่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรีอัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะ

0: نفسك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: فلك الحمد ولك الشكر
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
1: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะห์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะรกิوَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
0: رَيْنَانْ دُوِي أَتِرْمِيزِي لَأَبُو دَوُودِ

0: العليم
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอี

0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮู
2: ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
7: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพ ขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี
2: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
7: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามุนีนักเกตาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทอง การแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัศกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรภีรัชยากรก้องภพสุรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
9: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้า

ไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้า

0: ่าน
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่อง

0: ประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้อง

0: ไม่มีโอกาสที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำรายการแต่เรามีส่วนในเรื่องของการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของคุณงามความดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะตะอาวานูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอะลัลอิสมิวัลอุดวานและพวกเจ้าจงให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในทางที่ดีและเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮฺและพวกเจ้าจงอย่าให้ความช่วยเหลือกันในทางที่เป็นบาปและเกิดการเป็นศัตรูกันฉะนั้นที่รายการวิทยุเสียงอิสลามมีอยู่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเชิญชวนและเรียกร้องไปสู่คุณงามความดีกันฉะนั้นเราหน้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการที่จะได้ร่วมกันบริจาคเพื่อที่ให้สถานีวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนี้คงอยู่ต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำความดีอันนี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

เกาหลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมอิซารอดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรริฎอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปรานี

เกาหลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมอิซารอดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรริฎอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปรานีความ

0: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพร่างด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวบนหน้าปัดวิทยุที่ไม่มีโฆษณาร่วมบริจาคได้ที่เบอร์พร้อมเพย์ที่เบอร์0819153786ขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวะสะลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับที่เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงประวัติท่านอุมัรบินคอตตอบและครั้งก่อนเนี่ยเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการรับอิสลามท่านอุมัรและท่านอุมัรได้รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านได้รู้ข่าวการรับอิสลามของท่านหลังจากที่ท่านอุมัรได้รับอิสลามนะอิสลามก็เริ่มมีความเข้มแข็งและบรรดามุสลิมก็มีการดีใจกับการรับอิสลามและทำให้บรรดามุสลิมเนี่ยทำการตักบีรกันอย่างเสียงดังนะเสียงดังมากจนกระทั่งคนในละแวกนครมักกะเนี่ยก็ได้ยินเสียงการตักบีรของท่านอุมัรของบรรดามุสลิมในตอนที่อุมัรได้นะรับอิสลามอุมัรได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือตั้งคำถามกับท่านนบีว่าเราเป็นคนที่นะอยู่บนสัจธรรมความถูกต้องไม่ใช่หรออุมัรถามว่าอะลัสนาอะลัลฮักนะบอกว่าเราเป็นผู้ถูกไม่ใช่หรอเราเป็นคนถูกไม่ใช่หรออยู่บนความถูกต้องไม่ใช่หรอท่านนบีได้บอกว่าบะลาใช่เราถูกอุมัรก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะลิมาซานัสตัคฟีบิดีนีนาแล้วทำไมเรายังต้องมาหลบซ่อนๆอยู่ด้วยอุมัรก็เลยขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขอให้บรรดามุสลิมเนี่ยออกไปที่มัสยิดและบรรดามุสลิมก็ออกไปที่มัสยิด

ที่อะไรฮะไปกันอย่างตอนกลางวันเลยไปกันอย่างชัดเจนโดยที่มีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปด้วยมีท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบไปด้วยมีท่านอุมัรบินคอตตอบไปด้วยและพวกเขาทั้งหลายก็เข้าไปที่มัสยิดคือมัสยิดฮารอมชาวกุเรชพอเวลาเห็นเช่นนั้นเนี่ยมีความตกใจอย่างมากนะคือไม่คาดคิดว่าบรรดามุสลิมจะมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างไวและจะกล้าในการที่จะเข้าไปในมัสยิดฮารอมยังเปิดเผยบรรดามุสลิมมีการรู้สึกดีใจแล้วก็มีความประทับใจกันนี่คืออิสลามของอุมัรเนี่ยเป็นการเปิดประตูนะเปิดประตูศักราชให้กับอิสลามและเป็นการช่วยเหลือการด่าว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยังเป็นคนที่อะไรฮะเอาใจใส่กับเรื่องของการงานญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สูงส่งต่อมาเวลาหลังจากที่อุมัรบินคอตตอบได้ทําการรับอิสลามท่านอุมัรก็เป็นคนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เรียนรู้จากท่านนบีและอุมัรเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เป็นอยู่ในชั้นแนวหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าเขาคือซอฮาบะห์ที่ประเสริฐหลังจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันและอุมัรเนี่ยได้เป็นคนที่เสียสละเนี่ยเสียสละอย่างมากในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่อุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันได้อยู่เคียงคู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาได้มีการเสนอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากในเรื่องราวของสิ่งที่มีความจําเป็นในการที่จะปฏิบัติแล้วหลายๆครั้งนะอุมัรเป็นคนที่อะไรฮะเวลาที่ท่านออกความเห็นอะไรเนี่ยก็จะมีกุรอานลงมาในการให้มีคําสั่งในเรื่องนั้นและอุมัรบินคอตตอบได้ร่วมสงครามเคียงคู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากคือเกือบทุกสงครามจะมีท่านอุมัรบินคอตตอบได้ร่วมสงครามอยู่ด้วยหนึ่งในสิ่งที่อุมัรพูดเตือนในเรื่องนั้นเนี่ยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาเนี่ยหนึ่งประการที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการดื่มเหล้าพี่ต้องให้เราเข้าใจก่อนว่าชาวอาหรับเมื่อก่อนเป็นเรื่องปกติของเขาเลยทีนี้พอเวลาที่อันตรายของเหล้าเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นมาอย่างมากเนี่ยนะอุมัรก็บอกว่านัสอัลลอฮะอัยยันซิลาอายะตันฟีตะห์รีมิฮาตะห์รีมันกอติอันอุมัรได้ขอดุอาต่อขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานอายะห์กุรอานลงมาในเรื่องของการห้ามการดื่มเหล้าที่เป็นการห้ามอย่างจริงจังแล้วอุมัรได้บอกอีกว่าอัลลอฮุบัยยินลานาฟิลคอมริบยานันชาฟิยาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้ความชัดเจนกับเราในเรื่องของเราเนี่ยที่เป็นการอธิบายอย่างชัดเจนเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานอายะห์กุรอานลงมาว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูอินนะมัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามูริจซุมมินอะมะลิชชัยฏอนฟัจตานิบูลัลลากุมตุฟลิฮูนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายแท้จริงการดื่มเหล้าการเล่นการพนันการเสี่ยงทายต่างๆถือเป็นริจนะเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอามะลิชัยฏอนที่มาจากการงานของพวกชัยฏอนของบรรดาชัยฏอนฟัจตานีบูลัลละกุมตุฟลิฮูนดังนั้นขอให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงออกห่างจากสิ่งนี้ซะหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะประสบความสำเร็จนะจากซูเราะห์มาอิดะห์อันนี้คือหนึ่งในสิ่งท่านอุมัรบินคอตตอบได้ออกความเห็นนะว่าเวลาที่การดื่มเหล้าเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นโทษกับบรรดามุสลิมอย่างมากแล้วการห้ามการดื่มเหล้าเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการเตือนนะมีการเตือนเป็นระดับเป็นตัรตีบนะว่าในตอนแรกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนได้บอกว่าการดื่มสุราเนี่ยฟีฮิมาดื่มสุราและการเล่นการพนันเนี่ยฟีมาอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอะลินนัสอันนี้เนี่ยมีทั้งโทษนะอย่างมากแล้วก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิสมุฮุมาอักบะรุมินนัฟอิฮิมาส่วนโทษของมันเนี่ยมันหนักกว่าประโยชน์ของมันเพราะต่อมาเนี่ยหลังจากอายะห์นี้ประทานลงมาเพื่อเป็นการให้มุสลิมมีการตั้งตัวว่าสุราเนี่ยเริ่มมีการเตือนแล้วนะอัลลอฮ์ตาลาก็ประทานอายะต่อมานะอายะต่อมาในเรื่องของการห้ามละหมาดในตอนที่เมาพระองค์ได้บอกว่าลาตักรบุสลาวันตุมสุการะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดคืออย่าเข้าใกล้เขาอย่าเข้าไปสู่การละหมาดในตอน

ที่พวกเจ้ายังอะไรฮะยังเมาอยู่จนกว่าจะรู้ว่าพูดอะไรไปนะเพราะฉะนั้นประการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประการที่ให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะได้ยับยั้งจากสิ่งที่มันเป็นโทษมากกว่าสิ่งที่ดีแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ออกลงอายะห์สุดท้ายอายะห์นี้มาว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนะมันคอมรุนไมซิรวันอันซอบวันอัซลามริจซุมมินอามัลชัยฏอนฟัจตานิบูลัลลากุมตุฟลิฮูนนะอายะห์แห่งการห้ามว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะคือการดื่มเหล้าเล่นการพนัน การเสี่ยงทายนะลัลลากุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกันอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่อุมัรบินคอตตอบได้พูดในเรื่องนั้นแล้วก็มีองค์การกุรอานถูกประทานลงมาประการที่สองก็คือการที่อุมัรอิบนุคอตตอบได้พูดถึงเรื่องของการขออนุญาตในการเข้าบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีครั้งเนี่ยท่านนบีได้ส่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะจากที่เป็นชาวอันซอรส่งไปหาท่านอุมัรบินคอตตอบในตอนดวงอาทิตย์คล้อยซึ่งชาวอาหรับเนี่ยพี่น้องชาวอาหรับเนี่ยจะมีการนอนพักนะคือในช่วงกลางวันจะเรียกว่าก่อยลูละคือเขาจะทำงานกันในช่วงเช้าเพราะเวลาช่วงกลางวันเนี่ยช่วงตะวันคล้อยเนี่ยเขาก็จะพักผ่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยส่งเด็กชาวอันซอรคนหนึ่งไปหาท่านอุมัรเพื่อไปเรียกท่านอุมัรมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กคนนี้ก็เห็นว่าท่านอุมัรเนี่ยกำลังนอนอยู่ก็เลยเรียกอุมัรโดยที่เขาเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทำการขออนุญาตในการเข้ามาเวลาที่อุมัรได้ตื่นเข้ามาเนี่ยแล้วอุมัรก็ได้นั่งนะได้ทำให้แล้วทำให้ผ้าที่อุมัรได้สวมใส่อยู่อะไรอย่างมันดูไม่เรียบร้อยอุมัรก็เลยบอกว่าวะดิตตุอันนัลลอฮะนะฮาอับนาอานาวะนิซาอานาวะคอดะมานาอานิดดุคูลอะลัยนาฟีมิสลิฮิซาอ์อุมัรได้บอกว่าฉันในหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรฮะหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะห้ามลูกหลานของเราจะห้ามบรรดาเด็กสาวของเรานะแล้วก็จะห้ามคนรับใช้ของเราห้ามไม่ให้เข้ามาในบ้านของเรานะคือห้ามอุมัรบอกว่าห้ามไม่ให้ทั้งเด็กแล้วก็บรรดาสตรีแล้วก็บรรดาคนรับใช้เนี่ยนะห้ามไม่ให้เข้ามาในบ้านของเราในเวลานี้ก็คือในเวลาอะไรฮะในเวลาที่มีการพักผ่อนอิลลาบิอิดมันบอกว่านอกจากว่าต้องได้รับการขออนุญาตก่อนนะแล้วอุมัรก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาอุมัรได้ไปหาท่านนบีในวันนั้นแหละนะอุมัรก็พบว่ามีอายะอิสติซานอายะแห่งการขออนุญาตเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วก็คือองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราไว้นะว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลิยัสตะอซินกุมัลลซีนามะละกัตอัยมานุกุมวัลลซีนาลัมยับลุกุลฮุลุมมินกุมซะลาซะมรราตโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายนะจงขอให้มีการขออนุญาตนะให้พวกเจ้านะคือบรรดาคนที่พวกเจ้าได้ครอบครองอยู่เนี่ยก็คือบรรดาคนรับใช้หรือว่าบรรดาทาสเนี่ยนะให้เขาทําการขออนุญาตเจ้าด้วยวัลลซีนาลัมยับลุกุลฮุลุมมินกุมและให้คนที่ยังไม่บรรลุถึงบรรลุฮุลุมบรรลุติภาวะเนี่ยนะให้ขออนุญาต3ครั้งด้วยกันมินกอบะลิศอลาตุลฟัจรก่อนละหมาดฟัจรวะฮีนะตะฎออูนะซิยาบะกุมมินัซซะฮีเราะห์และในตอนที่พวกเจ้าคือถอดเสื้อผ้าบางส่วนในช่วงตะวันคล้อยช่วงกลางวันวะมินบะอ์ดิศอลาติลอิชาแล้วก็หลังละหมาดอิชาซะลาซุเอาราติลละกุม3เวลานี้เนี่ยเป็นเอาเราะห์ของพวกเจ้าไลซะอะลัยกุมวะลาอะลัยฮิมจุนาฮุมบะอ์ดะฮุนถือว่าไม่เป็นไรนะสำหรับพวกเจ้าแล้วก็สำหรับพวกเขาเนี่ยในการที่จะเข้ามาในเวลาอื่นตะวาฟูนะอะลัยกุมบะอ์ดะกุมอะลาบะอ์ดถือเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่อยู่กับพวกเจ้าคือเข้าออกกับพวกเจ้าตลอดนะกาดาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมุลอายาตวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมดังกล่าวนี้แหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์ลงมาให้กับพวกเจ้าวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมและอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงปริชาญาณยิ่งอุมัรเวลาที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วได้ยินอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยอุมัรก็ลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถึงเนี่ยอามะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับท่านอุมัรบินคอตตอบในการที่พูดแล้วมีองค์การประทานลงมาในสิ่งที่อุมัร
หวังหรืออุมัรอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยพูดถึงท่านอุมัรว่าอินนัลลอฮะจะอะลัลฮักกะอะลาลิซานอุมัรวะกัลบิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ให้อะไรฮะให้สัจธรรมอยู่บนคำพูดของท่านอุมัรนะวะกัลบิแล้วก็อยู่ในจิตใจของท่านของอุมัรวะฮุวัลฟารูกฟัรกัลลอฮุบิฮิบัยนัลฮักกิวัลบาติลอุมัรคืออัลฟารูกฟารูกคือผู้ที่อะไรฮะฟัรกัลลอฮุบิฮิบัยนัลฮักกิวัลบาติลผู้ที่แยกแยะผู้ที่เป็นคนที่คอยแยกระหว่างสิ่งผิดกับสิ่งถูกนะคือสิ่งไหนถูกอุมัรยืนหยัดกับการทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ผิดอุมัรออกห่างจากสิ่งที่ผิดจากหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ทีนี้เวลาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันได้เสียชีวิตไปเนี่ยอุมัรคือหนึ่งในคนที่อะไรฮะได้รับการปรึกษาหารือที่ท่านอบูบักรได้ปรึกษาหารือและอบูบักรก็ได้กลับไปทำการปรึกษาหารือนะจนกระทั่งว่าท่านอบูบักรได้ล้มป่วยแล้วก็อบูบักรก็ได้ทำการเขียนหรือว่าทำการปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็จบที่ว่าเขียนถึงคนที่อะไรฮะคนที่จะเป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งคอลีฟะห์มากที่สุดก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันทีนี้เรามาดูว่าท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยนะในการที่อัลอะฮดุลลิอุมัรบินคิลาฟะห์ในการที่อุมัรจะได้เป็นคอลีฟะห์เนี่ยบรรดารัวบรรดานักรายงานหะดีษเนี่ยได้บอกว่าอบูบักรเนี่ยได้ทำการปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาคนที่มีความอะไรฮะอัศฮาบุลอุกูลนะคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเนี่ยในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการให้บัยอะห์ว่าหลังจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกเสียชีวิตไปเนี่ยจะให้บัยอะห์กับใครคือให้ใครเป็นคอลิฟะห์คนต่อไปแล้วก็มีการนำเสนอว่าให้ท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคอลิฟะห์คนต่อไปเวลาที่อบูบักรไปถามคนอื่นๆเนี่ยถามอุมัรเป็นยังไงทุกคนมีแต่คนพูดถึงว่าดีแต่งตั้งของอุมัรแต่งตั้งคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีพอเวลาที่อุบักได้ปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอุบักก็เรียกท่านอุสมานบินอัฟฟานเรียกท่านอุสมานบินอัฟฟานมาแล้วก็ให้อุสมานเนี่ยเขียนบันทึกตรงนี้นะในเรื่องของการแต่งตั้งท่านอุบักซิดดีกขึ้นเป็นคอลิฟะห์ในการแต่งตั้งท่านอุมัรบินคอตตอบขึ้นเป็นคอลิฟะห์หลังจากที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้ทำการเสียชีวิตไปแล้วอบูบักรได้บอกกับท่านอุสมานบินอัฟฟานว่าอุกตุบให้เขียนเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮาดามาอะฮิดะบิฮิอบูบักรอิบนอบีกุฮาฟะอันนี้คือสิ่งที่ท่านอบูบักรอิบนอบีกุฮาฟะได้ทำการบันทึกเอาไว้ในตอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าเน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโรคอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยครั้งและเว้นระยะห่างทางสังคม
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงวิทยุบริการสาธารณะวิทยุที่ไม่มีโฆษณาท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต
1: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
3: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
3: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
4: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
3: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
4: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
3: เฮ้ยคุณ
4: เดี๋ยว
3: คุณ
5: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับอ่ะวันนี้นี่นะครับมาคุยกันเรื่องของการทำผิดในประเทศแล้วก็ทำผิดในต่างประเทศโอเคทำผิดในประเทศไม่รู้แหละจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนต่างประเทศต่างประนอกเนี่ยนะครับฝรั่งมังค่าเนี่ยมาทำผิดในประเทศไทยก็ต้องใช้กฎหมายไทยมันเป็นเรื่องปกติของกฎหมายทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนไทยนะครับไปทำผิดในต่างประเทศก็ต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา4นะครับบอกว่าถ้าทำผิดในจุดๆๆของไทยหรือในจุดๆๆของไทยก็ถือว่าทำผิดในดินแดนของประเทศไทยด้วยต้องเอากฎหมายไทยใช้บังคับฟังแค่นี้ที่ผมจุดๆๆไว้เนี่ยนะครับเฮ้ยแสดงว่ามันต้องไปทำผิดในจุดๆๆของไทย พี่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสิเออฟังงงไหมมันไปทำผิดในจุดๆของไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเออแต่ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยที่ผมจุดๆๆวันไว้นั้นเนี่ยคืออะไรรู้ไหมถ้าไปกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยก็คือเครื่องบินนี่แหละนะฮะไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งหนตำบลใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยตัวอย่างนะครับคนอะไรดีคนสวิตแล้วกันนะเออนะคนสวิตเซอร์แลนด์

ราชอาณาจักรไทยตัวอย่างนะครับคนอะไรดีคนสวิตแล้วกันนะเออนะคนสวิตเซอร์แลนด์

0: ทำผิดในเรือไทยแม้จะไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องมารับผิดตามกฎหมายไทยเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4บอกว่านะครับผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอะไอ้ตรงนี้มันต้องดูว่าเราอยู่บนเรือคือถ้ามันอยู่ในประเทศไทยอะมันจบมันไม่ต้องไปพูดอะไรมันต้องรับตามกฎหมายไทยแต่ถ้ามุดเราไปอยู่อะไรนะน่านน้ำสมมุตินะด้านน้ำสิงคโปร์นะอยู่บนเรือของอยู่บนเรือของประเทศอะไรดีประเทศอเมริกาอันนี้อาจจะต้องไปรับผิดตามกฎหมายสิงคโปร์เพราะมันอยู่ในน่านน้ำเขาหรือว่าไปอยู่เหนือน่านฟ้าเขาก็ต้องใช้กฎหมายของประเทศอะไรอ่ะสิงคโปร์ฮะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราไปอยู่ในเครื่องบินของประเทศอะไรแต่ถ้ามันอยู่ในเครื่องบินไทยเนี่ยแน่นอนบินไปอยู่ที่ไหนเรือทำผิดในเรือไทยเรือวิ่งไปอยู่ที่ไหนต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยนะ2670ปี35นะเหตุเกิดขึ้นในเรือไทยเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรพนักงานสอบสวนนะครับของประเทศไทยนะครับกรมตำรวจเนี่ยมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักรจึงมีอำนาจสอบสวนคือในฎีกาเนี่ยคือทำผิดในเรือไทยแต่ว่าไปวิ่งในน่านน้ำของต่างประเทศก็ถือว่าทำผิดในราชอาณาจักรไทยนะครับไม่งงเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: และหากมีผู้ศรัทธาสองกลุ่มทะเลาะวิวาทกันพวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งพวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่บรรดาผู้เที่ยงธรรมซูเราะห์อัลฮุจรอตอายะห์ที่9
4: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติน
5: วัตกรรมกระปุกใส่ยาแสนฉลาดคุณผู้ฟังครับนวัตกรรมผู้สูงอายุที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุยังมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุคนไหนนะครับที่เกิดอาการลืมอยู่บ่อยๆหรือไม่แน่ใจว่ารับประทานยารักษาโรคไปแล้วหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยกระปุกใส่ยาแสนฉลาดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการออกแบบที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้รวมถึงคอยช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาทานยาแล้วนอกจากนั้นนะครับด้วยระบบสุดล้ำของกระปุกใส่ยาตัวนี้ที่จะทำให้คนในครอบครัวคอยตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุที่บ้านรับประทานยาไปแล้วหรือยังซึ่งกระปุกใส่ยาบางรุ่นยังสามารถบันทึกประวัติการทานยาเพื่อให้แพทย์ที่ได้รับการรักษาอยู่สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาและการทานยาย้อนหลังของผู้สูงอายุได้นั่นเองครับ
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
7: ความโลภกับอีหม่านจะไม่รวมอยู่ด้วยกันฝุ่นดินในหนทาง

0: ของอัลลอฮ์และขม่าวควันนรกบนหน้าของชายคนหนึ่งจะไม่มีวันรวมกันอย่างแน่นอนและความโลภกับอีมานก็จะไม่รวมกันอยู่ในหัวใจอย่างแน่นอนวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
1: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
2: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด
3: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ
2: อัลลอฮุสซอมัด
3: อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง
2: ลัมยะลิดวะลัมยูลัด
3: พระองค์ไม่ประสูติและไม่ถูกประสูติ
2: วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัด
3: และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่รักขอแล้วครับมากกว่า 1,000 ซุนนะภายใน1วันของเราของผู้ศรัทธามุสลิมสามารถจะปฏิบัติได้นะครับมากกว่า 1,000 ซุนนะครับกับใน1วันของเราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมาพูดกันวันนี้ครับเรื่องของซุนนะในการอาบน้ำละหมาดตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีจะเริ่มการอาบน้ําละหมาดด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับการกล่าวแบบนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนั่นก็คือการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในซุนนะห์ที่2ครับซุนนะห์ในการอาบน้ําละหมาดครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล้างมือทั้ง2ข้าง3ครั้งขณะเริ่มการอาบน้ําละหมาดนะครับการเริ่มอาบน้ําละหมาดครับท่านนบีก็จะปฏิบัติดังนี้และเราก็ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและซุนนะห์ในการอาบน้ําละหมาดนะครับต่อมาก็คือการบ้วนปากนะครับเป็นลําดับที่3นะครับบ้วนปากและท่านนบีก็จะสูดน้ําเข้าจมูกก่อนแล้วก็ล้างหน้าครับนั่นคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในประเด็นประการต่อมาครับพี่น้องครับนั่นก็คือที่4ก็คือการสั่งน้ำออกจากจมูกโดยใช้มือซ้ายครับเมื่อสูดน้ำเข้าจมูกแล้วนะครับเราสูดน้ำเข้าจมูกนะครับและจากนั้นเราก็จะสั่งน้ำที่ออกน้ำออกจากจมูกโดยใช้มือซ้ายอาจจะเป็นประมาณว่ารูดออกมานะครับหรือรีดให้ออกมาจากจมูกนั่นคือการชำระล้างจมูกซึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราทำการอาบน้ำละหมาดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องที่รักของเราครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะทำการล้างจมูกอาบน้ำการสั่งน้ำครับหรือล้างจมูกของท่านนะครับกาซาลากาไฟฮิซาดาซามารัตินซุมมาตามัดมาดอวัสตันชักวัตตันซาระซุมมากาซาลาวาจาฮูซาลาซามารัตินนะครับต่อมาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านล้างมือทั้งสองข้างของท่านนั้นซาลาซะหรือ3ครั้งต่อจากนั้นท่านก็บ้วนปากนะครับเอาน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกจากจมูกต่อจากนั้นท่านก็ล้างหน้า3ครั้งนั่นคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสุนนะที่ในช่วงของการอาบน้ำละหมาดครับในประเด็นต่อมานะครับในหัวข้อที่5ของการอาบน้ำละหมาดที่เป็นสุนนะในเชิงปฏิบัติของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบ้วนปากแล้วก็นำน้ำเข้าจมูกให้ลึกๆแต่ก็มีข้อพึงระวังอยู่บ้างดังนี้ครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอดครับศาสนา ชอบให้บ้วนปากและเอาน้ำเข้าจมูกขณะอาบน้ำละหมาดนะครับในส่วนต้องพึงระวังก็คือเมื่อไม่ได้ถือศีลอดนะครับก็สูดน้ำเข้าจมูกลึกๆนะครับดังปรากฏหรือปรากฏในวจนะหรือการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีได้กล่าวดังนี้ครับว่าจงบ้วนปากนะครับและก็เอาน้ำเข้าจมูกให้ลึกๆหากไม่ได้เป็นผู้ที่ถือศีลอดครับวะบาลิกูฟิลมัดมาดฮีวันอิสติลซากอิลลาอันตะกูนซออิมันจงบ้วนปากแล้วเอาน้ำเข้าจมูกให้ลึกๆหากไม่ได้เป็นผู้ที่ถือศีลอดครับบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับการบ้วนปากให้ลึกๆหมายถึงการบ้วนการบ้วนปากโดยใช้น้ำนั้นเข้าถึงทั่วทุกซอกทุกมุมครับนี่คือการปฏิบัตินะครับเรื่องของซุนนะห์ของการอ่านน้ำละหมาดนะครับซึ่งจะมีหัวข้อครับอีกหลายหัวข้อที่จะนำมาเรียนกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะซุฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
5: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซักรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีฮัจญีซักรียาหรือคุณปีชาหรือนาอ้วนหวังพักดีอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของอาจารย์ปิยานาถหวังพักดีและเป็นน้องชายของฮัจญะฟาริดาหวังพักดีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนมุซีนีนบ้านดอนซอยสุขุมวิท 49/14 อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นาทีหรือเวลาหลังละหมาดซุฮรีณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร064-393-1481 064-393-1481
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลัมยะกุนิลลาดีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนมุฟัคกีนฮัตตะตะติยะฮุมุลบัยนะرسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينةوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
9: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคืนความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
10: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับหลักเตาฮีดครับวันนี้ก็จะได้พูดต่อนะคำว่าครั้งที่แล้วได้ในตอนท้ายๆได้พูดถึงคำว่าซุนนะคืออะไรนะครับท่านก็คงจะได้รับสาระไปแล้วว่าซุนนะคือแบบอย่างที่ได้รับมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับหรือเรื่องในด้านมารยาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีตัวบทชัดเจนรายงานมาทีนี้เรามาดูว่ารากฐานเกี่ยวกับศาสนบัญญัติอิสลามเนี่ยนะครับนะรากฐานเกี่ยวกับศาสนบัญญัติอิสลามมันมีอยู่สองประการนะแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจบบางคนบอกว่าสองประการไม่มีสามไม่มีสี่สองประการนี้หลักๆใหญ่ๆหนึ่งอัลกุรอานสองซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความถูกต้องในด้านบทบัญญัติของศาสนานะด้านบทบัญญัตินี่คืออะไรครับก็ได้บอกไปแล้วว่าด้านบทบัญญัติศาสนาเช่นการละหมาดการถือศีลอดในรอมฎอนการออกซะกาตการทำฮัจญีนี่ด้านฮาลาลฮารามอย่างนี้เป็นต้นนี่ด้านบทบัญญั

หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นหลักย่อยที่รองลงมาจากหลักใหญ่ข้างต้นหลักใหญ่ข้างต้นก็คืออัลกุรอานกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตรงนี้นี่เราจะต้องถ้าเราจะได้รายละเอียดในเรื่องนี้เราก็ต้องไปเรียนให้สูงกว่านี้หน่อยไปเรียนในวิชาอุซูลุลฟิกนะซึ่งเขาเรียนกันในระดับซานาวีนะในเรื่องของอะไรนะหลัก4ประการนี้อัลกุรอานซุนนะอิจมะกิยาสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอิจมะกับกิยาสเราก็ทราบมาแล้วว่าอิจมะคือการลงมติของปวงปราชญ์นะส่วนกิยาสคือการเปรียบเทียบปัญหากับตัวบทปัญหาที่ไม่มีตัวบทกับตัวบทนะผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะตัวอย่างคืออะไรครับตัวอย่างที่จะยกกว่านี้อ้าวเช่นอ้าวเราจ่ายซะกาตฟิตรอห์จ่ายซะกาตฟิตรอห์ครับซะกาตฟิตรอห์นี่จ่ายตอนไหนเนี่ยจ่ายตอนก่อนพ้นรอมฎอนนะก่อนวันอีด1วันถูกต้องไหมในตัวบทมีไหมตัวบทมีครับตัวบทจากไหนตัวบทจากหะดีษหรือจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวบทมีข้อความว่ายังไงครับตัวบทให้ออกอะไรครับตัวบทให้ออกข้าวสาลีนะข้าวฟางถูกต้องไหมอินทผลัมนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เราออกข้าวสารฟิตรอนี่เราออกเป็นข้าวหอมมะลินี่เราไม่ได้ออกข้าวฟ่างไม่ได้ออกข้าวสาลีไม่ได้ออกอินทผลัมเนี่ยมันไปค้านกับตัวบทสิครับถ้าเรามองกันอย่างนี้นะครับจริงๆมันนี่แหละปัญหาที่บอกว่าเราจะใช้หลักการเทียบเคียงเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบอะไรนะปัญหากับตัวบทไอ้ตัวบทเนี่ยมันมีข้าวสาลีข้าวฟ่างนะทีนี้ของเราเนี่ยมันไม่มีข้าวสาลีแล้วก็ข้าวฟ่างแต่เรามีข้าวหอมมะลิทีนี้อิลลาในเรื่องนี้มันก็ตรงกันว่าข้าวฟ่างแล้วก็ข้าวสาลีนะมันเป็นอะไรครับมันเป็นอาหารไหมเป็นอาหารอินทผลัมเป็นอาหารไหมเป็นอาหารของคนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ของเราไม่มีเราก็มาเทียบกันอ๋อมาเทียบกับข้าวหอมมะลิมันเป็นอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงก็เราก็จะต้องออกซะกาตฟิตรอเป็นข้าวหอมมะลิทั้งที่ไม่มีตัวบทตัวบทคือข้าวสาลีและก็ข้าวฟ่างแต่ว่าเราใช้หลักกิยาสหลักเปรียบเทียบปัญหากับตัวบทนั่นนี่คือการยกตัวอย่างให้ท่านได้ทราบนะครับเอาละเราก็ผ่านเรื่องนี้เลยนะทีนี้หน้าที่ของมุสลิมหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับศาสนกิจนะที่ต้องเกี่ยวกับศาสนกิจนี่ต้องยึดตัวบทจากอัลกุรอานจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะใครไม่ยึดถือใครไม่ยึดถือตัวบทจากอัลกุรอานจากสุนนะในการในเรื่องศาสนบัญญัตินี่ไม่ได้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดไว้ตอนหนึ่งว่ามันอะฮยาสุนนะตันมินสุนนะตีกอตอูมีตัดบะดีกานะละฮูมินัลอัจริมิสลูมันอามิลาบิฮามินกอยรีอันยังกุซะมินอูยูริฮิมชัยอานี่นบีพูดไว้อย่างนั้นก็แปลว่าผู้ใดที่ฟื้นฟูสุนนะของฉันใครที่ฟื้นฟูสุนนะของฉันหลังจากที่มันได้ตายไปแล้วหลังจากฉันก็หมายความว่ามันไม่มีใครทำไปแล้วใครที่ไปฟื้นฟูขึ้นมานะครับเขาจะได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ทำให้ผลตอบแทนของเขานั้นบกพร่องไปแต่ประการใดเลย

0: ก็หมายความว่าได้บุญเท่ากันเลยระหว่างคนทำกับคนฟื้นฟูเห็นไหมเอยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเอาปัญหาของสตรีนะสตรีซุนนะห์นบีสอนในเรื่องของการคุมศีรษะเห็นไหมคุมศีรษะเนี่ยนะครับเป็นคำสอนที่ปรากฏทั้งในอัลกุรอานและก็ท่านในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครบถ้วนสมบูรณ์สรุปว่าหญิงจะต้องคุมศีรษะแต่งตัวให้มิดชิดนะคุมทั้งหน้าอกคุมทั้งด้านหลังให้มิดชิดถูกต้องไหมปรากฏว่าพอมาในยุคในยุคกลางๆแล้วก็มาจนกระทั่งถึงยุคท้ายๆเนี่ยไม่มีใครทำครับไม่เคยมีใครทำนะครับแล้วพอมานี่หลังจากประมาณสัก40กว่าปีมาเนี่ยนะครับมีคนมาฟื้นฟูมีคนมาฟื้นฟูซุนนะห์ของนบีตรงนี้บอกว่าไม่ได้หญิงเนี่ยจะออกนอกบ้านจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดจะต้องคุมศีรษะนะครับอ๋อพอมีคนมาฟื้นฟูหมายก็ว่าผู้รู้มาฟื้นฟูมาพูดกันว่ามันเป็นซุนนะห์นบีไม่ได้เป็นประเพณีคนตะก่อนก็บอกโอ้ยมันเป็นประเพณีนิยมของคนอาหรับเขาไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเราไม่ได้คนอาหรับมันเป็นประเพณีแต่ก่อนนี้เราจะเห็นไหมถูกต้องไหมครับไอ้คนจะกุมหัวเนี่ยคนกลับจากฮะยีอะไรทำนองนี้นะคนฮะยีเนี่ยเขาก็สตรีเนี่ยเขาก็จะคุมศีรษะแต่คุมก็ไม่ได้มิดชิดอะไรหรอกให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นฮัจญะห์แล้วอะไรทำนองนั้นพอมาได้ฟื้นฟูกันมาในปัจจุบันนี้แล้วก็ผมคิดว่าอินชาอัลลอฮ์ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอัลลอฮ์จะเตาฟิกในเรื่องนี้นะคนที่ฟื้นฟูก็ได้ผลบุญไอ้คนปฏิบัติคนกระทำก็ได้ผลบุญเท่ากันเลยนบีบอกว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็มีการคุมศีรษะกันอย่างดีนะพอเราคุมศีรษะสตรีแต่งกายคุมศีรษะและคุมศีรษะแล้วคนก็ยอมรับนะครับนะพอเราทำกันเยอะเข้านะครับทางการเขายังยอมรับเลยถูกต้องไหมครับเวลานี้ทางการก็ยอมรับโอ้นั่นสตรีมุสลิมะเขาต้องแต่งตัวแบบนั้นนะยอมรับอะไรล่ะยอมรับให้ถ่ายรูปลงพาสปอร์ตคุมศีรษะได้ใครจะเดินทางไปต่างประเทศไปทำพาสปอร์ตเนี่ยถ่ายรูปนี่คุมศีรษะได้แล้วก็ถ่ายลงบัตรประชาชนได้นี่แต่ก่อนนี่ไม่มีถูกต้องไหมไม่มีตอนยังไม่ได้รับการฟื้นฟูในเรื่องซุนนะห์นบีในเรื่องการคุมศีรษะของสตรีเนี่ยนะครับยังไม่มีพอเราทำกันจนกระทั่งคนเขารู้แล้วโอ้ก็มาชาอัลลอฮ์ทางการก็ยอมรับว่าให้ถ่ายรูปลงบัตรประชาชนได้ถ่ายรูปลงพาสปอร์ตได้ในการคุมศีรษะของสตรีนี่คือตัวอย่างที่ผมยกมานะครับนี่ก็หวังว่าเราคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับท่านครับสิ่งต่อไปนี้ผมไม่ได้พาดพิงนะจะพูดนี่ไม่ได้พาดพิงถึงประเพณีอะไรก็แล้วแต่เรามาพูดเรื่องประเพณีของเราที่เราทำไม่ได้และทำได้เนี่ยมันมีอะไรนะไม่ได้พาดพิงถึงความเชื่อของคนอื่นอะไรทำนองนั้นไม่นะครับเขาบอกว่าจะอนุญาตให้เราเนี่ยประกอบพิธีของลัทธิศาสนาอื่นภายในมัสยิดของเราภายในมัสยิดเนี่ยได้หรือไม่เห็นไหมเราได้คำตอบว่ายังไงเราได้คำตอบว่าไม่อนุญาตให้ทำพิธีนะไม่ว่าจะเป็นของลัทธิใดในมัสยิดหรือในบริเวณพื้นที่ของมัสยิดนะครับเราก็ได้คำตอบอย่างนั้นทีนี้เสร็จแล้วพอเรารู้แล้วอ๋อใครจะมาทำอะไร พอเราบอกว่าไม่ได้นะคนเขาก็รู้กันนะเขาก็ไม่ยุ่งอ่ะอันนั้นสุราเป็นเรื่องของมัสยิดเขามัสยิดนี่เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของมุสลิมเขาเขาก็รู้เขาก็เข้าใจนะครับในอัลกุรอานเนี่ยนะไปดูในอัลกุรอานมัสยิดที่สำคัญที่สุดคือมัสยิดฮารอมถูกต้องไหมกุรอานกล่าวไว้กุรอานกล่าวไว้นะกล่าวถึงมัสยิดฮารอมแต่อัลกุรอานกล่าวถึงมัสยิดฮารอมเนี่ยมันควบรวมถึงมัสยิดทั้งหมดในพื้นพิภพเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนามัลมุชริกูนะนะยะซุนฟาลายักรบูฟาลายักรบุนมัสยิดันฮารอมบะดาอามีฮิมฮาดานี่อันกุรอานกล่าวอย่างนี้อันนี้ในสุรตาวบะอายะที่28นะบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะปราศจากความสะอาดนะดังนั้นพวกเขาจงอย่ามาเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากปีนี้นี่กุรอานกล่าวอย่างนี้หลังจากปีนี้นี่หมายความว่าหลังจากอันกุรอานอายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมน่ะจะเข้าไปในมัสยิดฮารอมไม่ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยแล้วก็บทบัญญัติตรงนี้น่ะนะมันเลยมาถึงมัสยิดทุกมัสยิดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมัสยิดฮารอมจึงเป็นเขตหวงห้ามที่ไม่ให้จะสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคนที่ไม่เป็นมุสลิมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเข้าไปไม่ได้นะนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราได้นะครับด้วยเหตุนี้อายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยใช้มุมินใช้คนที่เป็นมุมินนะให้ห้ามคนที่ไม่ใช่มุมินเข้าไปในมัสยิดฮารอมนะและการห้ามไม่ให้เข้าใกล้ในที่นี้ในอายานี้เนี่ยนะตรงไหนครับห้ามมาเนี่ยห้ามมาในฮิจเราะห์ศักราชที่9นะโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ท่านอาลีใช้ท่านอบูบักให้มาประกาศให้อาลีประกาศให้อบูบักประกาศหลังจากองค์การนี้ถูกประทานลงมาว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเข้าเขตแผ่นดินฮารามไม่ได้แล้วก็ให้อาลีกับอบูบักนี่มาตั้งเขตตะนอแผ่นดินฮารามไว้เขตฮารามเขตหวงห้ามเขตหวงห้ามหมายความว่ายังไงถ้าเราไปดูในปัจจุบันเนี่ยนะมัสยิดฮารอมมีเขตหวงห้ามห่างจากมัสยิดก็จะประมาณสักนะครับ10กว่ากิโลประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับเราจะวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยวัดจากทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้อะไรก็นับออกไปประมาณ10กิโลนี่เขาถือว่าเป็นเขตตะนอแผ่นดินฮารามนะเขตตะนอแผ่นดินฮารามก็เขตหวงห้ามเนี่ยนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไม่ได้นะในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์นะนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอเขารู้นะพอรู้แล้วนี่นะโอ้ว่ามุสลิมนี่เขามีเขตของเขานะพอรู้ว่ามีเขตนะครับใครก็ไม่กล้าเข้าไปนะเคยมีคนงานใช่ไหมคนงานแต่ก่อนนี่จะไปทำงานในซาอุดีอาระเบียนะกันเยอะไปหมดคนไทยนะครับแต่ก็จะเข้าเขตหวงห้ามไม่ได้นะเขาก็ไม่เข้ากันนะครับนี่เพราะเขาว่ารู้นั่นเองแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบนะก็เป็นอันว่าอะไรนะสมัยท่านคอลีฟะ อุมัดอิบเนอับดินอาซีดนะก็ได้มีช่วยตรงนี้นะครับได้ส่งสารไปตามหัวเมืองต่างๆสมัยท่านอุมัดอิบเนอับดินอาซีดเนี่ยได้ส่งสารไปตามหัวเมืองต่างๆว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเป็นชาวขอพาดพิงนิดนึงเป็นชาวคริสต์ชาวยิวอะไรก็แล้วแต่จะเข้าเขตตะนอแผ่นดินฮารามนี่ไม่ได้นะอ้าวด้วยเหตุดังกล่าวนี้พอเข้าไม่ได้นะครับดังที่มีคนก็พูดถึงกันว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงประทานองค์การนี้มาแล้วพวกมุชริกีนเข้ามัสยิดฮารอมไม่ได้ประชาชนก็กล่าวกันว่าเราต้องถูกยกเลิกไม่ให้จัดตลาดจัดตลาดไม่ได้การค้าต้องประสบความเสียหายเราจะต้องสูญเสียผลประโยชน์อะไรทำนองนี้เพราะอันเนื่องจากเดิมๆทีเดียวเนี่ยนะชาวมักกะเนี่ยเขาจะจัดตลาดกันจัดตลาดการขายกองคาราวานจะเข้าไปขายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะทีนี้พอมุชริกินเข้าเขตไม่ได้แล้วไอการค้านี้ก็ถูกชะงักงานไปอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นเข้าไม่ได้นอกจากเป็นมุสลิมพอเป็นอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานองค์การนี้ลงมาว่าว่าอินคิฟตุมไอละตันฟาซาฟายุกนียากุมุลลอฮุมินฟัดลินะหากสู่เจ้ากลัวว่าจะเกิดยากไรอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานความมั่นคงให้กับพวกเจ้าจากความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่อัลลอฮ์ประทานองค์การนี้ลงมาเลยว่าไม่เป็นไรอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้พวกเขาเข้ามานี่อัลลอฮ์จะให้ริสกีกับพวกท่านให้ริสกีกับพวกท่านเองปัจจุบันนี้เนี่ยครับท่านครับริสกีเนี่ยหลั่งกันเข้ามาในนครมักกะอย่างชนิดที่เรียกว่ามากมายจนกระทั่งว่าท่านไปนับไม่ถ้วนว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาทั้งที่มักกะน่ะทำอะไรไม่ได้เลยแต่มีของกินของใช้นานานับประการผลไม้หลายร้อยชนิดหลั่งกันเข้ามานี่เพราะเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าหลังจากห้ามมุชริกีนไม่ให้เข้านครมักกะแล้วพวกท่านกลัวว่าการค้าของพวกท่านจะประสบความเสียหายนะอัลลอฮ์จะให้ริสกีเองอัลลอฮ์จะให้ความมั่นคงเองเวลานี้อัลลอฮ์ทำตามที่ได้ตกลงที่ได้สัญญาไว้ทุกประการคือให้ริสกีนานาชนิดนี่เข้ามาในนครมักกะนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์มานะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมัสยิดซูรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งนึงกับการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะญีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวในหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายของเรานั้นให้ปราศจากหะดัษและกะนายิสต่างๆแน่นอนว่าในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีแบบฉบับที่สมบูรณ์ที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างมากที่สุดเท่าที่เรานั้นจะสามารถกระทำได้หะดีษบทหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของการทำความสะอาดที่เรียกว่าอัสซิวักในเรื่องของการแปรงฟันในเรื่องของการทำความสะอาดฟันหะดีษบทหนึ่งที่อยากจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับซึ่งเป็นหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าลาอละอันอัชุกกะอะลาอุมมะตีเอาอะลันนาสิละอามรตุฮุมบิสซิวากิมาอากุลลิศอลาตินนะครับหากว่าฉันไม่กลัวจะเป็นความยากลำบากแก่ประชาชาติของฉันหรือแก่บุคคลทั่วๆไปละอามรตุฮุมบิสซิวากิมาอากุลลิศอลาตินฉันจะสั่งใช้ให้พวกเขานั้นทำการแปรงฟันทุกๆเวลาละหมาดนะครับนี่คือคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกถึงความสำคัญในเรื่องของการแปรงฟันทำความสะอาดฟันเพราะแน่นอนเหลือเกินการที่เราจะไปละหมาดเราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความขุชัวความตอวัดดัวนั่นคือการที่เรานั้นจะมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสภาพที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดทั้งหัวใจและก็ร่างกายและแน่นอนเหลือเกินการละหมาดนั้นจะต้องจัดเป็นแถวเป็นซอฟแนบสนิทกันนะครับไม่มีช่องว่างดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่มีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์มันอาจจะทำร้ายมันอาจจะไปรบกวนคนที่อยู่ข้างๆเราได้นะครับทำให้เขาไม่มีสมาธิมันเป็นการที่จะไปรบกวนด้วยกับกลิ่นปากของเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้ถึงความสำคัญว่าถ้าเกิดว่าไม่กลัวจะเป็นความยากลำบากนะครับเป็นความเหนื่อยล้าเหนื่อยยากแก่ประชาชาติของฉันเนี่ยฉันก็จะสั่งให้พวกเขานั้นทำการแปรงฟันทุกๆการละหมาดเลยนะครับอีกหะดีษบทหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องของการทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับหะดีษจากท่านอัมรบินอุมัยยะอัจจัมรีอันนะฮูรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮูอะลันคุฟไฟนีนะครับจากท่านอัมรบินอุมัยยะอัดดัมรีแท้จริงท่านนั้นได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการเช็ดคุฟนะครับคุฟนั้นก็คือจะเป็นรองเท้าหนังที่ใส่เข้ามาในรองเท้านะครับแล้วก็จะมีใส่ทั้งสองข้างด้วยกันท่านนั้นได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เช็ดบนคุฟการเช็ดคุฟนั่นก็คือการเช็ดจากด้านบนนะครับไม่ต้องเช็ดจากด้านล่างวะกอละรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮุอะลาอิมามะติฮิและท่านก็ได้กล่าวว่าฉัน ยังได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เช็ดไปบนผ้าโพกศีรษะของท่านนี่บ่งบอกให้เราได้รู้นะครับว่าการที่เราอาบน้ำละหมาดนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงนั่นก็คือแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการที่เรานั้นจะอาบน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทั่วถึงทุกอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆหะดีษบทนี้นะครับก็เช่นเดียวกันบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นที่อนุญาตในการที่จะสามารถกระทำได้ในเรื่องของการละหมาดโดยเฉพาะในเรื่องการเช็ดโคฟนะครับในขณะที่เราสวมโคฟเราเป็นบุคคลที่สะอาดอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่แล้วเมื่อเราอยู่นะครับณสถานที่หนึ่งนะครับแล้วเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราเกิดมีฮัดัสเล็กขึ้นมาเราอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วก็อนุญาตให้ทำการเช็ดโคฟได้นะครับนี่คือความง่ายดายในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับบทบัญญัติต่างๆนี้มีมาเพื่อให้เกิดความง่ายดายสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ศรัทธานะครับเรื่องราวต่างๆนี้มันก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเขานั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันสำหรับการเช็ดศีรษะในขณะที่มีผ้าโพกศีรษะอยู่แน่นอยู่ที่ศีรษะการที่เราจะเช็ดศีรษะโดยการเช็ดไปที่ผ้านั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
6: ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะจีซฟิสซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมา
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีศอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจของอัลลอฮฺ سبحانهُ وتعالى เมื่อสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانهُ وتعالىที่วันนี้พระองค์นั้นได้ทรงประทานชีวิตประทานลมหายใจให้กับพวกเราทุกๆคนให้ยังคงมีโอกาสที่สามารถประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะตื่นขึ้นมาพบหน้าพบตานะครับทำอามานอิบาดะห์ต่อพระองค์ได้นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูกรต่อพระองค์ในทุกๆเนียมัตที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับลูกหลานเกียรติยศชื่อเสียงนะครับความรู้และทุกๆอย่างนะครับที่เป็นสิ่งดีงามที่พระองค์นั้นได้มอบให้กับพวกเรานะครับเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะยิ่งเราชูกรนะครับต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากเท่าไหร่อัลเลาะห์ตะอาลายิ่งเพิ่มพูนนะครับบะเราะกัตนะครับความสิริมงคลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามนะครับวันนี้นับว่าเป็นโอกาสนะครับอันดีที่เรานั้นเนี่ยได้ยังคงมีโอกาสนะครับศึกษาทำความเข้าใจนะครับเรื่องราวของอันอิสลามนะครับในหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาในช่วงของการเรียนรู้เกี่ยวกับดุอาในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงกล่าวได้ทรงสอนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับและก็นะครับโดยได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในหะดีษต่างๆมากมายนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละวาระในแต่ละเหตุการณ์นะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกล่าวดุอาก่อนที่จะรับประทานอาหารดุอาก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะครับออกจากห้องน้ำนะครับเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดดุอาให้กับผู้ที่เลี้ยงอาหารกับเรานะครับดุอายามเช้าดุอายามเย็นนะครับและอื่นๆในหลากหลายดุอาด้วยการที่เรานั้นเนี่ยได้เรียนได้ทำความเข้าใจในความหมายนะครับและนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะนำเอาดุอาต่างๆนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่วันนี้เราเน้นย้ำกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวดุอานะครับเนื่องด้วยจากว่าในการกล่าวดุอาในแต่ละตัวบทนะครับมีชื่อนะครับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกกล่าวไว้นั้นหมายความว่าเมื่อเรานั้นเนี่ยได้กล่าวนะครับในแต่ละตัวบทดุอานะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราได้ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็อยากจะนำเรียนท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับดุอาที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้นะครับได้ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับซึ่งแน่นอนเป็นอายะอัลกุรอานและเช่นเดียวกันเป็นดุอานะครับที่เราสามารถที่จะนำมาท่องจำนะครับและก็ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับแต่ก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะเข้าสู่ดุอาในอัลกุรอานนะครับอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องก่อนนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของการขอดุอานะครับวันนี้เนี่ยการขอดุอานะครับอัดดุอาอูนะครับภาษาอาหรับอัดดุอาอูนั่นคือการอัตตะวัจญูฮูอิลัลลอฮิตะอาลานั่นคือการดุอาก็คือการที่เรานั้นเนี่ยนะครับมุ่งหน้าสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งแน่นอนนะครับมีความสำคัญว่าเมื่อกล่าวดุอาแล้วเนี่ยทำไมเราต้องขอดุอาทำไมเราต้องผินหน้ากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความสำคัญของการขอดุอานั่นก็คือการที่อิสติชอารุกุรบิลลาฮิตะอาลาการที่เรานั้นเนี่ยแสวงหานะครับความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อเราทำการขอดุอาเมื่อเราทำการกล่าวดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยบ่งบอกว่าบ่าวคนหนึ่งบ่งบอกว่าเรานั้นเนี่ยนะครับได้แสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติชอารุกุรบิลลาฮิตะอาลาพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับบอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่าวะอิซาซะอาลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเมื่อบ่าวนะครับอิบาดีเมื่อบ่าวของข้านะครับของฉันเนี่ยได้ขอนะครับว่าอิซาซะอาลากะอิบาดีอันนีและเมื่อบ่าวของข้าเนี่ยได้ถามท่านหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนีกอรีบท่านจงบอกพวกเขาว่าฟะอินนีกอรีบแท้จริงฉันนั้นเนี่ยอยู่ใกล้พวกเขานะครับอูจีบูดะวะตัดดาอิอิซาดานนะครับตรงนี้แหละครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฉันนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ฉันนั้นเนี่ยอยู่ใกล้นะครับและทำการตอบรับดุอานะครับตอบรับดุอาของผู้ที่ขอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับหน้าที่ของเรานั่นก็คือการขอการใกล้ชิดการแสวงหานะครับความใกล้ชิดจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับการขอดุอานะครับด้วยกับการขอดุอาดังนั้นเนี่ยนะครับเราอยากจะใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับเราอยากที่จะใกล้ชิดความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับ1รูปแบบ1หนทางนั่นคือให้เรานั้นเนี่ยขอดุอาต่อพระองค์นะครับขอในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยอยากที่จะได้ขอในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยอยากต้องการที่จะพบต้องการที่จะได้นะครับและนั่นแหละครับจะนำมาซึ่งความใกล้ชิดนะครับระหว่างเราผู้เป็นบ่าวและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นเนี่ยควรที่จะให้ความสำคัญนั่นคือการขอดุอานะครับนั่นคือการขอดุอาดังนั้นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัตินั่นคือการที่เรานั้นเนี่ยขอดุอาเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆหลังละหมาดทุกๆหลังละหมาด5เวลาละหมาดฟัรดู5เวลานะครับผมเราสามารถที่จะยกมือนะครับผมยกมือด้วยความอ่อนน้อมด้วยความถ่อมตนนะครับแล้วก็ทำการกล่าวดุอานะครับไม่ว่าจะเป็นดุอามะซูรดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยได้กล่าวได้ถูกรายงานนะครับที่เรานั้นเนี่ยได้เรียนไปก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะท่องได้หรือดุอาบทใดที่เรานั้นท่องจำนะครับเราสามารถที่จะกล่าวได้เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในตัวบทดุอาที่เราสามารถขอได้นะครับผมที่วันนี้อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับเป็นดุอาในอัลกุรอานเป็นอายะห์อัลกุรอานที่เราสามารถนำมาอ่านเพื่อเป็นตัวบทดุอาได้นะครับตัวบทแรกนะครับตัวบทแรกนะครับดุอาบทแรกนั่นก็คือร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนากะอันตัสซะมีอุลอาลีมร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนากะอันตัสซะมีอุลอาลีมร็อบบานาโออัลลอฮ์ตะกับบัลมินนาได้โปรดตอบรับการงานได้โปรดตอบรับการงานที่ดีนะครับจากพวกเราด้วยเถิดนะครับวันนี้เราทำอามันอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับผมหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นเนี่ยตอบรับนะครับกอบูลนะครับตอบรับการงานของเรานะครับอินนากะอันตัสซะมีอุลอาลีมนะครับอินนากะอันตัสซะมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์นั้นหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงได้ยินซะมีอุลอาลีมและผู้ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอายะห์แรกเป็นดุอาบทที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะ ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั้นๆนะครับยกมือขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหลังละหมาดร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอาลีมนะครับนี่เป็นดุอาอ์บทแรกนะครับถัดมานะครับดุอาอ์บทที่2นะครับเป็นอายะห์ถัดไปด้วยนะครับเกี่ยวกับการขอดุอาอ์นะครับซึ่งอยากจะนำเรียนว่าอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับอะลัยฮิสสลามได้ทำการกล่าวนะครับได้ขอนะครับในขณะที่ท่านนั้นเนี่ยสร้างกะบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นอายะถัดไปเลยนะครับผมท่านได้กล่าวว่ารับบานะวะจัลนามุสลิมัยนีลักะวะมินซุรริยะตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลลักวะอารินามานาซิกานาวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตาวาบุรรอฮีมนะครับอายะนี้และอายะก่อนหน้านะครับเป็นดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับที่ท่านนั้นเนี่ยได้สร้างกะอ์บะห์ขึ้นนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งใช้ท่านให้ทำการสร้างกะอ์บะห์นะครับบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาหลังหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่ากะอ์บะห์นะครับสร้างขึ้นหลังจากเสร็จแล้วหลังจากสร้างเสร็จแล้วทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านนบีอิบรอฮีมพร้อมกับลูกชายของท่านนะครับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามท่านทั้งสองนะครับได้ยกมือขอดุอานะครับต่ออัลลอฮฺสุตาลาให้พระองค์ตอบรับการงานที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้ทำความพยายามความเสียสละต่างๆนะครับที่ท่านได้ทำดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นข้อคิดสำหรับเราเลยว่าวันนี้นะครับถ้าเรามองดูนะครับท่านนบีบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามผู้เป็นถึงนบีนะครับรอซูลที่ท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งท่านทำความดีแล้วท่านปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามานอิบาดะห์แล้วคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ลืมที่จะขอดุอาขอว่ารับบานาตะกับบัลมินนาโออัลเลาะห์ได้โปรดตอบรับการงานของเราเป็นถึงรอซูลนะครับเป็นถึงรอซูลแต่ท่านก็ยังขอท่านก็ยังขอวันนี้พวกเรานะครับวันนี้พวกเราเป็นใครนะครับที่วันนี้เราทำอามานอิบาดะห์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอามานอิบาดะห์ของเรานั้นเนี่ยจะถูกตอบรับเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับอามานอิบาดะห์ของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยเราไม่สามารถบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาของเราตอบรับการงานของเราที่เป็นอามานอิบาดะห์ดังนั้นนะครับเมื่อเราทำความดีเสร็จแล้วเมื่อเราทำอามานอิบาดะห์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมที่จะขอดุอาอย่าลืมที่จะขอว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับการงานของเราได้โปรดตอบรับการละหมาดซุนนะห์ของเราได้โปรดตอบรับการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ของเราได้โปรดตอบรับการบริจาคของเราด้วยเถิดนะครับถึงแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆอามัดอิบาดะห์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่หน้าที่อัลเลาะห์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอย่าลืมที่จะขอดุอาขอให้พระองค์ทรงตอบรับการงานของเรานะครับเหมือนดังที่ท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลได้ขอนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นคำสั่งนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ให้ท่านทั้งสองเนี่ยปฏิบัตินะครับท่านได้ขอว่ารับบานะวะจัลนามุสลิมัยนีลักโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เรานะครับเป็นมุสลิมผู้ที่สวามิภักดิ์ผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์วามินซุรรียะตินาและได้โปรดทำให้ลูกหลานเผ่าพันธุ์ของพวกเรานั้นเนี่ยอุมมะตัมมุสลิมาตัลลักเป็นอุมมะเป็นประชาชาติที่เชื่อฟังเป็นอุมมะประชาชาติที่ยอมจำนนสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ด้วยวะอารีนามานาซิกานาและได้โปรดแจ้งเราได้โปรดบอกพวกเราเกี่ยวกับการมานาซิกนะครับมานาซิกในที่นี้สามารถบอกได้ก็คือการประกอบพิธีฮัจจ์หรืออามันอิบาดะวะตุบอะไลนะและท่านก็ลงท้ายนะครับในดุอาของท่านว่าวะตุบอะไลนะและได้โปรดตอบรับการขออภัยโทษของพวกเราด้วยเถิดอินนะกะอันตัตตาวาบุรรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นคืออัตตาวาบผู้ทรงอภัยโทษยิ่งอัรเราะฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากวันนี้นะครับ2ตัวบทดุอา นะครับดุอาที่หนึ่งรับบานาตะกับบัลมินนาอินนักอังตัสมีอุลอาลีมและรับดุอาที่สองรับบานาวะจัลนามุสลิมัยนีลักวะมินดุริยตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลลักวะอารินามานาซิกานาวะตุบอะลัยนาอินนักอังตัตตาวาบุรรอฮีมนะครับจากสองตัวบทดุอาบทนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าหลังจากที่เรานั้นประกอบคุณงามความดีหลังจากที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องขอดุอาควรอย่างยิ่งนะครับที่จะขอดุอาให้พระองค์นั้นทรงตอบรับอามัลของเราความดีงามของเรานะครับผมให้เรานั้นเนี่ยการงานของเรานั้นเป็นที่ตอบรับและแน่นอนเมื่อพระองค์นั้นทรงตอบรับการงานของเราความดีงามของเราแล้วนะครับแน่นอนผลตอบแทนสิ่งดีงามก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับดุอาบทที่หนึ่งนั่นก็คือรับบะดาตะกับบัลมินนาโออัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับการงานอามันอิบาดะของพวกเราอินนากะอังตัสมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ดุอาบทที่สองรับบะนาวะจัลนามุสลิมัยนีลักวะมินดุรริยะตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลลักوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم นะครับเราสามารถที่จะนำเอา2ตัวบทดุอาบทนี้นะครับไปกล่าวนะครับในขณะที่เรายกมือขอดุอานะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังละหมาดนะครับเน้นย้ำนะครับในช่วงเวลาหลังละหมาดฟัรดูทั้ง5เวลานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดุอานะครับจะถูกตอบรับดุอาเป็นที่นะครับตอบรับมากที่สุดนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับและอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับผมในช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืนหรือเรียกว่าในช่วงของเวลาละหมาดตะฮัจญุดนั่นเองนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับได้ตื่นขึ้นมานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาเรานะครับในการตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดก็อย่าลืมที่จะขอดุอาในช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นเพราะอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับว่าการขอดุอาเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะนำเราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับยิ่งเราขอมากเท่าไหร่ยิ่งเราขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากเท่าไหร่นะครับผมมันแสดงออกถึงว่าเรานั้นเนี่ยยอมจำนนและเราพร้อมที่จะใกล้ชิดนะครับต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากเท่านั้นนะครับอย่าลืมที่จะขอดุอาอย่าลืมที่จะมันนะครับท่องจำนะครับและนำเอาดุอาต่างๆที่เรานั้นได้เรียนนะครับผมมากล่าวมาอ่านนะครับผมและอินชาอัลเลาะห์เราจะมาดูต่อกันว่ายังมีดุอาบทใดที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานที่เป็นอายะห์กุรอานที่วันนี้เราอ่านผ่านมาเราไม่ทันได้สังเกตเราไม่ทันได้พิจารณาในความหมายเราจะมาดูกันว่ายังมีอายะห์ใดบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะนำเอามากล่าวนำเอามาท่องและขอดุอาในช่วงเวลาต่างๆนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับให้เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่มีบารอกัตนะครับผมความรู้ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและการเผยแพร่ได้ในภายภาคหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
3: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีอดยิ้มพายคุณอัญชลีอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมัสยิดณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราถูกฝังในกูบูร์หรือหลุมฝังศพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบ่าวคนหนึ่งนั้นเมื่อถูกวางในหลุมศพของเขาและพวกพ้องของเขาก็หันหลังและจากไปเขาจะได้ยินกระทั่งเสียงกระทบกันของรองเท้าของพวกเขามลาอิกะห์สองตนจะมายังเขาแล้วทำจะให้เขาลุกขึ้นนั่งแล้วมลาอิกะห์ทั้งสองจะกล่าวว่าท่านเคยกล่าวอะไรไว้เกี่ยวกับชายคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขากล่าวว่าฉันขอยืนยันว่าเขาเป็นบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮ์จะถูกกล่าวแก่เขาว่าจงดูเถิดอย่างที่นั่งของท่านในนรกอัลลอฮ์ได้ทรงเปลี่ยนมันให้เป็นที่นั่งในสวรรค์แล้ววิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาความกรุณาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับรับฟังวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้กลับมาพบเจอในการพูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับในหนังสืออิฮาฟุลกิรอมนะของท่านเชคซอลาฟอซานนะครับฮาฟิซฮุลลอฮ์นะครับกับหะดีษนะที่เราพูดคุยกันนะครับในค้างอยู่นะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดีนุนนะซีฮะนะศาสนาเนี่ยคือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับและความบริสุทธิ์ประการแรกนะที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นก็คือลิลลาฮิคือการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็ได้อธิบายตามที่เชคซอลาฟอซานได้อธิบายว่าการให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์คือการให้เอกภาพต่อพระองค์นะครับการที่จะไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นด้านของการสรรสร้างการบริหารการจัดการการให้เป็นให้ตายหรือว่าในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์นะครับเราต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องนั่นเองนะนี่คือสิ่งแรกนะที่เราต้องให้ความบริสุทธิ์นะครับศาสนาคือความบริสุทธิ์ฉะนั้นความบริสุทธิ์แรกคือความบริสุทธิ์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะและประการที่2นะครับท่านนบีกล่าวว่าวะลิกิตาบิฮีคือการให้ความบริสุทธิ์ในเรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์ของอัลเลาะห์นะครับเชคซอลาฟอซันนะครับก็อธิบายว่าอัลลซีฮุวัลกุรอานคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่นี้เนี่ยก็หมายถึงอัลกุรอานนะอันนะซีฮะตุลกุรอานการให้ความบริสุทธิ์ในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยคืออันตะตะกิดะอันนะฮูกะลามุลลอฮ์คือการที่เราจะต้องเชื่อว่ามันคือคำพูดของอัลเลาะห์มุนัซซะลุนกอยรุมักลูกโดยที่มันถูกประทานลงมาเนี่ยนะโดยที่มันไม่ใช่มักลูกกุรอานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างนะมนุษย์เนี่ยคือสิ่งถูกสร้างคือมักลูกโลกใบนี้ก็คือสิ่งถูกสร้างดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับยินชัยฏอนนะครับมาลาอิกะห์ก็คือสิ่งถูกสร้างแต่กุรอานสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องเชื่อคือกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่กุรอานคือกาลามุลลอฮ์คือคำพูดของอัลเลาะห์ที่ถูกประทานลงมาฟัลลซียะกูลุอินนะฮูมักลูกดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าอัลกุรอานคือสิ่งถูกสร้างฮาซาลัมยันซอฮูลิกิตาบิลลาห์คนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำให้คัมภีร์ของอัลเลาะห์บริสุทธิ์นั่นเองนะก็ไม่ตรงกับเป้าหมายที่นบีอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือความบริสุทธิ์แสดงว่าศาสนาในตัวเขาพังนั่นเองนะเพราะศาสนาคือความบริสุทธิ์หนึ่งในประการที่ทำให้ศาสนาคือความบริสุทธิ์คือต้องให้ความบริสุทธิ์อย่างถูกต้องกับอัลกุรอานนะและหากว่าคนคนหนึ่งเชื่อว่ากุรอานคือสิ่งถูกสร้างก็แสดงว่าเขาทำให้กุรอานสำหรับเขาไม่บริสุทธิ์แล้วนั่นเองนะว่าไอดอนนะชัยบอกว่าเมื่อเชื่อถูกแล้วเนี่ยไอดอนเช่นกันอะไรกับอันตะจะอัลละมาฮูเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานวะตุอัลลิมะฮูแล้วก็ต้องสอนอัลกุรอานวะตันชิรุฮูและก็เผยแผ่นะเชคเป็นการเรียงลำดับนะพี่น้องความสำคัญว่าเริ่มต้นไม่ใช่อยู่ดีจะข้ามไปเผยแผ่ในเรื่องกุรอานจะข้ามไปสอนแต่ต้องเริ่มด้วยกับการเรียนก่อนตัวเราจะต้องเป็นบุคคลที่ศึกษาอัลกุรอานก่อนถึงจะนำไปสอนได้นะวะมินันนะซีฮะติลิกิตาบิลลาห์ แล้วก็ส่วนหนึ่งนะจากความบริสุทธิ์ที่ห้องให้กับคัมภีร์ของอัลเลาะห์นั่นก็คือจะอัลลุมาอานีฮิคือการเรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานว่าจะดับบุรฮูและก็ใคร่ควรความหมายเหล่านั้นนะลายักฟีอันตะฟะซูฮูฟะกอดอันตะฟะซูฮูฟะกอดท่านเชคบอกว่าไม่เพียงพอนะครับในการที่เราจะท่องจําอัลกุรอานเท่านั้นนะฉะนั้นใครก็ตามที่ท่องจําอัลกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีงามแต่มันถือว่าไม่เพียงพอในการที่เราจะท่องจําเพียงอย่างเดียววะตรอดดูดูอัลฟาซูฮูดูนะอันตะฟะฮัมมาอานีการที่เราจะอ่านซ้ำๆบ่อยๆโดยที่เราปราศจากความเข้าใจเนี่ยถือว่ายังไม่เพียงพอแน่นอนทุกตัวอักษรมีความดี1อักษร10ความดีนะครับอย่างที่ท่านนบีได้บอกอลิฟลามีมอลิฟฮัรฟุนลามกับฮัรฟุนมีมกับฮัรฟุนฉะนั้นอลิฟลามีมเนี่ย30ความดีแล้วนะแต่มันไม่เพียงพอในการที่เราจะทำเพียงแค่นั้นแต่เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจอัลกุรอานด้วยพยายามดูในความหมายดูในการอธิบายอัลกุรอานด้วยนะฮาซาไลซะมินันนัสฮะติลิกิตาบิลลาห์เพราะท่านเชคบอกว่าหากว่าเราเป็นแค่อ่านเพียงแค่ท่องจำเท่านั้นโดยที่ไม่ได้พยายามในการใคร่ครวญความหมายทำความเข้าใจความหมายของอัลกุรอานเลยเนี่ยแสดงว่าเราก็ยังไม่ได้มีความบริสุทธิ์ให้กับอัลกุรอานนั่นเองบัลลาบุดดะอันตะอะมะละบิฮีและยิ่งไปกว่านั้นเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานบอกฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราท่องจำหากว่าเราอ่านอัลกุรอานมากๆโดยที่เราไม่ได้ศึกษาความหมายไม่ได้ทำความเข้าใจในความหมายที่อัลลอฮ์บอกกับเราผ่านอัลกุรอานเลยเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานได้อย่างไรนะไม่มีทางฉะนั้นเราจะต้อง

อ่านได้บอกไว้เท่ากับว่าอิซากอรอตะฮูเมื่อเราอ่านมันตะลาวะตะฮูวะตะดับบัรตะฮูหรือว่าเมื่อเราใคร่ควรมันวะอะรอฟตะมาอานียะฮูแล้วเราก็รู้ถึงความหมายของมันเนี่ยฟะลาบุดดะอันตะอ์มะละบิลกุรอานก็จะเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามอันกุรอานนั่นเองนะครับและท่านเชคก็กล่าวต่อว่ามีนั้นนัสซิฮะติลกุรอานและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการให้ความบริสุทธิ์กับอันกุรอานเนี่ยคืออัลลาตุฟัสซิรูบิไวริตุรุกอัศอฮีฮะดิตัฟซีรคือการที่เราจะต้องไม่อธิบายอันกุรอานด้วยกับหนทางที่มันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการอธิบายนะเช่นบิอันตุฟัสซิรูบิรออีกะการอธิบายด้วยความคิดตัวเราเองเอาบิกาลิฟูลานินวะอัลลานหรือว่าอธิบายด้วยกับคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งเอาตัวเอาวิลุนกุรอานอะลาฮาวากะหรือการที่เราตีความอันกุรอานตามอารมณ์ของเราวะตุฮัรริฟุลอายาตมินอัจลิอันตุวาฟิกะฮาวากะเอามัซฮะบะกะกะมายัฟอะลุอะห์ลุดดอลาลหรือว่าการที่เราเองนะครับบิดเบือนอันกุรอานอายะห์ต่างๆของอันกุรอานเพื่อที่จะให้มันตรงกับอารมณ์ของเราเพื่อที่จะให้มันตรงกับแนวทางมัซฮับของเราเหมือนกับที่กลุ่มคนที่หลงทางได้กระทำและเชโบอย่าได้ทำเช่นนั้นฮาซามินันกิชลิกิตาบิลลาห์นี่เป็นสิ่งที่มันคือการทรยศนะคดโกงคัมภีร์ของอัลเลาะห์บัลลาบุดดาอันดุฟัสซิรอนกุรอานตัฟซีรอัศศอฮีหอันมุวาฟะกะลิมะนาฮิศศอฮีหแต่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องอธิบายอัลกุรอานนะด้วยกับการอธิบายที่ถูกต้องนะด้วยกับการอธิบายที่ถูกต้องนะตามหลักการของรอซูลอัลตะอาลาตามความหมายที่ถูกต้องว่าวจูฮุตตัฟซีรอัศศอฮีหกะมาฮียะแต่ใช่บอกว่าวิธีการอธิบายอัลกุรอานที่ถูกต้องเนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณ5วิธีหลักๆที่บรรดานักตัฟซีรอัลกุรอานนะครับได้ใช้นะอย่างที่เราเองอาจจะเคยได้ยินนะตัฟซีรอิบนุกะซีรนะครับตัฟซีรกุรตูบีนะครับตัฟซีรของเชคซาดีนะครับหรือว่าตัฟซีรของอิบนุจารีอัตตับรีเนี่ยต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการนะครับ5ประการเหล่านี้นั่นแหละนะซึ่งวิธีการที่นะครับบรรดาผู้รู้นะครับได้ใช้กันเนี่ยนะครับสูงส่งนะครับและสำคัญที่สุดที่พวกเขาเรียงลำดับมานั่นก็คือ1คือตัฟซีรอัลกุรอานบิลกุรอานคือการอธิบายอัลกุรอานแต่ละอายะเนี่ยด้วยกับอัลกุรอานด้วยกันเองนะเราจะต้องมองดูก่อนว่าอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยนะครับอายะที่เราอ่านเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีอายะอื่นๆมาอธิบายให้แก่กันได้หรือเปล่านะเหมือนอายะหนึ่งในอัลกุรอานที่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อบรรดาซอฮาบะห์อ่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าอัลลซีนาอามะนูวะลัมยันบิซูอีมานะฮุมบิซุลบรรดาบุคคลที่พวกเขาศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับและพวกเขาก็ไม่นําเรื่องราวของการอธรรมเนี่ยมาสวมใส่ไว้ในอีมานของพวกเขาบรรดาซอฮาบะห์ก็สงสัยว่าการอธรรมจะไปอยู่ในอีมานในการศรัทธาของเราได้อย่างไรยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานอย่างนั้นหรือว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาฮ์อินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมโอ้ลูกน้อยเอ๋ยอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คือซุลมุนคือการอธรรมอันใหญ่หลวงบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้คำตอบจากอายะห์นี้ว่าอัซุลที่ไม่ได้ให้สวมใส่เข้าไปในอีมานเนี่ยนะครับมันคือซุลที่ไม่ได้หมายความว่ามันคือการอธรรมต่อเพื่อนมนุษย์แต่มันคือการอธรรมต่อสิทธิของอัลเลาะห์คือการชิริกนั่นเองนะฉะนั้นนี่คือกุรอานอธิบายด้วยกุรอานหรือว่าวิธีต่อมาคือหากว่าไม่มีกุรอานอธิบายด้วยกุรอานก็ไปดูซุนนะห์ท่านนบีหะดีษท่านนบีมีหรือเปล่าที่มาอธิบายอัลกุรอานมากมายนะเช่นเรื่องราวของการอาบน้ำละหมาดนะครับนบีเองนะครับก็อ่านถูกประทานอายะห์กุรอานให้รักษาการอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะเมื่อผู้ศรัทธาต้องการละหมาดนะครับแต่วิธีการอาบล่ะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นอย่างไรวิธีท่าทางเป็นอย่างไรอาบกี่ครั้งก็ต้องไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นนี่คือกุรอานที่ถูกอธิบายด้วยซุนนะห์นะครับหรือว่ากุรอานที่ถูกอธิบายด้วยกับคําพูดของบรรดาซอฮาบะห์หาว่าดูแล้วไม่มีกุรอานอธิบายกุรอานไม่มีซุนนะห์มาอธิบายกุรอานก็ดูคําพูดของบรรดาซอฮาบะห์ที่มาอธิบายก็มีมากมายเช่นกันนะครับหาว่าไม่มีคําพูดซอฮาบะห์ก็ดูคําพูดของบรรดาซาลัฟอัสซอลิหบรรดาบุคคลในยุคแรกที่เป็นบุคคลที่ดีงามนั่นเองนะครับและแน่นอนก็อีกแง่มุมนึงคือการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับหลักของภาษาที่มันตรงตามเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้นะอย่างอายะห์หนึ่งที่แน่นอนเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างมากที่มีผู้คนหลงทางด้วยกับการใช้ภาษาแต่ใช้ภาษาอย่างผิดในการอธิบายกุรอาน
นั่นก็คืออายะที่

0: กล่าวว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวานะครับอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับคืออัรเราะห์มานเนี่ยพระองค์คือผู้ทรงเมตตาเนี่ยพระองค์อยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อะลัลอัรชิสตะวาอัลเลาะห์อยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์นะครับแต่กลุ่มคนนะครับบางกลุ่มเนี่ยนะครับก็ใช้หลักภาษาในการอธิบายว่าอิสตะวาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคืออยู่เหนืออยู่บนที่หมายได้ว่าที่แปลว่าอิรตะฟาหรือว่าอาลาครับแต่อิสตาวาตรงนี้ที่แปลว่าอยู่สูงอยู่บนเนี่ยมันแปลว่าอิสตาลามันแปลว่าการครอบครองก็แสดงว่าอายะนี้หมายถึงอัลลอฮ์ครอบครองบัลลังก์ไม่ได้อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์นะครับนี่คือเป็นการอธิบายที่มันผิดนะต่อหลักภาษานั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอีกมากมายจากอายะนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบัลลังก์เนี่ยด้วยกับกุรอานอายะอื่นนะมีเป็นร้อยๆอายะที่บ่งชี้นะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบัลลังก์อยู่เหนือฟากฟ้านะอยู่เบื้องบนนะครับผมมีอายะกุรอานมากมายมีซุนนะห์ท่านนบีกล่าวไว้มากมายคำพูดบรรดาซอฮาบะห์มากมายคำพูดของบรรดานะครับซะลาฟุสอัศอลเลาะห์มากมายที่กล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนนะแต่ก็มีคนกลุ่มที่หลงทางก็ตีความด้วยกับการใช้หลักภาษาเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันดังนั้นนี่คือรูปแบบนะที่สำคัญในการอธิบายอัลกุรอานนะหากว่าเราเองอยากจะเป็นบุคคลที่ให้ความบริสุทธิ์กับคำพีของอัลลอฮ์ก็ต้องอธิบายตามรูปแบบเหล่านี้นะครับท่านเชคกล่าวต่อว่าฟะลายูฟัสซิรุลกุรอานบิรอแต่ต้องระวังการอธิบายเนี่ยด้วยกับความคิดของตัวเองนะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่ามันกอละฟิลกุรอานบิรอยิฮีใครก็ตามที่กล่าวถึงเรื่องของกุรอานเนี่ยด้วยกับคำพูดตัวเองด้วยกับความคิดตัวเองฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮุมินันนารจงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกฟะยะญีบุอิฮติรอมันกุรอานเชคจึงบอกว่าดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องให้เกียรติกับอัลกุรอานวะตะอซีมุลกุรอานให้ความยิ่งใหญ่กุรอานลิอันนะฮูกะลามุร็อบบิลอาลามีนเพราะว่ามันคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุมีนูบิอันนะฮูกะลามุลลอฮ์นะต้องศรัทธาว่ากุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์วะอันนัลลอฮ์ตะกัลละมะบีฮากีกอตันแล้วก็ต้องศรัทธาว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยพูดจริงๆนะไม่ใช่ว่าวะลาตะตะกิดุฟีฮิอันนะฮูมินกะลามินบะชัรนะและอย่าได้เชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งอามินกะลามินญิบรีลหรือว่าเป็นคำพูดของท่านญิบรีลนะพอบางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่ากุรอานเนี่ยเมื่อญิบรีลคือผู้ที่นำมากุรอานเป็นคำพูดของญิบรีลสิอามินกะลามินมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่ากุรอานถูกส่งผ่านมาหาท่านนบีแสดงว่าท่านนบีพูดสิคือคำพูดของท่านนบีเอาอันนะฮูมะคูซุนมินัลเลาฮินมะห์ฟูซมักลูกุนหรือว่ามันถูกนำมาจากเลาฮินมะห์ฟูซแล้วมันก็คือสิ่งถูกสร้างอย่างนึงกะมาตะกูลุญะฮ์มียะห์วะมันอะคอซะบิกอลิฮิมเหมือนกับคนที่เป็นกลุ่มญะฮ์มียะห์กลุ่มหลงผิดและก็คนที่ยึดคำพูดของกลุ่มนี้ไปนะว่ากุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างนะเอาอันนันมะนามินอินดิลลาห์หรือว่าบางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่ากุรอานคือสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ก็จริงแต่มาเพียงแค่ความหมายคำเนี่ยมาจากคนอื่นคำมาจากท่านญิบรีลหรือเปล่าหรือว่าคำมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายมาจากอัลเลาะห์เพียงเท่านั้นนะวัลลัฟซุมินอินดิรอซูลแล้วบอกว่าคำมาจากท่านนบีกะมาตะกูลุฮุลอาชาอิรอกุมอาชาอิรอเนี่ยเชื่อเช่นนี้ว่ากุรอานคำเนี่ยมาจากท่านนบีแต่ความหมายของมันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมาตูรีดียะกุมมาตูรีดียะก็เชื่อเช่นนี้ท่านเชคบัวฮาซินอักวานความเชื่อทั้งหมดที่เรากล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่ากุรอานคือคำพูดของท่านญิบรีลบ้างคือคำพูดท่านนบีบ้างคือคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งบ้างหรือว่ากุรอานคือสิ่งถูกสร้างบ้างหรือว่ากุรอานเนี่ยคือความหมายมาจากอัลเลาะห์แต่คำพูดมาจากท่านนบีบ้างเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยมีนั่นกิชลิกิตาบิลลาอัซซะวะจันนะมันคือการทรยศต่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลยะญิบุอันตะตะกิดอันนะฮูกะลามุลลอฮ์แต่เราจะต้องเชื่อจำเป็นจะต้องเชื่อว่ากุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์วะอัลฟาซุฮูวะมาอานีฮูกุลลุฮามินอินดิลลาทั้งคำของมันความหมายของมันทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาฮุวันนัสฮูลิกิตาบิลลาอัซซะวะจัลเชฟบอกนี่แหละคือการให้ความบริสุทธิ์ใจนะครับกับคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนี่คือประการที่สองนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าอัดดีนุนนะซีฮะ ศาสนาคือความบริสุทธิ์นะหากว่าเราอยากให้ศาสนาของเราบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความบริสุทธิ์ในศาสนาคือคัมภีร์ของอัลเลาะห์คือต้องเชื่ออย่างถูกต้องนะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานต้องศึกษาต้องเรียนรู้อัลกุรอานหากว่าเราเชื่อผิดหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานหากว่าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะไม่ท่องจำไม่พยายามทำความเข้าใจกับอัลกุรอานก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ให้ความบริสุทธิ์กับอัลกุรอานนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามเตือนกันในเรื่องตรงนี้นะว่าอัลกุรอานคัมภีร์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันคือธรรมนูญในการดำเนินชีวิตนะครับมันคือทางนำในการดำเนินชีวิตฉะนั้นหากว่าใครอยากจะรอดนะครับไม่มีหนทางใดที่จะดีงามและสำคัญเท่ากับอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับนี่คืออีกประการนึงนะที่ท่านนบีได้บอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือความบริสุทธิ์นะครับนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็หวังนะพี่น้องว่าสิ่งที่เราพูดคุยนะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปบอกต่อคนอื่นได้นะครับวันนี้ก็คงต้องจากลาไปเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับได้พบเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์บุคคอรีเหมฮีม
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังหมาดซุฮรีณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮัจญะรูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีโมลาและฮัจญะโนรีกะตันยูตะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าตอกจัน
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์เรดิโอบ็อกซ์ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
3: และผู้ใดปฏิบัติตามทางนำฮิดายะห์ของเราเขาจะไม่หลงผิดและจะไม่ได้รับความยากลำบากและผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงเราแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างขับแค้นจากคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ตอฮาอายะที่123ถึง124

0: وهو علام الغيوب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้เป็นดุอาที่เรานะครับขอต่ออัลลอฮ์ว่าโปรดประทานความตออัตความเชื่อฟังในอัลลอฮ์เนี่ยโปรดขอให้พระองค์นั้นโปรดประทานให้กับเราด้วยเพราะสิ่งนี้นะครับจะนำเรานั้นไปสู่สวรรค์ของพระองค์นำไปสู่การตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกอาคิเราะห์ดุอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติดมีดีครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมักซิมลานาอัลลอฮุมมาแปลว่าโออัลลอฮ์นะครับอิกซิมลานาโปรดแบ่งให้กับเราให้กับผู้ที่ขอเนี่ยนะครับถ้าแปลง่ายๆก็คือโปรดประทานให้กับเราแต่ว่าพี่น้องเวลาขอเนี่ยให้อ่านติดกันอย่าอ่านแยกนะครับบางคนอ่านว่าอัลลอฮุมมาอิกซิมลานาไม่ใช่ให้อ่านติดว่าอัลลอฮุมมักซิมลานาโออัลลอฮ์โปรดประทานให้กับเราอะไรเอ่ยมินตออาติกานะครับจากความภักดีจากความเชื่อฟังจากความตออัตที่เรานั้นมีต่อพระองค์เนี่ยนะครับโปรดประทานมันให้กับผู้ที่ขอมาตุบันลิกูนาและต่ออัตตัวนี้แหละนะครับมันจะทําให้เรานี้นะครับได้รับการตอบแทนให้ไปถึงจุดหมายก็คือมาตุบันลิกูนาบิฮียันนตากาให้เรานั้นได้รับการตอบแทนแล้วก็เป็นตัวที่พาให้เรานั้นไปสู่จุดหมายก็คือยันนตากาสวรรค์ของพระองค์นะครับต่ออัตต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วตัวต่ออัตนี่แหละจะทำให้เราได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์เองดูอาบทนี้นะครับเป็นฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติดมีดีเอ้าทวนอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมักซิมลานาโออัลลอฮ์โปรดประทานให้กับเรานะครับอัลลอฮุมมักซิมลานามินตออาติกาจากความเกรงกลัวนะครับตออัตตรงนี้แปลว่าความเชื่อฟังนะครับไม่ใช่ความเกรงกลัวมินตออาติกาจากความเชื่อฟังความตออัตนะครับที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์ประทานให้กับเรามาตุบันลิกูนาเพราะตออัตตรงนี้แหละจะทำให้เรานั้นไปสู่จุดหมายก็คือมาตุบันลิกูนาบิฮีอะไรเอ่ยยันนตากาเรานั้นนะครับจะได้รับสวรรค์หลังจากที่เรามีความต่ออัดแล้วต่ออัดจะเป็นสื่อพาให้เรานั้นไปสู่สวนสวรรค์เป็นฮะดิษรายงานโดยท่านอิหม่ามติดมีดีดูบทนี้นะครับพี่น้องได้แง่คิดอะไรบ้างประการแรกบอกไว้เลยครับว่าถ้าจะได้ยันนตากาสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับของอัลลอฮ์นะไม่ใช่สวรรค์ของคนอื่นสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้เพราะว่าเรานั้นมีลักษณะที่เรียกว่าต่ออัดตออัตเนี่ยคนไทยนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยพูดกันติดปากต้องตออัตต่ออัลลอฮ์ตออัตต่อนบีอะไรคือความหมายของคำว่าตออัตตออัตหมายถึงนะครับแปลว่าการเชื่อฟังไม่ใช่แค่อัลลอฮ์นบีอย่างเดียวภรรยาก็ตออัตต่อสามีด้วยนะครับลูกก็ต้องตออัตต่อพ่อแม่ไอการเชื่อฟังตรงนี้แหละนะครับต้องทำความเข้าใจว่าในระบบอิสลามเนี่ยเวลาเขาเรียกว่านะครับเราสร้างให้มีความศรัทธาก่อนศรัทธาในสิ่งที่เป็นคำสั่งเมื่อศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามอันไหนที่เป็นข้อห้ามก็ต้องศรัทธาก่อนเมื่อศรัทธาแล้วก็เลยไม่ปฏิบัติไอความดีปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าศรัทธาว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ก็เลยปฏิบัติความชั่วเราศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์สั่งห้ามเราก็เลยไม่ปฏิบัติมันมาจากตรงนี้แหละก็คือตออัตนะครับฉะนั้นในอิสลามเนี่ยจะไม่มีการเขาเรียกว่าใช้เหตุผลก่อนอีหม่านศรัทธาก่อนปฏิบัติไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เหตุผลในการหาฮิกมะว่าไอสิ่งที่บัญญัติใช้เช่นการถือศีลอดการละหมาดเนี่ยมันมีข้อดีมีความดีต่อมนุษย์แบบไหนถือศีลอดแล้วสุขภาพดีนะครับร่างกายได้รับการพักผ่อนได้รับการซักฟอกได้รับการชำระล้างตรงนี้เป็นเหตุผลที่เรานั้นหาที่หลังแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ถือศีลอดให้มนุษย์ละหมาดให้มนุษย์ออกซะกาตไม่ใช่เพราะเหตุผลว่าทำแล้วมีประโยชน์ต่อตัวเองแต่เหตุผลที่เรากระทำความดีเพราะว่าเรานั้นต่ออัตต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็เลยเชื่อฟังในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้ ช่นเดียวกันครับวันนี้จุดหมายของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ต้องการสวรรค์บางคนมีคำตอบในใจว่าละหมาดวันนี้เนี่ยนะครับตั้งใจไว้เลยว่าละหมาดแล้วต้องได้เข้าสวรรค์วันนี้ถือศีลอดถามว่าถือศีลอดทำไมเพราะต้องการสวรรค์ตั้งเป้าไว้แบบนั้นแต่เป้าหมายตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักที่สุดที่เรากระทำความดีก็คือต้องการความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ให้คนเป็นเจ้าพอใจทำยังไงล่ะให้สิ่งที่เป็นเจ้านะครับให้อัลลอฮ์เนี่ยจะพูดว่าสิ่งก็ไม่ถูกจะพูดว่าคนก็ไม่ถูกนะฮะถ้าต้องการให้อัลลอฮ์พอพระทัยเนี่ยศรัทธาอย่างเดียวไม่พอสิ่งที่เราศรัทธาต้องแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติด้วยจะวัดได้ยังไงครับว่าคนนี้มีอีหม่านมันอยู่ในใจแต่คนที่มีอีหม่านเมื่อเขาได้ยินคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เขาจะวิ่งไปหาเลยไม่ได้ทำแบบเกียจคร้านนะครับพออัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดก็ละหมาดแต่ว่าละหมาดให้พ้นวาญิบขี้เกียจละหมาดรอให้ถึงเวลาท้ายๆก่อนแล้วค่อยละหมาดตรงนั้นไม่ใช่การตออัตจะเป็นกระจกสะท้อนว่าสิ่งที่เป็นอีหม่านที่อยู่ในใจเขาเนี่ยมีมากขนาดไหนสังเกตวัดได้จากการกระทำในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ถูกห้ามเป็นคำสั่งห้ามห้ามทำนู่นทำนี่อยู่ในใจนะครับใครก็อ้างได้ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฉันมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่ว่าการปฏิบัติล่ะมันสะท้อนออกมามั้ยว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ต่ออัตในอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งห้ามกินเหล้าเรากินเบียร์เป็นแบบนั้นไปนะครับอัลเลาะห์สั่งให้ห้ามกินดอกเบี้ยเรากินเงินปันผลเป็นแบบนั้นไปอัลเลาะห์ไม่ให้ทำซินานะครับแต่เราก็เฉียดไปเฉียดมาเป็นอย่างนั้นไปตรงนี้แหละเป็นเครื่องที่แสดงว่าเรานั้นยังมีต่ออัตต่ออัลลอฮ์มีความเชื่อฟังในอัลลอฮ์ยังไม่สมบูรณ์พี่น้องครับชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ทั้งระบบวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในมัสยิดจะเป็นผู้ที่ทำอิบาดะห์แล้วพอออกจากมัสยิดแล้วไม่ใช่อิบาดะห์ไม่ใช่นะครับเพราะอิสลามเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าการปฏิบัติศาสนกิจแต่เป็นระบบการดำเนินชีวิตทั้งระบบเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำกินข้าวอิ่มนะครับจะตายจะนอนจะตื่นทุกอย่างเนี่ยเป็นอิบาดะห์หมดเพราะอิสลามวางไว้ว่าถ้าเป็นมุสลิมต้องนอนแบบมุสลิมนะครับถ้าจะตื่นต้องตื่นแบบมุสลิมถ้าจะกินข้าวอิสลามสอนอะไรไว้นะครับว่าจะกินข้าวแบบไหนกินแบบอิสลามอิ่มขนาดไหนมารยาทแบบไหนตรงนี้เป็นอิสลามทั้งหมดฉะนั้นถ้าพี่น้องกระทำสิ่งที่เป็นอิสลามนะครับอิสลามมาจากไหนล่ะมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกแล้วว่าให้เป็นศาสนาของพระองค์มาจากแบบฉบับของนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาให้มนุษย์นั้นปฏิบัติตามฉะนั้นการที่เราอยู่แบบอิสลามอยู่แบบเป็นมุสลิมที่มีศาสนาดีๆเนี่ยนะครับเป็นการทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยฉะนั้นเมื่อทุกการงานที่ทำอัลลอฮ์พอพระทัยมันก็กลายเป็นอิบาดะห์ได้ผลบุญไปด้วยวันนี้พี่น้องได้บุญไม่ใช่เฉพาะมาละหมาดออกจากมัสยิดถ้าก้าวเท้าซ้ายออกแล้วก็อ่านดุอาก็ได้บุญอีกนะครับเดินกลับบ้านสายตามองตรงไหนล่ะมองขั้นต่ำหรือว่ามองไปหมดเลยสแกนไปหมดเลยว่าใครใส่สั้นใครขาวใครไม่ขาวตรงนั้นไม่ใช่การเดินกลับแบบมุสลิมเดินแบบมุสลิมเดินแบบเกรงกลัวอัลลอฮ์ไม่ได้เดินแบบยักษ์โสบนหน้าแผ่นดินตรงนี้ต่างหากที่เราเปลี่ยนการเดินธรรมดาเนี่ยนะครับคนเดินเป็นร้อยเป็นพันในตลาดในถนนแต่ว่าถ้าเราเดินแบบอิสลามแล้วเนี่ยการเดินตรงนี้ก็เป็นอิบาดะห์เพราะนำไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์พี่น้องครับอิสลามไม่ใช่แค่ศาสนาการปฏิบัติในศาสนสถานอย่างเดียวนะครับไม่ใช่การละหมาดการถือศีลอดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นระบบทั้งระบบที่พี่น้องถ้าเอาอิสลามมาปฏิบัติแล้วพี่น้องก็จะได้ผลบุญไปด้วยได้ผลบุญตั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับนอนก็ได้ผลบุญด้วยถ้าก่อนนอนทำแบบอิสลามอ่านดุอานอนท่าไหนท่านนบีสอนไว้ก็ถือว่าการนอนตรงนี้ก็เป็นอิบาดะห์ไปด้วยก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับทวนดุอาบทนี้อีกครั้งนึงครับเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีขอให้เรานั้นมีความต่ออัตต่ออัลเลาะห์เพราะว่าต่ออัตตรงนี้แหละจะนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมักซิมลานาโออัลเลาะห์โปรดแบ่งให้กับเราโปรดประทานให้กับเรานะครับอัลลอฮุมมักซิมลานาปออาติก้าการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ให้เรานี้มีความเชื่อฟังมีความต่ออัตต่ออัลเลาะห์มาตุบันลิกูนาบิฮีญันนะตากาแล้วก็ความต่ออัตตรงนี้แหละครับมาตุบันลิกูนาบิฮีญันนะตากาจะนำเรานั้นไปสู่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ร็อบบุนาร็อบบุล
2: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อย่าปฏิเสธของคนที่เดือดร้อนแม้อาจทำได้แค่อ้อมกอดเพราะช่วงเวลานั้นคุณคือคนสำคัญสำหรับเขาวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฟียอมิน100มะเราะห์ฮุตตัตกอตอยาฮูวะอิงกานัตมิสละซะบะดิลบะฮรบันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมนบีกล่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิมหาบริสุทธิ์มีแด่อัลเลาะห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในวันนึงเนี่ย100ครั้งขอเหล่านั้นจะถูกลบล้างความผิดของเขาอย่างมากมายถึงแม้ว่าความผิดของเขานั้นจะมากเปรียบเสมือนกับฟองน้ำในทะเลซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิ100ครั้งพี่น้องครับความผิดของเขาจะถูกลบล้างถึงแม้ว่าความผิดของเขานั้นจะมากเหมือนกับฟองอยู่ในทะเลอันนี้เป็นการกล่าวซิกรุลลอฮ์ที่พูดถึงความประเสริฐอย่าง

0: أديانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่มาร่วมศึกษาความรู้ที่มัสยิดกอริยะซุนนะห์แห่งนี้ท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการมัสยิดกอริยะซุนนะห์แล้วก็บังยีสุไลมานนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่ทางมัสยิดได้ให้ผมบรรยายเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ผมกำหนดขึ้นมาเองจริงๆผมก็อยากจะให้ทางมัสยิดกำหนดให้แต่บางยีสุไลมานแกบอกว่าอาจารย์เอาหัวข้อมาเลยไอ้ผมก็เลยไปดูหัวข้อที่เคยบรรยายมาทั่วสารทิศแล้วผมเนี่ยเก็บไว้เป็นภาษาบ้านนอกเขาเรียกกุรุตใช่ป่ะใช่ป่ะภาษาบ้านนอกป่ะไม่รู้นะผมเป็นเด็กบ้านนอกเก่าว่ากรุ๊ดกรุ๊ดคือเยอะเป็นปึ้งๆอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยทุกครั้งเวลาผมจะบรรยายจะเขียนเป็นชีทแบบเนี้ยเป็นเลคเชอร์ของผมเองเราจะเก็บเอาไว้ผมจะแยกไว้หัวข้อนี้ลักษณะนี้สังคมเป็นไปอย่างนี้เอาหัวข้ออย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องดูนะครับว่าในบรรยากาศของสังคมเราขณะเนี้ยนะครับสังคมประเทศไทยกำลังเป็นสังคมเศรษฐกิจสังคมที่กำลังพัฒนาสังคมพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะให้คนในชาติบ้านเมืองเนี่ยคนในประเทศเราในสังคมบ้านเราเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มีเงินเดือนกินนะครับมีรายได้ที่พอเลี้ยงชีพพอเลี้ยงครอบครัวถ้าภาษาพวกเราก็คือมีริสกีใช่ไหมมีริสกีแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่ต้องไปวอรี่อะไรไม่ต้องไปวิตกอะไรว่าเราจะได้ริสกีมาในหนทางใดมาแบบไหนถูกไหมพี่น้องสังเกตไหมข่าวออกทุกวันเลยไอ้คนนั้นไปกาชากสร้อยไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไปลักมอเตอร์ไซค์คนนู้นไอ้คนนี้ไปจี้ปล้นไปขี่โกงใช่ไหมไม่เว้นขนาดว่ารวยแล้วยังจะโกงเขาก็มีใช่ไหมที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะเขาไม่มีศรัทธาไงเขาไม่รู้จักหลักการที่ถูกต้องว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้และผู้ทรงคิดคำนวณพฤติกรรมของบ่าวทุกคนอย่างละเอียดอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมีโอกาสได้มาถึงก่อนเวลาเมื่อสักครู่นี้มาตอนที่อาจารย์มูฮัมหมัดสุคนธสุภมานแกสอนเริ่มสอนกุรอานอายะห์แรกผมก็นั่งอ่านคลอไปพร้อมๆกันแล้วมันมีอายะห์หนึ่งไปถึงช่วงกลางๆที่พี่น้องได้อ่านกันอายะห์ที่49ถ้าพี่น้องกุรอานอยู่ข้างหน้าลองเปิดดูซูเราะห์กาฟีเมื่อกี้เลยที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยกำลังจะบอกพี่น้องว่าอายะห์ที่ว่าเนี่ยอายะห์49ของซูเราะห์กาฟีเนี่ยพูดเอาไว้ผมพอถึงอายะห์นี้ผมนั่งสะดุ้งแล้วก็นึกภาพไปถึงวันกิยามะห์ผมก็ไม่เคยเห็นนะเหมือนกับพี่น้องแหละแต่เราสามารถจินตนาการได้โดยที่เราไม่ได้พูดออกมาไม่บาปเพราะว่าเราไม่เคยเห็นได้ไปพูดก็ไม่ได้แต่จินตนาการตามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอก วาวูดีอัลกิตาบเมื่อกิตาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกุรอานแต่หมายถึงบัญชีที่รอกีบอาตีดมาเลกัตซ้ายขวาที่เขาบันทึกเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันและทุกสัปดาห์เขารายงานต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันถูกไปเก็บไว้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารอวันคิดบัญชีเราอัลเลาะห์บอกเมื่อถึงวันนั้นวันกิยามะห์ปุ๊บเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาเราเข้าแถวกันเป็นแถวแถวแถวอัลเลาะห์จะเรียกเรามาทีละคนทีละคนและวูดิอัลกิตาบเราจะได้รับการหยิบยื่นบัญชีผลพฤติกรรมของเราใส่ในมือเราในซูเราะห์อื่นๆจะถูกจะเรียกมี2กลุ่มว่ากลุ่มอัสฮาบุชิมาลวะอัสฮาบุลยามีนคนที่มีสิทธิ์รับบัญชีมือขวากับคนที่มีสิทธิ์รับบัญชีมือซ้ายคนรับบัญชีมือขวาเนี่ยเขาจะรับข้างหน้าอัลเลาะห์ใช้มาลาอิกะฮ์ส่งให้เขาแต่คนรับบัญชีมือซ้ายเนี่ยอัลเลาะห์จะโยนให้ข้างหลังแล้ววิ่งไปรับหันหลังไปรับแปลว่าอะไรแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าเกียรติมันต่างกันคุณค่ามันต่างกันอัลเลาะห์บอกพอแจกบัญชีเรียบร้อยไม่ว่าจะรับบัญชีทางไหนก็แล้วแต่มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงในอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกฟาตารอลมุจริมีนะอัลเลาะห์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าเจ้าจะได้พบมุฮัมมัดไม่ใช่นบีคนเดียวพวกเราทุกคนแหละอัลเลาะห์บอกเผื่อเราด้วยว่าเราทุกคนจะได้เห็นว่าคนที่เป็นมุจริมโอ้โหอัลเลาะห์ใช้คำแรงผมสะดุ้งเพราะอะไรคําว่ามุจริมในภาษาอาหรับแปลว่าอาชญากรเจ็บมากมากโดยอัลเลาะห์ใส่ซีฟัตของคนมุจริมแบบนี้ไปว่ามุชฟิกีนเป็นผู้ที่เป็นอาชญากรและเศร้าสลดคือรู้ไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําไม่เคยทําตามเองสิ่งที่ตัวเคยดื้อดันคัดค้านหรือฝ่าฝืนอะไรก็แล้วแต่วันนั้นถ้าเราได้ถูกเรียกว่าเป็นมุจริมีนเมื่อไหร่บรรลัยพี่น้องชีวิตอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นมุจริมเหล่านี้ผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ดื้อด้านไม่เอาหลักการมาดแม้วันนี้เกิดเป็นมุสลิมแต่ทิ้งหลักการโดยสิ้นเชิงหันหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์ชีวิตของเขาดําเนินไปยังไงก็ได้ตามกระแสสังคมไปนะครับสังคมก็ขายทองขี่โกงก็เอาเขาด้วยนะครับสังคมเขาเล่นหวยใต้ดินก็เอาเขาด้วยนะสังคมก็บอกเอ้ยรัฐสลากินแบ่งเป็นการช่วยรัฐบาลก็เชื่อเขาก็เอาเขาด้วยก็ซื้อหวยเขาด้วยซื้อลอตเตอรี่เขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นคนพวกนี้จะเป็นมุจริมีนมุชฟิกีนจะเศร้าสลดมิมมาฟีจากบัญชีที่เขาได้รับเขาจะเห็นเองเขาจะรู้โดยอัตโนมัติอัลเลาะห์ใช้ปัญญาเขาในวันนั้นว่าซวยแล้วสิเราเห็นบัญชีมิมมาฟีเห็นพฤติกรรมตัวเองในบัญชีตัวเองวะยะกูลุลแล้วก็เปรยออกมาเปล่งวาจาพากันพูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันว่ายาวัยละตานามาลิฮาซัลกิตาบวิบัติซะแล้วเราบัญชีอะไรกันนี่ลาอยู่ก็ดิรุสากีรตันวะลาคะบีรตันไม่ว่าความผิดบาปเล็กๆน้อยๆจดหมดเลยเอามาใส่ไว้ในบัญชีนี้หมดเลยถามพี่น้องว่ารอดไหมเราแอบโกงสร้อยข้อมือชาวบ้านเขามาฝากไว้เราไว้ที่เราแอบเปลี่ยนข้อต่อมันนิดนึงได้ไหมจากข้อต่อทองแท้เป็นข้อต่อพลาสติกเชือบทองชุบทองได้ไหมได้นิดนึงอัลลอฮ์จดหมดวะลากะบีรอนแล้วเรื่องใหญ่จะรอดไหมก็ไม่รอดอิลลาอะซอฮาอัลลอฮ์บอกเว้นไว้แต่จะถูกคิดคำนวณทั้งหมดวะวะยะดูมาอามิลูฮาดิรอนและพวกเขาก็จะเห็นว่าไอ้พฤติกรรมเขาไม่เพียงอยู่เป็นจดบันทึกไว้ในบัญชีแต่มันจะลอยออกมาแล้วก็ให้เห็นภาพประจักษ์ว่าเอาหรอวันนั้นไปเปิดห้องเขาลักทองเขาไปสลึงนึงแอบไปล้วงกระเป๋าเขาเอาตังค์เขาไป50 100นึงเห็นตัวเองหมดฮาดีรอนเอาล่ะใช่ว่าประชัดต่อหน้าวะลายัซลิมร็อบบุกะอะฮาดาโดยที่ไม่ถูกซอลิมไม่คืออัลเลาะห์ไม่ยัดเยียดความผิดให้เราแม้แต่เรื่องเดียวแล้วไม่มีสักคนเดียวแปลว่าตามพฤติกรรมความเป็นจริงที่ได้กระทำไว้ดุนยานี้อายะห์นี้แหละพี่น้องมันทำให้ผมสะดุ้งผมไม่รู้พี่น้องอ่านเมื่อกี้พี่น้องรู้ความหมายหรือเปล่าท แต่อาจารย์ท่านมีเวลาน้อยท่านก็เลยไม่ได้อธิบายพี่น้องฟังแต่ผมก็ดึงมาเพียงอายะห์เดียวให้พี่น้องฟังว่าถ้าพี่น้องใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนต่างศาสนิกจะแสวงหาริซกีฉันไม่สนขอให้ครอบครัวฉันอิ่มขอให้ลูกเมียสามีฉันหลานฉันไม่อดก็พอแล้วไม่ใช่เพราะคำว่าแสวงหาริซกีมันไม่ได้แปลว่าออกไปทำงานออกไปขายของอย่างเดียวแต่มันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาจากข้างนอกพี่น้องเอาเข้ามาสู่บ้านเราจะด้วยวิธีไหนก็ตามจะมาใช้หรือจะมากินก็ตามจะมาให้ลูกให้หลานกินให้ลูกหลานใช้ให้คนในบ้านใช้ประโยชน์ก็ตามนั่นเรียกว่าการแสวงหาสกิลทั้งหมดมาดแม้ว่าของสิ่งนั้นจะได้มาฟรีเช่นเขาแจกพี่น้องเคยไปงานเคยไปเห็นไหมมันมีลัทธิหนึ่งในบ้านเราลัทธิเต๋าหรือลัทธิของจื้อเวลาถึงช่วงศาสตร์จีนตุ๊ดจีนอย่างช่วงนี้ตามมูลที่ต่างๆก็จะมีพิธีหนึ่งเขาเรียกพิธีเทกระจาดเขาจะมีพวกนายทุนพ่อค้าที่เอาของมาให้มูลที่นี้ข้าวสารอาหารแห้งอาหารแห้งอาหารกระป๋องปะไข่อะไรก็แล้วแต่บ่งบะหมี่เอามาผลไม้แล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะแล้วเขาให้พระมาสวดก่อนป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกพระเขาเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเวลาปั๊บเขาก็ใช้ประชาชนที่ยากจนทั้งหลายมาเข้าแถวเอามาตรวจสอบจะเป็นคนไทยหรือเปล่ามีทะเบียนบ้านไหมเอามาไปเอาของหรือบางทีเขาขี้เกียจแจกเป็นคิวเขาก็เทเลยเอามาแย่งกันไปมีมุสลิมหลายคนไปแย่งเขาถามว่าได้มาฟรีไหมฟรีก็เขาให้ฟรีไม่เอาหรอแล้วถามว่าริซกีนั้นเนี่ยของที่เราไปแย่งเขาเนี่ยฮาลาลแบบก็เขาให้ไม่ฮาลาลได้ไงล่ะอาจารย์เออนะเขาให้ไม่ได้ขโมยนี่เขาให้แต่ถามว่ามันผ่านพิธีอะไรไหมสมัยตะก่อนเนี่ยมีการโต้เถียงกันในหมู่นักวิชาการบ้านเราเนี่ยว่าอาจารย์ของที่ไปเส้นไหว้เนี่ยกินได้ไหมเช่นพี่น้องอาจจะทำงานในสังคมรัฐวิสาหกิจราชการหรือแม้กระทั่งในวงธุรกิจอาจจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกเวลาเขาทำพิธีกรรมเขาเสร็จเขาจะเอามาให้น้ำเข่งน้ำเทียนถั่วตัดซาลาเปาแอปเปิ้ลกล้วยหอมแก้วมังกรเอามาให้เราหลายคนมาถามผมอาจารย์กินได้ไหมผมบอกว่ามันเป็นผลไม้เปล่าว่าเอาก็กินได้สิเดี๋ยวก่อนผมถามตอบก่อนเป็นผลไม้เปล่าเขาบอกก็มีผลไม้เป็นขนมด้วยเอามาจากไหนอ๋อเพื่อนคนจีนให้มาถามเขาไหมว่ามันมาอย่างไรถ้าเขาทำกินเองในบ้านเขาให้เราก็ต้องสอบถามเขาว่ามันมีส่วนประกอบของฮารามไหมถูกไหมต้องถามเขาต้องถามแต่ถ้าเขาบอกอ๋ออันนี้เอาไปเส้นไหว้มาเนี่ยไก่เนี่ยยังไม่ได้ตัดเล็บเลยปากป่าหัวมันก็ยังไม่ได้ตัดพี่น้องเคยเห็นไหมเขาขายช่วงตุ๊ดจีนตามตลาดเนี่ยเขาไม่ตัดหัวตะเล็บนะเอ๊ะมันเหมือนของเรานะเหมือนของเราป่ะคนโบราณเนี่ยเขาจะถวายใครเขาไม่ตัดเล็บเท้าไก่นะไม่ตัดปากไก่นะเขาเอาทั้งตัวเนี่ยปรากฏว่าเรากินได้ไหมถ้ามันผ่านพิธีกรรมคำตอบก็คือมันปนเปื้อนของอ่ะอซอนของบันฮาลาลถ้าเชือดด้วยกับคำกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ตาลาหรือถ้ามันเกิดธรรมชาติเช่นผลไม้มันเกิดมาจากดินจะกล้วยจะแอปเปิ้ลจะองุ่นจะมันเกิดมันใช่แต่ถ้าหากว่ามันไปผ่านพิธีกรรมเท่ากับเป็นของสกปรกหลายคนก็ถามว่าอาจารย์มันสกปรกยังไงผมยกตัวอย่างว่าผมซื้อแอปเปิ้ลมา5ลูกผมก็ไปล้างหลังบ้านที่บ้านผมมันจนไม่มีที่ล้างจานก็ไปล้างในกระมังหลังบ้านเวลาล้างไปก็สาดทิ้งไปหลังบ้านไอ้ที่เวลาที่เราสาดทิ้งไปมันก็เป็นน้ำเน่าอ่ะขอมาอัพใครยังกินอะไรอยู่นะมันก็เป็นน้ำเน่าน้ำจาบ้านเราเวลาเรียกน้ำจาใช่ป่ะน้ำเน่าหลังบ้านเนี่ยดำดำแบบเหม็นเหม็นเนี่ยปรากฏว่ามันมีอยู่ลูกกระเด็นตกไปหลุดกระเด็นออกจากกระมังกระเด็นกระเด็นหล่นไปในน้ำเน่าแล้วผมก็ไปหยิบมาเอามาล้างแต่ผมเอาไม่กินเนี่ยผมเอามาให้พี่น้องแล้วผมก็บอกพี่น้องเลยอัญญาอัญญีขอมาอัพนะอย่ารังเกียจนะแอปเปิลลูกเนี่ยพอดีว่าทำตกลงไปในขี้เลนนะแต่ก็ล้างสะอาดแล้วนะกินไหมกินไหมบางทีรู้สึกไงอี ใช่ป่ะอย่าแหยงมาถูกไหมไม่อยากกินแล้วอย่างน้อยต้องดมถ้ามีกินขี้เล้นตุยๆวางเลยไม่ต้องคิดมากถูกป่ะกินมันติดแต่ถามว่าถึงไม่มีกินจะล้างสากนะแต่รู้สึกว่าแต่มันไม่เปื้อนอ่ะแอปเปิ้ลมันยังไม่ปอกแต่มันตกไปแล้วเขาเทียบหลักการแบบนั้นว่ามันผ่านพิธีชีริกไปแล้วฉะนั้นในหลักการของเราเนี่ยเวลาที่จะแสวงหาริสกีเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่เรื่องกินเรื่องใช้อย่างเดียวทุกอย่างที่จะเข้ามาสู่บ้านเราเราต้องพิจารณาว่าจะต้องไม่คลุมเครือมันต้องชัดมันต้องสะอาดมันต้องบริสุทธิ์มันต้องฮาลาลรันแล้วก็ตอยีบันไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวแต่ไม่ตอยิบเพราะฮาลาลเนี่ยบางทีมนุษย์ไปกำหนดกันเองว่าแบบนี้ฮาลาลแบบนี้ไม่ฮาลาลแต่หลักการของอัลลอฮ์เนี่ยชัดเจนนบีบอกฮาอินนันฮาลาลบายินวัลฮารอมบายินฮาลาลอัลลอฮ์บอกไว้ชัดหมดแล้วนบีก็บอกชัดอธิบายชัดหมดของฮารามก็ชัดหมดแล้ววะบัยนะฮูมาอูมูรุนมุชตะบิฮาตแต่นบีพูดเอาไว้กันพวกเราเลี่ยงกันพวกเราแถกันพวกเราเหลี่ยมบอกว่าในระหว่างฮารานฮารอมเนี่ยมันจะมีของตรงกลางที่ทำให้เรานั้นลังเลเขาเรียกว่าของชุบฮาตนบีใช้คำว่ามุชตะบิฮาตของที่มันอาจารย์บะหมี่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่จายาหรอกมันไม่ใช่โซโซหรอกมันไม่ใช่ฮายีหรอกมันยี่ห้ออะไรที่เขาโฆษณาบ่อยๆในโทรทัศน์แต่มันรสกุ้งนะรสกุ้งนะกินได้ไหมแล้วถามว่าจายาฮายีโซโซของมุสลิมเยอะแยะไม่กินนะจะไปกินไอ้ยี่ห้อเนี่ยหาไม่ได้แล้วใช่ไหมในชีวิตเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามุชตะบิฮัตหรือของชุบฮัตของที่มันจะฮาลาลหรือเปล่าหรือจะฮารอมนบีบอกใบนาฮูมาโอมูรุนมุสตาบิฮัตไอของแบบนี้มันชุบฮัตมันคุมเครือมันน่าสงสัยนบีพูดอธิบายว่าวิธีการเลือกว่าจะทำตัวอย่างไรนบีบอกไว้หมดแล้วแต่เราไม่ค่อยเอานบีบอกฟามานิตตากชุบฮัตใครก็ตามที่ระวังละเมียดละไมแล้วก็คัดสรรอย่างดีไม่ให้ไปยุ่งกับของชุบฮัตแบบนี้แล้วก็ดิสตาบราลิดับลิดีนฮิวาร์ติเขาเท่ากับทำให้ตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์เกียรติศักดิ์ศรีของเขาหน้าที่อัลลอฮฺตาลาผ่องใสไม่หมองหม่นจะไม่กลายเป็นคนมุจริมเป็นอาชญากรในวันกิยามะฮ์ลิดีนี่แล้วก็ศาสนาก็จะไปสุดไม่มีใครมากล่าวหาว่าแขกมันสอนให้กินอะไรก็ได้ไม่ต่างอะไรกับเราเลยไม่ใช่อิสลามเราต้องชัดเด่นกว่าเขาไม่เหมือนเขานบีบอกถ้าทำแบบนี้ได้เกียรติยศของท่านศาสนาของท่านไม่เปื้อนไม่ด่างพร้อยไม่มีใครมากล่าวหาใส่ร้ายอะไรได้เลยแต่ถ้าใครว่ามันวากาฟิชุบาตอาจารย์ก็ถามอาจารย์บางคนแล้วถามอิหม่ามบางคนแล้วเขาบอกกินไปฮะมันไม่มีหมูนี่ผมถามว่าของฮารามนะหมูอย่างเดียวเหรอฮะบางทีของฮารามนะหมูอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ของฮารามมีเป็น10ชนิดในกุรอานไปดูอัลลอฮ์บอกตั้งแต่ฮุริมาตอะลัยกุมุลไมตะตุมวัดดัมวะละห์มุนคินซีวะโอ้โห10กว่าอย่าง13อย่างเยอะแยะและไหนที่นบีบอกอีกโอ้ยแต่มันก็ไม่เหลือบาปแรงทำให้เราไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่พี่น้องเรามีสิทธิ์ได้เลือกมีสิทธิ์ได้เลือกมีสิทธิ์ได้สรรหาสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันฮาลาลจริงๆแต่นบีเตือนไว้ว่าถ้าใครก็ตามไม่คิดจะสรรหาและไม่ระวังแล้วไปยุ่งกับชุบฮัตใครไม่กินอย่ากินฉันกินปรากฏว่าร้านมุสลิมขายบะหมี่ยี่ห้อเนี่ยในตู้ในร้านในเชลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือเป็นร้านของชำก็ตามพอเด็กสมัยใหม่เราส่งลูกหลานไปเรียนตามอนุบาลสมัยนี้เขาพัฒนาแล้วครูรุ่นใหม่ๆเขาเริ่มเอาความจริงเอาหลักการให้ถูกต้องมาสอนกลับมาบอกต้อง ซื้อไม่ได้ไงมียอนี่ไม่ได้ไม่มีตาอะไรเฮ้ยกูก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้วันนั้นช่างมันวันนี้ไม่เอาแล้วเอ้งนี่ส่งไปเรียนหน่อยทำอะเลมกับโต๊ะเอาก็เด็กมันเรียนไอเราจะเอาความเป็นผู้ใหญ่ไปชนะมันไหมไม่ได้เพราะเขาเรียนเขารู้ไอเราไม่เคยได้เรียนไม่รู้ครูเขาสอนมาดีดังนั้นถ้าเด็กบอกไม่มีตาฮาลาลเราต้องเบรกอย่าไปตาแบงเอาชนะเด็กเอ๊ะกินไปเถอะเดี๋ยวกูปล่อยอดนี่นี่พวกเราเป็นโต๊ะเป็นแชร์แบบนี้เป็นพ่อเป็นแม่ปานาแบบนี้ไม่ได้เพราะเด็กเขาบริสุทธิ์เขาหวังดีครูเขาสอนมายังไงเขาเอาอย่างนั้นฉะนั้นเวลาที่เราเจอของชุบฮาตพี่น้องครับนบีบอกว่ามันวะกออฟิชุบฮาตใครก็ตามไปยุ่งกับชุบฮาตวะกอดวะกออฟิลฮารอมเข้ากับเขาได้กระทำของฮารอมแล้วได้ทำฮารามแล้วตกลงชุบฮาตแปลว่าฮารามจบเข้าใจยังสรุปแล้วของเราต้องฮาลาลแบบล้านเปอร์เซ็นต์ชุบฮาตไม่ได้ลังเลไม่ได้สงสัยไม่ได้มันไม่มีของกินอย่างเดียวพี่น้องผมยกตัวอย่างบัญชีเงินฝากในธนาคารเขาขึ้นมาชัดดอกเบี้ยเขาขึ้นมาชัดยิ่งสมัยนี้มีแอปธนาคารมีแอปพลิเคชันที่ใช้กับโอนเงินทางดิจิตอลทางธนาคารเนี่ยยิ่งเสร็จเลยมันยิ่งบอกชัดสมัยก่อนอาจจะเป็นสมุดไปอัพในธนาคารไปพิมพ์มาปุ๊บมันเขียน INN แปลว่า INS ก็คือดอกเบี้ยเป็นโค้ดของธนาคารเราก็กินเฉยแม้30กว่าบาทช่างหัวมันเถอะไม่ได้เพราะคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮีนายะกูลูนาริบะลายะกูมูนลายะกูมูนะคนที่กินดอกเบี้ยในดุนยาเนี่ยวันกิยามะฮ์เขาจะฟื้นคืนชีพมาอิลลากะมายะกูมุลละซียะตะคับบะตุชชัยฏอนมินัลมัสเหมือนคนบ้าหัวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเซหัวทิ่มไปงุ่นตุ้มอย่างนี้ฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้นน่ะชาวบ้านเขารู้หมดแล้วไอ้เนี่ยจอมกระเดือกดอกเบี้ยจอมกินดอกเบี้ยจอมฝากเงินไปนอนธนาคารแล้วเอาดอกเบี้ยพี่น้องถ้าเราจำเป็นต้องรักษาเงินธนาคารไปบอกธนาคารว่าเอาดอกเบี้ยแต่เขาบอกเขาทำไม่ได้เราจ้องเลยไตรมาสสุดท้ายก็คือประมาณช่วงเดือนตุลาช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะดึงยิงดอกเบี้ยมาให้เรามันจะคิดว่าเงินเรานอนในบัญชีเท่าไหร่ยิงตรงเข้ามาปั๊บถ้าเป็นบัญชีสมุดไปอัพไปพิมพ์ในเครื่องออกมามันจะขึ้นมา INN โทรถามธนาคารและรหัสนี่แปลว่าอะไรแต่ในสิทธิ์มันจะมีตัวย่อไว้ให้มีคำแปลไว้ให้เลย INN แปลว่าดอกเบี้ย COP แปลว่าเงินสดมันจะบอกไว้เราไปถอนออกมาทิ้งเลยถอนออกมาเผาทิ้งเลยถ้าเป็นเงินเหรียญเอาไปหยอดตังที่เขาสาธารณะฐานะประโยชน์ที่เขาไปทำถนนไปอะไรหรือไม่ก็ฝังดินไปได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าเดี๋ยววันกิยามะฮ์เราจะฟื้นขึ้นมาแบบคนบ้าพี่น้องครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกเช่นเราเล่นแชร์เวลาเปียแชร์ต้องนักเล่นแชร์ทั้งหลายเคยไหมผมเชื่อว่าก่อนเข้าใจศาสนาเนี่ยหลายคนเคยแต่ผมจะเล่นไม่เป็นเห็นเขาเล่นกันคนมาชวนไม่เป็นเพราะว่าผมจะเก็บตังเองเล่นแชร์เวลาจะเปียแชร์ต้องยอมเสียดอกเบี้ยเพราะว่าคิวที่จับได้แต่คิวที่10คนเล่น20คนแต่เราจะลัดคิวเอาคิวที่2ก็ต้องเปียแชร์ต้องยอมจ่ายเสียดอกเบี้ยก่อนอย่างเงี้ยได้ไหมหลายคนบอกอาจารย์แล้วอย่างฉันเนี่ยคนมีสตังค์ไม่เล่นแชร์กับใครหรอกแต่ก็ไม่อยากฝากธนาคารก็เก็บไว้เพราะฉันมีห้องเช่ามีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดให้เช่าเราปล่อยให้เขาเช่านี่คนที่มาเช่าเขาทำอะไรเราเคยตั้งเงื่อนไขไหมหลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่มานั่งถามหรอกพอถามมาลูกค้าก็ไม่มาเช่าแล้วคิดว่าถ้าเราไปถามมากๆแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ดิสกีเราโดยการให้คนมาเช่า คิดเหรอคิดว่าที่เราก่อสร้างมาหมดเป็นล้านๆมันจะเจ๊งเหรอพี่น้องครับถ้าเราสร้างระเบียบป้องกันตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะมาเช่าหอพักมาเช่าห้องพักมาเช่าบ้านเช่าเราเนี่ยในครั้งนี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นปัจจัยที่อัลลอฮ์ประทานให้กับฉันเนี่ยฉันจะต้องให้มันเป็นปัจจัยที่มันฮาลาลที่สุดคนมาเช่าฉันตั้งเงื่อนไขเขียนประกาศเลยว่าผู้เช่าต้องไม่เสพยาดื่มสุรายาเมาไม่ทำของผิดหลักการอิสลามเช่นค้ายาเสพติดเล่นการพนันเปิดเป็นส่องสุมอะไรบอกให้หมดเราจะได้คนที่ดีๆเข้ามาอยู่แล้วมันจะไม่สร้างปัญหามันจะมีบารากัตเราเคยทำไหมเราไม่กล้าเพราะเรากลัวว่าไม่มีใครมาเช่าสุดท้ายอีลุยช่วยแชร์ไม่ต่างอะไรกับเจ้าของที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับบางคนมาถามผมอีกอาจารย์ ขายเนื้อน่ะทำเขียงเนื้อในตลาดหรือตามชายถนนหรือหน้าบ้านก็แล้วแต่เลือดอ่ะขายได้ไหมผมบอกไม่ได้เอาล้อนี่มาแบบจันทร์มุฮัมมัดว่าเลยเอาล้อเอาล้อสิเอาล้อเอาล้ออย่าบอกเอาล้อได้ไหมพี่น้องผมก็บอกว่าก็ศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้เรากินอย่างเดียวไม่ได้ห้ามให้เรากินอย่างเดียวห้ามให้ห้ามแจกห้ามแถมห้ามสมนาคุณห้ามทุกอย่างฮารามสำหรับเราก็ต้องฮารามที่เราจะปันไปให้คนอื่นด้วยเราเลี้ยงวัว 4-5 ตัวที่บ้านเรามีที่นี่พอถึงวัวมันตกลูกมันคลอดออกมามันตายโอ้โหเสียดายอาจารย์บราหมันใช่ไหมตั้ง 20,000 คนก็มาขอซื้อ 5,000 ฉันก็ถอนทุนได้เถอะเอาสิเล่นการล้อก็เอาสิท่านจะถูกเรียกเป็นมุจริมีนในวันกิยามะฮ์ก็เอาสิอย่าไปเสียดายพี่น้องฝังกลบอย่าไปให้ใครเก็บกินก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ฝังอย่างเดียวเพราะมันเป็นสัตว์ที่ตายโดยไม่ถูกเชือดแต่บางคนบอกแล้วตกลงเอาฉันไม่ขายเลือดอ่ะแต่แอบใส่ถุงระวังไว้ตะกร้าให้มันหยิบเองฉันไม่ได้บอกว่าให้นะเลี่ยงเว้ยเฮ้ยแล้วถามว่าไม่วางได้ไหมไอตอนเอามาจากโรงเชือดอ่ะทิ้งเลือดไปเลยกลบไปเลยจบไหมจะแถเพื่ออะไรทำเป็นปลาหมอหน้าน้ำเถือกจนตาคาสีข้างเนี่ยแดงแล้วยังจะเอาอีกพอดุเข้าจริงๆมาตวาดโตคูโอ้ยไม่มาขายเนื้อมีรูปหลอกอ่านแต่ตำรานั่นแน่มันจะเถียงเออวันเนี้ยบางยีนี่แม่เถียงผมได้วันกิยามะฮ์เนี่ยจะเป็นใบมุจริมีนามุชฟิกีนามาฟีมิมมาฟีเจอบัญชีตัวเองแล้วจะหนาวจะเถียงไม่ออกจะสลดเพราะอะไรเพราะไอ้ที่แถวันเนี้ยมันไม่ชนะอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์หรอกอย่าเอาพี่น้องดังนั้นขายเนื้อต้องจริงใจบอกเข้าไปเลยฉันเป็นร้านเนื้อมุสลิมศาสนาอิสลามไม่ต้องการให้สิ่งที่ต้องห้ามเช่นเลือดไปให้ใครบริโภคหรือไปทำอะไรเด็ดขาดต้องทิ้งสถานเดียวบอกเขาสิและอัลลอฮ์ใช้บารอกัตกับการขายคุณคิดว่าถ้าคุณไม่แถมเลือดไม่แจกเลือดไม่แอบใส่ถุงให้เขาร้านคุณจะขายเนื้อไม่ออกหรือกันนั้นหรือพี่น้องครับนอกจากนั้นมีเรื่องอื่นอีกเช่นผมเนี่ยเคยถูกเพื่อนชวนไปทำงานในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งไม่บอกว่าแถวไหนอาจารย์เองเนี่ยความรู้ความสามารถดีกรีก็ดีปริญญาบัตรก็เป็นที่รับรองวุฒิฐานะในประเทศไทยถึงแม้จบต่างประเทศก็ตามแต่ประเทศไทยทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาทำงานที่เขตรับรองเงินเดือน 25,000 ขึ้นไปแปะเจี๊ยะ 20,000ผมก็ถามแปะเจี๊ยะคืออะไรเป็นภาษาเจ๊กผมแปลไปได้ภาษาจีนผมไม่รู้เขาบอกเงินใต้โต๊ะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องผมนึกถึงหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละอานัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์จะแช่งอัรอชีคนที่ให้สินบนวัลมุตารชีวัลมุรตชีและคนรับสินบนวัลมุตารชีในบางรีวายะห์บอกว่ามุตารชีคนประสานงานนี่แม่บางทีไม่ได้มาเอาสินบนจากผมแต่รู้จักเพื่อนในสำนักงานเขตรู้จักในอำเ

เรื่องชั่วเรื่องติดสินบนอัลเลาะห์แช่งไม่ได้เช่นผมก็ให้ไม่ได้คนรับก็รับไม่ได้คนประสานงานก็ไม่ต้องยุ่งเพราะจะโดนอัลเลาะห์แช่งแล้วพี่น้องครับอัลเลาะห์แช่งจะตรงไหนดีมั่งแค่เราแช่งกันเองเรายังไม่ชอบเลยใช่ป่ะอัลเลาะห์แช่งแปลว่าเราจะไกลจากเราะห์มัตไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เอาก็เป็นตัวคูปกิ๊กก๊อกแบบนี้ดีกว่ามีเกียรตินะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่าถึงแม้จะไม่มีเงินเดือนกินวันนี้ก็ตามบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้ล่ะฉันให้เพื่อนยืมเงินไปเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเอาไปทำธุรกิจเอาไปค้าขายได้ตังมาเมื่อไหร่จะเอามาใช้ปรากฏว่าวันหนึ่งเพื่อนมันทำธุรกิจสำเร็จมันได้ผลกำไรดีมันก็เอาตังมาใช้ฉันมันยืมไป 20,000 ลงทุนปรากฏว่าวันที่มันมาคืนมันเอาตังมาให้ฉัน 20,000 แล้วมันก็ใส่ซองให้ต่างหากว่าไอ้เนี่ยฉันฮาดียะห์ให้นี้นะ 5,000 แล้วกระเช้าผลไม้กระเช้าอาหารเสริมฉันก็มาเป็นสินน้ำใจให้นี้อีกอย่างนึงเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ฉันก็ไม่มีตังค์มาทุกวันนี้หรอกไอเราฟังแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มโอ้เฮ้ยมันรู้บุญคุณเราเว้ยใช่ไหมเพื่อนฉันคนเนี้ยมันดีนะมันสำนึกในบุญคุณมันเอาโน่นเอานี่มาให้แต่ตามหลักการแล้วถือเป็นดอกเบี้ยตามหลักการแล้วถือเป็นดอกเบี้ยไอ้สิ่งที่มันเกินมาจากเงินที่ยืมอะทั้งหมดดอกเบี้ยทั้งหมดพอถามว่าถ้าวันนั้นเราไม่ให้เขายืมเงินปีชาติมันเอากระเช้ามาให้เราไหมตอบจ้ะพี่น้องให้ไหมเอากระเช้าอาหารเสริมให้ไหมเอาตังค์ใส่ซองให้เราสัก 5,000 ไหมถ้าเราไม่ให้มันยืมตังค์เนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันตามมาเพราะมันยืมตังค์เรามันก็อยากจะแสดงความน้ำใจกลับคืนมาพี่น้องเรารับไม่ได้ของที่เกินมาจากเงินยืมทั้งหมดแม้แต่เศษสตางค์เดียวก็ไม่ได้รับแต่เงินต้นแล้วก็บอกกับเขาว่าไอ้สิ่งที่เอามาวันนี้ของที่เกินมาวันนี้เอากลับไปก่อนวันหลังวันดีคืนดีฉันไม่สบายนะฉันฐานะย่ำแย่อยากจะช่วยฉันค่อยเอามามันเป็นสิ่งที่คลาสบริสุทธิ์ใจดีที่สุดแล้วฮาลาลที่สุดไม่ชุบฮาร์ตไม่ฉันไม่ลังเลด้วยแล้วไม่เสี่ยงกับดอกเบี้ยด้วยบอกเขาให้ชัดพี่น้องอย่าไปโลภอย่าไปตาวาวโอ้ยกูให้มันยืมไป 20,000 มันให้มาตั้ง 5,000 กระเช้าอีกประมาณ 2-3,000 โอ้เกือบ 30,000 อัลฮัมดุลิลละห์นี่ยังมาขอบคุณอัลเลาะห์เหมือนกับบางคนมุสลิมบางคนถูกลอตเตอรี่วิ่งมาหาผมอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ฉันถูกรางวัลที่2มันกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มันเอาอะไรมาพูดอ่ะฟะมานิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบะอัลเลาะห์บอกไม่มีใครเลวไปกว่าไอ้คนที่มันใส่ร้ายอัลเลาะห์ตะอาลาอีกแล้วอัลเลาะห์ให้ริซกีฮารามกับเราเหรอไม่ใช่ริซกีเนี่ยอัลเลาะห์ให้เลือกฉะนั้นเราจะแสวงหาเข้าครอบครัวเราเข้าตัวเราเข้าบ้านเราจะต้องเลือกพี่น้องครับอย่ายุ่งเด็ดขาดตัวอย่างต่อมาพี่น้องบอกโอ้โหโดนทั้งเลยบางคนยังถากไปถากมาใช่มั้ยมีอีกเราไปต่างถิ่นบางทีเดินทางพี่น้องมีธุรกิจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวพอรถบัสไปจอดรถส่วนตัวเราก็แล้วแต่ไปจอดปรากฏว่าหาร้านอิสลามไปเจอต่างจังหวัดเพราะว่าขอมาอัฟนะไม่ได้ว่าแต่เรื่องจริงมุสลิมไม่ค่อยขยันไปหาร้านอิสลามไม่ค่อยมีก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งขึ้นว่าอิสลามทานได้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยสาจะหายหิวซะแล้วอิสลามทานได้เดินเหไปรอบนึงเอผัดหมี่ซั่วคุณพี่บะหมี่ใส่อะไรบ้างอ๋อมีแครอทมีกระหล่ำปีแล้วก็มีเศษไก่มีหมูป่ะอ๋อไม่มีแล้วค่ะอิสลามทานได้เป็นอิสลามเหรอคะอ๋อใช่อ๋ออิสลามทานได้น้ำมันก็น้ำมันพืชค่ะไก่เขาซื้อจากใครแล้วสมัยนี้นะเขาจะมีโฆษณาเครื่องปรุงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นผงซองๆโรยแล้วก็ผัดแหมมันอร่อยเฮ้ยฮาลาลป่ะเพราะไอ้ยี่ห้อซองๆเดี๋ยวบางทีมันก็มีผลิตแบบมีหมูกับมีเราก็ไม่รู้เขาใส่ไม่ได้บอกเรานี่ใช่ป่ะเขากลัวขายไม่ได้เขาต้องทำให้อร่อยก็ใส่สารพัดแหละผงนู่นผงนี่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้โฆษณาโทรทัศน์บ่อยไปใช่ไหมถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้เขาไม่บอกเพราะคนต่างชาตินี้เขาเข้าใจว่า

0: ถ้าไม่มีหมูอิสลามทานได้แต่เขามีรั่วของอารามสำหรับเราเยอะแยะของชุบฮะเราก็ยุ่งไม่ได้สรุปอ่ะพี่น้องเอาคำสอนนบีจากฮะดีษแรกที่ผมบอกแล้วฟามานิตตะกะชุบฮะให้ระวังของชุบฮะไว้ถอยเลยดีกว่าไหมถอยไหมถอยไม่ต้องยุ่งเขาจะเขียนอิสลามทานได้นี่คำพูดใครใครเขียนเจ้าของร้านเขาอยากจะขายคนพวกเราด้วยเขาก็เขียนโดยที่ไม่เข้าใจเลยเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปค้านเนาะเราถอยไม่กินไม่กินไปบางร้านแถวแถวชายทะเลไปถึงปุ๊บเฮ้ยมีสติ๊กเกอร์เลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุฮัมมัดผมเคยประสบมาสมัยเด็กๆไปอยุธยาพี่ปานาพาไปไปถึงเข้าตลาดไปถึงเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมีตู้กระจกเขียนแปะสติ๊กเกอร์อัลลอฮ์มุฮัมมัดเอ้ามุสลิมสติ๊กเกอร์ปรากฏว่าคนที่ขายนี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วตู้เนี่ยเป็นของมุสลิมเดิมเซ้งกิจการให้คนที่ไม่มุสลิมไอ้คนที่ขายมันก็เห็นสติ๊กเกอร์ที่สวยดีไม่แกะเข้าไปนั่งกันเรียบร้อยเลยไม่ให้สลามไม่ทักทายไม่สอบถามก่อนเส้นเล็กใหญ่เนื้อสดจานหนึ่งกาแฟเส้นบะหมี่จานหนึ่งสั่งเรียบร้อยไอ้แม่ค้าฟังแม่นัดอะไรนะเส้นเล็กใหญ่นะหมูหรือเนื้ออะไรนะไม่ใช่ร้านอิสลามเหรอบอกอ๋อไม่ใช่หรอกทำไมมีสติ๊กเกอร์ล่ะอ๋อนี่แม่เขาขายกิจการขายตู้ก๋วยเตี๋ยวให้ฉันฉันเห็นว่าสวยดีเลยแปะไว้บันไลพี่น้องงั้นระวังให้ดีระวังให้ดีงั้นไปเจออิสลามทานได้กินไม่กินไม่กินไม่ต้องยุ่งนะหลายคนก็มาตั้งคำถามไหมครับอาจารย์อาหารเจนะกินได้ไหมอัลลอฮ์อาหารมุสลิมเราเยอะแยะจะจ้องไปกินอาหารเจแต่ถ้าที่ไหนเขาทำอยู่แล้วเช่นเขาเอาเต้าหู้พี่น้องเต้าหู้เต้าหู้ก้อนๆทำจากถั่วเหลืองเราเห็นเลยร้านนี้มันต้มเต้าหู้เห็นเลยมันทำเป็นก้อนแล้วมันก็ขายแต่เต้าหู้มันไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากถั่วเหลืองอันนั้นนะเรากินได้ไหมกินได้เพราะเราเห็นเราชัดเจนเรามั่นใจเรากินเลยอย่าไปลังเลเดี๋ยวลังเลเดี๋ยวชุบฮัตเดี๋ยวลังเลแต่เราต้องตรวจสอบก่อนเข้าใจยังถ้าเป็นอาหารเจถามว่าอาหารเจที่เขาทำเนี่ยคนที่ขายเนี่ยเขาเนียดอะไรถ้าเขาเนียดเพื่อร่วมพิธีตรุษจีนศาสตร์จีนเราก็ไม่ควรไปกินแต่ถ้าเขาหาขายทั้งปีทั้งชาติตลอดปีเขาขายอยู่แล้วเพราะมันมีบางคนลัทธิเหล่านี้เขาถือศีลกินเจทั้งปีใช่ไหมอย่างเช่นแถวแถวสันติอโศกอ่ะพี่น้องจักไหมแถวนวมินห้าสิบอ่ะสำนักจำลองอ่ะท่านพลตรีจำลองแกมีสันติอโศกอยู่ตรงนั้นเขาจะเป็นสายที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยอันนั้นอ่ะไปเขาขายอะไรถั่วงาผักเครื่องเทศไม่มีเลยแป้งเขาไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่แค่เนี้ยเรากินได้ไหมก็เขาขายทั้งปีทั้งชาติไปซื้อกินได้ซื้อต้มงาบดน้ำเต้าหู้งาดำอย่างเงี้ยมากินได้เพราะเราชัดเจนเลยว่าไม่มีแน่เขายืนยันว่าเขาไม่กินเนื้อสัตว์แม้แต่นิดเดียวกุ้งฝอยเขายังไม่กินเลยผัดไทยเขายังไม่ใส่กุ้งฝอยเลยเขาใส่แป้งชุบสีให้เป็นแดงๆเหมือนกุ้งเขาหลอกตัวเองว่าไปงั้นเราก็ตรวจสอบเอาฉะนั้นพี่น้องครับมันมีหลายอย่างเช่นวันนี้ลูกหลานเราคนรุ่นใหม่ไปตามร้านภัตตาคารใหญ่ๆมันก็จะมีในตู้เย็นBWER beer ร้านมุสลิมขายเบียร์ด้วยคิงไอ้เจ้าของบอกอะหรอบังไม่ต้องไปคิดมากหรอก non alcohol ไม่มีแอลกอฮอล์ตัวขอโทษทีมีวงเล็บข้างล่างเป็นกลมๆเป็นดอกฮาลาลเฮ้ยเบียร์ฮาลาลไอ้อย่างเราก็มีฮาลาลไงหลานก็ด่าไม่ได้ซื้อมา10กระป๋องขับรถมากับซดไปเรื่อยพี่น้องถามพี่น้องดิมีตาฮาลาลอย่างเงี้ยกินได้ไหมอ๋อมีตาฮาลาลนะเบียร์มีตาฮาลาลกินได้ไหมปรากฏว่าผมเนี่ยเคยเจอสมัยที่ผมไปเป็นล่ามให้กับรัฐบาลไปที่คูเวตประเทศคูเวตสมัยนั้นมีทหารอเมริกันซื้อในตู้เย็นน่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตมานั่งกินเราก็นั่งกินอาหารแต่เราไม่ได้กินเบียร์อย่างมันเราก็นั่งมองมันกินกันคนละ10กระป๋อง4กระป๋องเราก็นั่งกินอาหารจนเสร็จพอมันกินเสร็จพอมันลุกเดิน ซ้ายทีขวาเฮ้ยมันเซกันหมดทุกคนเลยผมก็ไปดูว่ามันกินเบียร์ยี่ห้ออะไรทำไมมันเมากันจังก็ไปหยิบปรากฏว่าเบียร์ฮาลาลเขียนว่านอนแอลกอฮอล์เอ้าแต่ทำไมมันเมาอ่ะแปลว่าตามหลักฟิสิกส์ผมมาถามนักวิทยาศาสตร์เพื่อนผมจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่อ้างนะเพราะตอนนี้เป็นคนทำเพจเกี่ยวกับมุสลิมแล้วก็สอนมุอัลลัฟอยู่ที่ฉะเชิงเทราเขาไม่ได้จบสายศาสนาแต่เขาจบสายสามัญแต่เขาทำงานศาสนาเขาบอกว่าไอ้หลักการของการผลิตถ้าเขียนว่านอนแอลกอฮอล์แปลว่ามีแอลกอฮอล์แต่มีปริมาตรไม่ถึง 0.01% ผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าในหนึ่งกระป๋องมีปริมาตรไม่ถึงจุดหนึ่งไม่ถึง 1% เนี่ยแล้วไปรวมสัก10กระป๋องเป็นไงก็บอกก็ทำมีเยอะก็ปริมาตรมันก็ได้มันก็เกินเปอร์เซ็นต์ไงเกินเปอร์เซ็นต์ก็มีผลต่อร่างกายไงอย่างนั้นก็เข้าหะดีษนบีบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมัชรอบินหรือกุลลุชรอบินอัสกะรอฟะฮุวะฮารอมหรือบางรายงานบอกกุลลุมันอากุลลุมาอัสกะรอหรือมาอัสกะรอสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้คนมีปฏิกิริยาการมึนเมากอลีรุนเอากะซีรุนไม่ว่าจะมากหรือน้อยฮารอมฮารามเลยอ้าวตกลงเบียร์มีตาฮาลาลด้วยแล้วเขียนว่าแอลกอฮอล์ 0% แต่คนกินไป10กระป๋องเมากินได้ไหมครับดังนั้นอย่าไปยึดติดกับตาฮาลาลเพราะฮาลาลจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ใครมาตั้งโลโก้แต่มันอยู่ที่พวกเราพี่น้องต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์ฮาลาลลันตอยีบันจริงๆเอาหลักการของอัลลอฮ์มาใส่ในหัวใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นี่คือฮาลาลของแท้อย่าไปรอบรรทัดฐานจากชาวบ้านแต่รอบรรทัดฐานจากอีหม่านของเราพี่น้องครับจากการเรียนรู้ของเราดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนว่าอินนะฮูลายะดคูลุลญันนะห์ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์นะใครล่ะนบีไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแต่นบีใช้คําว่าละห์มุนเลือดเนื้อวะดัมมุนเลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายของเราเนี่ยนะบะตันที่มันเจริญเติบโตที่มันงอกเงยที่มันมีกําลังวังชาขึ้นมาได้อาลาซุฮตินบนของฮารามบนของฮารามไม่ว่าจะมาจากชุบฮาตหรือฮารามโดยตรงก็ตามฟันนารเอาราบิฮิไฟนรกเหมาะสมอันดับแรกชะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถอยห่างเลยพี่น้องเอ้ยเพราะเวลาที่เราจะโดนลงโทษในไฟนรกไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่าปราณีไม่มีคำว่าลดหย่อนฉะนั้นอย่าเล่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเล่นกับหลักการของอัลลอฮ์ตะอาลาเลี่ยงพี่น้องครับมันมีตัวอย่างเช่นวันนี้เศรษฐกิจอ้างว่าไม่ดีกระทุ้งเงินหมื่นไปแล้วก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ไอเราก็แย่แก่แล้วลูกหลานมันพอจะเรียนจบม.3 มัธยมม.6 ไอ้แม่ซะเอ้ยยาเอ้ยไปทำงานที่ไหนหรออ๋อทำงานร้านสะดวกซื้อละโต๊ะทำงานร้านสะดวกซื้อแช่เฮ้ยแล้วร้านสะดวกซื้อที่เองว่าเนี่ยเขาขายเหล้าขายเบียร์บ่าวพอเราเรียนเราฟังบรรยายเนี่ยเราเข่งเราก็เตือนลูกหลานขายบ่าวอะไรฉันไม่ได้กินบอกเขาอะไม่เกี่ยวว่ากินขายก็โดนขายกระโดนพี่น้องทำไมล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปล่อยเราให้เราหลบเลี่ยงหลีกถ้าลูกหลานเราไปทำงานร้านสะดวกซื้อไปตรวจสอบว่าไอ้ร้านนั้นน่ะมันมีแผนกสุราไหมมีแผนกเครื่องดองของเมาไหมมีแผนกที่มันขายเครื่องยาสูบอะไรไหมที่คนเสพไปแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายมีไหมถ้ามีมาดแม้มันจะเอาผ้าม่านปิดจะเอากระดาษขาวปิดอะไรไปก็แต่ไม่ได้บอกซะเอ้ยยาเอ้ยลาออกมาไปหางานอื่นทำไมล่ะเพราะรีสกีที่เราจะได้มาถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนขายแต่เราไปอยู่ในองค์ประกอบเขาแล้ววันหนึ่งอ่ะ เขาก็ต้องเอาเรามายืนตรงแคชเชียร์ตอนแรกไปสมัครแรกๆเขาให้เราจัดเชลของก่อนจัดบนชั้นของอาจจะเป็นนมปังอาจจะเป็นขนมห่อขบเคี้ยวอาจจะเป็นน้ำขวดน้ำดื่มน้ำผลไม้โอเคแต่วันหนึ่งผู้จัดการร้านเขาขาดคนเขาไม่มีคนมาคิดเงินแกมาเนี่ยฉันฝึกคิดเงินให้เนี่ยทอนตังค์จะบอกลูกค้าไงลูกค้าคะจ่ายเงินได้เลยค่ะนะมีเอาเมมเบอร์ไหมคะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องคิดตังค์ปรากฏลูกค้าคนนั้นLM ซองนึง40ดีกรีขวดนึงไม่ขายเราโดนไล่ออกถูกไหมก็ต้องขายพอขายเสร็จหารามยังหารามแล้วพ่อพี่น้องชาวนาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราละอานัลคัมรอัลลอฮฺตะอาลาสาบแช่งนบีสาบแช่งสิ่งมึนเมาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือจะเป็นควันก็แล้วแต่ชาริบูฮาแล้วคนที่ดูดดื่มมันเข้าไปวาซากี้ฮาคนที่คอยรินคอยเทคอยบริการวาอาซูราหรือคนที่คั้นมันก็ตามวามอัตสรูฮาและคนที่เก็บมันมาหมักวาฮามิรูฮาหรือคนที่เป็นคนงานแบกมันไปไม่ว่าจะแบกจากถังไปกอกใส่ขวดแบกจากขวดไปวางที่ชั้นแล้วก็ไปขายวะมะห์มูนอิลัยฮิหรือคนที่รับผิดชอบในการแบกในการขนส่งวะบาอิฮาหรือคนขายวะมุสตรีฮาหรือคนซื้อวะอากีลุซามานิฮาและก็คนที่กินสนนราคาของมันได้กำไรจากมันไปหุ้นส่วนก็ไม่ได้บันไลพี่น้องครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่ามันครอบคลุมไปกี่สาขาของผู้ที่มีส่วนแล้วลูกหลานเราไม่ติดร่างแหนี้เลยหรือที่ผมแปลให้ฟังทั้งหมดอะโดนไม่โดนตอบผมเนี่ยทำงานร้านสะดวกซื้อที่มีสิ่งมึนเมาขายลูกหลานแล้วโดนไม่โดนพี่น้องครับสอนอีหม่านเขาสอนอีหม่านเขาว่าริสกีจะเอาเข้าบ้านบันไลเราไม่ห้ามเขาได้รายได้มาม้าโต๊ะเดือนนี้ฉันได้โบนัสมานะอ่ะฉันให้ 2,000 อ่ะอันนี้ 1,000 นึงไปซื้อข้าวสารกินกันทั้งบ้านกินอะไรของอะไรเนี่ยของฮารามเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นพลังงานร่างกายเราทุกคนในครอบครัวมั้ยแล้วก็ฟันนารุอาลาบิฮาล่ะไฟนรกเหมาะสมที่สุดที่จะเผาไหม้พวกเราดีมั้ยเอาเหรอพี่น้องเอาล่ะพี่น้องฉะนั้นเตือนกันนะครับด้วยความรักนะครับด้วยความเคารพว่าวันนี้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้เราโดนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเราก็คือการทรมานทั้งในกุบอร์แล้วก็ในวันในนรกในวันกิยามะฮ์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้พวกเราเนี่ยเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับไม่มีมลทินติดตัวถามว่าวันนี้เนี่ยคิดหรือว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอยู่ยากเพราะมีวันนี้หลายคนลูกหลานมุสลิมที่ผมไปเจอนะครับเด็กมัธยมที่เรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีผมไปเจอผมบอกได้เอ้ยอายเพื่อนไม่ต้องคุมอย่าไปเรียนเนี่ยแล้วอายเพื่อนไม่ต้องเอาข้าวใส่กล่องที่ในโรงเรียนแกเป็นมีร้านอาหารอิสลามขายด้วย เขาบอกจ้ะเป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ยากนะผมก็ถามว่าแล้วอยากเป็นไหมลาออกได้ไหมล่ะมันถามแบบเนี้ยผมบอกศาสนาไม่ได้ห้ามนะถ้าวันนี้คุณเป็นลูกหลานมุสลิมแล้วไม่เข้าใจหลักการแล้วไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้อย่างชัดเจนแล้วคุณคิดว่าศาสนาอิสลามมันน่าเบื่อมันอยู่ยากมันลำเค็นมันทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยลาออกไปไม่ห้ามแต่คุณคิดว่าทลาออกไปแล้วคุ้มก็เอาเถอะแล้ววันข้างหน้าคุณลงไปสู่กุบฏไม่ต้องลงไปกุบฏหรอกแค่วันจะตายไมลายกัดมายืนตรงหัวคุณคุณจะรู้เลยว่าเขาจะกระชากคุณหรือเขาจะดึงคุณออกเบาๆคุณจะรู้เลยวันที่ญาติของคุณละหมาดให้คุณที่สุเราเสร็จแล้วเขาหย่อนคุณลงไปในหลุมคุณจะนอนพิมพ์สุขสบายเห็นภาพของสวงสวรรค์หรือคุณจะโดนบีบอัดถูกตะค้อนตีเหล็ก จากมงกัดนกิจฟาดไม่ยั้งแมลงที่มีพิษไม่ว่าจะเป็นแมงป่องหรืออสรพิษที่ร้ายแรงที่สุดในอาลัมบาซักมันฉกกัดเราดินมันจะบีบเราทรมานกี่ล้านเท่าในดุนยานี้ถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็อย่าเสี่ยงบอกลูกหลานเราจงภูมิใจที่เกิดเป็นมุสลิมและจงยึดมั่นในหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเถอะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้วันนี้ถ้าเราไม่ยั้งตัวเองให้ได้ซะก่อนอยากจะฝากพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเตือนเราหมดแล้วว่าให้เราระวังนะไอ้สิ่งที่เป็นริสกีจะเข้าบ้านเราไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำครอบครัวหรือจะเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือจะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันก็ตามเราจะมาทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่จำไว้เลยหรือแม้จะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่นักการเมืองหรือนักธุรกิจนายทุนเขามายื่นให้เราเซ็นแล้วก็เอาห่อถุงเล็กๆมัดมาสามปึกปึกละแสนเซ็นให้หน่อยที่ดินแปลงเนี้ยเซ็นให้หน่อยมันเป็นที่ของใครไม่รู้แต่เซ็นให้หน่อยผ่านเราก็เซ็นไม่ได้เราเป็นข้าราชการสำนักงานไหนก็แล้วแต่เขาจะมาขออนุญาตอะไรเราถ้าเขาไม่เข้าตามช่องไม่เข้าตามกฎระเบียบของกระทรวงกรมกองนั้นๆแล้วมาให้เราเซ็นรัดเพื่อที่จะไปอะไรให้เขาได้ดำเนินกิจการอย่างสะดวกโดยที่เขาให้สินบนเราเราก็รับไม่ได้เราก็เซ็นไม่ได้เพราะมาดวันนี้เราไม่รับอะไรจากเขาเลยแต่เราเซ็นให้เขาเท่ากับเราซอลเล็มในหน้าที่ของเราเราจะถูกสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงจำอายะห์ที่ผมบอกให้ตั้งแต่ตอนแรกไว้ในซูเราะห์กาฟีที่พี่น้องอ่านไปวันนี้มาลิฮาลัลกิตาบบัญชีอะไรนี่ลายูกอดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอห์ซอไม่ทิ้งไม่เว้นเลยเรื่องเล็กน้อยจดมาหมดเลยมาเอาโทษกับฉันหมดเลยเหรอเราจะพูดกับตัวเองในวันนั้นในขณะที่เรารับบัญชีข้างหลังในขณะที่รับบัญชีมือซ้ายแล้วเราก็ก้มสลดเหงื่อท่วมตัวและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะฮ์นาซียะตินกาดิบะตินคอติอะจิกในผมที่หน้าผากของเราแล้วเหวี่ยงลงไปในนรกและพี่น้องครับมาเช้าผมอ่านกุรอานแล้วผมเจออายะห์นึงในกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าการทรมานในนรกของผู้ปฏิเสธของผู้ที่ดื้อดึงกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันเจ็บแสบมาลาอิกะฮ์เขาไม่ปราณีเลยเขาใช้เหล็กนะครับเหล็กนะครับคอยฟาดหัวเราแล้วก็ตักน้ำมีภาชนะที่ตักน้ำนรกแล้วก็รดบนหัวเราสมองเราจะเดือดผิวเราจะไหม้แล้วร้อนปวดแสบปวดร้อนทรมานและเราไม่มีวันที่จะหมดการทรมานเว้นไว้แต่อัลเลาะห์จะยกเลิกการทรมานฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราปกป้องตัวเราได้แต่วันนี้ครับศึกษาหลักการและป้องกันให้ดีว่าริสกีที่เราจะเอาเข้าบ้านนั้นชุบฮาดหรือไม่คุ้มเคือหรือไม่ชัดว่าฮาลาล 100% หรือไม่มาดแม้จะเตอสตังตกแม้แต่เพียงบาทเดียวก็อย่าเอาเป็นสิทธิ์ของตัวเองเพราะนั่นถือว่าเป็นของคนอื่นจาบใดที่เรายังไม่ประกาศ1ปีแล้วไม่มีใครมารับไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดเพราะยังไงก็มีสิทธิ์ของคนอื่นเขาอยู่บนสิ่งทรัพย์สมบัตินั้นฉะนั้นพี่น้องครับอย่าคิดว่าเรื่องหลักการอิสลามเป็นเรื่องเล่นๆแล้วจะมาเตาบัตทีหลังเพราะวันที่เราได้ริสกีมาเอามากินหรือยังเอามาใช้หรือยังเอามาสู่คนในครอบครัวหรือยังเขาได้กินได้ใช้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไปยังเป็นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราจะล้างมันออกยังไงรอยสักที่ว่าลึกยังไปพ่นยังไปเลเซอร์ออกได้แต่ไอ้ริสกีที่เป็นของฮารามแล้วกินไปเป็นเลือดเนื้อที่นบีบอกมันจะไปล้างกันออกตอนไหนเราต้องเตาบัตสุดชีวิตต้องสยูดกันไม่เลิกกี่ร้อยกี่พันครั้งที่จะคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกโทษให้เราได้อย่าเล่นกับหลักการของตาเถอะวันนี้เอาของที่ชัดและท่านจะปลอดภัยด้วยความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีครับขอฝากเพียงแค่นี้ครับอะกูลกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮิมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮ ัทยารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีโมลาและฮัจญะโนรีกะตันยูตะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าตอกจันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมัซซูรีณ มัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: أعوذ بالله من الشيطان

ซอมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังกันไปแล้วว่าเราจะเรียนกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเราจะเรียนอะไรนะครับจริงแล้วก็การเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตแล้วก็ชีวิตอยู่กับเราขณะที่เรามีลมหายใจอยู่แต่ว่าจุดสุดท้ายของชีวิตไม่ได้อยู่ตรงความตายความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามออกไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรโลกถาวรลักษณะกรรมของดวงวิญญาณของเราซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติประพฤติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตไงครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตเหมือนกับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้สร้างเครื่องยนต์กลไกถ้าหากว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องยนต์กลไกให้มีประสิทธิภาพรับใช้เราอย่างยาวนานเราก็ต้องเรียนรู้การใช้มันนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นเราเองไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับเราก็ต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตเพราะแม้กระทั่งเรื่องการใช้เงินนะครับเขาก็มีโค้ชมาสอนนะครับว่าเมื่อเราได้เงินมาเราต้องใช้เงินอย่างไรส่วนหนึ่งว่าไว้บริโภคส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ลงทุนส่วนหนึ่งนะครับออมเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับมันต้องเรียนรู้กันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วสามารถที่จะอ่านหนังสือได้และพูดได้เลยไม่นะครับทุกคนเกิดมาแล้วนะครับต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการพูดนะครับเราทุกคนขนขวายเข้าโรงเรียนกันนะครับเพื่อจะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆพ่อแม่เราก็ส่งเสียให้เราเรียนเพราะรู้ว่าการศึกษาทำให้เรามีอนาคตแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปนะครับหมดลมหายใจเมื่อไหร่นะครับชีวิตเราก็ต้องเดินทางต่อนะครับวิญญาณมันทิ้งร่างกายเราไว้บนโลกใบนี้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับเรามาทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับโลกในครรภ์มารดาก็เป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งมีระยะเวลา9เดือนพอเราคลอดออกมานะครับโรคที่ติดตัวเรามาผู้ทำคลอดหรือพยาบาลเขาก็เอาโรคเราเนี่ยทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับร่างกายและก็วิญญาณแต่พอเราหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไปอันนั้นคือการคลอดอีกครั้งหนึ่งเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวนะครับวิญญาณจากโลกนี้ไปสังขารร่างกายของเราก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีวิญญาณที่เดินทางต่อเนี่ยนะครับคือวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยวิญญาณเนี่ยอยู่กับเราเหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าร่างกายของเรานะครับออนแอร์นะครับปล่อยให้วิญญาณเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณที่สกปรกวิญญาณที่ชั่ววิญญาณที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีการทำให้วิญญาณเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความชั่วฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สอนวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้นั่นก็คือการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้วิญญาณเนี่ยนะครับบงการเราไปในทางที่ชั่วอีกอันหนึ่งนะครับหน้าที่ของเราก็คือการรักษาดวงวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมกับตอนที่ผู้เป็นเจ้าของวิญญาณคือพระเจ้าเนี่ยส่งมาให้แก่เราในตอนที่เราเป็นทารกนะครับเมื่อเราเป็นทารกเนี่ยนะครับวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนถึงขนาดที่เรียกว่าหากใครเห็นทารกที่มีวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าหากว่าทารกเนี่ยจะรับอันตรายทุกคนจะเข้าไปปกป้องคุ้มครอง
ทารกที่มีวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยขออะไรเพราะยังพูดไม่ได้นะครับแต่ทุกคนก็อยากจะโอบอยากจะกอดอยากจะซื้อทอฟฟี่อยากจะซื้อขนมให้นะครับแต่ว่าพอทารกนี่โตขึ้นนะครับวิญญาณก็โตขึ้นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของความหวงแหนขึ้นมานะครับจากการที่ได้เห็นจากการที่ได้ครอบครองวิญญาณก็จะเริ่มไม่สะอาดจากการ อยากได้จากความหวงแหนดังนั้นพอโตขึ้นทำงานหนักนะครับได้เงินมาก็เสียดายเงินตัวเองหานะครับก็เกิดความตนีถี่เหนียวนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้วิญญาณสะอาดวิญญาณที่สะอาดอยู่นะครับพลอยสกปรกไปเรื่องวิญญาณเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอาจเอื้อมถึงได้ไม่มีใครมีความรู้เรื่องของวิญญาณนะครับแม้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเรื่องวิญญาณโดยการเอาคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับใส่เอาไว้ในโลงแก้วปิดผนึกอย่างดีให้อากาศหายใจนะครับรอบโลงแก้วทั้งภายในภายนอกมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารพัดคอยตรวจจับว่าเมื่อคนไข้นะครับหมดลมหายใจเสียชีวิตแล้ววิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณจะเป็นอะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าวิญญาณเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นความร้อนเป็นพลังงานสารพัดคอยตรวจจับดูแต่เมื่อคนไข้หมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นใดสามารถรายงานได้นะครับนอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดตรวจพบว่าน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายต่างกันแค่ 1.5 กรัมซึ่งเบามากนะครับคนที่ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดนะครับก็รายงานด้วยความภาคภูมิใจว่าผมพบแล้วว่าวิญญาณเราเนี่ยหนัก 1.5 กรัมแต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็บอกว่าผมรับข้อสรุปของคุณไม่ได้เพราะพวกเรายังไม่รู้นะครับว่าวิญญาณนั้นคืออะไรจนทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่ให้คำตอบเรื่องวิญญาณได้แม้จะรู้ว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตแต่ก็ยังไม่สามารถที่ให้คำตอบได้นะครับแต่ก่อนที่จะกล่าวต่อไปนะครับผมอยากถามว่าวันนี้มีใครไม่ได้เอาวิญญาณมาบ้างกรุณายกมือมีใครถอดวิญญาณไว้ที่บ้านแล้วมาแต่ตัวอย่างเดียวทุกคนมีวิญญาณติดตัวมานะครับผมถามต่อนะครับในที่นี้มีใครบ้างที่เป็นมุสลิมเดิมๆกรุณายกมือเป็นมุสลิมเดิมนะครับเป็นพ่อแม่เป็นมุสลิมขอบคุณมากครับมีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมแต่มาเข้ารับอิสลามกรุณายกมือโอเคครับโอเคครับก็ทุกคนก็จะเป็นมุสลิมหรือไม่ได้เป็นมุสลิมครับโอเคทุกคนก็มีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ชีวิตทางด้านวิญญาณทุกคนก็มีอยู่เพราะทุกคนยังมีลมหายใจผมถามต่อไปนะครับว่ามีใครอยากกระตกนรกยกมือฮะไม่มีนะโอเคมีใครอยากจะเข้าสวรรค์ยกมือที่ไม่ยกแสดงว่าไม่อยากเข้าสวรรค์นะครับโอเคแต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยครับมีในคำสอนของทุกศาสนานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เนี่ยมนุษย์จะไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทางพุทธศาสนาก็มีความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์นะครับทางคริสต์นะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้ามีแผ่นดินของพระเจ้านะครับมีคำว่าวันพิพากษาในอิสลามนะครับก็มีความเชื่อเรื่องโลกหน้าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของวันพิพากษานะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าไม่มีสวรรค์และนรกนะครับเป็นรางวัลหรือว่าเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับคนที่ทำความดีความชั่วแล้วเนี่ยนะครับก็พระเจ้าก็จะไม่ยุติธรรมเพราะว่าบนโลกใบนี้นะครับมันไม่มีความยุติธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องเตรียมสถานที่เอาไว้นะครับสำหรับอำนวยความยุติธรรมให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะทุกคนทำความดีเอาไว้มากมายนะครับบางคนทำแต่ว่ายังไม่รับการตอบแทนบางคนทำความชั่วแต่ว่ายังได้รับการลงโทษไม่สะสมจึงจำเป็นที่จะต้องมีนรกสวรรค์นะครับเอาไว้รอรับมนุษย์หลังความตายนะครับในโ
รื่องของนรกสวรรค์เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จากบริษัทนำเที่ยวนะครับเพราะว่าไม่มีบริษัทท่องเที่ยวใดไปถ่ายรูปสวรรค์รูปนรกมาเหมือนกับโบรชัวร์ท่องเที่ยวยุโรปฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นเพราะยังไม่เคยมีใครไปนรกไปสวรรค์มาแต่ว่าในศาสนาเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีภาพถ่ายว่าสวรรค์เนี่ยมันสวยงามน่าอยู่อย่างไรนรกมันน่ากลัวอย่างไรนะครับแต่ว่าในคัมภีร์ของทุกศาสนาเนี่ยจะบอกเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดนรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยไฟแล้วก็เป็นไฟที่ร้อนแล้วถ้าไปอยู่แล้วก็อยู่กันยาวส่วนสวรรค์นั้นนะครับก็มีพรรณนาเอาไว้ว่าเป็นแดนที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มมีลำธารที่เป็นน้ำเป็นน้ำผึ้งเป็นนมนะครับมีฟูกที่ทำด้วยผ้าไหมนะครับมีนางฟ้าคอยปฏิบัติรับใช้นี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาของทุกศาสนาด้วยไม่ใช่เฉพาะอิสลามอย่างเดียวนะครับปัญหาก็คือว่านรกเนี่ยนะครับได้ถูกบรรยายไว้ว่ามันมีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะคอยชักชวนให้เราไปส่วนสวรรค์เนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับคอยขวางกั้นเอาไว้คนจะเข้าสวรรค์ได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์แล้วนะครับพระองค์ทรงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เราอ่อนแอจริงๆครับเมื่อตอนที่เราเกิดมาเราสู้สัตว์ไม่ได้แพะแกะวัวควายนะครับเกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งคลอดออกมาสัก 10-15 นาทีพอตัวแห้งมันยืนได้แล้วมันก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่มันตัวไหนมันก็จะไปหาแม่มาแล้วก็ดูดนมนะครับมันแข็งแรงกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์คลอดออกมาแล้วกว่าจะเดินได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาปีกว่านะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินล้มแล้วล้มอีกกว่าจะยืนได้เดินได้นะครับยืนได้เดินได้แล้วโตขึ้นมาก็ยังไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องได้รับการสอนให้พูดให้รู้จักนั่นให้รู้จักนี่กว่าจะเรียนรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ทางด้านวัตถุก็ต้องใช้เวลายาวนานนะครับแต่ว่าเรื่องของวิญญาณมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับศาสนาเนี่ยนะครับก็จึงถูกประทานมาให้แก่มนุษย์เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตทางด้านวิญญาณว่าจะทำอย่างไรนะครับให้วิญญาณเนี่ยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าสวรรค์ได้นะครับความจริงแล้วนะครับอิสลามเนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่าเป็นศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมความจริงแล้วเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยถูกประทานมาให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตดังที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตนะครับเหมือนกับรถยนต์เราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้รถยนต์เราก็ต้องเรียนรู้การใช้รถยนต์จากคู่มือที่เขาให้มากับรถยนต์ตอนที่เราซื้อนะครับถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกหนังสือมันเยอะนะครับก็จะมีคนสอนให้นะครับถ้ามีคู่มือและมีคนสอนให้เราก็สามารถใช้รถยนต์ได้อย่างรวดเร็วชีวิตก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะนั้นถ้าว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็จะมีคนสอนเพราะบางคนสมัยก่อนอ่านหนังสือไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีคนสอนเช่นเดียวกันครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วมนุษย์มีชีวิตแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานคู่มือวิถีชีวิตให้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานเขาเรียกว่าทางนำยังไม่เรียกว่าศาสนาเรียกว่าทางนำในการดำเนินชีวิตเป็นทางกว้างๆที่เราสามารถเดินได้อย่างสะดวกเพื่อไปสู่สวรรค์ที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้รอรับเรานะครับเป็นทางนำเราเรียกว่าทางนำนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ได้รับทางนำมาตลอดแล้วก็ทางนำเนี่ยนะครับมาได้รับการขยายความหมายอีกทีหนึ่งนะครับว่าคนที่อยู่บนทางนำได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
คือพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับยังไม่มีคำว่าอิสลามนะครับการทำอะไรนะครับตามคำบัญชาของพระเจ้านะครับงดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอิสลามใครก็แล้วแต่นะครับที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วเชื่อฟังพระองค์พูดง่ายๆก็คือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า believe เป็นความเชื่อเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ obey เชื่อฟังพระองค์คนนั้นก็เป็นมุสลิมไม่จำเป็นจะต้องเกิดในครอบครัวมุสลิมนะครับคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมและเป็นมุสลิมนะครับเขาเรียกว่ามุสลิม by chance by chance คือเกิดมาเป็นมุสลิมแต่คนที่เติบโตขึ้นมาแล้วมีความศรัทธาในพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ก็เป็นมุสลิม by choice นะครับเรื่องอิสลามก็จึงเป็นเรื่อง A B C D นะครับ B ก็คือเบิร์ตเราเกิดมาแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องไปสู่ตัว D นะครับก็คือเดธตายระหว่าง B กับ D เกิดกับตายเนี่ยนะครับตัว C มันอยู่ตรงกลางก็คือ choice เรามีโอกาสจะเลือกนะครับส่วนตัว A นั่นก็คืออัลลอฮ์ A B C D เพราะนั้นระหว่างที่เราเกิดมาและก่อนที่เราจะตายเรามีโอกาสที่จะเลือกว่าเราจะไปต่ออย่างไรเพราะว่าในเมื่อคุณจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีจุดหมายปลายทางการที่มีเป้าหมายและมีจุดหมายปลายทางมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คุณนะครับเป็นพลังให้คุณขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายถ้าคุณไม่มีเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายของคุณสั้นนะครับคุณก็ไปแค่นั้นละที่คุณได้ตั้งไว้เพียงนั้นนะครับศาสนาเนี่ยสอนให้มนุษย์เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเหมือนผู้จัดการถ้าหากว่าไม่มีศาสนานะครับก็เหมือนกับพนักงานที่ทำงานไปวันๆหนึ่งรอดูนาฬิกาว่า 4:30 5:00 บริษัทจะเลิกนะครับก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันละแต่ว่าผู้จัดการบริษัทเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาต้องทำงานหนักกว่าพนักงานประจำเขาต้องวางแผนล่วงหน้าระยะ3ปี5ปี10ปีเพราะนั้นคนที่มีศาสนาเนี่ยและเชื่อว่าหลังความตายมีเป้าหมายที่สูงส่งกับโลกนี้เขาก็พยายามที่จะดิ้นรนขนขวายเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนะครับเพราะนั้นนะครับ อิสลามก็จะโดยภาษาเนี่ยนะครับจะแนะนำให้ท่านได้รู้ว่าความหมายของมันคือความสันติคำว่าอิสลามนะครับคือความสันติคำว่าอิสลามเนี่ยมาเกิดขึ้นในสมัยของนบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครถามว่าอิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คืออิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับอิสลามเริ่มมีมานะครับตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แต่ไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามใช้คำว่าฮูดาเป็นทางนำและก็ทางนำเนี่ยถูกประทานมาให้แก่บรรดาศาสดาทั้งหลายนะครับที่กระจายกันไปทั่วทุกมุมโลกนะครับจำนวน 124,000 คนนะครับศาสดาเหล่านี้จะนำทางนำจากพระเจ้าไปบอกแก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายด้วยภาษาของท่านเองนะครับว่าหากจะไปสู่สวรรค์นะครับต้องมาอยู่บนหนทางนี้นะครับ อิสลามนะครับมีความหมายว่าความสันติและเอกความหมายหนึ่งก็คือการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับแล้วก็ความหมายทางวิชาการอิสลามหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นคำว่ามุสลิมนะครับหมายถึงผู้หรือว่าสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในจักรวาลนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับดวงดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงที่อยู่ในจักรวาลนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือ
เราเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวนพเคราะห์นะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์365เส้น1ส่วน4วันและรอบโลกเราก็มีดวงจันทร์โคจรรอบอยู่ในเป็นเวลา29วันกว่าๆใน1เดือนมันเป็นกฎนะครับที่พระผู้สร้างได้วางเอาไว้ความเชื่อในเรื่องนี้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วครับในรูปของคำว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นนามของพระเจ้าและผู้สร้างพระผู้ทรงสร้างก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พรหมแปลว่าผู้สร้างเมื่อพระองค์สร้างแล้วพระองค์ต้องเป็นผู้ที่กำหนดลิขิตแปลว่าเขียนหรือว่ากำหนดเอาไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำตามสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดความสงบความสันติมันก็เกิดขึ้นนะครับความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยละโดยไม่ฝ่าฝืนลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามันอุทธรณ์ต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวพอหยุดหมุนสัก 2-3 วิอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบง่ายๆทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาพลันที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดจะหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตจะปลิวกระจายว่อนกันไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้โลกยังทำหน้าที่ตามคำบัญชาของพระเจ้าโดยไม่อิดเอื้อนโดยไม่ฝ่าฝืนแม้แต่วินาทีเดียวความสงบความสันติความปกติสุขมันจะเกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในจักรวาลนี้มีโลกเราเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงเดียวที่แตกต่างไปจากดาวดวงอื่นก็ตรงที่ว่ามันเป็นดาวที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์แล้วก็ต้นไม้ดาวดวงอื่นไม่มีนะครับแม้คนกับสัตว์เนี่ยนะครับจะมีรูปร่างสรีระที่เหมือนกันมีแขนมีขามีหูมีตาเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคนกับสัตว์นี่ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างน้อย2ประการประการแรกเลยนะครับก็คือคนมีสมองสัตว์ก็มีสมองแต่ว่าสัตว์ไม่มีสติปัญญาไม่มี power of thinking ซึ่งพระเจ้าไม่ได้ให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายสติปัญญาเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวและสติปัญญานี้เองนะครับที่ทุกศาสนาพยายามจะคุ้มครองในคำสอนของทุกศาสนานะครับมีหลักคำสอนที่คุ้มครองสติปัญญาเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างและสูงส่งกว่าสัตว์นั่นคือคำสอนที่ว่าห้ามเสพสิ่งมึนเมาที่ทำลายสติปัญญาพุทธมีคริสต์มีอิสลามมีเพราะสติปัญญามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมันทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์สูงส่งกว่าสัตว์และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สัตว์ไม่มีเหมือนมนุษย์และพระเจ้าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะนั้นแพะแกะวัวควายเกิดมาแล้วมันเลือกกินไม่ได้มันก็ต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์มากินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กมันต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายแต่สำหรับมนุษย์เลยนะครับพระเจ้าให้อาหารมากมายนับร้อยนับพันอย่างวางไว้ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนื้อสัตว์พืชผักนานาชนิดวางเอาไว้ข้างหน้าแล้วผมบอกว่ากินตามสบายแต่มีเพียงไม่กี่อย่างว่าอยากกินนะครับเช่นเลือดเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาตินะครับเนื้อหมูสิ่งมึนเมามีไม่กี่อย่างไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดโทษซะด้วยซ้ำไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมถ้าคุณเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์คุณก็เป็นมุสลิม
นะครับโดยสติปัญญาโดยการเลือกของคุณนะครับหลังจากที่ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นมุสลิมไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับดาวนับแสนล้านดวงที่ผมบอกว่าทำไมร่างกายคุณเป็นมุสลิมไปก่อนแล้วเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของคุณทุกส่วนเนี่ยมันยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับหัวใจก้อนเท่ากำปั้นถูกวางไว้ในราวอกซ้ายนิดหน่อยและถูกกำหนดให้เต้นประมาณ 72-73 ครั้งต่อนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บนได้ส่งวางไว้ตามนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะในร่างกายของเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายของเราทุกคนรวมทั้งสัตว์ด้วยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นเหลืออยู่ตรงนี้ว่าเราจะเป็นด้วยการยอมรับโดยสมัครใจถ้าคุณเชื่อพระเจ้าว่ามีอยู่และเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่คุณจะเคารพสักการะและเชื่อฟังปฏิบัติตามและคุณเชื่อฟังจริงๆคุณก็เป็นมุสลิมได้แม้ว่าคุณจะอายุ18 20หรือ40นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมไม่จำเป็นต้องเกิดมาโดยมีพ่อแม่เป็นมุสลิมนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงถือว่าเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่เอาโทษนะครับจนกว่าเด็กจะเติบโตขึ้นมาจนถึงวัยที่มีวุฒิภาวะนะครับไม่ใช่17ไม่ใช่18ตามกฎหมายไทยนะครับการมีวุฒิภาวะที่จะรู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้ตั้งแต่เด็กเริ่ม มีอาการฝันเปี่ยงประมาณอายุมาก่อนนี้13 14ครับเดี๋ยวนี้สิ่งเย้ายวนมันเยอะ12มันก็ปั้มกันแล้วนะครับวุฒิภาวะมันเร็วขึ้นเพราะการรับสื่อเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันมีฮอร์โมนเยอะแยะที่ไปกระตุ้นเรื่องทางเพศสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับวัยเข้าสู่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่17 18แต่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกก็ประมาณมาก่อนนี้12เดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับอายุ10กว่าๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีประจำเดือนก็โดยเหตุผลที่บอกเอาไว้นะครับมีกระตุ้นสิ่งกระตุ้นภายนอกแล้วก็อาหารการกินที่มีฮอร์โมนสะสมอยู่โดยเฉพาะไก่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีประจำเดือนเดียวถ้าหากว่าเด็กที่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่เสียชีวิตพระเจ้าไม่เอาโทษเพราะยังไม่ถึงวุฒิภาวะพระเจ้าไม่เอาโทษนะครับเมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษ

็ไม่มีนะเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เข้าสวรรค์แบบฟรีๆแบบเด็กเนี่ยคงไม่มีละถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์คุณก็ต้องตะเกียกตะกายหาทางเข้าแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ใช่มนุษย์นะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างนรกสวรรค์เขามีเงื่อนไขเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของบ้านนะคุณจะให้ใครเข้าบ้านมันก็ต้องเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับหรือว่าค่ายทหารนะครับยิ่งในยามสงครามจะเข้าไปในค่ายได้คุณก็ต้องมีรหัสคุณถึงจะเข้าค่ายทหารได้เช่นเดียวกันนะครับสวรรค์ไม่ได้เข้ากันง่ายๆเจ้าของสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าคนจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องมีพาสเวิร์ดต้องมีรหัสอย่างน้อยต้องมีคำพูดที่ใช้ลิ้นอย่างเดียวโดยปากไม่ขยับเลยนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีตรงนี้นะครับเขากำหนดเอาไว้แล้วนะครับโดยผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์นะครับแล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันไปนะครับก็อยากจะให้ได้รู้นะครับว่าอิสลามนี่คือวิถีชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาเพื่อเป็นระบอบการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ผ่านทางนบีหรือศาสดาต่างๆแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดเพียงนั้นนะครับอิสลามเนี่ยจึงเป็นทางในภาษาอาหรับใช้คำว่าดีนแปลว่าทางภาษาจีนเรียกว่าเต๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าเวนะครับภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่ามักหรือมันคาแปลว่าทางมักแปดนะครับคุณได้เป็นคนชาวพุทธก็ยอมรู้ดีกว่าผมนะครับมรรคแปดก็ประกอบไปด้วยสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาทั้งแปดคือทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไปสู่ความสุขบั้นปลายในที่สุดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันถูกประทานมาตลอดเวลาที่มีมนุษย์บนโลกใบนี้พระเจ้าจึงส่งบรรดานบีหรือศาสดาต่างๆนะครับมาคอยสั่งสอนให้กับเรานะครับแล้วก็อิสลามเนี่ยครับถ้าบอกว่าเป็นศาสนาเนี่ยมันก็แคบเพราะถ้าหากว่าเราใช้คำว่าศาสนามันก็คือพิธีกรรมที่ทำกันอยู่ใน4มุมแคบๆของศาสนสถานมัสยิดการละหมาดอย่างเงี้ยหรือการถือศีลอดการไปแสวงบุญที่นครมักกะอันนั้นมันส่วนหนึ่งนะครับของอิสลามแต่มันจำเป็นต้องมีเพราะอะไรครับมันจำเป็นต้องมีเพราะขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเรามีวิญญาณอยู่การละหมาดการถือศีลอดการจ่ายทานการไปแสวงบุญเนี่ยมันคือศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้อยู่บนหนทางอยู่ในร่องในรอยที่จะพาเราไปสู่สวรรค์เพราะนั้นทุกศาสนาเนี่ยครับจึงมีพิธีกรรมนะครับอย่างเช่นคนพุทธก็จะสวดมนต์ทำบุญทำทานนะครับแล้วก็ใส่บาตรไปแสวงบุญนะครับที่สังเวชนียสถานเห็นไหมฮะสามพุทธมาก่อนอิสลามประมาณพันกว่าปีก็จะมีพิธีกรรมอะไรพิธีกรรมมีเอาไว้เพื่อควบคุมวิญญาณซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนดังนั้นอิสลามก็จะเป็นศิลปะการใช้ชีวิตศาสนาก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตการควบคุมวิญญาณการชำระวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วศาสนาคริสต์วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ชาวยิวก็ไปสุเหร่าของตัวเองในวันเสาร์คนมุสลิมก็ไปมัสยิดในวันศุกร์แต่คนมุสลิมจะต้องละหมาดวันละ5เวลามันแตกต่างกันตรงนี้นะครับศาสนาอื่นอาจจะไม่บังคับความจริงก็บังคับแล้วครับแต่ว่าไม่ทำก็เลยรู้สึกว่าไม่บังคับไม่ทำกันจนเคยชินเดี๋ยวนี้คนยิ่งไปวัดกันน้อยแล้วก็คนที่ไปวัดเนี่ยนะครับหรือไปโบสถ์เนี่ยก็มักจะเป็นคนแก่ๆที่หมดแรงทำบาปแล้วนะครับคือถ้าศาสนาปฏิบัติโดยคนแก่มันก็หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ถ้าหากว่าศาสนาได้รับการปฏิบัติโดยคนหนุ่มมันก็มีชีวิตชีวามีพลังนะครับเดี๋ยวนี้คนที่ไปวัดก็น้อยลงคนหนุ่มเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็น้อยลงโบสถ์ในยุโรปหลายแห่งนะครับถูกมุสลิมซื้อเอาไปทำเป็นมัสยิดนะครับอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เจริญเติบโ

0: อย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเราจึงน่าที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมมนุษย์จึงต้องการศาสนาคำตอบก็คือมนุษย์ต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตคุณตั้งบริษัทคุณก็ต้องมีกฎระเบียบและคุณก็ต้องการให้พนักงานในบริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎทุกอย่างมันมีกฎควบคุมหมดนะครับมนุษย์ต้องการเองและอิสลามก็คือกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมรวมทั้งเรื่องของการทำสงครามการทำสัญญาสันติภาพในสนามรบมนุษย์ต้องการนะครับอิสลามต้องการศาสนาก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมที่จะระบุว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเพราะขณะที่เราไปซื้อน้ำตาลสักกิโลนึงเนี่ยเราต้องการจะได้น้ำตาล1กิโลจริงๆเราจะเอาใครเป็นคนกำหนดน้ำหนัก1กิโลเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีตาชั่งและถูกกำหนดมาว่า1กิโลเท่ากับน้ำหนักของน้ำ 1,000 ซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดทุกคนยอมรับแล้วใช้กันทั่วโลกเป็นมาตรฐานสากลคืบศอกแต่ละคนยาวไม่เท่ากันถ้าจะซื้อผ้าซื้อเชือกเราจะเอาคืบศอกของใครวัดก็จำเป็นจะต้องมีฟุตมีเมตรมีหลามาเป็นมาตรฐานเพื่อความยุติธรรมมนุษย์ต้องการเองครับดีชั่วเนี่ยนะครับจะเอาใครมากำหนดถ้าให้มามนุษย์เป็นคนกำหนดเองนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าสั้นไม่ถึงหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยจะสั้นถึงขนาดไหนมันจำเป็นต้องมีมาตรฐานว่าจะสั้นจะยาวขนาดไหนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือมนุษย์ต้องการหลักประกันในการทำความดีถ้าคุณทำงานแล้วก็บริษัทบอกว่ามาทำได้เลยแต่ไม่มีเงินเดือนให้คุณจะทำหาพระแสงอะไรนะครับถ้าไม่ได้รับรางวัลไม่รับเงินเดือนตอบแทนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าถ้าคุณทำดีแล้วคุณไม่ได้มีหลักประกันว่าคุณจะได้รับการตอบแทนความดีคุณก็ไม่อยากทำความดีนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับมนุษย์ต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวเองเพราะมนุษย์คิดได้เฮ้ยเราเกิดมาทำไมวะแล้วมาทำไมในโลกนี้เรามาโลกนี้เราอยู่ในสถานะอะไรเราควรจะวางตัวอย่างไรแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรมนุษย์คิดครับคิดมาตั้งนานแล้วด้วยแต่หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าในวิทยาศาสตร์มันไม่มีมันมีแต่ในคำสอนของศาสนาที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตจะบอกเอาไว้หมดเลยว่าชีวิตเนี่ยมาอย่างไรเมื่ออยู่โลกนี้ในสถานะอะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีชะตากรรมอย่างไรจะบอกให้หมดเพราะนั้นชีวิตเราต้องการความรู้นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์คือความรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะครับโอเคนะครับต้องการให้เราได้เห็นว่าจักรวาลมีกฎนะครับร่างกายของเราก็มีกฎทางชีวภาพควบคุมนะครับแล้วก็มีอีกกฎหนึ่งก็คือกฎแห่งการดำเนินชีวิตที่เรามักจะเรียกกันว่าศาสนานั่นแหละนะครับคือกฎอื่นๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทำตามหมดแต่ว่าเรื่องกฎแห่งการดำเนินชีวิตหรือกฎศาสนาเนี่ยนะครับเป็นกฎที่มนุษย์ได้รับสัตว์ไม่ได้รับเป็นอันสัตว์จริงไม่ต้องทำการบริจาคไม่ต้องทำการอธิษฐานไม่ต้องไปโบสถ์เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่เราจะเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายไหมนะเราไม่ใช่เรามีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราที่สูงส่งกับบรรดาสัตว์ตายแล้วยังไม่จบเราจะต้องเดินทางต่อ นั้นเกิดผลที่ว่าทำไมเราจึงถูกทดสอบนะครับเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะคัดเลือกคนที่ผ่านการสอบนะครับไปเข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับทีนี้ในอิสลามเนี่ยนะครับก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าดีความสัมพันธ์ในแนวระนาบระหว่างเรากับคนอื่นๆและสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างมาก็จะพลอยดีไปด้วยผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อความเข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าไปในเขตพระราชฐานซึ่งเป็นเขต ที่อยู่ของในหลวงซึ่งเราให้ความเคารพยำเกรงเราก็จะเข้าไปด้วยความสุภาพนอบน้อมเราจะไม่ไปคิดเด็ดดอกไม้หรือก็ไปเตะสุนัขทรงเลี้ยงหรือว่าแมวทรงเลี้ยงของพระองค์ใช่ไหมเพราะเราให้ความเคารพในหลวงนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับในหลวงก็ส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับจักรวาลนี้นะก็เป็นเขตพระราชฐานของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเขตจักรวาลที่เป็นพระราชฐานเนี่ยนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่ดีกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยนะครับเขามีที่มานะครับจากพระเจ้าแล้วส่งต่อสู่บรรดานบีนะครับแล้วบรรดานบีหรือศาสดาเนี่ยก็นำคำสอนมาสู่บรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับให้เราได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรดาศาสดาเราก็จะพบว่าบรมศาสดาคนสำคัญของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามหรือทั้งพุทธเนี่ยย้อนไปนะครับมันจะแบบมันจบอยู่ที่เดียวนะครับคืออับราฮัมซึ่งเราจะเรียนรู้กันในวันข้างหน้าในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นว่าเส้นทางชีวิตในอิสลามที่เราควรจะต้องรู้เมื่อเรามีชีวิตเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องตายนะครับระหว่างการเกิดกับการตายเนี่ยจะมีบททดสอบเราจะประสบกับเคราะห์กรรมแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆคุกเข้ากันไปทุกข์กับสุขมันคุกเข้ากันไปเราจะเจอตลอดเวลานะครับอิสลามจะสอนนะครับว่าถ้าคุณได้รับสิ่งที่ดีงามความสุขคุณควรจะใช้ความดีงามความสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ตามมาและถ้าหากว่าคุณเกิดได้รับเคราะห์กรรมหรือประสบความทุกข์คุณควรจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขบนกองทุกข์ตามอัตภาพนะครับเพื่อที่จะผ่านกองทุกข์นั้นไปนะครับหลังจากตายแล้วทุกคนก็ไปสู่สุสานนะครับการสอบสวนในสุสานรอวันสิ้นโลกรอวันฟื้นคืนชีพแล้วรับการพิพากษาหลังจากนั้นเราก็จะไปอย่างสถานที่ที่เราตั้งใจจะไปนะครับไปจะสวรรค์ไปนรกมันต้องเตรียมกันนะครับขณะยังมีลมหายใจอยู่จะไปรอตอนติดเตียงรอให้น้ำเกลือนะครับเอาสายใส่คอให้อาหารทางสายยางมันไม่ทันการแล้วครับโอเคนะครับก็อิสลามจะสอนว่าชีวิตเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยร่างกายวิญญาณและสติปัญญาชีวิตทั้งหมดนะครับทั้งร่างกายวิญญาณสติปัญญาเนี่ยเป็นของพระเจ้าเรามีหน้าที่ต่อชีวิตก็คือต้องดูแลรักษาชีวิตของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นดูแลเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนอื่นนั้นทุกศาสนาเนี่ยจึงห้ามฆ่าและมีบทลงโทษในการฆ่านะครับจะต้องตายตกไปตามกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนอกจากจะป้องกันชีวิตครับให้อยู่ยาวนานแล้วเนี่ยยังต้องช่วยกันป้องกันชีวิตของตัวเองให้สะอาดและของคนอื่นด้วยให้สะอาดการที่ซามกำหนดให้ผู้หญิงมุสลิมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดก็เพื่อปกป้องตัวเองนะครับรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็ป้องกันรักษาเพศตรงข้ามให้จิตใจสะอาดด้วยเพราะถ้าว่าเราแต่งกายเย้าหยวนเพศตรงข้ามก็ได้รับแรงกระตุ้นทางเพศนะครับเขาจะคิดในสิ่งที่สกปรกขึ้นมาเพราะนั้นการแต่งกายก็เป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันอิทธิวิญญาณของคนอื่นให้สะอาดไปด้วยนะครับแล้วก็รักษาให้ชีวิตให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับและนำพาชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายนี่คือหน้าที่ของเราปัญหาก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่ไหนถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราแค่เพียงในโลกนี้ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีเราก็อยู่ตรงแค่นั้นแต่รัฐมนตรีก็ตายทุกคนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตายเหมือนกันแต่ปัญหาคือว่าหลังตายแล้วนะครับชีวิตต้องเดินทางต่อจะไปไหนอ่ะนะครับเราก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับ โอเคอันนี้ให้เราดูนะครับว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธาทุกศาสนามีหลักศรัทธาหลักศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งลึกลับที่ตามองไม่เห็นเช่นพระเจ้านรกสวรรค์วิญญาณทูตสวรรค์นะครับยินนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับแล้วเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติให้เห็นเพราะความศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกับความรักรักใครสักคนใครจะรู้ว่าเรารักเขาหรือรักใครมันจำเป็นที่จะต้องแสดงออกมาให้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการกล่าววาจาว่าผมรักคุณแต่ถ้าหากว่าคุณจะเป็นบ่าวผู้ศรัทธาในพระเจ้าเมื่อคุณศรัทธาแล้วคุณก็ต้องกล่าวคำปฏิญาณต่อพระองค์นะครับซึ่งเราจะสอนให้ถ้าหากว่าใครศรัทธาหลักปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งแทบจะเหมือนกันทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาสอนให้คนกตัญญูรู้คุณไม่มีศาสนาไหนสอนให้เนรคุณทุกศาสนาสอนให้ซื่อสัตย์ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คดโกงหรือทุจริตนี่คือความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องหลักการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนนิดเดียวได้ซ้ำไปเพราะว่าวันหนึ่งคุณมี24ชั่วโมงสำหรับอิสลามเนี่ยสอนให้ปฏิบัติละหมาดซึ่งเป็นศาสนกิจภาคบังคับเนี่ยนะครับ5ครั้งครั้งละไม่เกิน10นาทีนะครับทำในเวลาที่สะดวกง่ายดายทำที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมเพราะเราเกิดมาในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมเล็กๆนะครับมันก็มีกฎในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการหย่าร้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจมีในเรื่องของการปกครองนี่คือโครงสร้างของอิสลามที่เราจะได้เรียนกันนะครับเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าด้วยนี่ครับคือสิ่งที่ผมนำเสนอว่าเราจะเรียนอะไรเมื่อกี้เราได้ฟังนะครับอาจารย์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับมาพูดแล้วว่าเราจะเรียนกันอย่างไรนะอันนี้ผมก็ในส่วนของผมเราก็มาให้พวกเราได้รู้ว่าเราจะเรียนอะไรแล้วก็ผมได้สรุปให้พวกเรานะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนนะครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องของหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องศาสนกิจนะครับเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งเราจะได้ใช้เวลา15สัปดาห์นะครับแล้วก็เราก็จะมีการประเมินผลนะครับให้กับพวกเราก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจนะครับเราไม่บังคับให้คุณต้องมาสอบแล้วเราก็รับหลักให้หลักประกันว่าสอบตกไม่ตกนรกไม่เป็นไรสอบใหม่ได้นะครับก็ถ้าหากว่าใครต้องการประกาศนียบัตรนะครับว่าไม่ได้มาอบรมที่นี่คุณจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยคะแนน 60% อย่างต่ำที่สุดและต้องสอบละหมาดใบประกาศนียบัตรเนี่ยไปสมัครงานไม่ได้นะแต่พอจะเอาไปสมัครเป็นว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ได้นะครับแล้วก็โอเคเขาก็รับรองกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับก็ขอพระพุทธเจ้าได้ประทานทางนำในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรายังไม่จบนะครับผมเพียงแค่มาแนะนำเรื่องการเรียนรู้อิสลามนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมเล็กน้อยเพื่อให้เราได้รู้จักกันนะครับ
1: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอัญชลีโอดยิ้มพายคุณอัญชลีโอดยิ้มพายอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลาประมาณ 12:30 นหรือเวลาหลังมัสยิดณมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ถนนตกริมถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมสอบถามโทร0643931481 0643931481อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกนิษฐาหรือคุณอามินะห์เผ่ามะฮัมมัดนางสาวกนิษฐาหรือคุณอามินะห์เผ่ามะฮัมมัดอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายสมชายหรือคุณมะฮามูดเผ่ามะฮัมมัดและนางไซนับลิมปะโคนจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดยามิอุนคอยริยะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองเขตราชเทวี อินนาลิลาวายินนายไลฮิรอยูนนางสาวคอลิฟ้าสมอทองนางสาวคอลิฟ้าสมอทองอายุ43ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีบูบากาดรอฮิมฮุลลอและฮัจยาซาฟียาสมอทองจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคลอง16คูน้อยอินนาลิลาวายินนายไลฮิรอยูนฮัจยารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮัจยารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจยีโมราและฮัจยาโนรีกะตันยูตะจะละหมาดญะนาซะในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอะบิดีนสุเหร่าตอกจัน
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์กลิ่นน้ำหอมนั่งแรงอาจเป็นสาเหตุให้ไมเกรนกำเริบได้เนื่องจากสารเคมีในน้ำหอมบางชนิดกระตุ้นระบบประสาทรับกลิ่นทำให้หลอดเลือดในสมองขยายตัวส่งผลให้ปวดหัวอย่างรุนแรงคนที่มีภาวะไวต่อกลิ่นควรเลือกน้ำหอมกลิ่นอ่อนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำหอมนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีกลิ่นแรงเช่นร้านน้ำหอมหรือห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทเพื่อลดความเสี่ยงไมเกรนแค่ปรับตัวเล็กน้อยก็ช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจเราะห์ศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ์
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรส ในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

0: ลามุบัดดิลลิกะลิมะ
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสะลามวะมินกัสสะลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮัจญารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีโมลาและฮัจญาโนรีกตัญญูตะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนบิดีนสุเหร่าตอกจันอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกนิธาหรือคุณอามินาเผ่ามะฮัมมัดนางสาวกนิธาหรือคุณอามินาเผ่ามะฮัมมัดอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายสมชายหรือคุณมะฮามูดเผ่ามะฮัมมัดและนางไซนับลิมปะโคนจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดยามิอุนคอยริยะบ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองเขตราชเทวีอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวคอลิฟะสมอทองนางสาวคอลิฟะสมอทองอายุ43ปีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีบูบากาตรอฮิมฮุลลอฮ์และฮัจญะซาฟียะสมอทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนฮุดาคลอง16คูน้อย
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 GHz AM 837 GHz หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034 1147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
14: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจเราะห์ศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุซซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ์
15: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ากันซุนมินกุนูซินญันนะห์นั่นก็คือหนึ่งจากขุมทรัพย์นะครับที่มีอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านว่ายาอับดุลลอฮิบนกอยซอะลาอะดุลลุกะอะลากันซมินกุนูซินญันนะท่านรอซูลบอกว่าโออับดุลลอฮิบิลกอยซเอ๋ยจะให้ฉันบอกแก่เจ้าสักอย่างนึงมั้ยถึงการงานหนึ่งซึ่งผลบุญที่จะได้รับนั้นเทียบเท่ากับขุมทรัพย์หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์นั่นก็คือการกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีกำลังไม่มีอำนาจใดๆนอกจากของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับและยังมีหะดีษอีกรายงานหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอันนะซาอีได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านรอซูลได้กล่าวต่อบอกว่าและยังมีการกล่าวถ้อยคำที่ว่าวะลามัลญะอะมินัลลอฮิอิลลาอิลัยฮินั่นก็คือหลังจากที่กล่าวคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วยังมีอีกประโยคนึงก็คือการกล่าวว่าวะลามันญะอะมินัลลอฮิอิลลาอิลัยหมายความว่าไม่มีหนทางใดไม่มีผู้ใดที่จะปกป้องเราให้รอดพ้นไปจากการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่สำคัญนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรากล่าวถ้อยคำที่มีความยิ่งใหญ่นะครับซึ่งผู้รายงานหะดีษบทนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนกอยซ์นะครับเชคซอลิฟอซานบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่แรกๆนะครับและเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐ ส่วนคำพูดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกว่ากันซุนมินกุนูซินญันนะห์นะครับการกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วะลามันญะอะมินัลลอฮิอิลลาอิลัยถ้อยคำสองถ้อยคำนี้เป็นหนึ่งจากขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในสวรรค์ในที่นี้หมายถึงอะไรใช่บอบิมานาอันนะซะวาบะฮาอะซีมหมายความว่าผลบุญของการกล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งนักซึ่งผลบุญที่จะได้รับเมื่อเรากล่าวถ้อยคำเหล่านี้นั้นฮุวัลญันนะคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชคก็บอกว่าและสวรรค์นั้นคือสิ่งที่พวกเราปรารถนามากที่สุดจะมีสิ่งใดที่มนุษย์ปรารถนายิ่งไปกว่าสวรรค์พี่น้องฉะนั้นใช่ไหมบอกฟาฟีฮีฟัลลูฮาดินกะลิมะฉะนั้นการกล่าวถ้อยคำนี้และผลบุญที่ท่านรอซูลบอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ทำให้เรารู้ว่านี่คือความประเสริฐของการกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ส่วนความหมายนั้นเราก็รู้มาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับเชคถามบอกวะลิมาซากานะบิฮาดิฮิมาซาบะแต่ด้วยกับเหตุผลเพราะอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนรางวัลเราด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่เพียงแค่เรากล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เพราะอะไรพี่น้องเชคบอกดิอันนะฮาตะตะดัมมานุนตัฟวีดะอิลัลลอฮิจัลลาวะอะลานั่นก็เพราะว่าการที่เรากล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วะลามันญะอะมินัลลอฮิอิลลาอิลัยเป็นถ้อยคำที่ประมวลไปด้วยหรือครอบคลุมไปด้วยหลายประการด้วยกันหนึ่งเป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อิซฮารุลอัจซ์
16: เป็นการแสดงออกถึงว่าเราเนี่ยไม่มีกำลังไม่มีความสามารถไม่มีอำนาจใดๆหากไม่ใช่เพราะว่ากำลังและความสามารถที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้แก่พวกเราสามวัลฟักริอิลัลลอฮ์เป็นการแสดงถึงความที่ว่าเราจะต้องพึ่งพาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่4ว่าอันนัลลอฮะฮุวัลกอวียุลกอดิรุอะลากุลลิชัยประการที่4คือเป็นการที่เราพูดออกมานั้นเป็นการที่เรายอมรับและยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่แข็งแรงพระองค์คือผู้ที่มีเดชานุภาพและสามารถที่จะกระทำในทุกๆสิ่งได้ฟะฮียะกะลิมะตุนอะซีมะฉะนั้นถ้อยคำทั้งสองนี้จึงเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่วะฮียะคอฟีฟะตุนอะลัลลิซานซะฮละตุนยุรัดดิดูฮันอินซานแต่เป็นถ้อยคำที่เบาบนลิ้นของเราแปลว่าเวลาที่เราจะกล่าวนั้นมันไม่ได้หนักหน่วงไม่ได้หนักหนาไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยง่ายเวลาที่เราจะกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกวะลายัฟุลุอันฮาฉะนั้นเราอย่าได้ละเลยในการที่จะกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาวะลามันจาอูมินัลลอฮิอิลลาอิลัยยูอูวิดุลอินซานุลิซานะฮุซิกรฉะนั้นเราจะต้องทำให้ลิ้นของเรานั้นเคยชินด้วยกับการกล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชฟบอกส่วนอีกรายงานหนึ่งที่ท่านอิหม่ามนะซาอีอันนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บันทึกเอาไว้นั่นก็คือการกล่าวว่าวะลามัลจาอ์มินัลลอฮิอิลลาอิลัยฮิหมายความว่าอะไรหมายความว่าอิซาอารอดะกัลลอฮุบิชัยอ์ฟะลาอะฮาดะยันกุซุกะมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาอิลลัลลอฮุจัลลาวะอาลาหมายความว่าเมื่อเรากล่าวถ้อยคำนี้เรามีความเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์ที่จะให้เราได้รับสิ่งใดสักอย่างหนึ่งจะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากความประสงค์ของอัลลอฮ์เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเราจะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวะซันนูอันลามันจาอ์มินัลลอฮิอิลลาอิลัยและพวกเขาคิดว่าพวกเขาเชื่อว่าไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นและอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอีกบอกว่าวะฮูวะยูจีรุวะลายูจารุอะลัยฮิพระองค์คือผู้ที่จะคุ้มครองและไม่มีผู้ใดที่จะคุ้มครองพระองค์ฉะนั้นเวลาที่เราขอความคุ้มครองขอจากใครพี่น้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดปกป้องและคุ้มครองพระองค์แต่พระองค์คือผู้ที่จะปกป้องและคุ้มครองบ่าวของพระองค์ฉะนั้นอิซาตอลาบะอะฮะดันมินอิบาดิฮิฟะลาอะฮะดะยัสตะตีอุมันอะฮาดัลอับดมันมิมมาอารอดัลลอฮุตะอาลาบิฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เราเกิดสิ่งใดขึ้นกับเราจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้จะสามารถยับยั้งสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่ายะอัลลัมอันนะอะห์ลัลอัรฎ์ลาวิสตะมะอูอะลาอัยยันฟะอูกะบิชัยอ์ลายันฟะอูกะบิชัยอิลลาบิชัยกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักท่านรอซูลบอกเพิ่งรู้เถิดว่าหากว่ามนุษย์และญินที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดรวมกันเพื่อที่จะให้เจ้าได้รับประโยชน์ในเรื่องใดสักเรื่องยินทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดรวมกันเพื่อเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านรอซูลบอกพวกเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือให้เจ้าได้รับประโยชน์ในเรื่องนั้นได้หากว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้กำหนดว่ามันจะเกิดขึ้นแก่เจ้าท่านรอซูลบอกว่าลาอิสตะมะอูอะลาอัยยะดุรุกะบิชัยอ์ลัยยะดุรุกะบิชัยอ์อิลลาบิชัยอ์กอดกะตะบะฮุลลอฮุอะลัยกและหากว่ามนุษย์และยินทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้รวมกันที่จะทำร้ายเจ้าสักเรื่องนึงพวกเขาจะไม่สามารถทำร้ายจะทำให้เจ้าได้รับอันตรายใดๆได้หากว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้กำหนดไม่ได้ประสงค์ไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าเจ้าจะได้รับอันตรายในเรื่องนั้นๆฉะนั้นตรงนี้นะคือถ้อยคำที่เรากล่าวบอกว่าละมันจะมีนัลลอฮิอิลลาอิลัยเป็นการแสดงออกถึงอำนาจเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการขอความคุ้มครองและการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้พวกเรารู้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ปกป้องพวกเราได้และจะไม่มีผู้ใดที่จะยับยั้งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ที่จะให้เราได้รับสิ่งใด ก็จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะยับยั้งและจะห้ามมิให้เราได้รับสิ่งนั้นและเมื่อใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์ที่จะให้เราได้รับในสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะปกป้องและจะคุ้มครองและจะยับยั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ามายัฟตะฮิลลาฮุลินนาซมินเราะห์มะตินฟะลามุมซิกะลาฮาสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์ที่จะประทานความเมตตาขององค์ให้แก่พวกเราแล้วก็จะไม่มีผู้ใดที่จะยับยั้งความเมตตาที่พระองค์จะประสงค์ที่พระองค์ประสงค์ที่จะประทานให้แก่พวกเราวะลายุมซิกฟะลามุรซิลละฮุมมินบะอดีแต่เมื่อใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้สิ่งนั้นแก่เราก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถประทานสิ่งนั้นให้แก่พวกเราได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีมเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงมีอำนาจและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพและผู้ทรงรอบรู้และปีชาญาณยิ่งฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถ้อยคำ2ถ้อยคำนี้จึงเป็น2ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราควรจะจดจำและจะต้องกล่าวเป็นประจำและสม่ำเสมอเพราะเป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความอ่อนแอของตัวเราเป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของอัลเลาะห์เป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์เป็นการวิงวอนขอความช่วยเหลือและการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการกล่าวว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์لا من جاء من الله إلا إليه ฉะนั้นเราอย่าได้ลืมการกล่าว2ถ้อยคำนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีฮิวะซัลลัม
17: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
18: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
17: ินนาฟะตะฮ์นาละกะฟัตฮัมมุบีนา
18: แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้ง

เพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงอภัยโทษความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่จะเกิดขึ้นภายหลังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเที่ยงตรงและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง

พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นของอัลลอฮ์คือไพร่พลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณเสมอ

ื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลายเบื้องล่างของสวนสวรรค์มีทานน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขาและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮ์

และเพื่อพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวกมูนาฟิกีนชายและพวกมูนาฟิกีนหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายมุชริกีนและบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิงมุชริกาตโดยพวกเขาคิดเกี่ยวกับอัลลอฮ์ด้วยความคิดร้ายเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ์ทรงโกรธเกรี้ยวแก่พวกเขาและทรงสาป

0: ทรงปรีชาญาณ
1: อินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนะซีร
0: อแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดมาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย

พื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และให้ความช่วยเหลือเขารอซูลและแซ่ซ่องสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น

0: عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
1: แท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทำลายสัตยาบันเสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเองส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮ์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา

ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีธุระยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วยพวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์ให้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์จะให้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

หามิได้พวกเจ้าคิดว่าอัลลอฮ์ซูลและบรรดามุมินผู้ศรัทธาและบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเป็นอันขาดและนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพลิดเพลินในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นหมู่ชนที่วิบัติ

และถ้าผู้ใดมิได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงเราได้เตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา

และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้น

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
1: บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่าเมื่อพวกท่านออกเดินทางไปยังกองทรัพย์เฉลยที่คอยบัตเพื่อไปยึดเอามาก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกท่านไปด้วยพวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำกล่าวของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจะติดตามเราไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะกล่าวอีกว่าหามิได้พวกท่านอิจฉาพวกเราเปล่าเลยพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากเพียงเล็กน้อย

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกท่านจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้พวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านผินหลังออกมาก่อนแล้วพระองค์จะทรงลงโทษพวกท่านด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด

0: ไม่เป็นการลำบากอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าสู่สวนสวรรค์หลากหลายเบื้องล่างมีทานน้ำหลายสายไหลผ่านส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ที่ฮุดัยบียะห์เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ดีถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเขาพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบใจลงมาบนพวกเขาและได้ทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
0: และทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับมันและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ

อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเจ้าจะได้รับมันโดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์เฉลยที่คอยบัตรอันนี้แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยะฮูดจากการทำร้ายพวกเจ้าและเพื่อมันการยับยั้งจากการทำร้ายจะได้เป็นสัญญาหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรงพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง

และทรัพย์เฉลยอันอื่นอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่อัลลอฮ์ทรงล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง

صيرا และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะผินหลังกลับอย่างแน่นอนแล้วพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือ

นั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การก่อนและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลลอฮ์

และพระองค์คือผู้ทรงยับยั้งมือของพวกเขาจากพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าจากพวกเขามิให้มีการสู้รบกันที่หุบเขานครมักกะที่ฮูไดบียะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาและอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นพวกเจ้าให้หันห่างจากมัสยิดอัลฮารอมและการเชือดสัตว์พลีที่ถูกกักกันไว้มิให้บรรลุสู่ที่เชือดของมันและหากมิใช่เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จักพวกเขาพวกเจ้าก็จะฆ่าพวกเขาแล้วก็จะก่อให้เกิดโทษแก่พวกเจ้าเพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้เพื่ออัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกันแน่นอนเราก็จะลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บปวด

ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นความหยิ่งยโสในสมัยแห่งความงมงายอัลลอฮ์จึงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธา

โดยแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ความฝันนั้นสมจริงแก่รอซูลของพระองค์ด้วยความจริงแน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดอัลฮารอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์อินชาอัลลอฮ์โดยบางคนโกนผมของพวกเขาโกนผมของพวกเจ้าและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอื่นจากนั้นซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้

พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์พร้อมด้วยแนวทางที่ถูกต้องและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์แจ้งเหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยาน

0: มูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกัวผู้สุญูดโดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุญูดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอตและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอั้นอินยีนเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่านเพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสลิมีนและอัลลอฮ์ทรงสัญญาบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์สิ่งที่จะเป็นตัวอย่างของการยืนหยัดนั้นมีมากมายของบรรดาซอฮาบะห์นะครับบรรดาผู้ที่เขายอมลำบากเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้กลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่อัลเลาะห์นั้นพอใจพี่น้องครับตัวอย่างนี้เกิดขึ้นในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปอิสรอมิรอจท่านอิบนุอับบาสเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังขึ้นชั้นฟ้านะครับปรากฏว่าอะตัจอะลัยยารออิฮฏอยยิบะมีกลิ่นหอมมาหาท่านนบีกลิ่นโชยมาซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมากฟะกุนตุยาญิบรีลมาฮาดิฮิอัรรออิฮะอัตตอยยิบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามญิบรีลเลยกลิ่นที่หอมเนี่ยมันเป็นกลิ่นอันเนื่องมาจากอะไรมันเป็นกลิ่นเพราะอะไรพี่น้องครับญิบรีลก็บอกกับท่านนบีบอกว่าฮาดิฮิรออิฮะตอยยิบะนะครับมาชิตะอิบนาติฟิโรนว่าเอาลาดิฮามันเป็นกลิ่นหอมของท่านหญิงมาชิตะซึ่งเป็นคนรับใช้ของลูกสาวของฟิโรนและลูกๆของนางที่อยู่ในสวรรค์ว่ามาชะนูฮานบีบอกนบีถามญิบรีลเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้นางนั้นได้มีกลิ่นหอมถึงขนาดนี้นางไปทำอะไรมาญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ในขณะที่ท่านนบีนั้นขึ้นสู่ชั้นฟ้าให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังญิบรีลก็บอกว่าในขณะที่มาชิตอนั้นแน่นอนนะครับมาชิตอเนี่ยเป็นคนรับใช้เพื่อที่จะดูแลลูกสาวของฟิรอูน5คนฟิรอูนนั้นมีลูกสาว5คนอยู่ในราชวังท่านหญิงมาชิตอเนี่ยเป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านต่อท่านนบีมูซาแล้วแต่ปกปิดการอีหม่านเอาไว้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านหญิงมาชิตอนั้นกำลังหวีผมให้กับลูกสาวของฟิรอูนปรากฏว่าหวีนั้นร่วงลงจากมือของนางและนางก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอลูกสาวของฟิรอูนได้ยินคำพูดว่าบิสมิลลาห์นั้นด้วยพระนามของอัลลอฮ์นั้นพวกนางก็ถามว่าคำพูดที่ท่านหญิงมาชิตอพูดนั้นหมายถึงพ่อของฉันใช่ไหมนะครับนี่คำพูดของลูกสาวของฟิรอูนนางก็บอกว่าละวะลากินร็อบบีวะร็อบบุอาบีกีอัลลอฮ์ท่านหญิงมาชิตอสอนและก็บอกกับลูกสาวของฟิรอูนบอกว่ามันไม่ใช่พ่อของเธอ แต่นั้นก็คือเป็นพระเจ้าของฉันและเป็นพระเจ้าของพ่อของเธอนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยลูกๆ ก็ไปบอกฟิรอูนนะครับแล้วก็กล่าวกับท่านหญิงมาชิตอบอกว่าฉันจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของฉันท่านหญิงมาชิตอก็บอกว่าให้เอาไปบอกเลยพอฟิรอูนทราบข่าวถึงว่าการเชื่อของท่านหญิงมาชิตอนั้นไม่ได้เชื่อตัวเองคือไม่ได้เชื่อฟิรอูนไปเชื่ออัลลอฮ์นะครับฟิรอูนก็เลยเรียกท่านหญิงมาชิตอมาแล้วก็บอกว่าอินนัลกีร็อบบัลกัยรีฟิรอูนก็ถามท่านหญิงมาชิตอบอกว่าเธอเนี่ยมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันใช่ไหมมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันใช่ไหมนางก็บอกว่านะอัมร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านนั้นคืออัลลอฮ์นางมาชิตอตอบด้วยกับความอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อในท่านนบีมูซาว่าฉันพระเจ้าของฉันก็คืออัลลอฮ์และพระเจ้าของท่านก็คืออัลลอฮ์เหมือนกันเป็นการสอนฟิรอูนด้วยพี่น้องครับผู้ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่ออำนาจของฟิรอูนเลยพี่น้องผู้ศรัทธาครับฟิรอูนก็เลยสั่งให้ทหารไปนำกระทะทองแดงมาซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วสั่งให้เอาน้ำมันนะครับเทลงไปในกระทะทองแดงแล้วก็จุดให้มันเดือดนะครับแล้วก็อะไรครับสั่งให้บริวารเนี่ยทหารเนี่ยนำรูปปั้นงัวที่มาจากเหล็กมาจากทองแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาจุ่มลงไปในกระทะทองแดงที่มีกำลังร้อนจนกระทั่งว่าเหล็กนั้นละลายหมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบีบคั้นให้ท่านหญิงมาชิตอนั้นเห็นถึงความน่ากลัวของบทลงโทษแต่สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรท่านหญิงมาชิตอไม่ได้นะครับทำอะไรกับคนที่เขาอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับคนที่เขายืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับพอหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาลูกๆนะครับของท่านหญิงมาชิตอเนี่ยร้องไห้กลัวการลงโทษร้องขอชีวิตกับฟิรอูนนะครับฟิรอูนก็อะไรครับและฟิรอูนก็มองไปยังท่านหญิงมาชิตอนะครับมองเพื่อต้องการที่จะให้เธอนั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองเพื่อต้องการที่จะให้โอกาสให้กลับมานับถือฉันฟิรอูนเป็นพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันไม่ทำให้ท่านหญิงมาชิตอนั้นเกิดความหวั่นไหวแต่เพียงอย่างใดฟิรอูนก็เลยสั่งให้คนนำลูกคนแรกคนโตไปโยนลงในกระทะทองแดงจนกระทั่งอะไรครับจะเหลือคนสุดท้ายฟิรอูนก็ถามท่านหญิงมาชิตอบอกว่านะครับเหลือคนสุดท้ายท่านหญิงมาชิตอก็เลยบอกกับฟิรอูนบอกว่าฉันมีอะไรจะขอสักหนึ่งอย่างฟิรอูนก็บอกว่ามีอะไรที่เธอต้องการบอกมาเลยแต่สิ่งที่มาชิตอบอกกับฟิรอูนบอกว่าฉันอยากจะให้กระดูกของฉันและกระดูกของลูกของฉันทั้งหมดนั้นห่อในกระฝันผืนเดียวกันแล้วก็นำไปฝังแต่ไม่ได้ขอว่าฉันนั้นจะออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงมาชิตอขอต่อฟิรอูนให้เอากระดูกของตัวเองและก็ลูกทั้งหมดที่ถูกลงในกระทะทองแดงในวันนั้นเอามาห่อกระฝันในผืนเดียวกันนะครับและก็ลูกน้อยคนสุดท้ายที่อยู่ในอ้อมกอดของท่านหญิงมาชิตอที่กำลังดูดนมอยู่พี่น้องครับบอกกับท่านหญิงมาชิตอบอกว่าให้อดทนแท้จริงแล้วแม่นั้นอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องอยู่บนสัจธรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้นให้เขาโยนลงไปเลยพี่น้องครับเขาพลากลูกน้อยของท่านหญิงมาชิตอในสภาพที่กำลังร้องไห้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดลใจให้เด็กน้อยคนนี้พูดกับแม่ของตัวเองให้มีความอดทนเพราะว่าแท้จริงแล้วเรานั้นอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือการเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับและสุดท้ายนะครับท่านหญิงมาชิตอนะครับก็ถูกโยนลงไปนะครับในกระทะทองแดงแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็บอกว่าฟาอินนาอาซาบัดดุนยาอะฮวานุมินอาซาบิลอาคิเราะห์แท้จริงแล้วการลงโทษในดุนยานั้นเบายิ่งกว่าการลงโทษในวันโลกหน้าพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือตัวอย่างที่อยากจะนำมาให้เราได้รับทราบว่าคือความอีหม่านความยืนหยัดของบุคคลเหล่านี้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับทราบว่าการลงโทษของบุคคลหนึ่งที่เขายอมชีวิตเสียชีวิตไป ยอมถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการยืนหยัดบนศาสนาของอัลเลาะห์นั้นมันดียิ่งกว่าที่เราจะกลับไปถูกลงโทษในวันโลกหน้าในสภาพที่เราไม่มีความดีไม่มีการช่วยเหลือไม่มีสิ่งใดเลยพี่น้องที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายนะครับอยากจะให้เราทุกคนเหล่านั้นได้ยืนหยัดและอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นในการปฏิบัติบนหลักคำสอนของศาสนาและละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆมากมายและสิ่งสำคัญเราจะต้องต่อสู้ต่ออารมณ์ของเราเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
3: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

الحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อย่าให้อำนาจชื่อเสียงเงินทองและความสบายมาทำลายอีหม่านของเราเลยในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันและความหรูหราผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในวังวนของอำนาจชื่อเสียงและทรัพย์สินอย่างไม่รู้ตัวกระทั่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องทดสอบที่สำคัญยิ่งต่ออีหม่านหรือความศรัทธาของมุสลิมหากไม่มีการยึดเหนี่ยวด้วยหลักการอิสลามที่ถูกต้องก็อาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนจากทางแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างง่ายดายข้อที่1อีหม่านคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าและชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกดุนยานี้ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นเพียงเครื่องล่อลวงเท่านั้นจากซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่185ชีวิตในดุนยาแม้ดูเหมือนจะมีค่าแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวผู้ศรัทธาจึงไม่ควรยึดติดหรือให้อะไรในโลกนี้มาทำลายศรัทธาของตนข้อที่2ทรัพย์สินและชื่อเสียงคือบททดสอบแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเพียงบททดสอบเท่านั้นและอย่างอัลลอฮ์นั้นมีรางวัลอันยิ่งใหญ่จากซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่28อำนาจและทรัพย์สินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวเองแต่หากปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ควบคุมหัวใจก็อาจกลายเป็นสาเหตุแห่งการสูญเสียอีหม่านได้ข้อที่3ตัวอย่างจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพินาศแก่ผู้ที่เป็นทาสของเงินดินาร์ทาสของเงินดิรฮัมและทาสของเสื้อคลุมหากเขาได้รับเขาก็พอใจและหากเขาไม่ได้เขาก็โกรธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงการเป็นทาสของทรัพย์สินว่าเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงเพราะเป็นสภาพที่ทำให้หัวใจยึดติดกับโลกดุนยาแทนที่จะยึดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่4คำพูดของอุลามะอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าผู้ใดที่ยึดติดกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เขาจะถูกลงโทษด้วยสิ่งนั้นคำพูดนี้เป็นการเตือนอย่างชัดเจนว่าการให้ใจไปกับอำนาจหรือทรัพย์สินย่อมกลายเป็นภาระที่นำไปสู่ความทุกข์และห่างไกลจากอีหม่านข้อที่5แนวทางป้องกันหัวใจจากการหลงไหลในดุนยาคือมันเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นในการซิกรุลลอฮ์ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมออยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและละเว้นจากผู้ยึดติดดุนยาให้ซอดาเกาะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อฝึกหัวใจให้เสียสละบทสรุปอีหม่านคือสมบัติอันมีค่าที่สุดของผู้ศรัทธาอย่าให้สิ่งใดในโลกนี้มาบั่นทอนหรือทำลายศรัทธาของเราอำนาจชื่อเสียงเงินทองและความสบายเป็นเพียงภาพลวงตาแห่งดุนยาหากเรามองด้วยสายตาแห่งอาคิเราะห์เราจะเลือกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือทุกสิ่งเสมอขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองหัวใจของเราจากความหลงไหลในดุนยาและทรงตรึงอีหม่านไว้ในหัวใจของเราตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุข
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบแก่พี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับทุกอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำ ลลอฮ์ไม่ได้รับประโยชน์จากอิบาดะห์ไหนเลยไม่ว่าอิบาดะห์นั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวเราหรืออิบาดะห์นั้นจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์อัลลอฮ์ต้องการให้เราทำอิบาดะห์แค่เพียงแค่ให้เราได้รู้ว่าเราจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้เราหรือเปล่าส่วนผลของมันไม่ได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออัลลอฮ์ไม่ได้รับผลของการที่เราทำใครจะละหมาดหรือใครจะไม่ละหมาดไม่มีผลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าคนละหมาดแล้วทำให้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าใครไม่ละหมาดแล้วทำให้อัลลอฮ์อ่อนแอลงเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้ใครมาช่วยพระองค์แต่ผลของมันกลับไปหาใครกลับมาหาตัวเราผลของการกระทำกลับมาหาผู้ที่กระทำใครทำคนนั้นก็ได้ผลอันนั้นไปผลได้สองอย่างหนึ่งได้อย่างแรกคือได้ที่ดุนยาก่อนพอทำแล้วดุนยาเราจะได้และมันก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำอัลลอฮ์กำลังรับผลที่เราทำอยู่การจ่ายซะกาตซึ่งถือว่าเป็นรุกลหนึ่งของอันอิสลามเราบังคับกับใครครับกับคนที่มีเงินมีทองครบพิกัดก็ประมาณทอง6บาทแล้วอยู่นิ่งๆจนกระทั่ง1ปีถือเพิ่มขึ้นนะตั้งแต่6บาทหรือมากกว่า6บาทแล้วอยู่จนกระทั่งครบ1ปีอัลลอฮ์บอกว่ายังไงครับคนเหล่านี้จำเป็นต้องออกซะกาตก็คือ 2.5 จากจำนวนซะกาตที่มีอยู่จากจำนวนเงินที่มีอยู่ซะกาตถือว่าเป็นอะไรครับเป็นของเหลือคำว่าซะกาตก็คือเงินที่เราเหลือคือมันหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันเป็นเงินที่เกินมาแล้วก็มันเป็นความประเสริฐก็คือมันจะถูกจ่ายแจกหยิบยื่นไปให้กับใครให้กับตัวมาตุนลิลฟากีรมันจะกลายเป็นอาหารให้กับคนที่ยากจนเป็นอาหารให้กับคนที่ยากจนเป็นเครื่องนึ่งห่มให้กับคนที่ยากจนเป็นบ้านให้กับเด็กกำพร้าเป็นคนที่ปลอดภาระหนี้สินกับคนที่มีหนี้สินและกับใครครับอัลมิสกีนทั้งคนยากจนและก็คนขัดสนซะกาตต้องให้กับคนเหล่านี้แสดงว่าซะกาตมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำให้คนอื่นดีขึ้นการออกซะกาตของเราหนึ่งครั้งทำให้คนอื่นดีขึ้นถึงแม้จะไม่ดีตลอดแต่มันดีขึ้นในช่วงระยะหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งครึ่งปีแล้วแต่จำนวนซะกาตแล้วก็ความต้องการกับอันที่สองทำให้คนที่จ่ายออกไปนะครับคนที่จ่ายซะกาตก็คือเจ้าของเงินเนี่ยได้เกิดความสะอาดสะอาดในร่างกายของเราอันนุฟูสสะอาดแบบไหนก็คือมันจะช่วยทำให้นิสัยของเราอันหนึ่งหายไปจากตัวเรามันจะมาช่วยซักฟอกนิสัยของเราเนี่ยขัดนิสัยของเราส่วนหนึ่งให้ออกไปจากตัวเราก็คือนิสัยของคำว่าอัชชุห์แปลว่างกหรือละโมบตรณีนะเราจะไม่เสียดายของ เพราะของที่เราให้ไปเป็นของที่ไม่ใช่ของเราวัดอิมซากและให้เราไม่หวงแหนของอันนั้นเก็บเอาไว้เองงั้นการจ่ายซะกาต1ครั้งต่อ1คนมันจะได้ถึง2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือทำให้คนอื่นเขาสะดวกขึ้นสบายขึ้นในระยะเวลาช่วงหนึ่งแทนที่เดือนนี้เขาต้องวิ่งหาเงินก็อาจจะไม่ต้องหาเดือนนี้เขาไปหาเดือนหน้าเดือนนี้จะมีโอกาสคิดทบทวนว่าเดือนหน้าเราจะหาเงินยังไงต่อแต่ว่ายืดเวลาความลำบากของเขาให้นานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นการปิดความลำบากของเขาถาวรเลยก็ได้ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตกับอันที่สองมันจะช่วยให้คนที่ออกอากาศนั้นถูกซักฟอกเรื่องของความขี้เหนียวออกจากตัวบางคนถามนะครับว่ามันจะขี้เหนียวยังไงจะมีเงินร้อยเดียวออกแค่2.50 บาทขึ้นรถเมล์ยังเสียเยอะกว่านี้เลยจ่ายขนมให้ลูกยังเยอะกว่านี้เลยมันไม่ใช่เงินจำนวนแค่นี้ครับแต่ถ้าหากว่ามันกลายเป็น10 ล้านมันก็คือ250,000พี่น้อง250,000ถ้าคิดดีๆทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะสามารถซื้อรถมือสองได้1คันหรือ3คัน2คันได้เลยแต่เอาก้อนนี้ไปให้กับคนที่เขามีสิทธิ์ถ้าคนงกคนละโมบก็จะคิดมันอยู่นั่งอยู่ที่บ้านสบายๆอยู่ดีๆก็มีเงินถูกโยนไปถือว่าเอาเปรียบเราทำงานมาทั้งชีวิตนี่คือคนที่คิดสวนทางกับอันอิสลามแต่ถ้าเขายอมจ่ายเมื่อไหร่ความรู้สึกแบบนี้เขาจะไม่มีในตัวเองก็คือคำว่างกคำว่าละโมบวัตถีรุลกุลูบซะกาตช่วยซักฟอกทั้งตัวเราแล้วก็ข้างในข้างนอกแล้วก็ข้างในแสดงว่ามันดูแลเราทั้งระบบร่างกายเลยมีนัตตอมอีวันยะชะให้ร่างกายเราไม่รู้สึกว่าอยากได้ของจนกระทั่งหรือหวงแหนของตัวเองจนเกินไปช่วยอะไรอีกครับซะกาตช่วยทำให้ลิ้นของเราสะอาดซะกาตทำให้หัวใจเราสะอาดยังไม่พอทำให้ลิ้นของเราสะอาดสะอาดตรงไหนครับมินัลกาซิบีจากการโกหกเพราะอะไรใครมาขอเราฉันไม่มีตังฉันมีนิดหน่อยทั้งๆที่มีเยอะแยะใช่ไหมฉะนั้นไอ้การพูดแบบนี้มันเป็นการใช้ลิ้นโกหกไปแล้วแต่ถ้าเราออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าเรามีเท่านี้แหละมีสกาเราเท่านี้ไม่ต้องมาหลอกใครไม่ต้องมาเป็นมุนาฟิกกับใครวัตถีติลมุจตมะและสกาจะช่วยทำให้สังคมเราสะอาดสะอาดจากเรื่องอะไรครับมีนัลฮิกดิปะอิจฉาคนเราที่อิจฉาเพราะเราไม่มีเหมือนเขาถูกไหมครับการที่เราอิจฉาคนก็คือเราไม่มีอย่างกับเขาเขามีรถเราไม่มีรถเขามีบ้านเราไม่มีบ้านเขามีเสื้อตัวใหม่เราไม่มีเสื้อตัวใหม่ก็การอิจฉาฉะนั้นถ้าถูกหยิบยื่นให้กันคนก็จะไม่ค่อยอิจฉากันฉันก็มีแค่นี้ฉันก็ไปซื้อเสื้อเท่านี้ดีกว่าไม่มีเลยเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยในเรื่องอะไรครับนอกเหนือจากเรื่องฐานะดูช่องว่างของความคิดด้วยสกาดมันจะช่วยลดช่องว่างทางความคิดของคนจากอิจฉาเยอะหน่อยอาจจะน้อยลงหน่อยจากเคยด่าเยอะหน่อยอาจจะด่าน้อยลงหน่อยหากเคยหมั่นไส้เยอะหน่อยวันนี้อาจจะหมั่นไส้น้อยลงหน่อยเพราะว่าได้สกาดจะเข้ามาพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานบอกว่าคุซมินอัมวาลิฮิมอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้มีอำนาจในยุคนั้นท่านนบีเป็นคอลีฟะห์เป็นรอซูลเป็นผู้ดูแลปกครองเป็นผู้มีอำนาจให้ไปเก็บซะกาต จากทรัพย์ของคนที่มีฐานะของคนรวยตูตอฮิรูฮุมที่นบีไปเก็บเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนนั้นสะอาดนะเราจะได้ไม่เป็นคนไปดูถูกคนฉันรวยกว่าเขาฉันมีเยอะกว่าเขาแต่ถ้าเราให้เขาไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ไปล้ำเลิกบุญคุณอยู่แล้ววัตุซักกีฮิมเพราะสกาดหนึ่งช่วยให้ทำให้หัวใจเราสะอาดทำให้ตัวเราสะอาดจากอะไรครับจากการที่เราออกสกาดนั่นคือเหตุผลของการจ่ายสกาดในสังคมกลับไปหาใครทั้งหมดกลับไปหาตัวเราเองไม่ได้กลับไปหาชาวบ้านทำให้ตัวเราสะอาดบริสุทธิ์จากเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการถ้าหากเรามามองเรื่องของอัสซอมหรือซียามที่เราบวชกันนะไม่ว่าจะเป็นในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนที่เป็นสุนัตนะแต่นอกเดือนรอมฎอนอาจจะน้อยหน่อยเพราะเราบวชแค่วันเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะพอวันนี้บวชพรุ่งนี้ก็ไม่ได้บวชแล้วแต่ถ้ารอมฎอนก็เรียกว่าบวชแบบติดกัน29วันถึง30วันต้องใช้1ใช้อะไรครับใช้ความอดทนบางวันไม่ได้ตื่นทานซะฮูรบางทีก็แย่นะครับเพราะบางวันขณะทานซะฮูรบางทียังแย่กลางวันวันไหนเกิดไม่ได้ทานยิ่งแย่ไปใหญ่ฝึกอะไรครับฝึกความอดทนเซาสอนอะไรอีกครับรอมฎอนสอนอะไรอีกสอนอิคลาสว่าเราจะอิคลาสกับอัลลอฮ์จริงหรือเปล่านะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเนี่ยจะกล้ากินหรือเปล่าจะแอบกินหรือเปล่าจะแอบดื่มหรือเปล่าจะแอบทำความชั่วหรือเปล่าทดสอบอิคลาสของเราอย่างแท้จริงรอมฎอนและเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่มีให้มาอย่างหนึ่งเครือญาติจะรักกันนะเพราะเวลาเราทำอาหารปุ๊บเราจะนึกถึงคนอื่นอัตโนมัติเรียกว่ามันมีให้มาในเดือนรอมฎอนมันมีความพิเศษในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นเราอาจจะไม่นึกถึงเวลาทำแกงบ้านเราบางทีอยู่ข้างบ้านเราไม่นึกถึงแต่เวลารอมฎอนมาปุ๊บเนี่ยบางทีซื้อแกงนึกถึงแล้วที่ข้างบ้านจะมีอะไรแก้บวชหรือเปล่าหรืออยากจะซื้อให้อยากจะเอาอาหารไปให้ฉะนั้นมันช่วยให้เดือนรอมฎอนเป็นการติดต่อคนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันจะญาติหรือไม่ญาติก็ตามวัดรอฮ์มะห์และเป็นเดือนที่จะรู้สึกสงสารคนเยอะที่สุดโดยเฉพาะเวลาแก้บวชเวลาละศีลอดหรือแม้กระทั่งเวลาซะฮูรเราจึงเห็นคนมากมายที่เดือนรอมฎอนบางทีไม่ได้ใช้ตังค์เลยนะเพราะว่าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากผู้คนและเดือนรอมฎอนจะฝึกเราให้รู้จักกับคำว่าสุขุมรอบคอบก็คือไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้ด่าใครนะครับจะเกิดความสุขุมบางทีอยากอยู่กับบ้านไม่อยากไปไหนนะเพราะว่าไปไหนแล้วอาจจะเหนื่อยอาจจะเห็นภาพที่ไม่ดีฉะนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ฝึกให้เราได้รู้จักเก็บตัวเองให้อยู่กับความดีมากที่สุดพออายะห์กุรอานบอกว่าอะไรยะอายุฮัลลาดีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามเราเนี่ยถูกถือศีลอดเหมือนกับคนยุคก่อนก็ถือศีลอดกันมาแล้วฉะนั้นอะไรก็ตามที่คนก่อนหน้าเราทำได้เราทำได้ไหมครับทำได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นเรื่องยากต้องไม่มีใครทำได้แต่คนอื่นก็บวชได้บางคน12ชั่วโมงบางคน15ชั่วโมงกว่าจะแก้บวชบางคน20ชั่วโมงก็มีแต่เขาก็บวชกันมากี่รุ่นแล้วครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนะครับต้องตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวทานซะฮูรวันนี้มีแก๊สมีไฟฟ้ามีกระทะมีหม้อหุงข้าวมีร้านขายข้าวเราจะบวชไม่ได้ในรอมฎอน ราะมันถูกบัญญัติมาก่อนหน้าพวกเราแล้วไม่ใช่เฉพาะว่ายุคเราที่ถูกบัญญัติบวชเพื่ออะไรครับละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้เราได้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นคือผลของการบวชกลับมาฮัจญ์ครับพี่น้องฮัจญ์เวลาเราไปทำฮัจญ์พี่น้องเมื่อก่อนเราอาจจะนึกภาพฮัจญ์สวยหรูไม่มีอะไรแต่วันนี้เราเห็นภาพหลายๆภาพแล้วนะครับที่เพื่อนเราเองญาติเราเองส่งกลับมาว่ามีนานอนยังไงมุสลิฟะอยู่กันยังไงโดยเฉพาะปีไหนที่มีคนไปทำฮัจญ์เยอะๆ3ล้าน4ล้านพี่น้องนอนกันยังไงเข้าห้องน้ำกันยังไงเดินตอวาฟกันยังไงสะแอกันยังไงนะครับอาหารกินกันยังไงเราเห็นภาพแล้วฮัจญ์มันสอนอะไรกับพวกเราหนึ่งก็คือฮัจญ์สอนกับพวกเราว่าใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์แล้วกลับมาแล้วอัลลอฮ์รับฮัจญ์ของเขาแสดงว่าไปล้านคนไม่ใช่อัลลอฮ์รับฮัจญ์ทุกคนขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ถ้าใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์แล้วอัลลอฮ์รับการทำฮัจญ์ของคนคนนั้นในหะดีษบอกว่าอะไรครับมันฮัจญ์ฮาดัลบัยตใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์ฟะลัมยัรฟุดในขณะที่ไปเขาไม่ได้พูดจาไม่ดีพูดจาทะลึ่งตึงตังพูดจาไร้สาระวะลัมยัฟสุดหรือพูดจาดูถูกคนอื่นนะพูดจาว่าร้ายคนอื่นรอยะเวลาเขากลับมาแล้วเนี่ยคนคนนั้นเหมือนกับเขาได้เกิดใหม่แสดงว่าอัลลอฮ์ลบล้างความผิดของเขาหมดเลยล้างบัญชีใหม่เลยแต่ว่าเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาบนโลกดุนยาถึงแม้จะ40 60ก็ตามบัญชีความชั่วอัลลอฮ์ลบหมดเลยนั่นคือการทำฮัจญ์พี่น้องฉะนั้นการทำฮัจญ์สิ่งที่เราเจอในการทำฮัจญ์คืออะไรครับฮัจญ์จะช่วยทำให้บาปของเราทำไมหนึ่งฮัจญ์จะช่วยทำให้บาปของเราหายไปจากตัวเราถึงจะไม่หมดแต่น้อยลงทำไมน้อยลงครับไปละหมาดที่นู่นหนึ่งเวลาแสนเท่าความดีแสนเท่าเอาความดีมาชั่งกับความชั่วละหมาดแค่ห้าเวลาไปละห้าแสนต่อหนึ่งวันกับความชั่วเราที่ทำถ้าเอามาช่างกันพี่น้องอะไรมันจะเบาอะไรมันจะหนักกว่ากันนะครับคือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าฮัจญ์หนึ่งก็คือยูซีบุลฟักรอมันจะทำให้ความจนของเราจะเคยจนแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ของอะไรครับของคนที่อัลลอฮ์ตอบรับการทำฮัจญ์ของคนคนนั้นพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปและยังมีช่องทางอื่นที่เราจะคุยกันอินชาอัลลอฮ์ในตอนต่อไปครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTubeค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
6: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮัจญารูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีโมลาและฮัจญาโนรีกะตันยูตะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนบิดีนสุราตอกจันอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกนิธาหรือคุณอามินาเผ่ามะฮัมมัดนางสาวกนิธาหรือคุณอามินาเผ่ามะฮัมมัดอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายสมชายหรือคุณมะฮัมูดเผ่ามะฮัมมัดและนางไซนับลิมปะโคนจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเว วลา 16:00 น.ณ มัสยิดยามิอุนคอยริยะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองเขตราชเทวีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวคอลิฟะห์สมอทองนางสาวคอลิฟะห์สมอทองอายุ43ปีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีบูบากาตรอฮิมฮุลลอฮ์และฮัจญะห์ซาฟียะห์สมอทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดนูรุลฮุดาคลอง16คูน้อย
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: และแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วในคัมภีร์นั้นว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาองค์การของอัลลอฮ์องค์การเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเย้ยหยันดังนั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่นจากนั้นแท้จริงพวกเจ้านั้นถ้าเช่นนั้นแล้วก็เหมือนพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมบรรดามุนาฟิกและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไว้ในนรกยะฮันนัมทั้งหมดซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่140
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอาน
3: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับการพูดคุยในอายะห์ที่มีความสำคัญที่สุดนะครับ

ความสำคัญของอายะตุลกุรซีซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้สรุปประเด็นนะครับอยู่2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือในอายะนี้เป็นอายะที่นะครับเป็นอายะที่บรรดายินแล้วก็ชัยฏอนนั้นต่างมีความหวาดกลัวนะครับต่างมีความกลัวเกรงนี่คือความประเสริฐของอายะกุรซีประการหนึ่งประการที่2นั่นก็คือนะครับในอายะนี้เป็นองค์การที่กล่าวถึงพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ได้มีการหยิบยกพูดคุยนะครับวันนี้เราก็จะมาเสริมนะครับซึ่งในคำพูดที่บอกว่าในอายะกุรซีนั้นเป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงระบุพระนามหนึ่งของพระองค์เอาไว้ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่านักวิชาการมุฟัสซีรีนั้นหยิบยกหะดีษบทนี้มารายงานสำทับนะครับจากท่านนะนะครับจากท่านอิบนุมัรดะไวนะครับซึ่งก็เป็นการรายงานจากอบีอุมามะนะครับโดยหะดีษบทนี้นักวิชาการหะดีษได้ระบุนะครับได้บอกเอาไว้ว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษมารฟัวหะดีษมารฟัวก็คือหะดีษที่บรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวโดยอ้างอิงถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอบูอุมามะห์เนี่ยนะครับท่านนะครับได้กล่าวอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับอิสมุลลอฮิลอะซอมุลลซีอิซาดุอียะบิฮิอะจาบะฟีซะลาซินซูเราะติลบะเกาะเราะติวะอาลอิมรอนะวะตอฮานะครับในหะดีษบทนี้ครับซอฮาบะห์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงอิสมุลลอฮิลอะซอมนะครับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออัลละซีอิซาดุอียะบิฮิก็คือหากมีผู้ใดวิงวอนขอด้วยกับพระนามเหล่านั้นนะครับคำว่าดุอียะแปลว่าถูกวิงวอนขอเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อมีคนหนึ่งคนใดวิงวอนขอด้วยกับพระนามนะครับด้วยกับพระนามนั้นอาจาบฟีซาลาซินนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับอยู่ในสามอยู่ในสามที่ด้วยกันนะครับอยู่ในสามสถานที่ด้วยกันอยู่ในสามบทด้วยกันสามประการด้วยกันนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้ก็กล่าวต่อนะครับตรงไหนบ้างนะครับก็คือซูเราะติลบะเกาะเราะตีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่เป็นพระนามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพระนามของพระองค์เองเอาไว้ในอายะตุลกุรซีนั่นเองนะครับวะอาลีอิมรอนนะแล้วก็อยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะที่ได้กล่าวชื่อหรือกล่าวพระนามของพระองค์เอาไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอีกเช่นเดียวกันวะตอฮาแล้วก็ในซูเราะห์อีกหนึ่งซูเราะห์นั่นก็คือซูเราะห์ตอฮานะครับในทั้ง3ซูเราะห์นี้นะครับคำว่าอัลลอฮ์ถูกกล่าวทั้งใน3ซูเราะห์นี้เลยพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตอบรีได้หยิบยกสายรายงานตรงนี้ไปบันทึกในการอธิบายในตัฟซีรของท่านนะครับแล้วก็นะครับท่านฮิชามท่านฮิชามก็คือนะครับท่านอิบนุอัมมารซึ่งเป็นนะครับเป็นคอตีบแห่งเมืองดามัสกัสก็คืออยู่ที่ประเทศซีเรียนั่นเองได้กล่าวนะครับบอกว่าส่วนที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นก็คืออะไรครับอัลลอฮุลาอิลาฮะในวรรคแรกในประโยคแรกเลยที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี่แหละครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับก็คือคำว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะนะครับนะอันนี้ก็คือ1ที่แล้วนะครับพี่น้องครับต่อมาในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะครับท่านอิบนุอัมมารก็ได้กล่าวต่อในซูเราะห์อาลีอิมรอนก็จะอยู่ในองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ดังนี้นะครับอัลิฟลามมีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับในองค์การที่1เนี่ยอัลิฟลามีมแล้วก็ในองค์การที่2ก็เป็นเหมือนกับในซูเราะห์หรือเหมือนกับในอายะตุลกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับประโยคเหมือนกันเลยประโยคเดียวกันเลยแต่ว่านะครับอยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนองค์การที่1องค์การที่2นะครับแล้วก็ในอีกสถานที่1ในอีกซูเราะห์1ที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษบทนี้นั่นก็คือซูเราะห์ตอฮาในประโยคที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอานาติลวูจูฮูลิลฮัยยิลกอยยูมนะครับก็คืออัลกอยยูมตรงนี้นั่นเองนะครับวะอานาติลวูจูฮูลิลฮัยยิลกอยยูมนะครับดังนั้นในนะครับทั้ง3องค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ได้ถูกกล่าวพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้บอกเอา

0: ว่านะครับว่าพระองค์นั้นนะเป็นบุคคลที่อะไรครับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ขอมาฟนะครับที่ใช้คำว่าบุคคลอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อะไรครับผู้ที่อัลกอยูมเป็นผู้ที่นะดำรงเป็นผู้ที่คงอยู่นะครับในองค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับชัดเจนเลยว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงชีวินไม่มีการตายนะคำว่าอัลกอยยูมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพระนามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับบรรจุเอาไว้ในทั้ง3ซูเราะห์นี้ในทั้ง3อายะห์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอยู่ในซูเราะห์ตอฮาเพราะในองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในนะครับในอายะกุรซีในอายะของอาลอิมรอนในอายะของซูเราะห์ตอฮาเนี่ยก็คือคำว่าอัลกอยยูมูเห็นไหมครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับคำว่าอัลกอยยูมูเป็นอีกพระนามหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุเอาไว้ในทั้ง3องค์การนี้แล้วก็เป็นพระนามที่นะครับเราหรือพี่น้องเองนะครับที่เราเรียนวิชาตอฮีดเรียนวิชาอะกีดะห์เนี่ยเวลาถึงเรียนถึงซิฟัตหรือคุณลักษณะพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นที่พี่น้องจะต้องเรียนนั่นก็คืออัลกอยยูมูอัลกอยยูมูแปลว่าผู้ทรงชีวินอัลฮัยยูแปลว่าผู้ทรงชีวินอัลกอยยูมูแปลว่าผู้ทรงดำรงนะครับผู้ทรงบริหารจัดการนะครับนี่พระนามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นพระนามที่ถูกระบุเอาไว้นะครับซ้ำๆกันนะครับทั้งในหลายๆซูเราะห์ด้วยกันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนอกจากนะพระนามทั้ง3พระนามนี้ที่ถูกระบุเอาไว้ซึ่งเป็นพระนามที่สำคัญที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำที่1ก็คือคำว่าอัลลอฮูคำที่2ก็คืออะไรครับนะอัลฮัยยูผู้ทรงชีวินคำที่3ก็คืออัลกอยยูมูนะครับผู้ทรงนะคงอยู่แล้วก็หมายถึงผู้ทรงบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการตรงนี้หมายถึงทุกสรรพสิ่งเลยนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบริหารสร้างโลกมาแล้วก็ปล่อยไปไม่ใช่นะครับสร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยมันไปไม่ใช่พระองค์ยังคงดูแลนะครับยังคงบริหารยังคงจัดการสิ่งต่างๆหรือทุกๆสรรพสิ่งนะครับด้วยกับพระองค์เองนะครับไม่มีใครไปช่วยไม่มีใครไปสนับสนุนไม่มีใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอความช่วยเหลือจากเขาดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าในอายะตุลกุรซีนั้นบรรจุพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอย่างน้อยๆนี่พี่น้องครับ3พระนามหรือ3คำด้วยกันหนึ่งก็คืออัลลอฮุสองก็คืออัลฮัยยูสามก็คืออัลกอยยูมูนะครับแล้วก็ถูกระบุในทั้ง3ซูเราะห์ด้วยกันดังนั้นตรงนี้ครับนักวิชาการมุฟัสซิรินก็บอกว่านี่แหละคือความประเสริฐความยิ่งใหญ่แล้วก็บอกถึงพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากสิ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็ในอายะกุรซีอีกเช่นเดียวกันนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าในอายะนี้นะครับอายะตุลกุรซีเนี่ยประกอบไปด้วยกับประโยคต่างๆนะที่เป็นประโยคที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นประโยคเอกเทศเอกเทศยังไงพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูคำอธิบายของนักวิชาการอายะต่างๆนะครับในอายะขอมาฟครับในอายะกุรซีเนี่ยประกอบไปด้วยกับ10ประโยคที่เป็นเอกเทศนะครับเอกเทศยังไงนะครับนักวิชาการบอกว่าคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในประโยคที่ว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺลาอิลาฮะนะอิลลาฮฺพี่น้องครับนี่คือ1ประโยคนะอัลลอฮฺลาอิลาฮะอิลลาฮฺนี่คือ1ประโยคแล้วก็เป็นประโยคที่เป็นเอกเทศพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะอิลาฮะอิลลาฮูนะครับแล้วก็อะไรครับพระองค์คือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะทั้งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือ1ประโยคที่เป็นเอกเทศประโยคต่อมาประโยคที่2ครับอยู่ในคำดำรัสของพระองค์ที่บอกว่าอัลฮัยยุลกอยยูมูอันนี้ก็คืออีก1ประโยคที่เป็นเอกเทศเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในประโยคเนี่ยหมายความว่าพระองค์เป็นพระองค์ผู้ทรงชีวินผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีชีวิตไม่มีวันตายนะครับแล้วก็ไม่มีการตายตลอดไป ดังนั้นนี่เป็นความเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่และก็เดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แตกต่างจากสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นประโยคที่เป็นเอกเทศที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายเอาไว้นะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัยยุลกอยยูมเป็นอีกหนึ่งประโยคที่ถูกแยกออกมาให้ชัดเจนเลยว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงชีวินแล้วก็เป็นผู้ทรงบริหารจัดการกิจการทั้งหมดทั้งมวลในสากลจักรวาลในทุกๆสิ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลนี้แล้วก็นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึ่งพิงสิ่งใดการบริหารการจัดการของพระองค์นั้นเป็นการบริหารการจัดการนะครับด้วยกับบัญชาของพระองค์ด้วยกับความมั่งคั่งของพระองค์ด้วยกับความเดชานุภาพของพระองค์นะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งใดทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ไม่มีอะไรนะครับที่มันจะเป็นไปถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ประสงค์นะครับแล้วก็ในวรรคนี้แหละครับนักวิชาการก็หยิบยกนะอายะห์อัลกุรอานอีก1องค์การที่อยู่ในซูเราะห์อัรรูมองค์การที่25มาอธิบายองค์การที่บอกว่าอัลฮัยยุลกอยยูมบอกว่ายังไงครับในซูเราะห์อัรรูมนักวิชาการมุฟัสซิรีนได้หยิบยกมาอธิบายวะมินอายาติฮิอันตะกูมัสซะมาอ์อุวัลอัรฎุบิอัมรีฮิและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆทั้งหลายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คืออะไรนะครับอันตะกูมัสซะมาก็คือการมีอยู่ของบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอัรดูแล้วก็แผ่นดินนะบิอัมริฮีที่มันคงอยู่ด้วยกับคำบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรพี่น้องครับแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงดูแลจัดการบริหารชั้นฟ้าทั้งหมดแล้วก็ผืนแผ่นดินผืนปฐพีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงดูแลกิจการบนพื้นปฐพีทั้งหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นักวิชาการหยิบยกนะครับเอาอายะห์อัลกุรอานมาอธิบายองค์การอัลกุรอานด้วยกันแล้วก็ในประโยคที่3ที่บอกว่ามันเป็นองค์การหรือเป็นประโยคที่เป็นเอกเทศด้วยกับคำดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประโยคที่บอกว่ายังไงครับลาตะคุดูฮูซีนาตุนนะครับลาตะคุดูฮูซีนาตุนวะลาเนามุนในอีกองค์การเนี่ยในวรรคเนี่ยแหละครับเป็นอีกประโยคหนึ่งที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเนี่ยก็ถูกแยกมาเป็นเอกเทศเช่นเดียวกันนะเพราะในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวนะลาตะคุซูฮูนะซีนาตุนวะลานอมการง่วงเหงาการหลับนอนเนี่ยมันไม่สามารถมานำพาพระองค์หรือไม่สามารถมาแผ่วผ่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยหมายถึงอะไรบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าอันเนี้ยหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆไม่มีการเผลอเรอไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนไม่มีการหลงลืมนะครับไม่เหมือนมนุษยชาติไม่เหมือนพวกเราที่เป็นสิ่งถูกสร้างเราอาจจะมีการง่วงเหงาหาวนอนเราอาจจะมีการหลงลืมเรามีข้อบกพร่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบรรดาสิ่งถูกสร้างแต่จะไม่เกิดขึ้นกับผู้สร้างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับพระองค์จะคอยสอดส่องดูแลการกระทำผลงานของทุกๆชีวิตผลงานของทุกๆสรรพสิ่งโดยที่จะไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้เลยดังนั้นพี่น้องนะครับมนุษย์เนี่ยอาจจะมีความง่วงมีความหาวมีความต้องการในการที่จะหลับนอนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระองค์ทรงสมบูรณ์นะครับมากกว่าสมบูรณ์อีกพี่น้องครับพระองค์ทรงสมบูรณ์พระองค์นั้นนะครับไม่ต้องการการง่วงเหงาหาวนอนไม่ต้องการการพักผ่อนใดๆเป็นการบ่งบอกถึงนะครับความที่พระองค์นั้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆไม่มีสิ่งใดจะมาแผ่วผ่านแม้กระทั่งการง่วงเหงาหาวนอนคำว่าลาตะคูซูฮูนักวิชาการบอกว่ายังไงครับคือไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรนะที่จะอะไรครับเข้าไปครอบงำเข้าไปครอบครองพระองค์ได้คำว่าซีนาตุนหมายถึงการง่วงเหงาหานอนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของสิ่งถูกสร้างซึ่งแตกต่างจากลักษณะของผู้สร้างโดยสิ้นเชิงคำว่าวะลาเนามุนนั้นนักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าอันเนี้ย การนอนเนี่ยเฉพาะการนอนเนี่ยนะครับเป็นสภาพนะครับสภาพของการนอนสภาพของการง่วงเหงาเหานอนนั้นนะครับเป็นสภาพที่อะไรครับนะครับไม่สามารถที่จะรับรู้นะครับคนนอนหลับคนง่วงนอนเนี่ยคนช่วงที่กำลังงัวเงียงงเงียเนี่ยพี่น้องครับประสาทของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆหรือประสาทของเรานั้นมีความพร่องนะครับไม่สามารถที่จะปฏิบัติไม่สามารถที่จะจดจำไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อมิอะไรได้ 100% ดังนั้นการง่วงเหงาเหานอนเนี่ยจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่บกพร่องของสิ่งถูกสร้างแต่จะไม่มีอยู่ในพระเจ้าดังนั้นครับนักวิชาการบอกว่าในหนังสือซอฮีห์นะครับของในหนังสือซอฮีห์ของหะดีษซอฮีห์ต่างๆซึ่งเป็นการรายงานของท่านอบีมูซาได้เล่าเอาไว้ท่านอบีมูซาอัลอัชอะรีได้กล่าวได้เล่าเอาไว้บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนขึ้นในหมู่พวกเราและท่านรอซูลก็ได้กล่าว4ประโยคด้วยกันโดยที่ท่านกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับไปดูคำของท่านรอซูลครับอินนัลลอฮะลายานามูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่หลับนอนวะลายัมบะกีละฮูอันยานามานะและไม่สมควรแก่พระองค์นั้นที่จะอะไรที่จะนอนนะครับตุคฟิดุลกิสตอนะครับแล้วก็โดยที่พระองค์จะทรงลดนะตุคฟิดุลกิสตอวะยัรฟะอูฮูจะทรงเพิ่มนะครับอัลกิสตอแปลว่าความเที่ยงธรรมนะครับอิไลฮิอามาลุนนะฮารีแล้วก็การงานในช่วงกลางวันจะถูกยกไปนะครับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอบะละอามาลิลไลลีก่อนที่การงานในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับกอบะละอามาลินนะฮารีแล้วก็การงานในช่วงกลางคืนก็จะถูกยกไปก่อนการงานในช่วงกลางวันฮิญาบุฮุนนูรุแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อนะครับบอกว่านะการงานที่ทำในช่วงกลางคืนเนี่ยจะถูกยกไปก่อนการงานในช่วงกลางวันแล้วนะและท่านนบีก็บอกว่านะครับม่านคำว่าฮิญาบุนแปลว่าม่านที่จะมาปิดบังนะกำบังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรอันนูรุก็คือรัศมีนะครับอวินนารุนะครับหรือไฟนะแล้วกาชาฟะฮูลีอะฮะลิอะฮรักัตซุบฮานะฮูวะจะฮิฮีนะมาอินตะฮาอิไลฮิบาซอรูฮูมินคอลกิฮีและถ้าหากแม้นว่าพระองค์ทรงเปิดให้เห็นแล้วก็ให้เห็นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแน่นอนรัศมีนะแห่งใบหน้าหรือพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเผาผลาญนะคำว่านะครับคำว่าละอะฮรักัตแปลว่าจะเผาผลาญ นะสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไปจนกระทั่งอะไรครับเป็นจุนนะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเผาผลาญด้วยกับรัศมีนะครับแต่ว่านะนี่เป็นการบอกให้รู้ว่าลักษณะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้นั้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยกับสายตานะครับด้วยกับสายตาเปล่าๆในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าลาตะคูซูฮูซีนาตูวะลานอมแท้จริงจะไม่มีการง่วงเหงาเหานอนจะมาแผ่วพานจะมาประสบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งการนอนนั้นก็จะไม่มาประสบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการนอนนั้นเป็นความบกพร่องหรือเป็นสิ่งที่บกพร่องที่จะถูกบรรจุเอาไว้กับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้นะครับความบกพร่องตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระผู้เป็นเจ้ากับพระผู้สร้างดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราก็อยู่กันนะครับในประโยคนะครับประโยคที่3ที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเป็นประโยคเอกเทศที่บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าในอายะตุลกุรซีเนี่ยนะครับมีประโยคที่4ประโยคที่5จนกระทั่งถึงนะครับคำดำรัส ที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามกันต่อนะครับว่าในอายะตุลกุรซีมีความสำคัญอะไรอีกมีความยิ่งใหญ่อะไรอีกและบรรดานักวิชาการนั้นอธิบายอะไรเอาไว้อีกครับอินชาอัลเลาะห์ครับติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานได้ในโอกาสต่อไปวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติมะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวกนิษฐาหรือคุณอามินะห์เผ่ามะฮัมมัดนางสาวกนิษฐาหรือคุณอามินะห์เผ่ามะฮัมมัดอายุ47ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายสมชายหรือคุณมะฮามูดเผ่ามะฮัมมัดและนางไซนับลิมปะโคนจะละหมาดยะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณ มัสยิดยามิอุนคอยรียะห์บ้านครัวเชิงสะพานเจริญผลถนนบรรทัดทองเขตราชเทวีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวคอลิฟะห์สมอทองนางสาวคอลิฟะห์สมอทองอายุ43ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีบูบากาตรอฮิมะฮุลลอฮ์และฮัจญะซาฟิยะห์สมอทองจะละหมาดยะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดนูรุลฮุดาคลอง16คูน้อยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์ฮัจญะรูมีนีหรือคุณทัศนีมณีนพรัตน์อายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีโมลาและฮัจญะโนรีกะตันยูตะจะละหมาดยะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าตอกจันทร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: ผู้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลจะได้อยู่ในสวรรค์และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาด้วยการให้เข้าสวรรค์ได้แก่บรรดานบีและผู้ยืนยันความจริงซิดดิกีนคือบรรดาผู้ที่ยืนยันต่อสิ่งที่บรรดารอซูลนำมาและได้ปฏิบัติตามและบรรดาชูฮัดดาคือบรรดาผู้ที่พลีชีพในหนทางของอัลลอฮ์และบรรดาผู้เป็นคนดีท่านเหล่านั้นจะเป็นเพื่อนสนิทสนมกันในสวรรค์จากซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่69ผู้ใดเชื่อฟังรอซูลเท่ากับเชื่อฟังอัลลอฮ์ผู้ใดที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาผู้นั้นก็ได้ตอบรับเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วและผู้ใดก็ตามที่พินหลังออกจากการเชื่อฟังเจ้าโอ้รอซูลเจ้าอย่าได้เสียใจเลยเราไม่ได้ส่งเจ้าไปเพื่อเป็นผู้ติดตามเขาที่เจ้าจะต้องคอยดูแลการงานต่างๆของเขาแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ตรวจสอบการงานของเขาและคิดบัญชีเขาจากซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่80วิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบุคลากรนะครับชาวชมรมของโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเลยนะครับเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศนะครับฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เราจะทำอย่างไรที่เราเนี่ยจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้นะครับเราจะทำอย่างไรใครจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของฤดูกาลเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ในสังคมนี้ก็คืออัลอิสลามนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยอยากให้พี่น้องได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้เนี่ยมัดให้ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่กับพวกเราให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อยู่ในศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนะครับทรงเลือกแล้วก็เป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺตั้งชื่อให้ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่มาจากความฝันนะครับหรือการบรรลุธรรมอันใดเลยของคนหนึ่งคนใดนะครับเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงเลือกให้แล้วก็ทรงการันตีเอาไว้อายะห์หนึ่งนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวกำชับเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้เสียชีวิตจงอย่าได้ตายนะจนกว่าท่านนั้นจะมีการยำเกรงมีความยำเกรงมีความตักวามีจิตที่มีเป็นจิตที่คารวะสำรวมตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงวะลาตะมูตุนนะอย่าตายอิลลาวะอันตุมุสลิมูนจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เราเอามาตรอะไรมาวัดครับว่าใครเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ใครเป็นมุสลิมที่ยังขาดตกบกพร่องใครยังเป็นมุสลิมที่ที่ยังไม่อะไรไม่เต็มร้อยเราเอามาตรอะไรวัดนะครับตรงที่อยากเรียนกับพี่น้องนะว่าใครเอามาตรมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกระคายเคืองกันพอเวลาเราฟังเนี่ยนะครับให้แกนี่ไม่ใช่มุสลิมนี่ว่าแกนี่ยังงุ่นนี่ว่าแกอย่างนี้ดีกว่านะครับอิสลามเนี่ยนะครับให้มาตรในการวัดเอาไว้ที่อยู่ในตัวของเราเองนะครับก็คือในอายะที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงกำชับว่าจงยำเกรงอัลลอฮฺอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการนี้นะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสั่งทรงกำชับว่าเราทุกคนไม่ว่าสภาพการของโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนะครับแต่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เปลี่ยนไปศาสนาอิสลาม 1,400 กว่าปีเนี่ยนะครับก็ไม่เปลี่ยนไปและในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็ไม่ใช่ศาสนาที่ล้าหลังทำให้คนเป็นมุสลิมเนี่ยล้าหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากเรียนกับพี่น้องนะว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยพูดง่ายที่สุดก็คือพูดกับคนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับง่ายมากเลยนะครับพูดกับหมอก็เห็นนะครับเอาอายะห์อัลกุรอานเอาเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของทารกศาสตร์กุมารเวชเนี่ยนะครับเอาไปพูดหมอเข้าใจพูดเรื่องของซากของฟิรอูนซากของอะไรฟิรอูนที่แบบเป็นมัมมี่อยู่เนี่ยนะครับทำให้หมอคนหนึ่งที่อยู่ในฝรั่งเศสที่ผ่าตัดนะครับทำการผ่าตัด พิสูจน์ชันสูตรน่ะนะชันสูตรเรือนร่างของฟิรอูนซากศพของฟิรอูนเนี่ยบินจากฝรั่งเศสไปที่มหาวิทยาลัยอันอัซฮัดนะครับไปถามนะว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยนะเขาเชื่อด้วยกับอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟันยาวมานูนัจญีกะบีบาดานีกะนะฟิรอูนเอ้ยวันนี้เราทำให้เรือนร่างของเจ้าเนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยตายแล้วเนี่ยนะลีตากูนาลีมันลีตากูนาอายะจันลีมันคอลฟะกะเพื่อที่จะให้เรือนร่างของเจ้าน่ะเป็นอายะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงเพราะฉะนั้นผมจับใจความจากอายะนี้เลยว่าคนที่เข้าใจเรื่องของอิสลามเนี่ยนะครับแล้วก็ยอมรับได้อย่างแบบไม่มีข้อกังขาใดๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คนที่ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และไปอ่านอัลกุรอานเพราะหมอฝรั่งเศสคนนี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแต่ก่อนเลยนะแต่พอเวลาผ่าตัดนะครับเรือนร่างของฟิรอูนเนี่ยนะพบว่าเรือนร่างของฟิรอูนเนี่ยนะครับตายในสภาพที่มาตาวารีก่อนตายในสภาพที่จมน้ำตายและพบว่าในร่างกายในผิวหนังของฟิรอูนนั้นมีเกลือสมุทรอยู่จมน้ำตายแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับบินไปที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัดแล้วก็ไปประกาศเข้ารับอิสลามนะครับจากฝรั่งเศสซึ่งพี่น้องรู้ไหมว่าสภาพเหตุการณ์นะครับเมื่อไม่นานมาไม่นานนะไม่น่าจะถึง100ปีนะครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะหมอท่านนี้เนี่ยนะครับได้รับในการที่จะเอาซากของมอมมี่ของฟิรอูนเนี่ยไปเอาไปที่ฝรั่งเศสรู้ไหมฟิรอูนเนี่ยพอเวลามันตายแล้วเนี่ยนะมันตายแล้วเนี่ยเครื่องบินไปลงเนี่ยกองเกียรติยศที่ต้อนรับมันเนี่ยเหมือนต้อนรับคนเป็นที่เป็นคนที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอย่างมากมายทั้งที่ซากของมันไปนะไปแต่ซากนะครับหมอก็รับเอาศพไปแล้วก็เอาไปผ่าตัดไปทำการชันสูตรนะครับแล้วก็พบรายละเอียดต่างๆเหล่านี้พอมาอ่านอายะอัลกุรอานอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงวันนี้เนี่ยเราได้ทำให้ฟิรอูนเนี่ยร่างกายของฟิรอูนเนี่ยปลอดภัยทำให้ปลอดภัยทำไมอ่ะไม่ฉีกไม่เน่าไม่ตายในทะเลเนี่ยเราก็รู้นะว่าฟิรอูนเนี่ยตายในทะเลนะครับแต่ว่าเรือนร่างของมันเนี่ยยังอยู่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้ไม่เน่าแล้วก็ไม่เปื่อยแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะครับไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลใดๆทั้งสิ้นณเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกว่าลีตะกูนอายะตันลิมันคอลฟะกะเพื่อที่จะให้เรือนร่างของฟิรอูนเป็นอายะที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์มีจริงทำไมอ่ะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่รักษาอายะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงรักษาเรือนร่างของฟิรอูนเอาไว้นะครับแล้วพอเจอมาเขาก็มีการทำมีการเอาผ้ามาห่อมาทำเอาน้ำยามาทำให้ศพของมันอยู่จนกระทั่งถึงวันที่หมอชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้ไปผ่าตัดนะครับไปชันสูตรศพของฟิรอูนเนี่ยนะครับเป็นอะไรเพื่อเป็นอายะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั่นเป็นพระเจ้านะครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้ตายไปแล้วก็สูญสลายเหมือนศพของคนอื่นนะครับที่ตายไปในเรือสุโขทัยเนี่ยเจอกันยังนะครับมีใครเจอมั้งไหมมีที่ว่าที่หายสาบสูญไปเนี่ยไม่มีใครเจอนะครับหายกันไปนะในตอนเรือล่มเนี่ยเมื่อไม่นานมันเนี่ยนะครับในทะเลมันก็ไม่ใช่แคบนะครับมันทั้งลึกมันทั้งกว้างแต่ว่าในขณะเดียวกันอัลลอฮ์รักษาซากของฟิรอูนเอาไว้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อะไรให้เรือนร่างของฟิรอูนนั้นยังอยู่แล้วก็เป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรอ่ะฟิรอูนมันประกาศตัวเป็นเจ้าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้มันให้ศพของฟิรอูนไม่รักษาเอาไว้แล้วก็ให้มันสูญสลายตายจากไปแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมบัดนี้อิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยจะต้องหลงผิดอีกเท่าไหร่อ๋อฟิรอูนขึ้นไปบนฟ้าแล้วถ้าไม่เจอศพนะใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะคิดแบบผิดๆได้นะว่าอ๋อมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเพราะมันเป็นพระเจ้าเพราะอยู่ในขณะที่อยู่มีชีวิตอยู่นะประกาศตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากนะครับคืออยากจะคุยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอัลกุรอานเวลาเจอกับ
1: คนที่ศึกษาเนี่ยนะครับที่เรียนทางสายนี้เนี่ยในอัลกุรอานมีมากมายเหลือเกินที่จะทำให้เรานั้นนะครับอีหม่านศรัทธาแล้วก็เป็นมุสลิมที่แน่นแฟ้นนะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับด้วยกับหลักการนะครับเราไม่ได้เอาไสยศาสตร์คุยเราคุยกันแบบวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยนะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่บ่งบอกว่าคนที่มีการศึกษาคนที่เรียนสายนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้าหากว่าไปศึกษาอัลกุรอานเพิ่มนะก็ฝากเอาไว้ในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับทีนี้ว่าเราเนี่ยนะครับภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรเป็นมุสลิมนะครับที่ได้รับเนี่ยมัดได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้ศาสนานี้มาและศาสนานี้นะครับผมเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไม่ได้ได้จากความฝันอัลลอฮ์ตั้งชื่อให้อินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาที่อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฟากมาจากฟากฟ้าแล้วก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยืนยันแล้วก็การันตีเอาไว้นะครับว่าอันยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วสุรอายะนี้นะครับถูกประทานที่มหานครมักกะนะครับที่ทุ่งอารอฟะในการทำฮัจญะตุลวะดาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮัจญ์อำลาฮัจญ์1ครั้งในชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกอัลยามะอักมันตุละกุมวันนี้เนี่ยเราได้ทำให้ศาสนาของท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีและทำให้ความโปรดปรานนั้นนะครับความไพบูลย์ภูนผลนั้นมีความจำเริญนั้นมีเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วว่ารอดีตุลากุมุนอิสลามมาดีนาและเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านเห็นไหมครับอัลลอฮ์ยืนยันว่ารอดีตุลากุมพระองค์ทรงพอใจแล้วก็ยินยอมที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโลกนี้นะครับจะมีการวิวัฒนาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามศาสนาของเรานะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นหลักนะครับให้เรายึดถือให้เราปฏิบัตินะครับที่เป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นรูกลนั้นก็ยังมีอยู่เป็นปกตินะครับแต่เราจะต้องพยายามในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็เอาอิสลามมาเนี่ยครองตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในสังคมที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายนะครับมากมายเนี่ยนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนทั้งหมดนะครับหันไปมองการเมืองก็การเมืองก็เปลี่ยนการเมืองก็ยุ่งนะครับหันไปมองในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของศาสนาศาสนาก็ยุ่งนักการศาสนาก็พูดกันคนนู้นเอาอย่างนี้คนนี้เอาอย่างนั้นนะครับจะเข้าบวชก็ยุ่งเดี๋ยวจะออกบวชก็ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสบายใจแล้วก็อยู่ในบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับอย่างมีความสุขอยู่ได้ก็คือพยายามในการที่จะเพิ่มเติมความรู้ของเราอย่าห่างต่อหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดมการณ์ของศาสนานี้นะครับที่ผมเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับศาสนานี้เนี่ยนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยโดยมีจุดประสงค์5ประการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับโลกใบนี้เนี่ยกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้นะครับประการที่1เลยนะครับจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ให้โลกใบนี้มีศาสนานั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งศาสนาอิสลามนะครับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยประการที่1เลยนะครับลีฮิบซิลอักลีประการที่1พระองค์ให้ศาสนามาเพื่อรักษาปัญญาของเรานะครับให้เราเนี่ยรักษาปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะไม่อะไรไม่ไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มานะครับทำลายล้างสติปัญญาและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถือโทษและเอาบาปกับเราอย่างมากเลยสำหรับคนที่คิดที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปกคลุมมาครอบงำสติปัญญาของเราเพราะปัญญาของเราใช่ไหมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางจากโลกใบนี้เนี่ยนะครับไปสู่ดวงจันทร์ได้นะครับเพราะปัญญาของมนุษย์ใช่ไหมนะครับที่สามารถที่จะทำให้นะครับย่อโลกใบนี้อยู่ไกลๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ที่จะมองที่จะเห็นกันได้ปัญญาทั้งหมดเลยนะครับ เราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆโลกใบนี้จะพัฒนาไปขนาดไหนก็แล้วแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากปัญญาของมนุษย์พี่น้องเห็นคอมพิวเตอร์นะบังอับดุลลอฮ์เรานะครับเห็นคอมพิวเตอร์นะความเขาเรียกความอะไรความจำของมันจำเท่าไรทำเท่าไรนะครับมีมากมายเลยครั้งหนึ่งนะครับที่ไปห้องน่าจะเป็นห้องซาวนะมั้งอันตราซาวนะนั่นแหละพอมีปัญหามาเขาบอกต้องถามอับดุลลอฮ์เราก็นึกแล้วว่าคงไม่ใช่อับดุลลอฮ์ไหนต้องอับดุลลอฮ์มาดาริสนี่แหละนะก็บอกต้องตามบังลอต้องตามบังลอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะว่ามันมีอะไรเทคนิคของมันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเก็บความจำหน่วยความจำอะไรต่างๆเราแค่บอกว่ามันมนุษย์คนที่ทำคอมพิวเตอร์คนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเก่งไหมเก่งนะนะครับนั่นอะไรสติปัญญานะครับใครอยู่ตรงไหนเห็นหมดใครเป็นอะไรอยู่ตรงไหนรู้หมดนะครับนั่นปัญญาของมนุษย์สามารถที่จะเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปเมืองต่างๆไปมหานครมักกะเอาเหล็กนะครับเอาไฟเบอร์เอาสิ่งต่างๆมาประกอบแล้วก็ใส่บรรจุเครื่องไปให้บินข้ามทะเลไปนะครับไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วยกับอะไรปัญญาของมนุษย์เห็นไหมครับเอาเหล็กเป็นแผ่นมาต่อกันให้ลอยจากทะเลไปขนของไปกี่ตันกี่ตันรถลงไปได้นะครับในเรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับรถเป็นร้อยๆคันลงไปนะครับรถคันใหญ่ๆลงไปได้ขนเอาไปได้นะนั่นอะไรปัญญาของมนุษย์เพราะฉะนั้นปัญญาของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหลือเกินที่พวกเราทุกคนจะต้องรักษาเพราะอัลลอฮ์ให้มานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มามีอยู่สิ่ง4อย่างด้วยกันที่เราอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันมีแต่ว่าเราหาที่ของมันไม่ได้นะครับอัลอักลุสติปัญญานะครับที่อยู่ในตัวเราเรารู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอันนัฟซุอารมณ์จิตใจชีวิตนะครับเรารู้ว่ามันมีนะวันนี้มีอารมณ์หลักฐานนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอ้าวแสดงว่าอะไรมีอารมณ์แล้วมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ที่นะครับอารู้วิญญาณนะครับเรื่องนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะครับวิญญาณนะวิญญาณอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับคนนู้นเรียกหมอคนนี้เรียกพยาบาลคนนั้นเรียกนะครับบางคนดื้อกับหมอมีไหมมีนะครับนั้นนั้นวิญญาณยังอยู่แต่พอวิญญาณออกไปแล้วดื้อไหมหมอจะทำอะไรก็ปล่อยนะมีหน้าที่นอนเฉยๆอย่างเดียวพอเวลาวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนะครับนี่สิ่งหนึ่งนะครับมีอะไรมีวิญญาณนะครับมีสติปัญญาที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีอะไรอัลกอลบุหัวใจมีหัวใจอย่างเดียวที่เป็นรูปธรรมอยู่4อย่างเนี่ย3อย่างที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยที่เราไม่สามารถที่จะไปหาที่อยู่ของมันได้นะครับหรือว่ารู้จักนะครับกับนายแพทย์คนไหนหมอคนไหนที่มีความสามารถนะครับก็ลองดูนะครับว่าวิญญาณเวลาออกไปแล้วทำยังไงออกไปจากตรงไหนนะครับแล้วก็อนัฟซูเนี่ยนะครับอันนัฟซูที่แปลว่าอารมณ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราแต่พอเวลามันอยู่กับเราเรารู้ว่ามีนะครับมีหัวใจอัลกอลบุมีความหมายเป็น2อะไร2นัยยะด้วยกันนะครับอัลกอลบุที่แปลว่าหัวใจความหมายที่เป็นรูปธรรมก็คือกำปั้นใครกำปั้นมันนะมาพูดที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าพูดผิดหมอต้องบอกด้วยนะครับบรรดาพยาบาลต้องบอกด้วยนะครับกำปั้นของใครกำปั้นของมันนะครับมีรูปร่างเหมือนกับดอกบัวตูมนะครับทำหน้าที่ในการสูบฉีดอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรความหมายที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมนะครับนามธรรมก็คือเป็นต้นกำเนิดของความนึกคิดอันนี้คือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4อย่างที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงกำชับเลยแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดเลยคือปัญญาเพราะอะไรอ่ะอัลอักลุมานาตุนฟิตตักลีดนะครับสติปัญญาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อัลลอฮฺคิดว่าจะคิดบัญชีกับเรานะครับเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเราเป็นคนบ้าเราต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดสติปัญญามันไม่มีนะครับคนที่ครองสติไม่ได้ไม่ต้องบวช ด้วยไม่ต้องละหมาดด้วยอัลลอฮ์จะไม่สอบสวนอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งอะไรกับเราเลยแต่ต้องบ้าจริงๆนะอย่าแกล้งบ้านะครับต้องบ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น คนที่มีสติปัญญาเนี่ยด้วยกับความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญเนี่ยนะครับคือพระองค์จะใช้เป็นสิ่งที่เป็นตัวที่จะใช้ลงโทษเราหรือเปล่าเพราะว่าอะไรหลักการมาแล้วถ้าไม่เชื่อนะครับไม่ฟังก็โดนลงโทษสติปัญญาใช้คิดหรือยังหลายอายะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวนะครับว่าอัฟฟาลาตะกีรูนพวกเจ้าไม่ได้มีสติปัญญาดอกหรืออัลลอฮฺถามอัฟฟาลาตะฟักกะรูนพวกเจ้าไม่ได้คิดกันดอกหรือไม่ได้ไต่ตองกับกันดอกหรืออัฟฟาลาตะดักกะรูนพวกเจ้าไม่ได้อะไรไม่ได้คิดไม่ได้สำนึกกันนั้นหรืออันนี้เป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงกำชับแล้วก็ถามเราในฐานะที่ว่าให้เราเนี่ยใช้สติปัญญาในการที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเรามานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งและนักศาสนาอิสลามเนี่ยเราเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะไปกินสิ่งอื่นที่ไปทำให้สติปัญญาของเรานะครับมึนเมาหรือว่าคลองตัวไม่อยู่คลองตนไม่ได้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เอาโทษนะอันนี้อัลลอฮ์เอาโทษเพราะศาสนานี้ประทานมาเพื่อรักษาปัญญาของมนุษย์ทำไมก็เพราะปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์นั้นรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าศาสนาไหนนะครับว่าอะไรนะครับความสำคัญของเราอัลลอฮฺตะอาลาได้พูดอะไรกับเราบ้างนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าหลายๆคนนะที่มีสติปัญญาเรียนได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วถูกปิดกั้นด้วยกับฮิดายะห์เพราะนั้นสติปัญญาขอให้เราใช้ได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยนะครับเวลาเราเรียนแพทย์เนี่ยนะครับเราเรียนหมอเราเรียนพยาบาลเราเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้รู้มามีลูกมีหลานเคยเรียนเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราจะศึกษาจะดูว่าคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเขาจะมีชาร์ตมีแผ่นให้ใช่ไหมจะดูให้หรือไม่งั้นก็มีอาจารย์ใหญ่ให้นะครับแล้วก็อาจารย์หมอนะครับเขาก็จะเรียกมานะครับมาผ่าตัดมาดูแล้วก็หรือว่าจากคนไข้จากสถานการณ์จริงๆเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะอะไรจะมาเรียนมาศึกษากันนะครับอันนี้เรียนแพทย์ที่พอเวลาเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเวลาเราเรียนว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราใช้อะไรเราจะไปเอาแผ่นเอาชาร์ตที่ไหนเอาใครมาเป็นมาแบบในการที่เราจะศึกษาหาความรู้ตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ให้เอาไว้เยอะเลยนะครับรอบตัวเราให้ดูฟ้าให้ดูแผ่นดินให้ดูภูเขาให้ดูทะเลเอาไว้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เราถึงอัลลอฮ์ได้เพราะเราใช้ปัญญานะครับทุกๆสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนะครับหรือว่าทุกๆสิ่งที่มีบนโลกใบนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากฝีมือของมนุษย์เนี่ยเราจะว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับผมบอกกับพี่น้องว่านาฬิกาหรือไมโครโฟนเครื่องขยายกล้องเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครนะครับทำขึ้นมาอยู่ๆมันเกิดมาด้วยกับการวิวัฒนาการการสะสมของเวลาพี่น้องเชื่อไหมไม่มีใครทำมาอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองพวกเราไม่เชื่อหลักของสติปัญญาไม่เชื่ออยู่แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้สร้างเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวอ่ะนะครับโลกใบนี้มีใครบอกว่าเป็นของฉันแผ่นดินตรงนี้เป็นของฉันนะครับฟ้าตรงนี้เป็นของฉันไม่มีใครบอกนะครับเมื่อไม่มีใครบอกนะครับแล้วเราจะบอกว่าเป็นของใครนะครับหรือถ้าใครลงไปบอกอับดุลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นฟ้าตรงคลอง13เนี่ยเป็นของตระกูลมะดาริสทั้งหมดเลยนะสร้างเอาไว้พอเย็นๆนะรถโรงพยาบาลไปแล้วนะครับต้องไปหาหมอถ้าอยู่ๆพูดอย่างนั้นนะว่าแผ่นดินตรงนี้ฟ้าตรงนี้เป็นของฉันต้องไปหาหมอแล้วนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อะไรบ่งบอกว่าเราไม่มีสติปัญญานะครับเราเป็นคนบ้าไปแล้วแต่อัลลอฮ์พูดไว้ในอัลกุรอาน 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครไปค้านเลยนะครับด้วยเหตุนี้การใช้สติปัญญานะครับความสำคัญของสติปัญญาเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะเราใช้เป็นการสื่อสารไปถึงอัลลอฮ์มองสิ่งต่างๆแล้วก็เรายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างประการที่1 นะครับสติปัญญาประการที่2นะครับประการที่2นะครับฮิฟซุลนัฟซีนะครับรักษาชีวิตศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์วางลงมาให้รักษาชีวิตอัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดละให้อดรักษาชีวิตได้ยังไงก็ถ้าหากว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าคุณลุงค คุณลุงถือศีลอดไม่ได้นะหมอพูดเพราะเนี่ยนะครับคุณลุงวันนี้คุณลุงถือศีลอดไม่ได้นะเพราะว่าคุณลุงต้องกินยาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณลุงถือศีลอดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้โรคของคุณลุงเนี่ยลุกลามเป็นน้อยกลายไปเป็นมากหรืออาจจะถึงชีวิตได้เราเชื่อหมอได้เลยนะครับอย่าไปวินิจฉัยเองนะแม่วันนี้ไม่ค่อยดีเลยปวดท้องไม่รู้เป็นอะไรหยุดไม่ปวดดีกว่านะครับอันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เราต้องรักษาชีวิตหมอบอกอะไรฟังนะครับต้องเชื่อเขาวินิจฉัยอิสลามให้ความอะไรให้ความกว้างขวางให้ศักยภาพนะครับของหมอถึงแม้ว่าหมอไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตามถ้าวินิจฉัยแบบนี้นะว่าถ้าถือศีลอดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นมากไปกว่านี้นะครับหรือถึงกับชีวิตได้ศาสนาอิสลามบอกหยุดอันนี้ฮิฟซุนนัฟซีอุดมการนะครับของศาสนาที่กำหนดมานะให้รักษาชีวิตหรือสัตว์ต่างๆนะครับที่เคยถูกห้ามมาในคัมภีร์อัลกุรอานเดินทางเข้าไปหลงป่าหรือไม่หลงป่าแต่ไปเจอของที่มันไม่หาล้านกินเลยไม่สบายที่จะกินเลยไม่สบายใจที่จะกินนะครับไปเจอกินได้มั้ยกินได้กฎของฮารามเนี่ยเปลี่ยนเป็นหาล้านทันทีเลยเพื่อรักษาชีวิตฟามานิตุรกอยรบากินวะลาอาดินฟะลาอิสมาอะไรถ้าใครอยู่ในความคับขันนะครับในความฉุกเฉินที่ถ้าไม่กินแล้วต้องตายกินเลยอิสลามให้เพราะอะไรให้รักษาชีวิตเอาไว้แต่อย่าไปกินแบบอร่อยนะแม่ไม่เคยกินอร่อยดีเหมือนกันเฮ้ยเอาซะเต็มที่เลยนะไม่ใช่นะศาสนาบอกอนุญาตให้กินแต่กินเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามมาไม่ใช่ว่ากฎเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยมันแข็งตึงเอ้ยเนี่ยกินไม่ได้คือกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แม้กระทั่งมีผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทารกเรื่องของการตั้งครรภ์ไหมเคยได้ยินมานะว่าผู้หญิงท้องเนี่ยบางทีเขาอยากจะกินอะไรที่แปลกๆนะเขาอยากจะกินอะไรที่แปลกๆเพราะนั้นแม้กระทั่งว่าอยากจะกินหมูนะครับอิสลามอนุญาตทำไมอ่ะแต่ต้องคนที่ไม่เคยกินมาก่อนนะเหมือนกับเราไม่เคยกินแต่มันหอมมันอยากจะกินเนี่ยนะครับอันนี้อนุญาตเลยนะครับอนุญาตแต่ว่าไม่ใช่กินให้อะไรกินให้อิ่มเลยนะหรือว่ากินให้อร่อยแต่ว่าในการอนุญาตนั้นจะมองดูว่าเป็นไงคนไม่อยู่ดีๆไม่เคยทานนะครับแล้วก็รู้หลักการด้วยแต่มันอยากนะทำให้กินแล้วมันแย่อย่างนี้เนี่ยนะครับก็อนุญาตได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถนะครับเราสบัดเราอดทนได้เพราะนั้นถือว่าเป็นบทที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงทดสอบเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ฮิฟซุนนัฟส์นะครับรักษาอะไรรักษาชีวิตของเราทุกกฎนะครับย่อมมีข้อยกเว้นให้กับเรานะครับอ้าวต่อมานะครับฮิฟซุลฮิฟซุนอะไรฮิฟซุลมานรักษาทรัพย์อิสลามศาสนาอิสลามนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงโปรดให้มาเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติเราหาได้แต่เราจะไปใช้ในทางที่อีลุ่ยฉุยแฉกถูกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงสอบสวนแต่ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ทรงวางบทบัญญัติเอามารองรับในเรื่องนี้เอาไว้คือเรื่องของซะกาตเรื่องของซอดะเกาะห์เอาไว้นะครับและเราจะไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยไม่ได้อันนี้นะครับและทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตรวจสอบทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันตะซูละกอดามาอับดินฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอิคิซอลินวันกิยามะห์เนี่ยเท้าของบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะไม่มีใครได้มีโอกาสก้าวออกไปไหนเลยจนกว่าจะถูกถามถึงสิ่ง4ประการนี้1ใน4ประการเนี่ยนะครับถามถึงอายุไขของเรานะครับอัลลอฮฺจะถามอายุไขแบบรวมๆแล้วก็อายุไขในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของเรานะครับจะถามนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องอะไรถามถึงเรื่องทรัพย์สินของเรานะครับว่าเราเนี่ย ได้มาจากไหนแล้วก็ใช้ไปในเรื่องอะไรบ้างมีทรัพย์สินนี่แหละที่ถามทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเงินที่ได้มาได้มาจากอะไรฮาลาลหรือเปล่าแล้วเวลาใช้ไปเนี่ยใช้ไปแบบเขาเรียกอยู่ในกรอบของอิสลามหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามอีกเรื่องนึงก็คือถามอัลอิลมีฮีมาดา

จบมดีนะจบไคโรจบมาแล้วก็มานั่งสอนมานั่งบรรยายนะหมอเนี่ยนะครับหรือว่าอาชีพบริการอาชีพที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งหรือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีเกียรตินะครับและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถามว่าจบอะไรมานะครับแต่ถามว่าจบอะไรมาประเทศไทยนี่เต็มเลยแค่ประเทศเดียวเนี่ยนะครับจบสาขาไหนสาขาไหนจบประเทศไหนจบอะไรมานะครับแต่อัลลอฮ์ถามว่าไงมาดาอามิลาบีที่เรียนกันมาเนี่ยทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้โดนไหมโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โดนด้วยนะนะครับโดนถามด้วยทำอะไรกันมั่งกับสิ่งที่เราได้รู้มาเนี่ยนะครับแล้วก็คำว่าวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับว่าอิดามาตันอินซานุอิงกอตาอามะลูฮุอิลลามินซะลาซินมนุษย์เนี่ยพอเวลาหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยงานของเขาตัดขาดหมดนอกจาก3อย่างซอดากะตินยาริยะตินการทำซอดากะห์ทำทานถาวรนะครับ2นะครับเอาอินมินยุนตะฟะอูบิวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์วิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ไม่ได้ไปนั่งสอนอลิฟบาตาสอนอัลกุรอานนะนะครับสอนบอกกับคนป่วยไปนะครับว่านี่ยาแบบนี้ใช้เรื่องนี้นะครับต้องจะต้องมีพฤติกรรมนะครับคนที่เป็นโรคป่วยแบบนี้จะต้องออกกำลังกายนั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสอนไปเราบอกไปนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานไม่ได้ในหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องไปจบที่ไหนมานั่นคือวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์มานั่งมือถือไมค์ไฟสองหน้าแล้วก็เป็นคนที่อะไรได้ประโยชน์อย่างเดียวตายสบายอย่างเดียวแล้วก็คนที่เขาทำงานทำหน้าที่บนโลกดุนยาเนี่ยช่วยคนเท่าไหร่นะครับวันนึงต้องอยู่กับคนเท่าไหร่อัลลอฮ์ทดสอบเท่าไหร่นะครับพี่น้องลองนึกดูนะเราอยู่กับคนบ้านเราเนี่ยอยู่ลูกเราคนบ้านเราที่อยู่กินข้าวหม้อเดียวกันมาพูดไม่อยากจะฟังพูดไม่อยากจะรู้เรื่องในเรายังเครียดเลยนะแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยคนเท่าไหร่วันวันหนึ่งนะครับพอบอกให้ไปตรงนี้ไปตรงนู้นพอบอกไปตรงนู้นไปตรงนั้นนะครับเจอนะครับผมที่มาหาเนี่ยมารักษาเนี่ยนะครับก็เจอคนที่หลากหลายเพราะคนเนี่ยเหมือนคนแต่คนมันไม่เหมือนกันนะครับคนเหมือนคนแต่ว่าคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในหะดีษบทนี้เราลารับดับขันไปแล้วเนี่ยผลบุญของเรานะครับที่เราได้ทำแต่ละวันขอให้พี่น้องได้ตั้งใจอย่างนี้นะว่าเนียดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่สุดในฐานะที่เราเป็นคนบริการนะครับคอยรุนนาสมันอัมเฟาหุมลินนาสคนที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากที่สุดนี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ว่าเรานะครับอย่าเพียงแค่บอกว่า เราเนี่ยนะครับความรู้ของเราเนี่ยมันออกนอกข่ายของหะดีษบทนี้เปล่าเลยนะครับขอให้แต่ละวันเราออกมาเนี่ยวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะให้การทำงานของเราเนี่ยราบรื่นสะดวกง่ายได้นะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้กับเราเราได้ช่วยคนอื่นเขาคนที่เข้ามาที่เนี่ยนะครับคนที่มีความทุกข์ความระทมทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำให้เขาสบายใจนั่นผลบุญและที่สุดผลบุญนั้นก็จะกลับมาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้รักษาอะไรให้รักษาทรัพย์ของเรานะครับประการที่3เนี่ยให้รักษาทรัพย์สินศาสนาลงมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการให้เรานั้นดูแลครอบครองทรัพย์สินของเราให้อยู่ในคันลองของอิสลามเพราะอะไรอ่ะคนที่มีเยอะกว่าเราแต่ถ้าไม่มีอัลลอฮ์หมดไหมหมดนะครับหมดนะฟิรูนมีเยอะไหมเยอะกอรูนมีเยอะไหมเยอะกอรูนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับคนที่แบกกุญแจของกอรูนเนี่ย7คนเฉพาะกุญแจคลังของกอรูนนะครับแต่พอที่สุดแล้วพอกอรูนไม่มีอัลลอฮ์เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่ชื่อที่ถูกจารึกไว้ในอัลกุรอานที่เป็นแบบอย่างเอาไว้ให้ว่าคนจะมีขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีอิสลามไม่มีความเป็นมุสลิมไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ้าวประการต่อมานะครับศาสนา อิสลามนั้นมีมาเพื่ออะไรฮิฟซุลอิซรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเรานะครับรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเราเราจะต้องอะไรให้รู้นะครับว่าบริบทของเรานะครับ

0: หรือว่าในบางหัวข้อนี่เขาบอกว่าฮิบรุนนัสนะครับฮิบรุนนัสรักษาถ้าเรียกรักษาเชื้อสายรักษาวงตระกูลของเรานะครับก็แปลว่าอะไรอัลลอฮ์ได้วางในเรื่องของนิกะนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของการเขาเรียกการสมรสเนี่ยมาเอาไว้นะครับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือต้องมีการแต่งงานต้องมีการนิกะนะครับมีความต้องการนะครับทางด้านสรีระของเราเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลักการอิสลามก็วางเอาไว้ว่าต้องนิกะกันนะครับต้องทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อที่หลักการนิกะเนี่ยเพื่อที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างเรานะครับกับไอ้เหมียวนะครับเรากับไอ้เหมียวเพราะไอ้เหมียวเนี่ยพอเวลามันชอบกันเนี่ยมันดมๆกันเท่านั้นแหละใช่ไหมมันดมๆกันมันก็ไปหาที่ของมันแล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับศักดิ์ศรีเกียรติยศของเราที่อัลลอฮ์ได้ประทานศาสนามาให้กับเรานั้นไปดมๆกันก่อนได้ไหมนะครับไม่ได้หรือไม่ต้องนิกะห์หรือลองอยู่ก่อนๆนะครับเหมือนกับที่คนที่เขาไม่มีอิสลามเนี่ยเขาอะไรเขาใช้ชีวิตกันลองอยู่กันก่อนถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่อิสลามไม่มีคำว่าลองนะครับก็คือถ้าหากว่าเห็นแล้วนะครับรักแล้วไปพูดไปคุยแล้วก็นิกะห์ให้ถูกต้องอยู่เจอปัญหาสอบบัตรแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่าเรื่องของการนิกะห์เนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ได้กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มาชี้เป็นตัวชี้วัดว่าใครดีกว่าใครนะครับในครอบครัวเราเนี่ยส่วนมากจะที่เคยเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอะไรไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีใช่ไหมที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ไม่เข้าใจว่าหลักอิสลามที่ได้วางเรื่องของการครองรักการครองเรือนนั้นพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาเพื่อการเติมเต็มให้แก่กันและกันคนละครึ่งนะมาคนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้หญิงดีที่สุดผู้หญิงก็อยู่คนเดียวได้สิไม่ต้องยุ่งกับผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยมันแจ๋วที่สุดก็ผู้ชายก็อยู่คนเดียวได้สินะครับไม่ต้องพึ่งผู้หญิงเปล่าแต่อิสลามเนี่ยได้วางในเรื่องของนิกะห์มาเนี่ยนะครับเพื่อรักษาเชื้อสายรักษาวงตระกูลรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะไปรักชอบแล้วก็สเปะสปะเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวเลิกกับคนนี้ก็ไปกับคนนั้นนะครับหรือถ้าผู้ชายสามารถที่จะนิกะห์ได้นะครับถึง4ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคำถามเนี่ยนะ4คนด้วยกันแต่ทำไมผู้หญิงถึงไม่อนุญาตนะครับอันนี้อิหม่ามชาฟีอีนะครับเคยถูกถามแล้วว่าเพราะอะไรอิหม่ามชาฟีอีถูกถามนะว่าทำไมผู้ชายเนี่ยให้ตั้งได้ตั้ง4คนแต่ผู้หญิงเนี่ยเอา4คนมั่งไม่ได้เลยนะครับอิหม่ามชาฟีอีรู้ไหมอิหม่ามชาฟีอีเอาแก้วมา4แก้วด้วยกันนะครับมาตั้งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอานมนะครับเอานมใส่ปนกันหมดเลยนะนมอูดนมแพะนมแกะนมวัวเนี่ยนะครับเอาใส่ปนกันหมดเลยนะตอนแรกที่อยู่แก้วใครแก้วมันเนี่ยมันไม่ปนกันก็รู้อ่ะอันนี้นมวัวนะอันนี้นมอูดนะอันนี้นมแพะนะอันนี้นมแกะนะไม่ปนกันแต่พอหลังจากนั้นอิหม่ามชะบีเอาอะไรเอานมรวมกันไว้ในแก้วเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกว่าอันไหนนมแพะอันไหนนมแกะอันไหนนมอูดนะครับทำไมอ่ะเป็นการตอบปุจฉาของคนนะครับที่ถามว่าทำไมผู้ชายเนี่ยมีถึง4คนได้ก็ไอ้4แก้วเนี่ยมันอยู่มันอะไรนมใครนมมันแก้วใครแก้วมันใช่ไหมมันไม่ปนกันแต่ถ้าหากว่าเราแก้วเดียวนะครับผู้หญิงถ้าแก้วเดียวเนี่ยนะครับเอานมแพะไปใส่เอานมแกะเอานมแกะไปใส่เอานมวัวไปใส่แยกได้ไหมว่าเป็นนมของใครแยกไม่ได้ปนกันหมดนี่ในเรื่องของเชื้อสายมันจะปนกันเพราะเรื่องเชื้อสายเรื่องวงตระกูลเรื่องของมรดกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางหลักนิติศาสตร์อิสลามต้องแยกให้ชัดเจนนะครับผู้ชายมี4คนได้เอาแม่นี้เขาจะให้กันเท่าไหร่เขาจะกินเท่าไหร่เรื่องของมรดกเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิง4เนี่ยนะครับพ่อไหนวะไอคนนี้พ่อไหนวะไอคนนี้พ่อไหนวะแยกไม่ได้เรื่องมรดกในยุ่งและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการที่เราหมดเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปบอกอัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมเลยที่ผู้ชายให้ตั้ง4 ช่ไหมผู้หญิงได้แค่คนเดียวแต่นั่นให้เรารู้ไว้ว่าคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกียรติกับเรานะครับเอาก็อยู่กันไปให้ตายไปข้างหนึ่งแต่เขาตายแล้วเขาอยากจะมีใหม่รออิดดะห์ไปพอพ้นแล้วเอาแต่งใหม่ได้อีกทีละคนนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับนมสีแก้วนั่นแหละนะครับมันแยกแก้วได้นะก็ฝากเอาไว้ว่าอิสลามนะครับมาเพื่อรักษาเชื้อสายตรงนี้ไม่ให้ปะปนกันโดยให้หลักการนิกะห์เนี่ยมารองรับว่าเราจะต้องแต่งงานนะครับประการต่อมาฮิฟซุดดีนนะครับเพื่อที่จะให้อะไรวางมาเพื่อให้เราเนี่ยรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่มีความเคร่งครัดเพราะฉะนั้นพอเวลาเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับในอุดมการณ์ของอิสลามเนี่ยนะครับพอเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เราได้เลยว่าถ้าศาสนาถ้าหากว่าอะไรสังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีอิสลามอยู่นะครับแล้วเข้าใจอุดมการณ์ของอิสลามว่าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดศาสนามาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงให้ศาสนาเนี่ยมารักษาพวกเราทั้ง5อย่างนี้นะครับรักษาอะไรรักษาปัญญาของเราเอาไว้เราจะไปเลอะเทอะไม่ได้นะครับสังคมจะไปขนาดไหนก็แล้วแต่น้ำไอ้นุ่นก็ฮาลาลยาไอ้นี่ก็ฮาลาลนะครับเอามาทำยาเอามาอ้างกันนะครับสังคมจะไปขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีอิสลามเราก็ต้องไปถามว่าอิสลามอนุญาตไหมนะครับอิสลามอนุญาตไหมเหมือนกับยาที่อยู่ในที่ถูกปลดล็อกมาเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าบรรดานักการแพทย์เนี่ยนะครับก็มีการวินิจฉัยว่าถ้าเป็นการเยียวยาและให้เกียรติกับหมอว่าถ้าหมอวินิจฉัยว่ามันไม่มีตัวยาอื่นแล้วแหละมันเอาตัวนี้ที่มันเอาได้อยู่ได้เนี่ยนะครับที่จะใช้รักษาเนี่ยนะครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วอนุญาตไหมอนุญาตเห็นไหมครับเพื่อการเยียวยาเอามาใช้กันเลอะเทอะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นอะไรเป็นอุดมการณ์นะครับหรือว่าเป็นปรัชญาของอิสลามว่าเมื่อเรามีอิสลามแล้วเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเมื่ออดีตการเราเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เรายืนยันว่าในสังคมเราเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอิสลามเห็นไหมคนก่อนเนี่ยรู้หมดเลยนะว่าไอเนี่ยผิดไอเนี่ยไม่ดีไอเนี่ยไม่ถูกตำรวจก็จับเห็นไหมแต่พอมาในยุคของพวกเราเป็นไงพอปลดล็อกปั๊บหมดเลยเนี่ยเส้นคู่ขวาเนี่ยนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลไปเนี่ยหมดเลยมีหมดเลยแขวนมีทั้งอย่างเป็นใบมีทั้งอย่างเป็นน้ำมีทั้งคันสดมีหมดเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อ10ปีที่แล้วมีไหมน้ำกระท่อมไม่มีนะครับ20ปีที่แล้วมีไหมไม่มีไม่มีใครกล้าเอามาตั้งเอามาเรียงแบบนี้เลยคนที่จะทำก็ทำกันแบบแอบๆนะครับแต่พอเวลาอะไรมีการปลดล็อกมีการวินิจฉัยอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากของที่ฮารอมนะครับของที่มาทำลายสติปัญญาของเราให้ปัญญาของเราเนี่ยไม่เต็มร้อยให้เป็นคนไม่เต็มร้อยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ด่านดื้อเลยณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิสลามอยู่นะครับสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็แล้วแต่เราอยู่กับหลักการนะครับเราอยู่กับหลักการแล้วเอาอิสลามเนี่ยเข้าไปอะไรเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้เราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยทั้งโลกดุนยาแล้วก็ทั้งอาคิเราะห์นั้นพี่น้องเข้าใจนะว่า5อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้คนเราเนี่ยมีศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงก็คือการเปลี่ยนแปลงนะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะครับเป็นหัวข้อที่เขาเรียกให้เราเนี่ยระมัดระวังนะครับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็เยาวชนที่หลังจากเราเนี่ยไม่เท่าไรเพราะเรารู้นะครับเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าหลังจากนี้สื่อมันแรงขึ้นมาอะไรต่อมีอะไรที่มันแรงขึ้นมาแล้วลูกหลานเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจว่าอิสลามเป็นยังไงเขาก็ไปตามเรื่องนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรามีทุกอย่างนะครับโรงหนังก็มีใช่ไหมธนาคารก็มีตลาดก็มีให้ช็อปนะครับโรงพยาบาลก็มีบาลเลยนะครับแม่ใครจะเป็นโรคไตใครจะต้องล้างไตไม่ต้องยุ่งกับหมอเลยนี่เลยนี่เลยมีหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันกำลังเหมือนกับเป็นการวิวัฒนาการนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยวิกฤตมันก็อยู่ในวิวัฒนาการ นะครับมันวิกฤตเนี่ยมันอยู่ในวิวัฒนาการและในวิวัฒนาการนั้นถ้าเราไม่ใช้ไม่เป็นมันก็มีวินาศนาการเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสังคมเรานะจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนบรรดานบีในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับอัลกุรอานได้เล่าเอาให้ฟังว่าเขาห่วงคนในยุคต่อไปนะครับอัมกุนตุมชูฮาดาอิซฮาดรยะกูบัลเมาต์นะครับมูฮัมหมัดเคยได้ยินไหมเคยรู้เรื่องไหมว่าตอนนบียะกบจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับความตายมาถึงแล้วจะมาถึงแล้วนะครับเรียกลูกเรียกหลานมาทั้งหมดเลยแล้วก็ถามลูกหลานว่ามาตะบูดูนามิมบะดีมาซาตะบูดูนามิมบะดีแกจะอิบาดัตอะไรแกจะทำอย่างไรบ้างหลังจากฉันถ้าสิ้นฉันไปแล้วเขาห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเขากลัวว่าลูกหลานเขาจะเป็นคนที่เสเพไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาห่วงนะครับไม่ได้มาเรียกมาบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมีที่อยู่กี่ร้อยไร่นะตรงหน้ารามมีเท่าไรตรงคลอง13มีเท่าไรแบ่งกันให้ดีนะลูกนะไม่เหมือนกับคนในรุ่นเราคนรุ่นเราไม่ได้ห่วงลูกหลานว่าจะไม่มีกินเองห่วงลูกหลานว่าจะไม่มีอนาคตแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่ห่วงลูกหลานว่าต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่กับศาสนาอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ตั้งแต่ในยุคของนบียะกูบพอเวลาจะตายเขาจริงเรียกลูกเรียกหลานมาแล้วก็ถามลูกหลานว่าเอ็งจะอิบาดัตกับอะไรเอ็งจะอยู่ศาสนาอะไรกอลูพวกลูกหลานทั้งหมดตอบกับนบียะกูบว่านะอบูดูอิลาฮะกะวะอิลาฮะอาบาอิกะเราจะอิบาดะเหมือนในเราจะอิบาดะต่อพระเจ้าของอะไรของคุณปู่ของคุณพ่อนี่แหละนะครับและบรรดาพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเป็นห่วงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมก็คือทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยนะครับเข้าใจศาสนาเรียนอะไรนะครับเรียนอะไรไม่สำคัญเลยแต่ว่าต้องมีอิสลามนะครับเรียนอะไรทำงานอะไรไม่สำคัญเลยนะครับต้องมีอิสลามเข้าไปแล้วก็อิสลามเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอามานะมีความเขาเรียกมีความรับผิดชอบในงานนั้นอย่างเต็มภาคภูมินะครับผมไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าต้องเรียนศาสนาลูกไม่ดีต้องเรียนศาสนาต้องเรียนศาสนาถ้าเรียนศาสนาหมดนะครับถ้าเรียนศาสนากันหมดเนี่ยแล้วก็พอเวลาไม่สบายจะไปหาใครอ่ะวันนี้หมดเลยคุณล้อนะเรียนเป็นอะไรเป็นอาจารย์กันหมดเลยนะครับไม่มีใครเรียนหมอแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดนี่พังขึ้นมาเนี่ยไปหาใครเนี่ยเป็นอาจารย์ไปเรียนท่องอัลกุรอานอย่างเดียวจำหะดีษไม่อย่างเดียวเอ้ยหะดีษต้นไหนว่าจะแก้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนบีบอกไว้หรือเปล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียนอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีอิสลามเพราะอิสลามจะทำให้เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดรับผิดชอบได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่หมายความว่าเรียนไอ้นู่นก็ไม่ได้เรียนไอ้นู่นก็ไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเรียนอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ศรัทธาต้องเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็หน้าที่การงานของเราเนี่ยจะเป็นการงานที่ดีนะครับเอาเป็นตำรวจพี่น้องเห็นไหมตำรวจฆ่าคนมีไหมมีนะครับเอาเรียนหมอฆ่าคนละมีไหมมีให้ดูหมดแหละนะครับให้มีให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละอาชีพแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นหมอแล้วมีหมอฆ่าคนแล้วเราก็เหมาหมดเลยหมอนี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นหมอที่มีความเป็นธรรมหมอที่มีการศึกษาที่มีอิสลามเข้าไปเนี่ยเขาจะมีความปราณีตในการทำหน้าที่ของเขาเพราะระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความรับผิดชอบที่สูงสุดนะครับให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะไม่ว่าเป็นอะไรทั้งหมดแหละนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กันคนหนึ่งไม่เกินร้อยปีหรอกนะครับหมอเนี่ยรู้จักยาไหมรู้จักยารู้จักโรคไหมรู้จักโรคนะครับจัดเอาไว้ให้หมดคนนี้กินยาแบบนี้คนเป็นแบบนี้ต้องกินยาแบบนี้คนเป็นแบบนี้นะครับปรับยาให้นะครับพอเอาเข้าจริงๆแล้วหมอตายไหมตายคนปรุงยาตายไหมบริษัทยาเจ้าของสูตรยาตายนะครับตายหมดแล้วไม่มีใครเหลือเพราะฉะนั้นตายอย่างไรที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโลกใบนี้ไม่ใช่โลกที่เราจะมาอยู่กันถาวรเป็นโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเพื่อการทดสอบนะน้องชื่ออะไรนะที่อ่านสุรตบาไปเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขึ้นต้นเอาไว้ตอนต้นของซูเราะห์ตะบาเลยว่าพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้มาเนี่ยอัลลซีคอละกอลเมาตะวัลฮายาตะลียะบะลูวะกุมอายุกุมอะห์ซะนุอามะลานะครับพระองค์ทรงให้โลกนี้เนี่ยให้มีสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ให้ตายให้ลารับดับขันไปในแต่ละสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะครับให้ตายไปเพื่ออะไรสร้างให้มีชีวิตด้วยแล้วก็ให้ตายด้วยเพื่ออะไรลียะบะลูวะกุมเพื่อจะทดสอบพวกเรานะครับสอบว่าไงไออยู่กุมอัสนุอามะลาใครดีที่สุดแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ตะบาที่น้องได้อ่านเนี่ยนะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่มาบ่งบอกว่าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ได้อยู่กันตลอดไปโลกใบนี้มาอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับเหมือนกับคนไข้มาอยู่โรงพยาบาลถ้าหายแล้วก็กลับไม่มีใครมานอนมาอยู่กันหรอกนะครับคนมาทำงานกันเหมือนกันพอเสร็จธุระกลับนะครับโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นลียะบะลูวะกุมอัลลอฮ์สอบเรานะครับสอบเรื่องอะไรไออยู่กุมอะห์ซะนุอามะลาใครที่มีการงานที่ดีที่สุดนะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าการงานในอายะห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นงานไหมของเราที่เราอยู่กันเนี่ยงานใครมีงานที่ดีที่สุดใครรับผิดชอบใครทำเรื่องอะไรนั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงสอบเราแล้วก็ตอบแทนให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้นะว่าเรานะครับเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีอิสลามเราอยู่กับศาสนาอิสลามนั้นเราอยู่ได้และเราอยู่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยนะครับขอให้เราไปเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องแล้วก็ขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับใครที่มีข้อที่จะซักถามนะครับก็ถามได้นะครับผม
1: ค่ะมีใครจะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: بسم الله الرحمن الرحيم اقترب

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับสิฟัตของอัลลอฮ์น่ะทำให้โลกใบนี้อยู่เจริญก็คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่รีบลงโทษบ่าวที่ทำความผิดอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเบาที่ทำความผิดดีได้ไม่ดีพี่น้องทำไมรู้ครับเพราะนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไว้อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษเบาของพระองค์ที่ทำความผิดบนโลกดุนยาใบนี้ขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรือขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินอยู่ที่กะบะต่อว่าบัยตุลลอฮ์อยู่อย่าเพิ่งลงโทษเขาเหล่านั้นเลยนี่คือความเมตตานะครับพี่น้องและอัลลอฮ์จะสะสมความชั่วของเขาไว้ถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ที่ไม่รีบลงโทษเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้สำนึกตัวให้หันมาเรียนศาสนาให้เวลาเขาตั้ง40ปี50ปีให้เขาได้มาหันกับเนื้อกับตัวมาเรียนศาสนาแต่พอ40ปีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจศาสนาเลยพี่น้องไม่เคยเปิดอัลกุรอานดูเลยเท่ากับเขาเนี่ยสะสมความชั่วให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับทำให้หัวใจสงบซิกรุลลอฮ์เยอะๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมัลิกินกุดดุสอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยประโยคเหล่านี้ 7-8 ประโยคพูดทวนไปทวนมาวันนึงเป็นพันก็ได้นะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาท่านมาไปอ่านหะดีษของอิหม่ามบุคอรีหะดีษที่6655ว่าอินนามายัรฮัมุลลอฮ์มินอิบาดิฮิรรุฮามาอินนามายัรฮัมุลลอฮ์มินอิบาดิฮิรรุฮามาแปลว่าแท้จริงพระองค์ทรงเมตตาบ่าวของพระองค์เบาของพระองค์ที่มีความเมตตาต่อคนอื่นๆอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานความเมตตาหรืออัลลอฮ์จะทรงเมตตาต่อเบาของพระองค์ที่คนนั้นมีความเมตตาต่อคนอื่นทั้งหลายอัลลอฮ์ให้บ้านพี่น้องถ้าเราเมตตากับคนพี่น้องกับอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเราถ้าเราสงสารสัตว์อัลลอฮ์ก็สงสารเราถ้าเรามีรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ริมบ้านเราพร้อมกับยืนอ่านดูอาบ้างพี่น้องอ่านกุรอานบ้างพี่น้องจำได้ไหมวันที่นบีอ่านคุตบะบนมิมบัตอันใหม่ก่อนหน้าที่นบีจะใช้มิมบัตอันใหม่นบีเคยยืนบนขอนไม้ต้นอินทผลัมเป็นขอนบนอินทผลัมนะเก่าๆพี่น้องครับต่อมานบีก็ย้ายจากขอนไม้ไปยืนบนมิมบัตอันใหม่ระหว่างที่นบีอ่านคุตบะอยู่เนี่ยขอนไม้อันเก่าที่ท่านนบีเคยยืนอ่านคุตบะอยู่เนี่ยสั่นครับพี่น้องพอสั่นเสร็จแล้วนบีก็ลงจากมิมบัตแล้วก็มากอดขอนไม้ที่ท่านนบีเคยยืนอ่านกุตบะเมื่อ2-3วันศุกร์ที่ผ่านมานบีพูดปลอบใจว่าอย่าร้องทำไมต้นไม้ร้องขอนไม้ร้องเพราะไม่ได้ยินเสียงนบีสอนอัลลอฮ์พี่น้องครับอุลามะก็อธิบายดีว่าคนหลายคนนี่ไม่เคยร้องไห้เลยถ้าไม่ได้ยินศาสนาขนาดต้นไม้ขอนไม้ยังเสียใจร้องไห้ที่นบีไม่ยืนมาสอนศาสนาไม่ได้ยินศาสนาเสียใจร้องไห้แต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยดีใจที่ฉันไม่ฟังศาสนาแต่ดีใจที่ได้ฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีใช่ไหมพี่น้องต่างกันไหมเนี่ยผมนำเรื่องนี้มาต้องการจะว่าความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานลงมาให้กระเบาของโอนที่หัวใจของเขาเมตตาต่อสัตว์เมตตาต่อคนเมตตาต่อต้นไม้เมตตาต่อพ่อแม่ตัวเองเมตตาต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงมีอาหารส่งอาหารนะครับช่วยกันดูแลกันเห็นหน้าเขายิ้มกับเขาก่อนทักกับเขาก่อนได้ไหมไม่จะเสียหน้าตัวน้อยเลยครับพี่น้อง นี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามท่านอิสลามเป็นศาสนาที่ให้อภัยกับคนพี่น้องนบีนี่เป็นคนที่ถูกตำหนิมากที่สุดใช่ไหมพี่น้องนบีเคยแก้แค้นไหมไม่เคยครับขนาดมีมลายกามาว่าจะแก้แค้นแทนนบีนบีก็ยังไม่เอาอีกพี่น้องครับวันที่นบีไปเมืองตออิฟเนี่ยนบีถูกสามเรื่องนะถูกไล่ถูกด่าถูกขว้างด้วยหินนบียังให้อภัยนะพี่น้องท่านข่าวเป็นภาษาอาหรับว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิกาวมีฟะอินนะฮุมลายะละมูนโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเขาพวกของฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้นบีเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับพี่น้องผู้หญิงยิวคนหนึ่งเนี่ยเอาขยะโยนใส่ศีรษะนบีนะห้าหกวันติดต่อกันพอวันที่เจ็ดที่แปดพี่น้องครับนบีเดินผ่านไม่มีขยะไม่มีน้ำเน่าๆโยนใส่นบีนบีถามว่าผู้หญิงบ้านนี้ไปไหนคนริมบ้านบอกว่าป่วยนบีก็ขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมนี่คือมารยาทอันงดงามของท่านนบีที่อัลลอฮ์พอใจพี่น้องอิสลามที่เจริญมาถึงเมืองไทยได้วันนี้นะเพราะอัคลากนะเพราะมารยาทนะอินนามาบุอิสตุลีอุตัมมีมามาการิมันอัคลากแท้จริงอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาเนี่ยเพื่อมาทำให้สมบูรณ์ซึ่งมารยาทอันงดงามไม่ใช่รวยไม่ใช่กลางความกลางไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญตู้ฮาวนะกลางอยู่ภาคหนึ่งวันนี้เป็นไงครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นฉะนั้นอย่ากลางเอาอัคลากของท่านนบีเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันนอบน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็ยิ้มกับคนทักกับคนมีเงินมีทองก็บริจาคให้กับคนนี่แหละคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะยารฮัมุลลอฮุมินอิบาดิฮิรุฮามะแท้จริงพระองค์จะทรงเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์ผู้ที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที
4: ่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
5: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจรัตศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 8:00 นถึง 15:00 นงานกลางวันณโรงเรียนกันซุสซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ
6: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจจีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการบ้านคนดีวันนี้เรามาพูดคุยถึง อัลฟาลาห์นะครับความสำเร็จหรือชัยชนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยว่าเหตุและปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับในวันนี้ขอเปลี่ยนทิศทางบ้างเนี่ยแต่ว่ายังคงเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั่นก็คือสิ่งที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางจากความสำเร็จจากชัยชนะสิ่งที่จะทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จพอบอกว่าไม่ได้รับความสำเร็จความหมายก็คือล้มเหลวขาดทุนย่อยยับประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับความสำเร็จซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดคำนี้เอาไว้ลายุฟลิฮูลายุฟลิฮูนะครับจะไม่ได้รับความสำเร็จไม่ได้รับชัยชนะเรามาดูกันนะครับว่าใครบ้างนะครับที่จะไม่ได้รับความสำเร็จไม่ได้รับชัยชนะนะครับเรามาดูอายะกุรอานในซูเราะห์อันอันอามนะครับซูเราะห์อันอันอามอายะที่21นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ และใครกันเล่าที่จะซอลิมที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กุนะกุขึ้นมากุเรื่องขึ้นมากุเรื่องแด่อัลเลาะห์กุเรื่องการเท็จแด่อัลลอฮ์กุเรื่องการเท็จต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกก็หาว่าอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บอกนะครับอันนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการกุเรื่องเท็จกุเรื่องเท็จต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าใครแล้วใครอีกเล่าที่จะซอลิมที่จะทำยิ่งไปกว่าคนที่กุเรื่องเท็จต่ออัลลอฮ์หรือคนที่ไม่เชื่อต่ออายะห์ต่างๆของพระองค์ไม่เชื่อต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์คำว่าไม่เชื่อในกุรอานใช้คำว่ากัซซะบะเนี่ยซึ่งคำว่ากัซซะบะเนี่ยถ้าแปลตรงๆเขาแปลว่าหาว่าโกหกหาว่าโกหกเช่นมีคนพูดมาไม่จริงโกหกนะเห็นไหมเราไปหาว่าเขาโกหกนะครับอย่างนี้แหละกัซซะบะนะครับนั่นก็คือคนที่หาว่าอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานเนี่ยอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์เนี่ยไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเนี่ยอัลเลาะห์ถามว่าใครอีกเล่าที่จะซอลิมยิ่งไปกว่าคนอย่างนี้2ประการใช่มั้ยครับ1คนที่กุเรื่องเท็จต่ออัลเลาะห์2คนที่หาว่าอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์สัญญาณต่างๆของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโกหกหรือว่าน่าจะเข้าข่ายนี้ดูไหมหาว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องเมคเป็นเรื่องกุขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือกัซซะบะดังนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกให้เราทราบว่าคนสองคุณลักษณะนี้แหละเป็นคนที่ซอลิมเป็นคนที่อาธรรมสุดๆเลยทีเดียวและอัลลอฮ์ก็ปิดท้ายอายะห์ด้วยคำว่าอินนะฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนแท้จริงผู้ที่อาธรรมทั้งหลายจะไม่ได้รับความสำเร็จอัลลอฮ์บอกไว้เลยว่าลายุฟลิฮูจะไม่สำเร็จ จะไม่ได้รับชัยชนะใครครับอัลลอฮ์ลิมูนคนที่อาธรรมทั้งหลายนะครับซึ่งความอาธรรมนี่เกิดขึ้นได้หลายอย่างแต่ที่อัลลอฮ์เอ่ยกล่าวไว้ในอายะห์นี้สองคุณลักษณะของความอาธรรมนั่นคือการกุเรื่องเท็จต่ออัลลอฮ์นะครับและก็สองการหาว่าสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงนั่นก็คือปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งทั้งสองคุณลักษณะนี้ก็คือคุณลักษณะของคนของการชีริกของการตั้งภาคีนั่นเองนะครับอันนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่ร้ายกาจอย่างมากเลยทีเดียวพิษสงเนี่ยโอ้โหนะครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังและที่สำคัญนะครับอัซซุลมุการอาธรรมและโดยเฉพาะยิ่งการชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยลายุฟลิฮุจะไม่ได้รับความสำเร็จคนที่อาธรรมจะไม่ได้รับความสำเร็จคนที่ซอลิมจะไม่ได้รับความสำเร็จนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในบางอายะห์เช่นในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่17บอกว่าอินนะฮูลายุฟลิฮุลมุจริมูนนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่เป็นมุจริมผู้ที่กระทําบาปผู้ที่ทําความผิดนะครับหรือในบางครั้งเราพบว่ามีคนแปลบอกว่าฆาตกรทั้งหลายนะครับคือถ้าแปลว่าฆาตกรในบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าคือคนที่เข่นฆ่าคนอื่นแต่อย่าลืมนะครับความผิดบาปนี่บางทีไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะการเข่นฆ่านะครับการกระทําอย่างอื่นก็ถือเป็นเรื่องบาปอีกไม่น้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมุจริมูเนี่ยคือคนที่ทําบาปคนที่ทําผิดอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ทําบาปคนที่ทําผิดทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้รับความสําเร็จลายุฟลิฮุจะไม่ได้รับความสําเร็จจะไม่ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสรุปตรงนี้จากที่เราพูดคุยวันนี้คืออัซซุลมุความอธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอธรรม อย่างร้ายแรงร้ายกาจสุดๆนั่นก็คืออัชชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์หรือความอธรรมที่มีระดับต่ำลงมานะเช่นอยู่ในระดับของการฝ่าฝืนการทำผิดการทำบาปนี่ก็ถือว่าเป็นการอธรรมด้วยเหมือนกันนะครับและแม้กระทั่งความผิดความบาปอันนั้นแม้จะไม่มีใครได้รับผลกระทบก็ตามนั่นก็คือทำบาปโดยที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบก็เราคนเดียวเท่านั้นการฆ่าคนอันนี้มีคนอื่นได้รับผลกระทบอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของอาธรรมเป็นเรื่องของอะไรนะซอลิมด้วยเหมือนกันนะครับถามว่าการตั้งชิริกการตั้งภาคีเนี่ยมีใครได้รับผลกระทบไหมเบื้องต้นเลยเนี่ยคงไม่มีใครได้รับผลกระทบในอันดับแรกในระยะแรกนะแต่ในระยะยาวเนี่ยมีคนได้รับผลกระทบนะครับเพราะผลจากการที่เขาชีริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะถูกสำแดงออกมาทางคำพูดทางการกระทำทางมือทั้งเท้าทั้งสายตาเห็นไหมผู้คนได้รับผลกระทบนะครับผู้คนได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีความผิดบาปไม่มีความบาปหรือการฝ่าฝืนอันใดนะครับที่จะไม่มีผลไม่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นต่อสังคมแทบทุกอย่างการดื่มเหล้าเราบอกว่าดื่มเหล้าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะเวลาฉันเมาแล้วก็ไม่ได้ไประรานใครถามว่ามีผลกระทบมีผลกระทบเหมือนกันนะครับต่อบุคคลรอบข้างอย่างน้อยก็คนในครอบครัวของเราได้รับผลกระทบนะครับสูบบุหรี่เราบอกว่าเราสูบอยู่คนเดียวไม่มีใครได้รับผลกระทบมีครับมีคนได้รับผลกระทบเพราะคนในครอบครัวไงนะและสุดๆเลยเวลาคุณป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยลูกเมียจะปล่อยทนดูเฉยๆไม่สนใจปล่อยให้คนนอนปล่อยคนเดียวเขาทำได้ลงคอไหมเขาก็ทำไม่ลงพ่อของเขาสามีของเขาเขาก็รักเขาก็ดูก็จะเป็นต้องดูแลและเมื่อเขาไปดูแลเขาทั้งคุณในฐานะของพ่อหรือในฐานะของสามีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเห็นไหมครับบางทีคนทำงานประจำก็ต้องลางานเพื่อไปดูแลไข้คุณพ่อเห็นไหมครับส่งผลกระทบทั้งนั้นนะครับแต่นั้น ทุกเรื่องเลยนะครับส่งผลกระทบหมดเลยก็ถือเป็นการสอนเด็กเอาละในเมื่อคุณบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อใครเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองคุณกำลังทำให้ตัวของคุณเนี่ยต้องเผชิญกับอันตรายสูบบุหรี่ทำให้ตัวเราได้รับอันตรายดื่มเหล้าทำให้ตัวเราได้รับอันตรายนะครับกำลังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยได้รับอันตรายนี่ก็เป็นความอาธรรมเป็นความโซเลมด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอาซาบการลงโทษเตรียมรับไว้ให้ดีคุณกำลังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยต้องเจ็บปวดรวดร้าวโดนลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คุณกำลังอาธรรมต่อตัวของคุณเองกำลังซอลิมต่อตัวเองนะครับดังนั้นทุกเรื่องราวนะครับของการซอลิมของการอาธรรมเนี่ยถือเป็นเหตุสำคัญเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยที่ขัดขวางไม่ให้ประสบไม่ให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้นะครับก็คงเราคงจะต้องตระหนักกันให้มากนะครับทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เป็นการซอลิมเป็นอัซซุลมุการอาธรรมการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องละทิ้งออกห่างเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จนะครับไม่ว่าความสำเร็จในโลกดุนยาและที่สำคัญอย่างยิ่งความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลับมาเยือนนะณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งถ้าหากจะเปรียบเนี่ยนะพี่น้องนะก็เปรียบเสมือนบ้านเกิดแล้วกันนะครับเพราะว่าที่แรกเนี่ยในชีวิตผมที่ได้มาบรรยายเนี่ยก็ที่แห่งนี้แหละนะครับเมื่อสักครู่นี้ยังได้นั่งคุยกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ดีใจนะครับมัสยิดนี้เนี่ยนะน่าจะคือถ้าพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเนี่ยนั่นก็คือความเย็นนะมัสยิดนี้เย็นจริงๆนะไปบรรยายที่อื่นเนี่ยไม่เย็นเท่านี้นะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะพี่น้องนะเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยพี่น้องนะเวลาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับแล้วบรรยากาศร้อนๆ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้ด้วยเนี่ยพี่น้องนะยิ่งร้อนกันไปใหญ่นะครับเราเองนี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับในการที่จะได้ฟังเท่าไหร่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าตักวาและตะวักกุลนะครับตักวาและตะวักกุลนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้มาบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่า2หัวข้อนี้เนี่ยนะ2เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรนะครับและผลลัพธ์นะของใครก็ตามนะครับที่มีทั้งตักวามีทั้งตะวักกุลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะพี่น้องนะครับเราเองนะครับในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเราเองนี่เพิ่งจะได้ผ่านพ้นใน10วันอันประเสริฐมานะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับและอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะครับเราเองได้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยกันมาอย่างเต็มที่อย่างมากมายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในวันอีดนะครับได้สนุกสนานได้รื่นเริงภายใต้กรอบและหลักการของอันอิสลามนะครับได้ทำการเชื่อดูดะฮียะทานอุดะฮียะแบ่งปันอุดะฮียะกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความสวยงามจริงๆนะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับเหมือนที่ผมพูดในช่วงรอมฎอนเลยนะครับว่าพอผ่านพ้นรอมฎอนไปเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่ในฐานะบ่าวเนี่ยพี่น้องมันจะจบลงนะครับมันยังมีการงานอื่นเนี่ยนะครับรอเราอยู่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอีซาซาร็อบตะฟันซอบนะครับเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากกิจการการงานหนึ่งการงานใดเนี่ยนะก็จงบากบั่นในการทำการงานต่อไปหมายถึงจบอามัลอิบาดะห์นี้นะครับก็ยังมีอามัลอิบาดะห์อื่นเนี่ยรออยู่ผ่าน10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นะเราเองในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องทําความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไม่ได้หมายความว่าจบ10วันแล้วก็จบเลยรอถือศีลอดอีกทีนี่ในวันอะไรครับเดือนมุฮัรรอมในวันอะไรเอ่ยคือศีลอดวันอาชูรอนะครับรอถือศีลอดก็อีกทีวันอาชูรอเลยไม่ใช่พี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับก็มันพยายามทำอามัลอิบาดะห์นะครับให้เต็มที่ในฐานะที่บ่าวคนนึงเนี่ยพี่น้องจะกระทำได้นะครับพี่น้องครับเรื่องราวของตักวาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรานะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับได้ยินจนกระทั่งคุ้นชินกันแล้วพี่น้องเพราะว่าเวลาคอเตมเนี่ยนะจะขึ้นคุตบะห์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำการสั่งเสียนี่ก็คือการตักวานะครับหะดีษหลายๆบทนะครับที่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีคำว่าตักวาเนี่ยพี่น้องนะอยู่รวมนะครับในคำสั่งเสียดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับ ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับคำว่าตักวาเนี่ยนะครับในเชิงภาษาเนี่ยนะหมายถึงการปกป้องการป้องกันการหลีกเลี่ยงการระมัดระวังตัวนี่คือความหมายของตักวาในทางภาษานะครับตักวาในทางภาษานี่หมายถึงการปกป้องนะจะต้องปกป้องตนเองนะครับจะต้องระมัดระวังตนเองนะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับรวมถึงการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความผิดบาปทั้งหลายนะครับส่วนคำว่าตักวาพี่น้องในแง่ของหลักเกณฑ์หลักการศาสนาเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ให้ความหมายไว้เนี่ยนะอย่างมากมายนะครับแต่หนึ่งในความหมายที่ผมเองจะได้หยิบยกมาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นเนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านอุมัรบินคอตอบนะครับกับท่านอุบัยได้ทำการสนทนากันนะครับท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยพี่น้องนะได้ถามท่านอุบัยนะบอกว่านี่อุบัยเอ๋ยตักวาเนี่ยนะที่เราได้ยินกันได้พูดกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรท่านอุบัยนะครับถามท่านอุมัรกลับบอกว่าโอ้อุมัรเอ๋ยท่านเนี่ยนะเคยเดินในยามค่ำคืนนะบนถนนหนทางที่มันเต็มไปด้วยขวากน้ำหรือไม่อุมัรบอกว่าใช่ฉันเนี่ยเคยแล้วอุบัยถามต่อบอกว่าแล้วท่านเนี่ยทำอย่างไรนะพี่น้องนี่ดูความหลักแหลมนะครับของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอุมัรก็บอกว่าเวลาฉันเดินในยามค่ำคืนเนี่ยนะโดยรู้ทั้งรู้เนี่ยว่าถนนหนทางทางเดินเนี่ยมันมีขวางน้ำเนี่ยฉันเองนี่ก็จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะค่อยๆเอาเท้าเนี่ยนะครับกวาดไปบนพื้นตรงไหนไม่มีขวางน้ำก็ค่อยเอาเท้าเนี่ยวางลงให้มันเป็นฝ่าเท้านะครับดังนั้นเองเนี่ยท่านอุบัยบอกว่านี่แหละคือตักวาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงนี่พี่น้องนะครับนี่คือเทคนิคนะในการสอนของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการสอนของท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องนะมีหลากหลายเทคนิคมีหลากหลายวิธีการสอนนะครับหนึ่งในวิธีการสอนเนี่ยที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจกับอุมมะห์ของท่านมากที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็คือการฉายให้เห็นภาพนะเช่นบางครั้งเนี่ยนะท่านนบีเองเนี่ยนะครับได้หยิบไม้มาแล้วก็ขีดไปที่บนดินนะว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับหรือบางทีเนี่ยนะท่านนบีเองนะครับก็เปรียบเทียบนะเรื่องที่บ่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้เข้าถึงได้เนี่ยนะครับด้วยกับสิ่งต่างๆรอบตัวนี่คือวิธีการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเช่นเดียวกันพี่น้องครับซอฮาบะห์ของท่านเองเนี่ยนะก็ได้เอาวิธีการดังกล่าวนี้มาสอนนะครับโดยอธิบายเนี่ยว่าตักวาเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเมื่อเราเห็นภาพของตักวาเนี่ยนะครับเราเองก็จะเข้าใจโดยดุษฎีเลยนะครับว่าตักวาเนี่ยพี่น้องนะมันคือการประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักเกณฑ์หลักการของอาคีรอห์คือทำอย่างไรก็ได้ให้เราเนี่ยนะครับรอดพ้นในอาคีรอห์เนี่ยนี่แหละพี่น้องเรียกว่าตักวาทำอย่างไรก็ได้ในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะให้เรานั้นรอดพ้นในอาคีรอนี่แหละคือตักวาเพราะอาคีรอเนี่ยพี่น้องนะหลักเกณฑ์หลักการของมันเนี่ยนะครับมีไม่มากนั่นคือการที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวปราศจากซึ่งการตั้งภาคีสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้เราเองในฐานะบ่าวมีหน้าที่ในการกระทำทำความดีเพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆและสิ่งดีๆเหล่านี้แหละพี่น้องจะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยับยั้งได้ห้ามเอาไว้เราเองพี่น้องก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งห้ามของพระองค์เพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวของเราเองไม่ให้ไปสัมผัสกับไฟนรกนี่แหละพี่น้องคือความหมายของคำว่าตักวาดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องพอจะเห็นภาพหรือยังว่าทำไมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมนุษย์เนี่ยพี่น้องที่ทำบาปทำความผิดทั้งหลายเนี่ยนะเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำการอาธรรมต่อตัวของเขาเอง ข้าใจหรือยังพี่น้องว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนชั่วเนี่ยคือคนที่อธรรมต่อตนเองถามว่าอธรรมยังไงล่ะพี่น้องอธรรมโดยที่ให้ร่างกายของเขาเนี่ยพี่น้องมือผิวหนังนะขากระดูกของเขาเนี่ยพี่น้องไปสัมผัสกับไฟนรกเพราะร่างกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮ์ได้มอบอามานะมาให้เรานั้นได้ดูแลตัวของเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยพี่น้องจะทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เนื้อหนังของเรานี่ได้รอดพ้นจากไฟนรกแต่ข้าใดก็ตามนี่ที่เราเองตอบสนองกับอารมณ์ไฟต่ำนี่เนื้อหนังของเราเนี่ยพี่น้องมันจะสัมผัสกับไฟนรกด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจึงบอกว่าไอ้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่อาธรรมต่อตนเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องในการอธิบายข้างต้นเนี่ยนะครับว่าตักวาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบรรดาปองฟาอธิบายเนี่ยพี่น้องไม่ใช่อธิบายลอยๆนะหรือนั่งยานเอาเองเนี่ยแล้วก็ทึกทักเอาเองไม่ใช่แต่สิ่งที่เราบรรดาปองฟาได้อธิบายนั้นนะครับมาจากดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวัตตะกูยอมันตุรญาอูนฟีฮิอิลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงตักวาหรือจงยำเกรงต่อวันที่พวกเจ้าเนี่ยนะจะถูกนำกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกให้เราเนี่ยได้มีความเกรงกลัวมีความยำเกรงเถิดเกรงกลัวต่ออะไรล่ะเกรงกลัวต่อวันที่เรานั้นจะถูกกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยพี่น้องนะที่คนเรามันไม่ค่อยจะกลัวกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะบางทีเองเนี่ยนะครับเราเองก็ชะล่าใจว่าอายันของเราเนี่ยมันอีกไกลเลยนะอายันของเราเนี่ยมันอีกไกลมันคงจะมาอีกมาไม่ถึงเร็วๆนี้หรอกแต่ถ้าเราเองตระหนักเนี่ยพี่น้องว่าวินาทีต่อไปเนี่ยนะครับเราเองจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองจะปกป้องตัวของเราเองนะเช่นเป็นคำนิยามของคำว่าตักวาเลยนะไม่กล้าที่จะทำบาปความผิดไม่กล้าที่จะนั่งนินทาหรือแม้กระทั่งคิดร้ายคิดไม่ดีต่อคนอื่นเนี่ยนะครับเราเองนี่ก็จะไม่กล้าทำแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงซุมมาตุวาฟากุลูนัฟซิมมากะซะบัตและทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่เขานั้นได้ทำการแสวงหาและขนขวายเอาไว้วะฮุมลายุซลามูนโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกอาธรรมแต่ประการใดนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำความดีเนี่ยพี่น้องเขานั้นจะได้รับรางวัลการตอบแทนที่ดีส่วนใครก็ตามที่ทำความชั่วเนี่ยเขานั้นจะได้รับความชั่วเป็นการตอบแทนและความดีที่เราทำเนี่ยพี่น้องนะในอาคีรอเนี่ยนะครับสิ่งตอบแทนที่ว่าดีเนี่ยดีแบบดีแบบเราเองเนี่ยคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงพี่น้องดีแบบว่าการบริจาคของฉันนี่นะในหน้าดุนยาเนี่ยสัก 100,000 บาทเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหลือเกินและเช่นเดียวกันพี่น้องครับไอ้ความชั่วที่เรานั้นได้ทำไว้ในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับเจอรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะอัลลอฮฺวัดพี่น้องเราเองนี่อยากจะขอกลับมาในหน้าดุนยาอีกครั้งหนึ่งนี่คือความรุนแรงของการลงโทษหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าใครก็ตามที่จบชีวิตลงและเขาเนี่ยไปอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยนะหากเขาเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในหลุมกูโบสหมายถึงรอดปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายยิ่งกว่าคือถ้าลงกูโบสไปเนี่ยพี่น้องแล้วได้กลิ่นหอมๆนะเห็นชายหนุ่มรูปงามนะหน้าขาวๆนะครับไม่ใช่ผมนะพี่น้องนะมาเลย์กะนะกำลังพูดถึงมาเลย์กะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าอาจารย์จะตามไปได้ไงไม่ใช่นะพี่น้องนะมาเลย์กะนะฮะได้อะไรล่ะเครื่องหอมจากสวนสวรรค์เนี่ยแล้วมาริกาปูทางไปสู่สวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องหลังจากนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์มันคือสิ่งที่เป็นสุขที่สุดพี่น้องและเช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าและใครก็ตามที่เขานั้นไม่ประสบความสำเร็จในหลุมกูโบสเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะท่านนบีไม่ได้บอกว่าเท่ากันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกูโบสไม่ใช่ ท่านนบีบอกว่าอาชัดดูมินสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันรุนแรงกว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นพบเจอกันในกุโบสเสียอีกท่านอุสมานเนี่ยพี่น้องถึงกับร้องไห้นะครับถึงกับร้องไห้แล้วบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ว่ายังไงบอกว่าท่านนบีเนี่ยนะบอกว่ายังไงที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีบอกว่าไม่มีภาพใดในหน้าดุนยาเนี่ยที่มันจะน่ากลัวไปกว่าภาพที่มันเกิดขึ้นในหลุมกูโบสนี่พี่น้องดังนั้นคำในทางกลับกันเนี่ยนะพี่น้องนะใครก็ตามที่จบชีวิตลงไปเนี่ยแล้วเริ่มที่จะได้ไอร้อนนะกินเหม็นเน่าจากน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยนะครับบั้นปลายของเขานี่หลังจากนี้นี่หนักกว่าพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะพี่น้องนะคนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรีบเร่งให้เกิดวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอยากจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะขอต่ออัลลอฮฺประวิงเวลาไม่ให้วันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งที่พบเจออยู่ในกุโบสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสาการก่อตามแต่พวกเขาเหล่านั้นรู้ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยมันหนักกว่านี่พี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกไว้หมดแล้วพี่น้องและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสต่อว่ายังไงวัตตะกุนนาร์นะครับและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงเกรงกลัวจงมีตักวาต่อไฟนรกเถิดอัลลอฮีอูอิดดัตลิกาฟิรีนที่มันเนี่ยนะได้ถูกจัดเตรียมไว้แก่บรรดาบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในตอนต้นนะครับจริงๆมีอายะต่างๆอย่างมากมายพี่น้องแต่สองอายะนี้เนี่ยนะยืนยันอย่างชัดเจนว่าคำสั่งหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งบ่าวของพระองค์เนี่ยคือให้เกรงกลัวต่อไฟนรกให้มีความตักวาต่อไฟนรกพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราตระหนักตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะคำสั่งใช้ใดเนี่ยเราจะรีบเร่งในการทำเลยนะส่วนเรื่องของความชั่วเนี่ยเราจะออกห่างบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับในยุคอดีตเนี่ยพี่น้องนะพูดถึงเรื่องคำว่าอัตตัสวีฟเนี่ยตาซีนวาวยาฟาเนี่ยนะอัตตัสวีฟแปลว่าเดี๋ยวจะเนี่ยว่าอย่างมากมายนะครับว่าอย่างมากมายบางท่านเนี่ยมองว่าไงไอ้คำว่าเดี๋ยวจะเนี่ยพี่น้องนะคือทหารตัวใหญ่ที่สุดของอิบลีสเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเมื่ออิบลีสเนี่ยนะครับมันรู้เนี่ยนะว่าใครจะทำความดีเนี่ยมันจะให้สมุนของมันเนี่ยพี่น้องตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยนะมาหาแล้วบอกว่าเฮ้ยจะทำจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยทำนะจะบริจาคนอกรอมฎอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอรอมฎอนพอถึงรอมฎอนจะบริจาคเดี๋ยวรอ10คืนสุดท้ายพอถึง10คืนสุดท้ายเดี๋ยวฉันรอค่ำ23ค่ำ27แล้วกันนะนี่พี่น้องอันนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะคำว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเนี่ยแหละนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสและในทางกลับกันนี่หลักศาสนาเนี่ยสอนว่ายังไงพี่น้องความดีเนี่ยให้รีบเร่งวะซาริอูอิลามักฟิรอติมและพวกท่านทั้งหลายนี่จงรีบเร่งไปสู่การอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตะบิกุลคอยรอจงแข่งขันกันในเรื่องราวของความดีอัลลอฮฺบอกให้รีบเร่งให้แข่งขันเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันให้แก่ตัวของเรานะครับแต่ชัยฏอนเนี่ยมันบอกว่าไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคำว่าเดี๋ยวจะเนี่ยพี่น้องนะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับพลาดโอกาสดีๆเนี่ยมานักต่อนักแล้วดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะเวลาเราจะทำความดีเนี่ยนะครับให้ทำเลยนะไม่ต้องเดี๋ยวจะนะครับรีบทำเลยนะแต่การที่เราเองบอกว่าอาจารย์แล้วฉันจะรอบริจาคในเดือนรอมฎอนหรือไม่ใช่เรื่องผิดพี่น้องแต่กว่าจะถึงรอมฎอนเนี่ยนะบริจาคทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วถึงรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะอาจจะบริจาคให้เยอะหน่อยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือเดี๋ยวจะนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวจะรับอิสลามนะแล้วก็สิ่งนึงเนี่ยที่เจอกันเนี่ยนะพี่น้องนะผมในฐานะคนนึงที่ว่าจัดอุมเราะห์ด้วยเนี่ยนะครับพอชวนเหล่าบรรดาเยาวชนวัยรุ่นไปทำอุมเราะห์หรือครอบครัวเนี่ยโอ้โหพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เลยบอกว่าลูกไปสินะเดี๋ยวป๋าเนี่ยให้ตังค์เดี๋ยวมะให้ตังค์เยาวชนวัยรุ่นจะบอกว่าไงบอกว่ายังไม่พร้อมนะเดี๋ยวรอให้อายุเยอะกว่านี้ก่อนสรุปรอไปรอมาได้ไปไหม ม่ได้ไปนะครับด้วยกับเหตุผลปัจจัยต่างๆดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องจะทำความดีต้องรีบเร่งและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่มักจะเป็นข้ออ้างให้แก่คนบาปทั้งหลายเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการที่เขานั้นกล่าวอ้างว่าเขานั้นเนี่ยนะทำสุดความสามารถอันนี้เนี่ยข้ออ้างอย่างดีเลยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาบอกว่าไงฟัตตากุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงยำเกรงจงมีตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาเถิดมัสตะตอตุมตามที่พวกเจ้านั้นมีความสามารถเอาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตามที่มีความสามารถบางคนเนี่ยพี่น้องนะครับในสื่อโซเชียลนะจะมีคนที่เบี่ยงเบนทางเพศนะอยู่คนหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นี่เคยประกาศตนว่าเตาบัตแล้วนะเลิกแล้วนะไอ้เรื่องราวของการแต่งหน้าแต่งหญิงเรียนแบบผู้หญิงเนี่ยเลิกแล้วนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยพอเงินมันมาเนี่ยพี่น้องเลิกสิ่งนี้ไม่ได้นะครับผู้คนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะด้วยกับความหวังดีนะครับมองว่าไหนล่ะที่เคยบอกว่าเตาบัตกับเนื้อกับตัวแล้วนะไหนเราบอกว่าจะเลิกแล้วเนี่ยนะกับการแต่งหน้าทาปากเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ยตอบว่ายังไงกำลังพยายามอยู่นี่คือสุดความสามารถของฉันแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องถ้าความสามารถมีแค่นี้เนี่ยนะอัลลอฮฺอิสลามนี่มาไม่ถึงเรานะถ้าเราอ้างว่าก็ฉันสามารถเท่านี้เนี่ยนะแล้วเราบอกว่าให้ทำตามความสามารถที่มีนี่พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะบิดคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะมาตอบสนองกับอารมณ์ของเราดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงเห็นใครหลายๆคนนะติดบุหรี่นะบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะเลิกแล้วฉันเองก็พยายามอยู่สุดความสามารถแล้วเนี่ยนะแต่ซื้อบุหรี่ไม่หยุดเลยเนี่ยพี่น้องถามว่าแล้วพยายามตรงไหนนะถ้าว่าเอาแหละนะฉันเนี่ยจะเลิกบุหรี่แล้วนะพยายามที่จะไม่คล้องเกี่ยวไม่คล้องแวะเลิกคบเพื่อนที่ดูดบุหรี่เนี่ยอันนี้อันทำหมดนี่แล้วนะครับถือว่านี่กำลังพยายามอยู่นะครับแล้วพยายามตามที่ว่าเนี่ยพี่น้องนะหลักการของอิสลามเนี่ยว่ายังไงคำว่ามัสตะตอตุมเนี่ยฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่พวกท่านนั้นมีความสามารถคำว่ามีความสามารถในตรงนี้เนี่ยพี่น้องบรรดานักวิชาการอธิบายว่ายังไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงให้ยำเกรงอย่างแท้จริงพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราเป็นคนอ่อนแอนะฉันเนี่ยสามารถเท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันไม่ใช่ต้องสุดความสามารถพี่น้องหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าซัดดีดูวะกอริบูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจงทำให้มันตรงกับสิ่งที่ท่านนบีทำนบีทำอย่างไรทำอย่างนั้นหลักการศาสนาว่าไงทำอย่างนั้นแต่ท่านนบีเองก็เผื่ออุมมะห์ของท่านไว้ด้วยพี่น้องว่ามันยากเหลือเกินที่จะทำให้ตรงกับนบีเป๊ะๆนบีทำหนึ่งสองสามเนี่ยมันยากเหลือเกินที่เรานั้นจะทำหนึ่งสองสามนบีเลยบอกว่าวะกอริบูถ้าทำให้ตรงไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านนบีทำทำให้ใกล้ชิดมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้บอกเอาไว้เช่นเดียวกันพี่น้องตักวาเนี่ยนะครับฮักกอตุกอติตักวาอย่างจริงจริงจริงขนาดไหนวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกนั้นทั้งหลายเนี่ยนะอย่าได้ตายลงจนกว่าท่านเนี่ยจะเป็นมุสลิมนี่คือคำตักนี่คือการตักวาอย่างจริงจริงพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับการยำเกรงที่สัจจริงเนี่ยพี่น้องนะการยำเกรงที่บริสุทธิ์ใจจริงใจทุ่มเทนะสัมภาระกำลังทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการตักวาอย่างจริงจริงเวลานักวิชาการจะได้ทำการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคำว่าฮักกอตุกอติเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องได้รับการเชื่อฟังการพักดีไม่ถูกละเมิดไม่ถูกฝ่าฝืนคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่ถูกลืมคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องได้รับคำขอบคุณจากเราไม่ถูกปฏิเสธนี่คือการตักวาอย่างจริงๆและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องนะผลของความตักวาเนี่ยมันมีอย่างมากมายเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะญะอัลละฮูมะคอรอญะเราเองได้ยินกันในคุตบะห์หลายครั้งใครก็ตามที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางออก
2: วะยัซุกฮุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้แก่เขาโดยที่เขานั้นไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้ดังนั้นเองที่นี่พิจารณากันสักนิดพี่น้องว่าวันนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยแล้วมันไม่ได้รับทางออกสักทีเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันหนักหรือเป็นเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันอ่อนพี่น้องทำมาหากินเนี่ยนะไม่พอเพียงไม่พอสักทีเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ไม่พอสักทีเนี่ยพิจารณาตัวของเราดูพี่น้องว่าตักวาของเราเนี่ยนะครับอยู่ตรงจุดใดนะพี่น้องครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดผลที่สำคัญที่สุดของการตักวาเนี่ยคืออะไรพี่น้องละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้ประสบความสำเร็จพบเจอกับชัยชนะและคำว่าประสบความสำเร็จพบเจอกับชัยชนะในที่นี้เนี่ยพี่น้องนะไม่ได้เจาะจงเพียงแค่ในอาคีรอเท่านั้นนะครับมันหมายรวมไปถึงในหน้าดุนยาด้วยพี่น้องอาจจะบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยละหมาดซะฮาร์ครบถ้วนอัลเลาะห์ใช้สิ่งใดฉันทำละอัลเลาะห์ห้ามสิ่งใดฉันละทิ้งทำไมชีวิตของฉันยังลำบากอยู่พี่น้องครับถ้าคนที่เขามีตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าใจโดยดุษฎีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับมันมีฮิกมะห์มันมีเหตุผลดีๆซ่อนอยู่เสมอที่เรานั้นไม่สามารถที่จะอธิบายได้เท่านี้เองพี่น้องบางทีเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องหาคำตอบเพราะต่อให้งมเข็มกันเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องบางทีก็หาไม่เจอเพราะความรู้ของเราเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินพี่น้องนะเมื่อเทียบกับความรู้ที่มีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องผู้ที่มีตักวาทุกคนเนี่ยนะครับจำเป็นเนี่ยต้องเป็นมุมินและมุมินทุกคนเนี่ยจะต้องมาจากมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันเองไม่ได้หมายความว่ามุสลิมทุกคนนี่จะเป็นมุมินได้นะมุสลิมบางคนเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้เป็นมุมินนะครับเช่นใครล่ะพี่น้องมุสลิมที่เป็นในบัตรประชาชนเนี่ยนะว่าศาสนาอิสลามละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาเนี่ยนี่พี่น้องมุสลิมที่ไม่ได้เป็นมุมินและเช่นเดียวกันพี่น้องมุมินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตักวาทุกคนไม่ได้เป็นมุตตะกีนกันทุกคนนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่อีมานศรัทธาเนี่ยนะพี่น้องนะจะมีตักวากันทุกคนนะครับไม่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าถ้าหากจะพูดถึงระดับที่สูงที่สุดของผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือมุตตะกีนคือผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบางทีมุมินเองเนี่ยนะพี่น้องนะที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยยังแอบทำบาปทำความผิดอยู่เลยแต่คนที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอยู่แห่งหนตำบลใดเจอสถานการณ์แบบใดนะครับหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยจะมั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอและเช่นเดียวกันพี่น้องครับระดับของการเป็นมุตตะกีนเนี่ยแหละนะครับมันจะต้องควบคู่กับสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์สรุปไอ้การมอบหมายเนี่ยมันตะวักกันหรือตะวักกุลนะครับตะวักกันเนี่ยนะพี่น้องนะคือจริงๆเนี่ยทั้งตะวักกันตะวักกุลเนี่ยเป็นภาษาอาหรับทั้งคู่นะครับแล้วก็แปลว่าการมอบหมายทั้งคู่แต่คําว่าตะวักกันเนี่ยนะพี่น้องเป็นคํากริยานะกริยาในภาษาอาหรับนี่จะมาจากคํากริยาในอดีตนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันอนาคตแล้วก็เป็นคําสั่งตะวักกะลายะตะวักกะลูเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นคำนามเนี่ยนะการมอบหมายเนี่ยก็คือเรียกว่าตะวักกุลนะครับคือการมอบหมายนะครับดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีตักวาเนี่ยนะครับเขานั้นจะต้องควบคู่มากับคุณลักษณะของการมีการมอบหมายอย่างจริงๆจังๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้นะครับบอกว่าวะอัลลอฮิฟะตะวักวะอัลลอฮิฟาตาวักกาลูอิงกุนตุมุมินีและยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พวกเจ้าเนี่ยนะจะต้องมอบหมายทางพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาอย่างแท้ที่จริงดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะวันนั้นวิชาการเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าตักวะการตะวักกุลเนี่ยพี่น้องหรือการมอบหมายถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในหลักศรัทธาที่ น้อยคนเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจและน้อยคนเนี่ยนะที่จะเข้าใจและทำได้นะเรื่องของการมอบหมายเนี่ยพี่น้องน้อยคนนะครับที่จะเข้าใจและทำได้เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องนะไอ้เหตุร้ายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราเองไม่รู้หรอกนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะอีมานเนี่ยตะเลิดเลยบางทีเนี่ยลงทุนไปเนี่ยนะคิดแล้วว่าวางแผนกันอย่างดีแต่ท้ายที่สุดมาเนี่ยพี่น้องขาดทุนย่อยยับเราเองนี่อีมานตะเลิดบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะหรอเนี่ยเราเนี่ยวางแผนกันมาอย่างเต็มที่นะตัดสินใจทำโครงการนี้เนี่ยพิจารณากันเป็นสิบสิบปีแต่ทำไปถึงเดือนมันเจ๊งเนี่ยนี่พี่น้องเวลามนุษย์เนี่ยเจอวิกฤตเนี่ยนะครับคนที่ว่าอีมานแข็งๆเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีหลุดไปบ้างพี่น้องดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงเลยนะครับว่าน้อยคนพี่น้องนะที่เวลาเจอกับเขาจริงๆเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยพี่น้องนะถ้าเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ระดับไหนแต่สิ่งนึงเนี่ยพี่น้องเราเองมีหน้าที่ในการพูดในการตักเตือนซึ่งกันและกันดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับใครก็ตามนี่ที่เป็นมุตตะกีเนี่ยนะครับลักษณะที่จะต้องติดตามมาด้วยเนี่ยก็คือการตะวักกุลล่าสุดเนี่ยพี่น้องนะใน Facebook นะครับหรือพี่น้องที่อาจจะเล่นสื่อโซเชียลมีเดียนะช่องทางอื่นด้วยนะครับจะเห็นชายคนนึงนะเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับขายเขาเรียกอะไรล่ะครัวซองนะพี่น้องรู้จักกันนะครัวซองนะครับขายครัวซองอยู่ตามตลาดนัดเนี่ยนะแล้วก็ทำจากเนยดีเลยนะทำจากวัตถุดิบเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับขายเนี่ยนะให้แก่ต่างศาสนิกให้แก่มุสลิมนะใครชอบนี่ก็โอ้โหมาชาอัลลอฮ์นะอร่อยมากนะใครที่ไม่ชอบนี่ก็บอกว่านี่มันราคาแพงเหลือเกินนะครับแต่ไปมาเนี่ยพี่น้องนะมุสลิมีนคนนี้เนี่ยนะครับขายดีนะขายดีนะครับแล้วทุกครั้งที่ขายได้เนี่ยนะต่างศาสนิกนี่ก็จะได้ยินเขากล่าวเนี่ยว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์พอเขาเอาคลิปมาลง YouTube เนี่ยนะก็เขียนคำแปลว่าการสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ต่างศาสนิกเองเนี่ยนะบางคนนี่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่ายังไงบอกว่าอัลลอฮ์อะไรเนี่ยนะทำกันมาแทบตายสุดท้ายเนี่ยยกความดีความชอบให้พระเจ้าหมดนะทำกันมาเนี่ยแทบตายยืนกันขาแข็งที่ตลาดนัดแต่พอขายได้ยกความดีความชอบให้พระเจ้าแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องที่ไหนแล้วมีมุสลิมท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องไปชี้แจงว่าที่ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับที่เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์มุสลิมคนนี้เนี่ยนะก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าหากคุณบอกว่าความสำเร็จมันมาจากตัวคุณเนี่ยแน่นอนเหลือเกินคนขยันนี่รางวัลการตอบแทนนี่ก็ต้องมากนะหมายถึงเงินที่ได้รับกำไรที่ได้รับเนี่ยมันจะต้องมากคนที่วางแผนมาอย่างยาวนานเนี่ยนะโปรเจกต์โครงการต่างๆเนี่ยมันต้องต่อยอดไปได้ไกลแต่ทำไมเรากลับเห็นคนบางคนเนี่ยนะออกไปตั้งแต่เช้าเนี่ยกลับมาอีกทีค่ำเนี่ย

แล้วเราเคยคิดแบบนี้ไหมว่าฉันเนี่ยนะมีหน้าที่ในการทำอย่างเดียวความสำเร็จนี่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราคิดได้กันเช่นนี้เนี่ยนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขเราเองเนี่ยจะไม่ยอมกู้หนี้ยืมสินที่มีดอกเบี้ยเป็นอันขาดเราเองเนี่ยนะครับจะไม่ลงทุนนะครับกับเรื่องราวของการพนันเนี่ยเป็นอันขาดสิ่งที่น่าเศร้าพี่น้องนะอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนเนี่ยนะรู้สึกสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องผมเองเนี่ยนะครับขับรถไปเนี่ยแหละจะเข้ารายการอันนัสนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็จะไปละหมาดวันศุกร์แถวๆหนองจอกที่หนึ่งนะครับปรากฏว่าแวะปั๊มพี่น้องเห็นไอ้บางคนนึงเนี่ยเดินลงมาจากรถใส่หมวกพี่น้องเตรียมจะไปละหมาดเหมือนกันแวะเซเว่นแต่เผอิญหน้าเซเว่นมีลอตเตอรี่ขายอยู่อัลลอฮฺวะบัดพี่น้องฮะไม่เห็นว่าผมอยู่ในรถนะไอ้บางคนนี้เนี่ยพี่น้องก่อนจะไปละหมาดศุกร์แวะเลือกลอตเตอรี่แล้วไม่ได้แค่ดูพี่น้องอันนี้วันร้อยที่จ่ายตังเรียบร้อยเอาลอตเตอรี่มานะครับแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปไปละหมาดนี่พี่น้องถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเข้าใจการตะวักกันจริงๆเนี่ยมันก็บอกว่าอาจารย์ฉันก็เข้าใจในการตะวักกันฉันเองซื้อลอตเตอรี่แล้วก็บิสมิลลาฮิตะวักกันตู้นะถ้าถูกนี่ก็อัลลอฮ์ให้ถ้าไม่ถูกนี่ก็แสดงว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ให้แต่เอาอัลลอฮ์พี่น้องมันถูกไหมล่ะนะวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ถูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะที่นักวิชาการบอกเอาไว้เนี่ยนะว่าตะวักกันเนี่ยหลายๆคนรู้แต่มันทำได้ยากเนี่ยมันคือเรื่องจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อันอันอามอายะที่17บอกว่าวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรริฟะลากาชิฟะละฮ์อิลลาฮุวะและหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแล้วก็ไม่มีใครผู้ใดสามารถที่จะปลดเปลื้องมันได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องนะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นส่วนคนที่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นเพียงแค่สาเหตุพี่น้องแต่ผลของมันเนี่ยเกิดขึ้นในกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอียัมซัสกะบิค็อยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและหากพระองค์เนี่ยนะให้มีความดีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นประสบแก่เจ้าแท้จริงนั่นเป็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดีๆทั้งหลายพี่น้องครับที่มันเกิดขึ้นกับเรามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งไม่ดีก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมได้เคยอธิบายไปเนี่ยนะพี่น้องนะรู้สึกว่าน่าจะนานมาแล้วเนี่ยสัก 3-4 เดือนนะพี่น้องว่าการอีหม่านศรัทธาเนี่ยที่เราบอกว่าหนึ่งในหลักการอีหม่านศรัทธาเนี่ยนะเราเองก็ต้องอีหม่านศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะไม่ว่าความดีหรือความชั่วมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนก็จะโต้แย้งว่าอาจารย์อัลลอฮฺให้ความชั่วเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺเนี่ยกำลังบกพร่องนะหมายถึงอะไรล่ะพี่น้องหมายถึงว่าความชั่วเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและพี่น้องครับพี่น้องอย่าดูถูกกับคำนี้นะครับสิ่งที่คนคนนี้พูดเนี่ยคือเรื่องจริงพี่น้องเพราะนะครับถ้าหากเราเองพิจารณาดีๆเนี่ยพี่น้องนะคำว่าความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาแหละความดีเนี่ยเราไม่พูดถึงแต่ความชั่วในที่นี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายถึงความชั่วโดยสมบูรณ์เข้าใจไหมเอ่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นความชั่วแบบ 100% เลยเนี่ยหาที่ดีไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ความชั่วโดยสมบูรณ์แบบ 100% เลยเนี่ยพี่น้องไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นะไอ้ความชั่วโดยสมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าความชั่วที่มีความดีอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในหน้าดุนยานี้นะให้พี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าในหน้าดุนยานี้เนี่ยไม่มีความชั่วโดยสมบูรณ์แบบ 100%เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะเรายกตัวอย่างนะครับอะไรล่ะที่เป็นความชั่วสุดๆเนี่ยพี่น้องขอสักหนึ่งตัวอย่างครับอาจารย์ชั่วแบบสุดๆเลยฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่นะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าฆ่าพ่อแม่เนี่ยอาจารย์เป็นความชั่วสุดๆแล้วนี่พี่น้องถ้าเราบอกว่าฆ่าพ่อแม่นี่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามว่ามันแฟร์ไหมพี่น้องไม่

0: นะเพราะมนุษย์เนี่ยมองว่ามันเป็นความชั่วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องบางทีเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความดีอยู่นะไม่ใช่บางทีแหละพี่น้อง 100% มันมีความดีอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราเองจะมองเห็นหรือเปล่าอย่างน้อยนี่นะอุทาหรณ์เนี่ยที่การที่ใครคนใดคนนึงเนี่ยเห็นข่าวการฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ทำให้เราเองเนี่ยนะรู้สึกรักคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนี่คือความดีพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เรามองว่าเป็นความชั่วให้จำเอาไว้ว่าในหน้าดุนยาเนี่ยไม่มีความชั่วแบบสมบูรณ์แบบ 100% ในทุกความชั่วเนี่ยมันจะต้องมีความดีเสมอนะครับหรืออย่างอิบลีสเนี่ยที่ผมเคยยกตัวอย่างไปเนี่ยนะว่าอาจารย์เนี่ยนะอิบลีสเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างที่หาดีไม่ได้เลยนะครับน่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ชั่วที่สุดแล้วนะไหนอาจารย์เราอธิบายซิว่าอิบลีสเนี่ยมันมีดีอะไรมันมีดีตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องให้เราได้รู้นะครับว่าใครก็ตามที่ดำเนินตามแนวทางของมันนี่บั้นปลายไปไหนนรกนะครับหรือฟิรอูนเนี่ยพี่น้องที่ชั่วที่สุดในลูกหลานของอาดัมแล้วเนี่ยนะครับอะไรคือความดีของมันทำให้เรานั้นได้เห็นจุดจบของคนที่ตะกับมดนี่พี่น้องนี่คือความดีที่มันอยู่ในความชั่วแต่บางทีตัวของเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้เท่านั้นเองดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความตักวามีความยำเกรงเนี่ยนะครับจะต้องมาพร้อมกับการตะวักกันการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างนึงพี่น้องก่อนที่จะได้จบการบรรยายในวันนี้ยกตัวอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องในขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกับเจเวตพ่อของท่านเองเนี่ยนะเป็นคนปั้นเจเวตโดยซ้ำท่านเองเนี่ยพี่น้องตัดสินใจนะครับในการที่จะตามหาสัจธรรมความจริงมองดูดวงดาวมองดูดวงจันทร์มองดูดวงอาทิตย์ตามหาว่าพระเจ้าเนี่ยคืออะไรใครกันเป็นพระเจ้าจนกระทั่งได้รับการดลใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระเจ้านั้นคือพระองค์นบีอิบรอฮีมเมื่อทราบเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องนะในยามค่ำคืนเอาขวานเนี่ยนะครับมาทำลายเจเวตตัวเล็กๆเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วเอาขวานเนี่ยไปแขวนอยู่กับเจเวตตัวใหญ่เช้ามาเนี่ยนะคนก็ถามกันว่าใครกันเนี่ยทำนบีอิบรอฮีมเดินมาบอกว่าก็นั่นไงเจเวตตัวใหญ่เนี่ยมันทำนะเพราะขวานอยู่ที่มันคนเหล่านี้นี่บอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะมันถูกสร้างมาจากอินหินปูนทรายนบีอิบรอฮีมบอกว่าก็นั่นไงแล้วทำไมเจ้าเนี่ยนะถึงเคารพอิบาดะห์ต่อมันนี่วิธีการดะวะห์ของนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งนะครับในที่สุดถูกสืบสาวถูกสืบสวนเนี่ยพี่น้องจึงได้รู้ความจริงว่านบีอิบรอฮีมนั้นเป็นคนทำผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะตัดสินใจทำไงนะครับจะเผานบีอิบรอฮีมขุดหลุมขนาดใหญ่พี่น้องจนกระทั่งมิดหัวนะในตัฟซีรเองเนี่ยอธิบายว่าการขุดหลุมเนี่ยเป็นไปหลายเดือนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลุมเนี่ยมันต้องใหญ่มากๆพี่น้องแล้วก็ก่อกองฟืนขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันยานิกเนี่ยนะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดในอดีตเนี่ยพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าไปใกล้กับเปลวไฟอันร้อนแรงนี้ได้นะจึงต้องยิงนบีอิบรอฮีมเนี่ยจากที่ไกลไปให้ตกอยู่ในนั้นในระหว่างที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกนำตัวมาที่เครื่องยิงเนี่ยพี่น้องและยิงไปเนี่ยนะครับสรรพสิ่งต่างๆในหน้าดุนยาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นห่วงนบีอิบรอฮีมอยากจะให้นบีอิบรอฮีมได้รอดพ้นมาลาอิกะห์นะครับญิบรีลเนี่ยพี่น้องไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยฉันเนี่ยนะอยากจะไปช่วยอิบรอฮีมเหลือเกินอัลเลาะห์บอกว่ายังไงอัลเลาะห์บอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยจะไปช่วยก็เชิญไปช่วยได้เลยนะครับในขณะที่ถูกดีไประหว่างทางเนี่ยพี่น้องญิบรีลมาหานบีอิบรอฮีมบอกว่านี่ท่านต้องการอะไรเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่ายังไงถ้าเป็นความช่วยเหลือของพวกท่านเนี่ยนะฉันเนี่ยไม่ต้องการต้องรอพี่น้องพูดแล้วขนลุกนะครับนี่ขนาดว่าอยู่ในช่วงเวลาคับขันที่สุดในชีวิตแต่นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะบอกกับญิบรีลเนี่ยบอกว่ายังไงถ้าเป็นการช่วยเหลือของพวกท่านเนี่ยฉันเนี่ยไม่ต้องการพี่น้องลองพิจารณานะครับถึงคำตอบของนบีอิบรอฮีมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมักลุกอื่นใดทั้งสิ้นนะครับ ขนาดว่าตนเองเนี่ยจะร่วงหล่นไปอยู่ในกองไฟอันร้อนแรงแล้วก็ตามเนี่ยนะครับยังไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอื่นใดนะครับแล้วนบีอิบรอฮีมพูดคำหนึ่งขึ้นมาพี่น้องบอกว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พอเพียงแก่เราแล้วและพระองค์เนี่ยคือผู้ที่เรานั้นมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นหมายความว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะทำการตะวักคุ้นเรื่องราวทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกว่ายานารุกูนีบัรดันโอ้ไฟเอ๋ยจงเย็นไฟเย็นอย่างเดียวเนี่ยพอไหมพี่น้องไม่พอนะครับเพราะความเย็นที่มันเย็นจัดเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งถึงตายได้เราบอกว่ายังไงต่อวาสลามันอัลลอิบรอฮีมเป็นไฟเย็นที่สร้างความปลอดภัยให้แก่อิบรอฮีมด้วยจนกระทั่งในท้ายที่สุดพี่น้องนบีอิบรอฮีมนะครับรอดพ้นจากไฟที่มันร้อนแรงเนี่ยด้วยกับการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องทราบหรือไม่ว่าคําว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลเนี่ยมีนบี2ท่านที่กล่าวด้วยกันตามที่มีรายงานนบีท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะกล่าวนะครับแต่ไม่ได้มีรายงานปรากฏมาถึงเรานบีท่านที่กล่าวเนี่ยคือใครครับคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนั้นเนี่ยพี่น้องนะมีคนเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลเอ๋ยข้างนอกเนี่ยกำลังวุ่นวายเลยมาชุมนุมมาทำการชุมนุมเพื่อที่จะทำการโจมตีท่านนะคนคนนึงเนี่ยมาบอกกับท่านนบีบอกว่านบีข้างนอกเนี่ยกำลังวุ่นเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยรอที่จะมาโจมตีท่านดังนั้นเองเนี่ยชายคนนี้เนี่ยพี่น้องนะได้บอกกับท่านนบีบอกว่าไงโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยท่านเนี่ยนะจงกลัวบุคคลเหล่านี้เถิดแล้วถ้ายอมจำนนเมื่อไรกลัวเมื่อไรนี่เดี๋ยวเขาเนี่ยให้ความปลอดภัยเองแต่ไม่ใช่เช่นนั้นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลมันเป็นที่พอเพียงแล้วนะที่ฉันเนี่ยจะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งในท้ายที่สุดพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่174บอกว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะก็ได้กลับไปนะหมายถึงท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็ได้กลับมาสู่ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่ท่านนบีและพลพรรคนี่พี่น้องเห็นหรือยังวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากเราจะตอบคำถามที่ว่าผลลัพธ์ของความตักวาและการตะวักกุนเนี่ยคืออะไรพี่น้องก็ต้องกลับไปหาดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าละอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้ประสบพบเจอกับชัยชนะและพี่น้องพอเห็นภาพหรือยังนะครับว่าสิ่งที่นบีอิบรอฮีมสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบเจอหลังจากที่ทำการตะวักกุนมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องชัยชนะที่ได้นะครับเอาแหละอาคีรอเนี่ยแน่ๆและผลพลอยได้เนี่ยพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหน้าดุนยาดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเนี่ยนะได้ทำการสั่งใช้เราพี่น้องนั่นก็คือเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องกำลังที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยนะครับมีซุนนะห์ให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอะซีมแล้วใครก็ตามที่ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วกล่าวคำนี้เนี่ยนะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีเสียงกล่าวขึ้นแก่เขาบอกว่าฮูดีตะท่านเนี่ยได้รับทางนำแล้ววะกูฟีตะและท่านเนี่ยได้รับความพอเพียงในการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววะอูกีตะและท่านเองเนี่ยนะได้รับการปกป้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะท่านนบีบอกว่ายังไงบรรดาชัยฏอนตัวอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะกล่าวแก่ชายคนนี้เนี่ยนะที่ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุเนี่ยนะบอกว่ายังไงบอกว่าคนดังกล่าวคนนี้เนี่ยนะเราเองหมดหวังในการที่จะหลอกล่อแล้ว พราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้รับทั้งทางนำได้รับทั้งความพอเพียงจากอัลลอฮ์ได้รับทั้งการปกป้องจากพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับไม่ว่าเราเองจะก้าวเท้าออกจากบ้านไปทำอะไรก็ตามนะที่เป็นเรื่องดีๆนะไม่ใช่ออกไปปล้นธนาคารแล้วก็บิสมิลลาฮิตะวักกันตูไม่ใช่นะครับออกจากบ้านไปทำอะไรก็ตามเรื่องดีๆส่งลูกหลานไปเรียนออกไปทำงานมานั่งฟังบรรยายนะครับออกไปซื้อกับข้าวแสวงหาปัจจัยยังชีพให้เราอ่านดุอาบทนี้บ่อยๆบิสมิลลาฮิตะวักกันตูอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่พี่น้องให้คุ้มครองบ้านเราด้วยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยู่เนี่ยพี่น้องไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทั้งคนที่ออกไปแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะถ้าหากเราเองเนี่ยนะครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆจังๆแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับการมอบหมายของเราเนี่ยพี่น้องมันจะบรรลุผลนะครับได้กับความสำเร็จที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้นะครับดังนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องสรุปช่วงท้ายนะครับว่าถ้าหากคำถามที่ว่าอะไรคือผลลัพธ์ของการตักวาและการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบก็คือรางวัลความสำเร็จทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับการตะวักกันต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะเราเองจะต้องสร้างสาเหตุด้วยนะครับจะต้องสร้างสาเหตุด้วยส่วนจะหายหรือไม่หายเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเองมอบหมายต่ออัลเลาะห์นะเหมือนหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเนี่ยนะว่าการตะวักกันเนี่ยนะคือการปล่อยให้มันอูฐเนี่ยนะมันเดินไปไหนมาไหนแล้วบอกว่าฉันเนี่ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์หรือท่านนบีบอกไม่ใช่ท่านเองนี่ก็มีหน้าที่ในการเนี่ยต้องผูกมันไว้นะมัดมันไว้แล้วหลังจากนั้นเองนี่ค่อยมอบหมายต่ออัลเลาะห์นะฮะถ้าผูกมันไว้มัดมันไว้แล้วมันหายเนี่ยพี่น้องนี่ก็สุดความสามารถของเราจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ผูกเนี่ยยังไงมันก็หายนะนี่คือการตะวักกันที่ถูกต้องนะครับคือเราเองนะในฐานะมนุษย์หรือหมอคนนึงนะครับเราเองก็บอกได้ดีที่สุดก็ตามที่หลักเกณฑ์ของหมอหรือหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวางเอาไว้นะครับแต่ถามว่าหน้าที่ของคนที่ยังอยู่เนี่ยนะคนที่มีชีวิตอยู่แล้วไปทำหน้าที่ในการดูแลเขาเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับนั่นก็คืออย่างที่ฮัจญะห์ว่าแหละนะมีหน้าที่ในการสอนลาอิลาฮิลลอฮ์มีหน้าที่ในการเปิดกุรอานนะครับให้กับบุคคลเหล่านี้ฟังเพราะอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าสมมุตินะว่าหูของเขาจะไม่ได้ยินนะหรือประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยจะไม่รับเนี่ยนะแต่ชัยฏอนเนี่ยนะครับมันยังวิ่งอยู่ในเส้นเลือดนะดังนั้นเองเนี่ยการที่เราเองเปิดกุรอานนะครับหรือพยายามแล้วเนี่ยให้เขาเนี่ยนะได้รับฟังสิ่งดีๆคำดีๆเนี่ยพี่น้องนี่คือวิธีการป้องกันชัยฏอนเบื้องต้นด้วยนะครับและท่านทำดุติละเกิดจังหวะที่ว่าเราเองกำลังบอกกล่าวกับเขาเนี่ยนะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาเนี่ยรับรู้เนี่ยพี่น้องนะท้ายที่สุดแล้วนี่สวรรค์นี่รออยู่นะครับซูเราะห์หะดีษต่างๆนะพี่น้องนะจำไว้เลยหะดีษต่างๆนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะถือว่าเราเตือนกันนะครับนะหะดีษต่างๆที่พูดถึงความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนหรืออามันอิบาดะห์ใดที่ถูกเจาะจงในกับซูเราะห์ยาซีนไม่มีหะดีษสักบทเดียวที่ถูกต้องไม่ว่าจะอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายให้กับคนตายทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ่านยาซีนไม่ถูกต้องแต่วิธีการที่ถูกที่สุดที่เราบรรดานักวิชาการแนะนำเอาไว้คืออ่านซูเราะห์อะไรก็ได้นะเราเองไม่ต้องเจาะจงยาซีนนะครับเพราะว่าถ้าเราเจาะจงยาซีนเนี่ยนั่นหมายความว่ายาซีนนี่เป็นบทเฉพาะสำหรับคนใกล้ตายไม่ใช่นะครับเราเองจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะอ่านบะเกาะเราะห์นะหรือคนตายชอบอัลเราะห์มานนะแล้วฮัจญะห์บอกว่าโอ้โหเนี่ยอัลเลาะห์มานเนี่ยฉันเนี่ยอ่านได้เพราะสุดเลยนะเพราะยิ่งกว่าเชคสุเดชอีกฮัจญะห์อ่านเชคก็อ่านซูเราะห์อัลเลาะห์มานไปนะครับคือจะอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้ขอเป็นเพียงแค่อัลกุรอานน่ะแหละนะเพราะว่าอัลกุรอานทุกซูเราะห์เนี่ยนะครับมีผลในการป้องกันชัยฏอนนะครับสิ่งนึงที่อีกสิ่งนึงที่ผมดีใจเนี่ยเพราะว่ามาแต่ละทีเนี่ยคำถามจะเยอะแล้วก็คำถามที่นี่นะพี่น้องนะโหดสุดเลยนะไม่เว้นใครทั้งสิ้นนะมาฉะนั้นวันนี้ดีใจมี2คำถามนะครับก็การบรรยายในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับให้พี่น้องนั้นได้ทราบเอาไว้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นนะครับมาจากผมมาจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายนะครับและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีนะครับหรือจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับความดีและประโยชน์ดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตะฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจรัชศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวัน ณโรงเรียนกันซุซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีดทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพรักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องสื่อกลางเรื่องของวะซีละการที่วิงวอนขอความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ขอกับอัลเลาะห์โดยอาศัยสื่อเข้าไปหลักฐานที่1การขอวะซีละของท่านนบีจากอัลเลาะห์กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าซุมมาซาลุลลอฮะภายหลังให้สู่เจ้าทั้งหลายขอต่ออัลลอฮ์ลีขอให้กับฉันขออะไรให้อัลวะซีละขอวะซีละให้กับฉันที่นบีบอกอิซาซะมิอตุมุนนิดาเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอาซานฟะกูลูกะมายะกูลุลมุอะซินท่านจงกล่าวเหมือนกับคนที่อาซานเขากล่าวบอกว่าอัลลอฮ์บัดอัลลอฮุอักบัดอัลลอฮ์บัดอัลลอฮ์อักบัดฟาชาฮดูอัลลอฮิลาฮิลลอฮ์อัชาฮดูอัลลอฮิลลอฮ์ก็รับเรื่อยๆมาพอถึงฮายาลัสซอลาลาฮาวลาวะลากุวาติลลาบิลลาฮายาลัลฟะลาลาฮาวลาวะลากุวาติลลาบิลลาเสร็จแล้วท่านก็ขอวะซีละให้กับฉันฟะอินนะฮาแท้จริงวะซีละอันนี้มันซิลาตุมฟิลญันนะห์เป็นตำแหน่งที่อยู่ในสวรรค์ลาตัมบะกีซึ่งไม่เหมาะสมกับใครที่จะได้ตำแหน่งนี้อิลลาลิอับเดนเว้นไว้แต่ได้กับเบาอัลลอฮ์คนเดียวอับเดนเป็นเอกพจน์เบาอัลลอฮ์คนเดียวที่จะได้มินไอบาดิลจากบรรดาเบาอัลลอฮ์ทั้งหมดจากบรรดาเบาอัลลอฮ์ทั้งหมดนะตำแหน่งนี้ได้คนเดียวเท่านั้นวะอะรยูและฉันหวังว่าอันอากูนานะว่าตัวฉันนี่แหละฮัวเป็นเบาคนนั้นเพราะในดูอาว่าอาติมุฮัมมัดันและดูอานี้เป็นดูอาที่อัลลอฮ์ใช้ให้อุมัตขออย่างนั้นนี่เพราะงั้นนบีว่าหวังว่าบ่าวคนนั้นก็เป็นฉันนี่แหละฟะมันซะอาลาลีฟะมันผู้ใดซะอาลาได้ขอลีขอให้กับฉันอัลวะซีละผู้ใดที่ขอวะซีละให้กับฉันใครที่อ่านอัลลอฮ์มะรับบะฮาซิดดาวติตามานี่แหละฮัลลัตละหูอัชชะฟาอะตูการช่วยเหลือนั่นจะตกอยู่กับเขางั้นใครขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮ์มะรับบะฮาซิดดาวติตามมาจนจบต้นนั่นแหละคนนั้นมีสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะให้นบีขอให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเราก็พยายามใช้สินะ ข้อสังเกตที่ควรรู้คำแปลอธิบายแล้ว 1. ความหมายของวะซีละห์คือการเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยการงานที่ดีซึ่งเป็นการงานขอความใกล้ชิดกับพระองค์หรือตำแหน่งณพระองค์เพื่อสนองความต้องการที่ขอไว้เราจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ทำงานที่ดีพอทำงานที่ดีจนใกล้ชิดอัลลอฮ์เราจะขออะไรเนี่ยอัลลอฮ์จะให้จำหลักใหญ่ๆไว้ก่อน 1. เขาเรียกตะวัดซนตะวัดซนก็จำไว้เลยว่าการขอดุอากับอัลลอฮ์โดยมีสื่อจากอะไรบ้างครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งขอกับอัลลอฮ์เลยนบีบอกเลิกให้ขอใหม่ให้กล่าวนามอัลลอฮ์ให้สรรเสริญอัลลอฮ์ให้ศอลาวาตนบีแล้วค่อยขอนี่ก็เป็นตะวัสซุลแหละคือโดยมีสื่อกล่าวนามอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ศอลาวาตนบีแล้วจึงขอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามอัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงกรุณาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดขออัลลอฮ์จงให้ความสุขความเจริญแด่มุฮัมมัดเถอะเอาล่ะพอได้สร้างความดีอันนี้แล้วก็ขอนี่ก็ตะวัสซุลอันหนึ่งกล่าวนามอัลลอฮ์ก่อนหรือตะวัสซุลพึ่งความดีแล้วขอกับอัลลอฮ์เหมือนหะดีษที่เคยอ่านให้พี่น้องฟังไปแล้วสรุปเลยว่ามีคน3คนไปตกอยู่ในถ้ำแล้วก็ตอนในระหว่างพายุเนี่ยอัลลอฮ์ก็หินน่ะมันก็ตกมาปิดปากถ้ำแล้วคนหนึ่งทำความดีกับพ่อแม่เขารีดนมมานี่ถ้าแม่ยังไม่ได้ทานนะเขาและลูกจะไม่ยอมรับทานจนกว่าแม่จะได้ทานซะก่อนผู้ฟังจำไว้นะทุกคนที่มีพ่อแม่นะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปปฏิบัตินะหุงข้าวหุงปลาสุกแล้วเนี่ยควรจะจัดไว้สำหรับพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่ได้
ได้ทานอาหารเหลือเดนใครนะให้เกียรติกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีแต่นี่หมายความพ่อแม่มีชีวิตอยู่ส่วนพ่อแม่ตายไปแล้วก็ให้ไปทำความดีกับพี่น้องของพ่อพี่น้องของแม่และให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษในพ่อแม่ซึ่งต่างกันกับบางศาสนาบางศาสนานี่เตี่ยตายไปแล้วนี่ยังคิดถึงเตี่ยยังคิดถึงแม่นี่เขาก็เอาของที่เตี่ยที่แม่ชอบอะเอามาตั้งเส้นเคยดูหนังจีนไหมเวลาเขาจะคนตายชอบเหล้าเขาจะให้เหล้ากับคนตายเขาก็เทเหล้ามาจอกหนึ่งก็ยกมือไหว้สามทีแล้วก็ราดไปที่หลุมฝังศพนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือเมื่อตายไปแล้วขอดุอาฮะรอยกโทษให้เขาแล้วก็เอามาบอกให้รู้เท่านั้นเวลาตัดซุบบุลละดีนายดาวนั้นเป็นดูนี่แหละแต่อย่าไปตำหนิอย่าไปว่าเขาให้รู้เท่านั้นว่าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ของเราและเราก็ทำอย่างของเรานี่แหละขอดุอากับอัลลอฮ์เพราะงั้นเวลาคนตายชอบกินอะไรทำอันนั้นไปให้น่ะนั่นน่ะไม่ถูกคือคนตายนี่ชอบอย่างเดียวชอบที่จะให้อัลลอฮ์ยกโทษให้จะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ได้รอมัดอัลลอฮ์เราขอเลยอัลลอฮ์มะฟิลิซุนูบีวะลิวาลิดายขออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันยกโทษให้บิดามารดาของฉันวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอฆีรอขออัลลอฮ์จงเมตตาบิดามารดาของฉันทั้งสองเหมือนดังเขาได้เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เล็กๆพี่น้องนะฉันเคยขอดุอาตอนนี้แล้วฉันน้ำตาร่วงฉันนึกถึงตอนว่าวะรฮัมฮูมาขออัลลอฮ์จงเมตตาพ่อแม่ของฉันกะมารับบายานีซอฆีรอเหมือนดังที่เขาได้เลี้ยงดูฉันมาแต่เล็กๆเพราะว่าฉันเกิดมาเป็นลูกคนจนพ่อตายตั้งแต่เล็กๆแล้วก็แม่ก็เลี้ยงดูมาเพราะแม่ฉันเป็นคนจีนเป็นคนมุมานะไม่พาไปหาพี่ปานะอาหรอกเพราะเราเป็นคนจนเดี๋ยวเขาจะดูถูกเวลาฝนตกบ้านคุมฝนไม่ได้เนี่ยเหมาะจะเอาลูกมารวมไว้มุมบ้านแล้วเสือกกคุมไว้ในขณะที่เรากำลังหลับฝนตกตอนกลางคืนนี่นะเราเห็นความลำบากของแม่ว่าลุกขึ้นเอาเสือมาคุมให้ลูกนอนหลับต่อไปแม่ยอมลุกขึ้นเพราะฉันขอดุอาว่ารหัมฮูมาเนี่ยฉันเคยร้องไห้เราได้รู้ซึ้งว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นลูกขอดุอาของลูกจึงมักกะโบนมาเป็นดุอาที่เกิดจากเนื้อแท้เรื่องความรู้สึกในชีวิตจิตใจพยายามขอดุอาตอนนี้คนคนนี้ไปตกอยู่ในถ้ำแล้วก็เขาขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าเขารีดนมมานี่ถ้าแม่ไม่ทานแล้วเขาจะไม่ยอมทานก่อนลูกก็จะยังไม่ให้ทานจนกว่าแม่จะได้ทานนี่ก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ที่เขาปฏิบัติทำความดีกับแม่ตลอดมาเนี่ยถ้าเป็นความดีที่อัลลอฮ์ทรงโปรดขออัลลอฮ์ให้ได้มีทางออกจากถ้ำนี้เถอะเพราะหมดต้นทางแล้วนั่นด้วยอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นอัลมัตว่าอัลลอฮ์รับความดีนะอีกคนนึงขออีกขอว่าเขามีความยำเกรงอัลลอฮ์ในขณะที่เขาไปรักหญิงคนหนึ่งหญิงคนนั้นบอกว่าหาเงินมาให้ร้อยดีนาร์สิเขาจะยอมเป็นภรรยาให้เขาก็หามาได้ครบเสร็จแล้วพอได้มาตามสัญญาแล้วผู้หญิงก็ปฏิบัติตามสัญญาขอโทษกำลังจะเข้าได้เข่าเข็มผู้หญิงพูดว่าเธอไม่กลัวอัลลอฮ์เลยพูดเท่านี้เท่านั้นแหละเขานึกถึงอัลลอฮ์เขาเลิกทำความชั่วเลยแล้วเขาก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ตอนที่ตกระกำลำบากหากว่าการกระทำเพื่ออัลลอฮ์ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานขอพระองค์ทรงได้โปรดให้ข้าของพระองค์ได้มีทางออกไปเถอะอีกคนหนึ่งมีความซื่อสัตย์ลูกจ้างให้ข้าจ้างเป็นแกะแล้วลูกจ้างมันไปแกะก็เลี้ยงไว้มันไปนานจนแกะออกลูกออกหลานตั้งเยอะพอลูกจ้างกลับมาก็บอกมาถามข้าจ้างบอกชี้ให้ดูฝูงแกะนั่นลูกจ้างไม่เชื่อมันเยอะเหลือเกินบอกนั่นแหละแกะของเจ้าแล้วมันออกลูกออกหลานเอาไปเถอะผลที่สุดเขาก็ให้มันไปเขาก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าการทำความดีของข้าพเจ้าครั้งนั้นถ้าพระองค์ทรงโปรดก็ขอได้มีทางออกสามคนขอดุอากันอย่างนั้นนี่ก็ตะวัสซุนแด่อามันซอเลห์ด้วยกุดรอตอัลลอฮ์หินที่มันตกมาปิดแค่ถ้ำเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันหล่นต่อไปอีกถ้ำเปิดและสามคนก็ได้ออกมาได้ดังนั้นให้รู้ว่าหนึ่งการที่เขาทำความดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรับและสองให้รู้ว่าคนที่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นั้นจะขออะไรอัลลอฮ์จะให้เพราะคนที่อัลลอฮ์รักคนที่รักอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์รักเขาจะขอให้อัลลอฮ์จะให้พี่น้องต้องจำไว้นะเราจงรักอัลลอฮ์จนอัลลอฮ์รักเราเราเคยชักชวนกันให้ทำความดีแต่บางทีขาดไปอย่างหนึ่งไม่ได้รักษาความดีเสียดายมากเสียดายมาก
คนนั้นมีละหมาดมีบวชมีซะกาตนบีว่ามายะตีเอามาลกิยามาบิศลาตินวะซะกาตินวะซะดะกะตินไปวันกิยามะห์คนนี้มีหมดละหมาดบวชซะกาตมีครบแต่ตัวเองต้องไปลงนรกความดีที่ทำไปไหนอัลลอฮ์เอาความดีที่ทำนี้ไปให้กับคนที่เขานินทาไปให้กับคนที่เขาใส่ร้ายท่านจำไว้นะท่านทำความดีแล้วต้องรักษาความดีอย่าไปทำลายความดีต่อไปนี้พวกเราไม่มีการนินทาใครไม่มีการใส่ร้ายใครใครก็จะนินทาเราเขาจะใส่ร้ายเราฉันจะขอเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์และพี่น้องจำไว้นะไม่งั้นท่านจะเป็นคนล้มละลายในวันกิยามะห์นี่เป็นคุณค่าของชีวิตดูละดูข้อ2ลักษณะของวะซีละห์ต้องประกอบไปได้3ประการต่อไปนี้ที่อธิบายในกระดานแล้วมุตะวัสซัลอิไลผู้ที่ถูกขอวะซีละห์ในที่นี้คืออัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของความโปรดปรานเดี๋ยวเราย้อนมาประวัติตะกี้ทีขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์และมุตะวัสซัลอิไลและผู้ที่ขอ3คนน่ะมุตะวัสซิลผู้ขอแล้วก็มุตะวัสซัลบีนอะไรเรื่องที่เขาได้ทำความดีนั่นแหละเรื่องที่เขาทำความดีเอามาเป็นสื่อขอกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้นั่นแหละแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เบาของพระองค์ได้สร้างความดีไว้เยอะๆเวลาจะขออะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยมีความดีพอที่จะขอกับอัลลอฮ์ได้คนมีความดีความชอบอัลลอฮ์จะให้ให้สร้างความดีเอาไว้นะ 2.2 วาซินหรือมุตะวัสซินคือมนุษย์ผู้วิงวอนผู้อ่อนแอผู้มีความต้องการและผู้ปรารถนาความใกล้ชิดกับผู้อภิบาลของเขาก็คือตัวเรานี่แหละ 2.3 มุตะวัสซัลบิฮีคือการงานที่ดีที่ถูกนำมาเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์อามานซอลแลห์เนี่ยเป็นการงานที่ดีเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะพี่น้องนะเงินให้มันได้มาเท่าไหร่เจ็บไม่รู้จักเลิกบาลอมีไม่รู้จักเลิกอัลลอฮ์ไม่ให้บารอกัตถ้าอัลลอฮ์ให้บารอกัตนะอยู่เย็นเป็นสุขสุขสบายงั้นอยู่กับอัลลอฮ์นะ3เงื่อนไขที่จะทำให้วะซีละห์สมบูรณ์มี3ประการ 3.1 ผู้ขอความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรียกว่าวาซิลหรือมุตะวัสซินต้องเป็นผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตัวดีเพราะแต่คนคนนั้นไม่ใช่เป็นคนดีนี่ไม่สามารถไม่มีโอกาสที่จะขอความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้เพราะเป็นคนที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธขอดุอาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้นะอัลลอฮ์โกรธ ต่างกับกาเฟรส่วนกาเฟรนั่นบาลอดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาหรอกเพราะนรกในอาคิเราะห์เนี่ยมันพอเพียงกับเขามากเกินไปแล้วให้อิสระบนดุนยานี่อัลดุนยาซิจนุนมุมินีนวะญันนะตุนกาฟิรีนโลกนี้เป็นสวรรค์ของกาเฟรส่วนมุมินจะไปเอาสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ต้องทำความดีกับอัลลอฮ์ต้องอยู่ในกรอบ 2.3.2 การงานที่จะนำเป็นสื่อต้องเป็นการงานที่ถูกกำหนดโดยอิสลามอามานซอแลก็อัลลอฮ์สั่งให้ทำแล้วเราก็ทำนั่นแหละเป็นอามานซอแลอย่างที่เราทำทุกวันเนี่ยเราละหมาดเราขอดุอาเราอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ 3.3 การงานที่ปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปในรูปแบบที่ท่านนบีเคยปฏิบัติไว้ไม่มีการเพิ่มเติมหรือตัดต่อแต่อย่างใดเรียกว่าเราอยู่ในสองกะลิมะห์ชะฮาดะห์ท่านนบีสอนอย่างไรแล้วก็ให้เราปฏิบัติอย่างนั้นก่อนที่จะถึงหลักฐานอันที่สองผมจะให้จะแยกให้ดูระหว่างชีวิตมุสลิมกับกาเฟรแล้วจะเป็นคุณค่าชีวิตที่พี่น้องจะต้องนำไปปฏิบัติท่านจะเห็นนะท่านจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์จะเอาเราเข้าสวรรค์เนี่ยพออายุ15บันทึกทุกวันเนี่ยช่วงกลางนี่ช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางบันทึกยังไงรู้ไหมวัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาทำความดีทำหนึ่งเอาไปสิบส่วนทำชั่วทำหนึ่งเอาไปหนึ่งเป็นต่อสิบเอาหนึ่งช่วงกลางใครละหมาดเวลาหนึ่งผลบุญเท่าสิบเวลาใครละหมาดห้าเวลาผลบุญเท่าห้าสิบเวลาใครทิ้งละหมาดห้าเวลาเท่ากับทิ้งเท่าไหร่ทิ้งห้าสิบเหมือนกันโอ้เสียดายนะเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมของไม่จริงนี่เสียดายกันจังแต่ของจริงไม่เคยเสียดายเคยเป็นไหมเสียดายกันจังโอ้โหบางทีนะเมียทำไปเน็บตังกระเป๋าให้หลุดไปร้อยกลับมาบ้านผัวเมียทะเลาะก็ไม่มีแล้วตังหายไปร้อยเสียดายแต่ว่าขาดละหมาดมาตั้งหลายวันไม่เคยบ่นเสียดายนั่นไงไอ้ของไม่จริงเราเสียดายซะแย่ของจริงเราไม่เสียดายเกิดริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถ้ามันหายไปอัลลอฮ์มีให้ใหม่อีกตอนนี้ละหมาดที่มันขาดไปแล้วเนี่ยจะไปตามเอาที่ใครดังนั้น
ละหมาดไว้เท่าไหร่ผลบุญอาคิเราะห์นี่ท่านมาเรียนวันนี้ผลบุญในวันอาคิเราะห์ข้อสำคัญอันเดียวอย่าไปทำลายผลบุญซะนะนี่พอช่วงสุดท้ายค่อยดูนะท่านจะเห็นชัดว่ามุมินไม่มีทางลงนรกเว้นไว้แต่คนที่ไม่เอาสวรรค์ก็ต้องไปอยู่นรกอิซามาตัดนูอาดามาอิงกอตามาลูพอตายแล้วการงานจบคนตายแล้วบาปเลิกทำบุญเลิกทำไม่เชื่อลองก็ได้อย่างชนิดลักเป็นไฟนี่แหละพอตายแล้วเอาเงินไปตั้งที่มือยังไม่หยิบดูเฉยเลิกแล้วมันไม่ทำแล้วชั่วต่อให้มันชอบเล่นการพนันขนาดไหนนะชอบเล่นไพ่หามรูปของข้าแล้วพอตายแล้วไพ่ไปตั้งยังไม่มองเลยเฉยนอนหยุดแล้วบาปก็หยุดบุญก็หยุดตายแล้วอิลามินซาลาเซน3อย่างส่งไปซอดาเกาะตนยาริยะตนซอดาเกาะยาริยะซอดาเกาะน่ะรู้แหละทำบุญรู้แหละยาริยะแปลว่าอะไรยาริยะแปลว่าไหลจำไว้นะไหลเอาใครสร้างมัสยิดไว้เขาสุญูดกันผลบุญไหลไปถึงเรายันเกียร์มัดนี่แหละไหลเรื่อยไปเราว่ากับที่ดินผลบุญไหลเรื่อยไปเราทำโรงเรียนให้เขาสอนศาสนากันเขาสอนกันอยู่เรานอนตายไหลเรื่อยไปสระก้อยาเรียนอ่ะไหลผลบุญไหลไม่หยุดไหลเรื่อยไปงั้นแหละบาปไม่ไปสองเอ็นมลยุนตะฟูบิฮีความรู้ให้ประโยชน์เราสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์สอนให้คนละหมาดสอนให้คนอ่านกุรอานได้หลายคนที่เข้าใจว่าความรู้นี้ได้เฉพาะท่านครูเท่านั้นนบีว่าอย่างนี้อัดดานหรืออัลลอฮ์ให้ริกฟาอิลีการชี้ชวนให้ทำความดีเมื่อทำเหมือนกับทำเองใครสนับสนุนให้มีการสอนให้มีการเรียนส่งเสริมให้มีการสอนให้มีการเรียนผลบุญอันนี้ได้หมดเลยไม่ได้ได้เฉพาะผู้สอนคนเดียวนะอ้าวส่งไปสามวาลาดงซอลเลฮุนยาดอละลูกซอลและขอดุอาให้นี่เราตายแล้วจบลูกซอลและขอดุอาให้พ่อแม่ถ้างั้นเราเป็นลูกนะมีคนถามว่าถ้าลูกไม่ซอลแรกขอดุอาได้ไหมแต่ว่าถ้าลูกคนไหนแล้วมันขอดุอาพ่อแม่แล้วแสดงว่ามันจะซอลแรกแล้วเพราะงั้นก็ทำตัวให้ดีนะเพราะขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่มีความดีไม่ละหมาดแล้วก็จะขอเรื่องอะไรอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์กิ้วโกรธเหมือนเราเรียนตะกี้เนี่ยต้องมีความดีนี่เราจะเห็นว่าคนมีลูกเนี่ยนะวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งไปร้องไห้ที่หลุมฝังศพนบีเข้าไปพบนี่ว่าอิตตะกีวัสบิรียำเกรงอัลลอฮ์นะเธออดทนนะทุกชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเนี่ยต้องลิ้มรสของความตายวันนี้วาระของเขาวันหน้าก็เป็นวาระของเราแล้วนบีบอกว่าลูกที่ตายแต่เล็กๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปรอพ่อแม่อยู่ที่ประตูสวรรค์นั่นตายแต่เล็กๆไปรอพ่อแม่ที่ประตูสวรรค์ถ้าลูกโตขึ้นมาได้ขอดุอาให้อยู่มาก็ได้ขอดุอาให้ตกลงมีลูกน่ะดีแน่ๆเลยว่าถ้าบังเอิญตายแต่เล็กเอ้าได้รับความดีไปรอที่ประตูสวรรค์บังเอิญอยู่โตมาได้ขอดุอาให้กับพ่อแม่ขอให้มีลูกเถอะนี่พอเรารู้อย่างนี้นะต่อไปพวกเราอย่าขี้เกียจออกลูกกันนะได้ดีนะไม่งั้นเราไม่อยากจะมีลูกกันมีเถอะท่านทั้งหลายดูภาพอันนี้ที่อัลเลาะห์ให้ว่ามุมินเป็นอย่างนี้วะบัชชิริลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตจงนำข่าวดีมาบอกกับบรรดาผู้ที่อีหม่านอามัลซอลิฮ์บิอันนะละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮันนัตสัญญาเลยว่ามุมินจะเอาเข้าสวรรค์ภายในสวรรค์นั้นจะมีลำธารน้ำไหลอยู่เบื้องล่างให้ความร่มเย็นให้ความสดชื่นแล้วไปอยู่นานมั้ยคอลีดีนะฟีฮาอยู่ตลอดไปเลยท่านทั้งหลายดูชัดๆหน่อยนะขึ้นต้นเอาบุญมาก่อนแล้ว5ปีช่วงกลางนี้ทำดีเอาไป10ทำชั่ว1เท่านั้นช่วงสุดท้ายใครยิ่งตายเร็วยิ่งกำไรบานเลยบาปหยุดบุญส่งเรื่อยไปส่งเรื่อยไปถามจริงๆอย่างนี้ถ้าเป็นนักเลงการพนันน่ะเทกระเป๋าเล่นได้ยังเทกระเป๋าได้แล้วลักทองเมียจำนำ2วันก็เอาได้แล้วมันใสแล้วนี่เพราะฉะนั้นจะหลุดไปลงนรกไงมีประตูเดียวเท่านั้นน่ะที่มุมินจะลงนรกคือมุมินที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์มุมินที่ไม่สำนึกในบุญคุณอัลเลาะห์ที่ไม่มีความดีเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางและอีกข้อหนึ่งที่เป็นห่วงมากก็คือความดีทำไว้ทำอิบาดัตไว้แต่ว่าไปนินทาคนไปใส่ร้ายคนนี่กลัวมากนะนบีบอกเจ้าจะไปเป็นคนล้มละลายในวันกิยามะห์งั้นท่านทั้งหลายท่านทำความดีรักษาความดีนะอย่าไปทำลายความดีแล้วอยู่ทุกวันนี้ชีวิตมุมินกับกาเฟรต่างกันยังไง
ดูซะให้ชัดนี่แหละชีวิตของเราแหละมายุริสวาบัดดุนยานุติฮีมินหาใครที่เจตนาเพื่อโลกนี้อัลลอฮ์ให้ตามที่เจตนาว่ามายุริสวาบัลอาครานุติฮีมินหาใครเจตนาโลกหน้าส่วนโลกหน้าก็ให้วาสนายดินชากิรีนและเราจะตอบแทนผู้ที่สำนึกในบุคคลของเราในโลกนี้ถ้างั้นเราทำเพื่อโลกนี้ได้แค่โลกนี้ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ได้อาคิเราะห์หมดเลยเอาน้ำมาดื่มแก้วหนึ่งคนกาเฟสเป็นไงฉันหิวน้ำมาดื่มน้ำเพื่อให้หายหิวดื่มเสร็จแล้วก็หายหิวมุมินฉันดื่มด้วยน้ำของอัลลอฮ์แล้วก็พอดื่มเสร็จหายหิวไหมหายหิวแต่ว่าได้ไปถึงอาคิเราะห์ถ้างั้นมุมินกับกาเฟสต้องต่างกันนะมุมินต้องอยู่อย่างนี้งั้นถ้าหิวหิวมาดื่มเพื่อให้หายหิวก็ไม่ต่างอะไรกับกาเฟสจะทำอะไรก็ช่างมีอัลลอฮ์อยู่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจนะนี่มุมินกาเฟสเพื่อโลกนี้เท่านั้นเพื่อโลกนี้เท่านั้นมุมินได้สองโลกเอาเวลามุมินจะนอนบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในนามอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาท่านเคยซึ้งไหมที่มีเวลานอนเนี่ยใครให้อัลลอฮ์ให้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าเขาได้มีเวลานอนและที่นอนแล้วหลับนะใครให้ถ้าอัลลอฮ์ให้นอนไม่หลับนะใครจะช่วยได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมีเวลานอนด้วยแล้วก็นอนหลับด้วยบางคนปวดโอยโอยเขาก็อยากจะนอนแต่เขานอนไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นะนั่นนอนแล้วก็มีอัลลอฮ์พอนอนเสร็จตั้งใจจะนอนให้หลับนอนไปเลยไม่มีอัลลอฮ์นอนมีอัลลอฮ์ก็หลับนอนไม่มีอัลลอฮ์ก็หลับแต่นอนมีอัลลอฮ์มันไปได้อาคิเราะห์ด้วยต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทำอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างฉันจะมีอัลลอฮ์อยู่ในนั้นนี่และวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนตายเมื่อไหร่ตายในอิสลามอยู่อย่างนี้สิที่อุตส่าห์มาเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ฉันจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ความรู้ก็ได้อะเลมก็ได้อะเลมแล้วสวรรค์ก็ได้ได้หมด2อย่างเอาออกไปขับแท็กซี่ฉันทำมาหากินตามที่อัลลอฮ์ใช้ประกอบอาชีพฉันจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ความรู้ก็ได้อะเลมก็ได้อะเลมแล้วสวรรค์ก็ได้ได้หมด2อย่างเอาออกไปขับแท็กซี่ฉันทำมาหากินตามที่อัลลอฮ์ใช้ประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์เงินก็ได้สวรรค์ก็ได้หมดชีวิตให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่ชีวิตมุมินต้องมีอิสลามอยู่ในนั้นทุกอิริยาบถและผลจากการมีอิสลามอย่างนี้ทุกอิริยาบถไม่ต้องบอกความชั่วนั้นทำไม่ได้เองทำไม่ได้เองเขาจะทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ขอโทษแม้กระทั่งจะหลับนอนกับลูกกับเมียบิสมิลลาห์ได้นามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะยันนิบะชัยฏอนขออัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากชัยฏอนทุกครั้งเป็นอย่างนั้นพอบังเอิญคนนั้นไม่ใช่เมียพอบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะยันนิบะชัยฏอนขอให้ห่างไกลชัยฏอนก็เรากำลังกอดชัยฏอนนั่นแหละเพราะว่าพอมีอัลลอฮ์ความชั่วมันหยุดไปเองนี่แหละจำไว้เลยนะถ้างั้นวันนี้ท่านต้องได้ความรู้ว่าชีวิตมุมินกาเฟต่างกันตรงไหนมุมินจะทำอะไรก็ตามมีอัลลอฮ์อยู่ในนั้นส่วนกาเฟทำเพื่อโลกนี้อย่างเดียวนี่แหละมุมินกับกาเฟต้องต่างกันอย่างนี้น่าเสียดายหลายคนที่เรียนศาสนาแต่ว่ามีชีวิตอะไรไม่ต่างกับกาเฟตคือจะทำอะไรนี่ไม่ได้มีอัลลอฮ์อยู่ในนั้นคนที่ทำบาปไปโคมๆน่ะคนไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจทั้งนั้นไปดูเถอะถ้ามีอัลลอฮ์อยู่ในใจนี่ไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราลองคิดดูสิว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนป้องกันไม่ให้ไปทำความชั่วป้องกันไม่ให้ไปซ้ำซ้อนว่าอันที่จริงเพศเดียวกันอยู่ร่วมกันไม่น่าจะมีอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ลงบัลลอฮ์ให้เกิดโรคเอดส์นั่นเป็นรอมัดนะเพราะโรคร้ายแรงจะได้กลัวไงล่ะแต่ว่าคนกลัวโรคน่ะไม่ได้บุญอาคิเราะห์ฉันไม่ทำเพราะกลัวอัลลอฮ์สิได้บุญอาคิเราะห์เนี่ยเราเนี่ยได้บุญเยอะพูดตรงๆว่าเราจะไปเที่ยวเพชรบุรีตัดใหม่เดี๋ยวนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปได้แต่เราไม่ไปเพราะกลัวอัลลอฮ์อาหรับที่อยู่เมืองมันไม่ทำดีนาเพราะกลัวโทษประหารชีวิตพอพ้นโทษมามันทำสะบัดเลยนั่นแหละมันไม่ทำที่บ้านมันไม่ได้บุญหรอกนี่หมายถึงอาหรับชั่วๆนะส่วนอาหรับดีก็มีมาหาผู้หญิงต้องการคนงานส่งไปเนี่ยจะไปทำงานมันทำผิดเอาไปทำเมียโอ้แสนจะดุเรศคนไม่มีอัลลอฮ์มันทำได้ทุกอย่างนั่นแหละจำไว้นะวันนี้อย่าลืมนะชีวิตมุมินกับกาเฟตต้องต่างกันตรงนี้เอาใส่เสื้อฉันใส่เสื้อเพื่อใครเนี่ย
พื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันแต่งกายปกปิดร่างกายด้วยเสื้อผ้าเนี่ยเอาแล้วก็ปกปิดร่างกายตามอัลลอฮ์ชายเสร็จแล้วเสื้อมันก็ใส่ปกปิดร่างกายดุนยาได้ผลบุญถึงอาคิเราะห์ถ้าใส่ไม่มีอัลลอฮ์ล่ะถ้าไม่มีอัลลอฮ์เสื้อตัวนี้ฉันใส่ไม่ได้แล้วทำไมใส่ไม่ได้ตั้งแต่สอนมาก็เห็นไอ้ตัวนี้แหละว่าอ๋อครูแอนน่ะกูมีเสื้อตัวเดียวแล้วมั้งนี่ก็ไปเถียงกันสิอ้าวก็ไหนว่าชีอะห์ให้ล้านไม่มีเสื้อตัวเดียวล่ะเลยมานั่งเถียงกันอีก พี่น้องทั้งหลายเอาความรู้ไว้นะคนในโลกมีเยอะไหมเยอะเยอะจนนับไม่ถ้วนถ้าใครคิดจะเอาใจคนนะเป็นทุกข์กับท่านตายไว้เอาใจละคนร้อยคนพันคนแค่นั่งวันนี้200คนนี่ฉันก็ไม่ไหวเอาใจแล้วแล้วคนตั้งเยอะตุฮันมีกี่องค์องค์เดียวเอาใจตุฮันองค์เดียวสบายไหมอัลลอฮ์เราไปโง่กันทำไมล่ะหลงโง่มาตั้งนานฉันทำอย่างที่อัลลอฮ์ใช้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีความสุขโอ้คนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ก็คิดคนตั้งเยอะแยะไปหลงเอาใจคนน่ะเหนื่อยตายสิต่อไปนี้เอาใจตุฮันองค์เดียวฉันทำถูกต้องตามอัลลอฮ์ใช้ส่วนเราทำดีแล้วของดีถ้าใครว่าไม่ดีคนนั้นก็เสียเห็นไหมของน่ะของดีถ้าคนไหนไปว่าไม่ดีคนนั้นเป็นคนเสียเพราะของนั้นของดีเพราะงั้นเราทำดีแล้วใครจะว่าเราไงช่างมันเราต้องนึกอย่างนี้แม้มาว่าเราได้คนไม่ว่ามีไม่มีอ้าวอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างคนดีอย่างเดียวนี่คนชั่วก็มีเพราะงั้นคนที่ปากพูดไปแล้วอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ก็มีมนุษย์ปากหมาก็มีก็มันก็ต้องมีปนกันอย่างนี้แหละเพราะงั้นอยู่กับอัลลอฮ์ให้สบายต่อไปนี้จำดุอาอบูดอมดอมไว้สิอัลลอฮุมมะอินนีกอดจะอัลตอร์ดีลิมันชะตามานีโออัลลอฮ์เกียรติยศของฉันยกให้กับคนที่มันด่าฉันมีแรงให้มันด่าไปเถอะฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์จำไว้นะอ้าวสบายแต่นี่มีความสุขก็ยังสุขแล้วสุขตรงไหนตรงที่ฉันอยู่กับอัลลอฮ์ฉันตามอัลลอฮ์ไม่ยุ่งกับใครแล้วแต่นี้เอาดูหลักฐานอันที่สองผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีโอกาสได้วะซีละเราทับศัพท์เลยนะวะซีละยาอายุฮัลลาซีนาอามานูบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายอิตตะกุลลอสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ในตัฟซีรอธิบายว่าคอฟูไอกอบะฮูคือยำกลัวอัลลอฮ์ในความผิดในบาปกรรมที่ทำไปกลัวอัลลอฮ์จะเอาโทษนั่นแหละคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ก็พยายามทำที่อัลลอฮ์ชายพยายามหลีกเลี่ยงที่อัลลอฮ์ห้ามวัตตะกูอีไลฮิลวะซีละวัตตะกูสู่เจ้าทั้งหลายจงพยายามแสวงหาอีไลฮิหาสิ่งที่จะไปเข้าใกล้อัลลอฮ์อัลวะซีละหาวะซีละที่จะไปเข้าใกล้อัลลอฮ์หาสื่อที่จะไปเข้าใกล้อัลลอฮ์อันใดที่เป็นสื่อที่จะทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์ต้องพยายามนะละหมาดเป็นสื่อที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์อ่านกุรอานเป็นสื่อที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เป็นสื่อที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ในตัฟซีรอธิบายว่าวัตลูบูมาอยู่กัริบุกุมอิไลฮิจงพยายามทำสิ่งที่จะทำให้เรานั้นใกล้กับอัลลอฮ์มินตออาติฮิโดยการพักดีกับอัลลอฮ์วะอิบาดะติฮิโดยการทำอิบาดะกับอัลลอฮ์ถ้างั้นวัตตะกูอิไลฮิลวะซีละจงหาสื่อที่จะไปเข้าใกล้อัลลอฮ์สื่อในที่นี้ก็คือการพักดีการอิบาดะวายาฮิดูและสู่เจ้าทั้งหลายจงพยายามต่อสู้ฟีซาบีลิฮีต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ว่าทางของอัลลอฮ์แล้วฉันจะต่อสู้ฉันจะช่วยให้พี่น้องฉันได้อยู่ในศาสนาอัลลอฮ์ฉันจะช่วยให้พี่น้องพ้นจากสิ่งที่ผิดถ้าเราไปเห็นเขาไม่เป็นสอนให้เขาไม่เป็นให้เขาปฏิบัติศาสนาเห็นเขาทำผิดบอกให้เขาทำถูกเราต่อสู้ทุกอย่างเราเคยต่อสู้ขนาดไหนถามรักอัลลอฮ์ไหมรักถ้างั้นลองวัดความรักหน่อยนะอันนี้ตัวใครตัวมันนะสมมุติคู่รักเขานัดว่าพี่สองทุ่มนี่ไปพบกันปากซอยนะบังเอิญฝนตกพรำไปไหมไปไม่ไปได้เราคนรักนัดไปงั้นคนรักนัดแต่ฝนตกพรำยังมานะไปตอนนี้เรานัดจะเล่าว่าสุโบพบกันสองระกาดอยู่ในบ้านเนี่ยฝนตกก็ไม่โดนแดดออกก็ไม่โดนเนี่ยลุกขึ้นละหมาดเปล่าอ้าวไหนว่ารักอัลลอฮ์ไงเออก็ไปคิดให้ดีนะเดี๋ยวสงสัยอีกอ่ะฉันไปนัดกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่ว่าจะละหมาดซุบฮ์นัดกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่ว่าตอนบ่ายจะพบกับเขาสี่เราคะนัดเขาเมื่อไหร่ฟังให้ดีนะ
อัลลอฮ์บอกอะกีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาจงละหมาดนะจงบริจาคซะกาตนะให้ญิบรีลนำวะฮีมาให้กับซุนรุกุนอีมาน6ประการเอารุกุนอิสลาม5ประการพอครบปลดเรียบร้อยแล้วเราว่าไงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลลอฮ์ฉันจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์จะเชื่อรอซูลจะตามรอซูลนั่นแหละเราไปรับปากเขาหมดแล้วนั่นแหละนับจากเขาแล้วรู้เปล่าใครขี้เกียจละหมาดบ้างสอนละหมาดมานานแล้วสอนยังไม่ละหมาดดีกว่าตอนนี้ใครขี้เกียจละหมาดบ้างสบายเลยไปบอกเลิกสัญญาซะไปถอนกะลีมะห์ออกซะนั่นแหละไม่ต้องละหมาดหรอกได้ไหมล่ะถอนออกก็นรกเท่านั้นน่ะสิเรื่องอะไรล่ะเพราะงั้นกะลีมะห์น่ะเอาออกไม่ได้เมื่อกะลีมะห์เอาออกไม่ได้โอ้พอใครให้ปฏิเสธกะลีมะห์ก็สู้ตายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายเราอยู่โลกนี้น่ะแค่ลมหายใจแล้วจะกลับไปหาอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ให้ทรัพย์สมบัติมากมายขอบคุณอัลเลาะห์นะยิ่งทำความดีกับอัลเลาะห์มากแล้วฉันจะกลับไปหาอัลเลาะห์กลับไปอย่างผู้ที่สำนึกในบุญคุณอัลเลาะห์วันนั้นจะองอาจมากนบีบอกคนที่อาซานเรียกคนละหมาดนั่งหัวสูงแล้วทำไมเพราะนั่งอย่างสง่านี่มีซอฮาบะห์ถามแล้วคนไม่ได้อาซานทำไงจะได้ผลบุญอันนี้นบีบอกเวลาได้ยินเขาอาซานน่ะให้กล่าวรับเหมือนเขาอาซานได้ผลบุญเหมือนคนนั้นแล้วตอนนี้กล่าวรับอาซานก็พออัลลอฮฺบัลอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺบัลอัลลอฮฺอักบัดกล่าวรับคนอาซานมีความหมายว่าไงเขาเรียกละหมาดแล้วฉันกล่าวรับแล้วฉันก็มาละหมาดแต่นี่ถ้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรอัชฮะดุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺพอเสร็จแล้วก็ยกมืออย่างดีอัลลอฮฺมารับบาซิดาวติดตามมาแต่ไม่ได้ละหมาดอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกกันนี่ถ้ากล่าวรับก็เรียกก็ต้องมาสิเพราะฉะนั้นอีหม่านนั้นเกิดจากความรู้สึกนี่แหละอย่างเรานี่แหละภาคภูมิเลยเนี่ยบอกท่านดูภาพในกระดานที่เอาหลักฐานมาเขียนหมดแล้วนะบอกเลยว่าถ้าเป็นนักเลงการพนันเล่นเทกระเป๋ามุมินในข่าวสวรรค์แง่ไม่มีทางไปนรกข้อสำคัญว่าอย่าไปนินทาใครอย่าไปใส่ร้ายใครก็แล้วกันแล้วพอใครใส่ได้เราโอ้โหฉันได้กินโอเวอร์ไทม์แล้วพวกเขาใส่ได้เราเอาผลบุญของเราเราก็ได้ผลบุญของเขาเราก็ได้คนไม่มีวาสนาจริงเนี่ยไม่มีใครเอาละหมาดมาให้นะคนไม่มีวาสนาจริงไม่มีใครเอาถือบวชมาให้หรอกเพราะงั้นกว่าจะมาอยู่ตำแหน่งครูแอร์ได้เนี่ยยากนะพูดจะหาว่าคุยยาก

0: เมื่อก่อนเต้นเท่าไรก็เต้นไปแต่ตั้งแต่วันนี้ไปเลิกเต้นแล้วเลิกเต้นแหละเพราะอะไรฉันอยู่กับอัลลอฮ์ฉันอยู่กับอัลลอฮ์เดี๋ยวคนมาไหว้อีกคนนี้ไปชอบก็คนนั้นคนนั้นไปชอบไปคนนี้เราก็พิจารณาว่าเออัลลอฮ์สร้างคนให้มาชอบคนก็คนชอบคนมันถูกแล้วเนี่ยฉันอยู่ในกรอบของอัลลอฮ์ก็แล้วกันยันอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ก็แล้วกันเราจะชอบอย่างที่อัลลอฮ์ให้ชอบสินะชอบอย่างมีขอบเขตเอาดูหลักฐานอันที่3พอดีหมดเวลาเลยนะเอาไว้แค่นี้แค่หลักฐานอันที่3นี่นะหมดเวลาละ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม.4รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ 1. วิทย์คณิต 2. ศิลป์อังกฤษ 3. ศิลป์เทคโนโลยี 4. ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้นAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์มจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันร้อยประเสริฐมัสรี 3,305 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่า พวกบันนีอิสราเอลกลุ่มหนึ่งได้หายไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาทำอะไรไป แต่ฉันไม่เห็นพวกเขาออกไปจากว่าพวกเขาถูกส

0: สาปแช่งและถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นหนูเพราะถ้าหากพวกท่านวางนมของอูฐไว้ข้างหน้าหนูมันจะไม่กินนมอูฐแต่ถ้าเอานมแกะวางไว้ข้างหน้ามันจะกินชาวอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้กินเนื้อหรือดื่มนมของอูฐแต่ได้รับอนุญาตให้กินและดื่มนมของแกะท่านนบีได้อนุมานจากนิสัยของหนูว่าชาวอิสราเอลบางคนได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นหนู ฉันบอกเรื่องนี้แก่กาอับเขาจึงถามฉันว่าท่านได้ยินเรื่องนี้มาจากท่านนบีใช่ไหมฉันตอบว่าใช่กาอับจึงถามฉันด้วยคำถามเดิมอีกหลายครั้งฉันจึงบอกกาอับว่าฉันอ่านคัมภีร์เตารอดหรือไงกล่าวคือฉันบอกท่านเรื่องนี้มาจากท่านนบีต่อมาท่านนบีได้รับการบอกให้รู้ผ่านทางวะฮีเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกอิสราเอลเหล่านั้นว่าพวกเขาจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นหมูและลิง 3,306 จากท่านยิงไอชะท่านนบีได้เรียกสัตว์เลื้อยคลานจิ้งจกหรือตุ๊กแกว่าฟูไวชิกคือสัตว์อันตรายแต่ฉันไม่เคยได้ยินท่านสั่งให้ฆ่ามันชาบินอบีวากอสอ้างว่าท่านอบีสั่งให้ฆ่ามัน 3,307 จากอุมุชาริกท่านอบีได้สั่งเธอให้ฆ่าจิงจก 3,308 จากท่านหญิงไอชะท่านอบีกล่าวว่าจงฆ่างูที่มีเส้นสีขาวอยู่บนหลังของมันเพราะมันทำให้คนมองมันตาบอดและทำให้เกิดการแทงลูก 3,309จากท่านหญิงไอชะท่านนบีสั่งให้ฆ่างูหางสั้นหรือหางถูกฟันกล่าวคืออัลอับตัดเพราะมันทำให้คนมองมันตาบอดและทำให้เกิดการแทงลูก 3,310จากอบูมูไลกะอิบนูอุมัดเคยฆ่างูหลายตัวแต่หลังจากนั้นเขาได้ห้ามการฆ่าพวกมันและกล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้ดึงกำแพงแห่งหนึ่งลงมาและเห็นคราบของงูในนั้นท่านจึงสั่งว่ามองหางูสิพวกเขาจึงหามันและท่านนบีได้สั่งว่าจงฆ่ามันโดยเหตุผลนี้เองที่ฉันจึงฆ่างู 3,311 ต่อมาฉันได้พบอบูลูบาบะผู้บอกฉันอิบนุอุมัรว่าท่านนบีได้กล่าวว่าจงอย่าฆ่างูยกเว้นงูหางสั้นและงูหางขาดที่มีลายเส้นสีขาวบนหลังของมันเพราะมันทำให้เกิดการแทงลูกและทำให้คนตาบอดดังนั้นจงฆ่ามัน 3,312 จากนาฟิบินอุมัรเคยฆ่างู3,313 แต่เมื่ออบูลูบาบะบอกเขาคืออิบนุอุมัรว่าท่านนบีได้ห้ามการฆ่างูที่อยู่ในบ้านเขาจึงเลิกฆ่ามันเรื่องถ้าหากแมงวันตกลงไปในเครื่องดื่มของใครเขาควรกดมันลงไปในเครื่องดื่มเพราะปีกข้างหนึ่งของมันเป็นโรคและปีกอีกข้างหนึ่งของมันเป็นยารักษามีสารต่อต้านโรคนั้นสัตว์ห้าชนิดที่เป็นอันตรายและเราได้รับอนุญาตให้ฆ่ามันแม้ในเขตห่วงห้ามของมักกะและมะดีนะห์ 3,314 จากท่านยิงไอชะท่านนบีกล่าวว่าสัตว์ห้าชนิดเป็นอันตรายฟูไวชิกและสามารถฆ่ามันได้แม้ในอัลฮารอมสัตว์เหล่านั้นคือหนูแมงป่องนกล่าเหยื่อหางยาวอีกาและสุนัขป่า 3,315 จากอับดุลลอฮ์บิลอุมัดท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าไม่เป็นบาปแต่ประการใดสำหรับผู้อยู่ในชุดอิหรอมที่จะฆ่าสัตว์ห้าประเภทต่อไปนี้นั่นคือแมงปองหนูสุนัขบ้าอีกาและนกล่าเหยื่อทาง นกล่าเหยื่อหางยาว 3316 จากยาบิดบินอับดุลลอห์ท่านนบีกล่าวว่าจงปิดภาชนะของท่านและผูกถุงหนังใส่น้ำของท่านจงปิดประตูและให้ลูกๆของท่านอยู่ใกล้ๆกับท่านในตอนกลางคืนเพราะยินออกมาเพ่นพ่านในช่วงเวลานั้นและมาฉกชิงสิ่งต่างๆเมื่อท่านเข้านอนจงดับไฟเพราะสัตว์ที่เป็นอันตรายเช่นหนูอาจลากไส้เทียนและอาจทำให้ไฟไหม้บ้านอัตตอกล่าวว่าไซตอนแทนคำว่ายิน 3317 จากอับดุลลอฮ์ครั้งหนึ่งเราอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ในถ้ำซูเราะห์อัลมุรซะละอัลมุสลัตได้ถูกประทานลงมาที่นั่นและเราได้เรียนรู้ซูเราะห์นี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านใดนั้นงูตัวหนึ่งได้ออกมาจากรูเขาจึงรีบตรงไปเพื่อจะฆ่ามันแต่มันได้มุดลงไปในรูของมันอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะไปถึงมันท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามันได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตจากความชั่วของพวกท่านเช่นเดียวกับที่พวกท่านได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากความชั่วของมัน 3318 จากอิบนุอุมัรท่านนบีกล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งเข้านรกก็เพราะนางผูกแมวตัวหนึ่งไว้โดยไม่ได้ให้อาหารมันและไม่ปล่อยให้มันเป็นอิสระเพื่อจับสัตว์ประเภทหนูกินเป็นอาหาร 3319 จากอบูฮุไรเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าครั้งหนึ่งขณะที่นบีคนหนึ่งในบรรดานบีทั้งหลายกำลังพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมดตัวหนึ่งได้กัดเขา นบีคนนั้นจึงสั่งให้เอากระเป๋าสัมภาระของเขาออกไปจากใต้ต้นไม้และสั่งให้เผารังมดอัลลอฮ์จึงได้ทรงมีวะฮีมายังนบีคนนั้นว่าไม่พอหรือที่จะเผามดเพียงตัวเดียวที่กัดเจ้าดูหะดีษเลขที่3019เรื่องถ้าแมลงวันตกลงไปในเครื่องดื่มของใครเขาควรกดมันลงไปในเครื่องดื่มนั้นเพราะปีกข้างหนึ่งของมันเป็นโรคแต่ปีกอีกข้างหนึ่งมียารักษา 3320 จากอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าถ้าแมลงวันตกลงไปในเครื่องดื่มของคนใดในหมู่พวกท่านเขาควรกดมันลงไปในเครื่องดื่มเพราะปีกข้างหนึ่งของมันมีโรคแต่ปีกอีกข้างหนึ่งมียารักษาโรคโดยทางการแพทย์ตอนนี้ เป็นที่รู้กันดีว่าแมลงวันจะนำพาเชื้อโรคบางอย่างมาบนบางส่วนของตัวมันดังที่ได้กล่าวไว้โดยท่านนบีประมาณว่า 1,400 ปีที่แล้วเมื่อมนุษย์ยังมีความรู้ไม่มากทางการแพทย์สมัยใหม่ในทำนองเดียวกันอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างสิ่งที่มีชีวิตและกลไกอื่นมาฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นเช่นยาเพนิซิลินฆ่าเชื้อโรคจุลินทรีย์บางอย่างเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการทดลองที่ชี้ให้เห็นว่าแมลงวันเป็นพาหนะนำโรคและมียาทำลายเชื้อโรคตัวนั้นมาด้วยโดยปกติเมื่อแมลงวันสัมผัสอาหารเหลวมันจะทำให้อาหารเหล่านั้นติดเชื้อโรคดังนั้นจึงต้องกดตัวมันลงไปเพื่อที่จะให้สิ่งที่ฆ่าเชื้อโรคนั้นหลุดออกมาทำลายเชื้อโรคที่ติดมากับตัวมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนได้เขียนจดหมายผ่านเพื่อนของออกเพื่อนคนหนึ่งไปถึงดร.มูฮัมหมัดเอ็มอันซะลามีหัวหน้าแผนกหะดีษในมหาวิทยาลัยอัลอาซาดไคโรผู้เขียนบทความเกี่ยวกับหะดีษนี้ได้ในด้านการแพทย์เขาได้เผยว่านักวิจัยนัก นักชีววิทยาจุลินทรีย์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีเซนยิสตุตัวยาวอาศัยเกาะกินอยู่ภายใต้ท้องของแมลงวันและเพื่อที่จะรักษาวัฏจักรชีวิตของมันเซนยิสต์เหล่านี้จะโผล่ออกมาทางท่อทางเดินหายใจของแมลงวันถ้าแมลงวันถูกกดลงไปในของเหลวเซลล์เหล่านี้จะแตกในของเหลวและสิ่งที่อยู่ในเซลล์เหล่านั้นก็คือตัวฆ่าเชื้อโรคที่แมลงวันนำมา 3,321 จากอบูฮุรอยรอท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าโสภีนีคนหนึ่งได้เดินผ่านสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังหอบอยู่ใกล้กับบ่อน้ำและกำลังจะตายเพราะความกระหายน้ำนางจึงถอดรองเท้าของนางผูกกับผ้าคลุมหัวของนางแล้วหย่อนลงไปตักน้ำในบ่อมาให้มันดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ทรงให้อภัยแก่นางเพราะเหตุนั้น 3,322 จากอบูตอลฮะท่านนบีกล่าวว่ามาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่มีสุนัขหรือรูปอยู่ในบ้าน 3,323 จากอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งให้ฆ่าสุนัขสาวกของท่านนบีคิดว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับสุนัขบ้านักวิชาการหลายคนมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับสุนัขที่ไม่เป็นอันตรายกล่าวคือจะฆ่ามันหรือไม่ 3,324 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าใครเลี้ยงสุนัขเขาจะถูกหักรางวัลตอบแทนความดีไปหนึ่งกีรอตทุกวันยกเว้นเขาเลี้ยงมันเพื่อการเกษตรหรือเพื่อคุ้มครองปะสุสัตว์ 3,325 จากซุพยานบิลอบีชูไฮอัชซานีท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าใครเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่ได้ถูกใช้เพื่องานในไร่หรือเพื่อเฝ้าปศุสัตว์เขาจะถูกหักรางวัลตอบแทนความดีไปหนึ่งกีรอตทุกวันดังนั้นอัชชาอิบจึงถามว่าท่านได้ยินเรื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ใช่ไหมเขาตอบว่าฉันสาบานด้วยพระผู้อวยบานของกิบลานี้ก็ได้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอบันทึกว่าด้วยเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องการสร้างอาดัมและลูกหลานของเขา 3,326 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างอาดัมโดยมีความสูง60ศอกพระองค์ได้ทรงบอกเขาว่าไปทักทายมาลาอิกะห์และฟังคำตอบของพวกเขาเพราะมันจะเป็นการทักทายของเจ้าและการทักทายของลูกหลานของเจ้าดังนั้นอาดัมจึงกล่าวคำทักทายมาลาอิกะห์ว่าอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านบรรดามาลาอิกะห์จึงตอบว่าอัสสลามุอะลัยกะวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขอความสันติและความเมตตาของพระเจ้าจงมีแด่ท่านมาลีกะกล่าวเพิ่มเติมว่าวะเราะห์มะตุลลอฮ์ในคำทักทายตอบใครที่จะเข้าสวรรค์จะมีรูปร่างเหมือนอาดัมหลังจากการสร้างของอาดัมมนุษย์ก็เริ่มมีรูปร่างเล็กลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
0: ศูนย์การเรียนรู้อิสลามสันติชนมูลนิธิสันติชนเขายะเที่ยงอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมารับสมัครนักเรียนสายศาสนาระดับซานาวีสายสามัญเรียนหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรรับนักเรียนจบป .6 อายุ16ปีขึ้นไปหรือจบม .3 รับเฉพาะนักเรียนชายกินอยู่ประจำ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันทำการเปิดเรียนหลังวันอีดินอัตฮาวันที่24พฤษภาคม2570เรียนฟรีไม่เก็บค่าเราเรียนฟรีค่าหอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีค่าชุดนักเรียน1ชุดรับจำนวน20คนเต็มแล้วปิดบริหารงานโดยอาจารย์ประเสริฐมัสรีประธานศูนย์กำนันปีชากาสันฮัจญีไฟซอลวงสันอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวารองประธานศูนย์อาจารย์นอีมวงสันผู้รับอนุญาตโรงเรียนอิสลามสันติชนประธานฝ่ายการเงินสอนโดยอาจารย์มูซาไรมาลีอดีตครูสอนศาสนาโรงเรียนศาสนูปถัมภ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์อาจารย์ยูซุฟบินมุกดาอดีตพนักงานโรงเรียนอิสลามสันติชนเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ที่อาจารย์ประเสริฐมัสรีโทรศัพท์0816138244หรือที่อาจารย์อนุชาไรมณีโทรศัพท์0815663679หรือที่โรงเรียนอิสลามสันติชนที่อาจารย์รัสมีมูซอเลขานุการประธานบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชนโทรศัพท์0917392405
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ต
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: ดุอาบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราอ่านทุกเช้าและก็เย็นก็คืออ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลอาฟิยะห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์โอ้อัลเลาะห์ข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้มีสุขภาพดีทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเป็นดุอาที่ส่งเสริมให้เราอ่านเป็นประจำ
1: เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดกำลังทางบกยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนได้อยู่บนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างมั่นคงสงบสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์อย่างภาคภูมิใจรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
3: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัตินวัตกรรมเบรนพอร์ตการมองเห็นผ่านลิ้นคุณผู้ฟังครับเบรนพอร์ตนะครับถือเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีหลักการทำงานก็คือกล้องที่ติดตั้งบริเวณแว่นจะทำหน้าที่จับภาพและแปลงสัญญาณเป็นการกระตุ้นที่ลิ้นของผู้ใช้งานคล้ายกับอักษรเบรลให้ผู้พิการนะครับสามารถตีความรูปร่างขนาดของวัสดุสถานที่และลักษณะของพื้นผิวทำให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ถึงวัตถุได้ดีขึ้นสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม รอบๆและช่วยให้มีความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นนะครับเมื่อผู้พิการได้ทดลองใช้อุปกรณ์นี้ยังได้เปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นการมองเห็นผ่านลิ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์เบรนพอร์ตผ่านการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาและยุโรปถึงแม้ว่าจะยังไม่มีในประเทศไทยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาได้ดีทีเดียวละครับร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
4: วิทยุเสียงอิสลาม20ปีแห่งความไว้วางใจสู่การสื่อสารที่เที่ยงตรงและทันสมัยเราคือสื่อมวลชนที่ยืนหยัดกว่า2ทศวรรษในการเผยแพร่ความรู้ตามหลักการศาสนาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมส่งมอบข้อเท็จจริงที่เข้าถึงง่ายเข้าใจลึกซึ้งและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข่าวสารและบริการเพื่อสาธารณะที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธาทั่วประเทศ

0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลาะห์อัชชามีเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์และฮะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของความกลัวที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะลาผู้ทรงสูงส่งรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งเขาเคยล่วงเกินต่อตนเองเป็นอย่างมากหมายถึงทำความผิดบาปไว้มากเมื่อเขาใกล้จะเสียชีวิตเขากล่าวกับลูกชายของเขาว่าเมื่อฉันเสียชีวิตไปแล้วเจ้าจงเผาศพของฉันจากนั้นจงบดร่างของฉันให้ละเอียดแล้วโปรยเท่าฐานของฉันให้กระจายไปในสายลมแล้วเขากล่าวอีกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากพระเจ้าของฉันมีอำนาจเหนือฉันพระองค์จะทรงลงโทษฉันอย่างที่ไม่เคยมีใครถูกลงโทษเช่นนั้นมาก่อนเมื่อเขาเสียชีวิตพวกลูกๆจึงทำตามที่เขาสั่งเสียไว้แล้วอัลเลาะห์ตรัสกับพื้นดินว่าจงรวบรวมสิ่งที่เป็นของเขาทั้งหมดไว้เถิดแผ่นดินก็ทำตามคำสั่งนั้นและเมื่อเขาถูกทำให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งพระองค์ทรงตรัสถามเขาว่าด้วยเหตุอันใดที่ทำให้เจ้าทำเช่นนี้เขาตอบว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกรงกลัวต่อพระองค์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงอภัยโทษให้แก่เขาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าให้เราได้ทราบถึงชายคนหนึ่งซึ่งชายผู้นี้ ขาเป็นคนในหมู่ประชาชาติก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางรายงานระบุว่าเขาเป็นชาวบานีอิสรออีลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานทรัพย์สินและลูกหลานให้แก่เขาซึ่งล้วนเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ในโลกดุนยานี้แต่เขาก็ใช้ชีวิตโดยไม่ได้สะสมความดีใดๆจนเมื่อใกล้เสียชีวิตเขารู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะตระหนักว่าตนเองนั้นจะไม่มีสิ่งใดนำไปเสนอแก่พระเจ้าของเขานี่คือสภาพของผู้ที่แม้จะเคยใช้ชีวิตผิดพลาดแต่มาถึงจุดหนึ่งหัวใจของเขากลับสำนึกขึ้นได้และมีความรู้สึกกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงขอให้ลูกๆของเขาเผาและบดร่างของเขาแล้วโปรยให้กระจัดกระจายด้วยความเข้าใจว่าหากเขาถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สามารถนำเขากลับมาได้นี่อาจเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่องของพลังอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนักวิชาการได้อธิบายว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเด็ดขาดหากแต่ว่าเขาทำไปด้วยความกลัวสุดขีดและรู้สึกละอายอย่างรุนแรงจึงอยากจะหลบหนีจากการยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่อธิบายว่าที่เขาทำแบบนั้นเหมือนคนที่วิ่งหนีจากสิงโตทั้งที่เขารู้ว่ายิ่งวิ่งหนียังไงก็หนีไม่พ้นแต่ก็ยังพยายามทำอย่างเต็มที่เช่นกันเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ด้วยความหวังว่าการยอมจำนนและความหวาดกลัวสุดหัวใจจะทำให้เขาได้รับความเมตตาจากพระองค์เพราะถึงแม้ว่าเท่ากระดูกของเขาจะถูกบดละเอียดและปลิวไปในลมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตรัสแก่แผ่นดินว่าจงรวบรวมสิ่งที่เป็นของเขาเถิดแล้วพระองค์ก็ทรงชุบชีวิตของเขาขึ้นมาอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ดังเดิมจากนั้นพระองค์ก็ถามเขาว่าอะไรทำให้เจ้าทำแบบนั้นคำตอบของเขาคือโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกรงกลัวต่อพระองค์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความหวาดสะพรึงกลัวแต่คือความกลัวที่ออกมาจากหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และรู้ถึงความบกพร่องของตัวเองเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดหะดีษบทนี้จึงสอนเราอย่างชัดเจนว่าอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าบาปของเราจะมากแค่ไหนถ้าหากหัวใจของเรายังมีความกลัวมีการสำนึกผิดและขอกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ประตูแห่งการเตาบะก็ยังคงเปิดรับอยู่เสมอร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะฮ์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการทุกๆ ท่านครับผมกำลังนำเอากุรอานซูเราะห์ยินมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังเป็นการเตือนตัวผมเองด้วยครับพี่น้องยินนี่อัลลอฮ์สร้างมานะครับพี่น้องเป็นมัคลูกที่ถูกสร้างมาจากเปลวไฟพี่น้องแล้วก็ยินนี่นะครับพี่น้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนร่างได้นะครับแต่ว่ายินจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเห็นร่างของยินจริงๆพี่น้องยินนี่มีวิญญาณด้วยมีรูห์ด้วยยินนี่ก็มีอักอลมีสมองด้วยแล้วก็มีความชูอูดมีความรู้สึกด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นยินเนี่ยมีทั้งตัวผู้และตัวเมียยินเพศหญิงยินเพศชายยินเนี่ยมีการสืบพันธุ์นะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับยินเนี่ยฟังอัลกุรอานด้วยพี่น้องยินที่เป็นมุมินเนี่ยฟังกุรอานจากท่านนบีอ่านพี่น้องเพราะอีกก็เพิ่มศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบียืนนมาซุบฮ์ที่วาดีนัคละนะครับร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีได้มียินกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาและได้ยินเสียงการอ่านอัลกุรอานกลุ่มยินนั้นเกิดประทับใจพี่น้องครับประทับใจท่านนบีไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับพี่น้องเพราะยินเป็นเพศที่เรามองไม่เห็นตัวอัลลอฮ์ได้ให้ญิบรีลเนี่ยลงมาแจ้งให้ท่านนบีได้รับทราบว่ายินที่มาฟังกุรอานนั้นเป็นยังไงครับกุลอูฮียะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะนะฟะรุมมินัลญินฟะกาลูอินนาสะมิอ์นากุรอานันอะญะบาพี่น้องทราบมั้ยอัลลอฮ์ได้วะฮีให้กับนบีมุฮัมมัดเอ๋ยนะครับได้มีวะฮีแก่ฉันอูฮิลัยยะต้องประกาศนะบอกมุฮัมมัดประกาศว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้วะฮีให้ท่านนบีได้รู้ว่าอันนะฮุสตะมาอะนะฟะรุมมินัลญินนี่หมู่หนึ่งของพวกญินเนี่ยได้ฟังนี่อัลลอฮ์เล่านะครับผ่านญิบรีลให้ญิบรีลมาบอกนบีบอกว่ายินกลุ่มหนึ่งได้เดินมาได้ยินนบีมุฮัมมัดยืนอ่านกุรอานในนมาซุบฮ์ที่วาดีนัคละพร้อมกับซอฮาบะห์ยินเหล่านี้เมื่อได้ยินกุรอานพี่น้องครับก็ประทับใจฟะกอลูยินก็พูดว่าอินนาซะมิอ์นากุรอานันอะญะบาแท้จริงเราได้ฟังการอ่านอัลกุรอานที่แปลกประหลาดนะครับพี่น้องเรื่องอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่านบีรู้ไหมไม่รู้ครับพี่น้องครับพวกเราจำนวนมากที่ขอจากเจ้าที่ก็หมายถึงขอจากยินนั่นแหละพี่น้องขอจากผีนั่นแหละพี่น้องขอจากชัยฏอนนะพี่น้องอย่าขอนะพี่น้องนะท่านพี่น้องยิ่งไปขอจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็คือขอจากยินขอจากชัยฏอนพี่น้องรู้มั้ยชัยฏอนเป็นไงครับพี่น้องโอ้โหชัยฏอนนี่พี่น้องมันโอหังมันอวดดีที่ว่าโอหังและอวดดีเนี่ยพี่น้องรู้ได้ยังไงนะครับกุรอานพูดเอาไว้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเล่าอย่างนี้

ป็นไงครับอัลลอฮ์เล่านะฟาซาดูฮุมรอฮกอยิงมันจองหองเห็นไหมอวดดีเตะท่านะครับพี่น้องทั้งหลายก็เพราะเราเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะมนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่ไม่มีศาสนาพี่น้องครับมักจะขออะไรจากเจ้าที่เจ้าทางตลอดเวลาวิธีไล่ผีไล่ชัยฏอนไล่ของไม่ดีพี่น้องทั้งหลายรู้ไหมไม่ต้องไปเอาข้าวสารขว้างพี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่น้องครับเอาคำสอนที่อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดผ่านญิบรีลเนี่ยเอามาอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์พี่น้องยินหนีหมดเลยยินชั่วนะหนีหมดพี่น้องชัยฏอนก็หนีใครเข้าใกล้ครับมะลาอิกะห์อยู่ในบ้านท่านพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปนอนพักที่ไหนก็ตามขอนะครับพี่น้องขอเจ้าที่พี่น้องขอเจ้าที่พี่น้องขอว่าไงพี่น้องครับเอาอยู่ฉันขอความคุ้มครองบิซายดีฮาซัลวาดีมินัลจินนี่อันอัดุรรออานาฟีฮีเอามาลีเอาวาลาดีเอามาชุยาตีคือขอจากเจ้าพ่อที่เป็นจินเป็นน้องเอ้ยบอกเจ้าพ่อจ้าฉันขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อจินนะครับตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องให้คุ้มครองลูกน้องของท่านเนี่ยอย่ามาทำอันตรายฉันอย่ามาทำอันตรายทรัพย์สินของฉันอย่ามาทำอันตรายแก่ลูกๆของฉันอย่ามาทำอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของฉันพี่น้องครับนี่ทั้งหมดนี้คนที่ไม่รู้จักอิสลามเวลาไปนอนพักที่ไหนก็ตามจะเป็นกลางทุ่งกลางป่ากลางทรายกลางทะเลทรายที่ไหนพี่น้องครับจะขอความคุ้มครองจากยินทั้งหมดถามว่าสิ่งเหล่านี้ดีหรือถูกครับผิดพี่น้องทั้งหลายนะครับฉะนั้นเวลาขอต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูองค์เดียวพี่น้องขนาดชัยฏอนเองนะพี่น้องยังขออะไรจากอัลลอฮ์เลยพี่น้องไม่ได้ขอผ่านสิ่งอื่นเลยพี่น้องชัยฏอนนะพี่น้องนะพี่น้องทราบไหมวันที่ชัยฏอนเนี่ยถูกละนัดถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์นะพี่น้องถูกละนัดสาปแช่งหลังจากที่อัลลอฮ์สั่งให้มะลาอิกะห์ญิบรีเนี่ยสั่งให้มลาอิกาชัยตอนยินเนี่ยกราบนบีอาดัมมลาอิกากราบแต่ชัยตอนกับยินไม่กราบอัลลอฮ์ก็เลยละนัดสาบแช่งสองกลุ่มเนี่ยชัยตอนกับยินนะครับอิบลิสด้วยพี่น้องละนัดสาบแช่งพี่น้องครับชัยตอนมันขอร้องกับอัลลอฮ์ตรงๆพี่น้องไม่ได้ขอผ่านไม่ได้ผ่านโต๊ะตะเกียบไม่ได้ผ่านโต๊ะระยองไม่ได้ผ่านคนตายผ่านว่าขอผ่านว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ถึงวันกิยามะห์ได้ไหมขนาดเลวกว่าเราพี่น้องเราเนี่ยเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนชั่วแต่ชัยฏอนน่ะมีแต่ชั่วอย่างเดียวชัยฏอนมีแต่ดีอย่างเดียวเราเป็นภาพสองภาพภาพสกปรกกับภาพสะอาดภาพชัยฏอนกับภาพมะลาอิกะห์แต่ชัยฏอนขนาดเลวสุดๆเวลาขอยังขอจากอัลเลาะห์ตรงๆได้แล้วเราทำไมไม่ขอจากอัลเลาะห์ตรงๆพี่น้องครับไปขอผ่านทำไมกับโต๊ะตะเกียบโต๊ะระยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนนั่นพี่น้องมุสลิมทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเอวันนี้ผมจะฝากอัลกุรอานนะครับพี่น้องอายะห์ที่15วะอัมมัลกอซิตูนفَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ แปลว่าส่วนผู้ที่หันห่างตัฟซีรอธิบายดีกับญาอิรอานิลฮักกิคนที่ออกห่างหรือหันห่างทำตัวออกห่างหรือหันหลังจากความจริงความจริงก็คือออกห่างจากอัลกุรอานจากแนวทางที่อัลลอฮ์วางไว้คืออัลกุรอานแนวทางที่นบีมูฮัมหมัดเอามาสอนนั่นเขาเรียกว่าซุนนะนะครับพี่น้องใครที่ออกห่างจากอัลกุรอานออกห่างจากซุนนะท่านนบีมาดูผลของมันครับพี่น้องยิ่งดูถูกซุนนะนบีปฏิเสธซุนนะนบีเกลียดซุนนะนบีตำแหน่งตำหนิซุนนะนบีพี่น้องครับคนเหล่านี้เรียกว่ากอซิดกอซิตูนคนที่ออกห่างจากความจริงทั้งหมดพี่น้องปฏิเสธของจริงๆของที่มาจากอัลกุรอานของที่มาจากซุนนะห์นบีพี่น้อง

ฟากานูลิจฮันนามะฮัตบาพวกเขาก็เป็นไม้ฟืนของนรกเป็นเชื้อเพลิงของนรกเป็นไม้ฟืนของนรกนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับเราเนี่ยไปขอจากเจ้าที่มันก็ผิดอยู่แล้วพี่น้องมันก็เป็นคนเลวอยู่แล้วพี่น้องแล้วไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกพี่น้องแล้วก็เป็นมุสลิมแล้วพี่น้องยังปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีอีกพี่น้องท่านคนที่ปฏิเสธซุนนะห์นบีปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธหะดีษพี่น้องทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะเวลาอีหม่านต่อท่านนบีมุฮัมมัดต้องอีหม่านสิ่งที่นบีนำเอามาสอนด้วยพี่น้องอามันตุมุฮัมมัดวะบิมาจิตะมุฮัมมัดจิตะบิฮีนบีพูดว่าอีหม่านต่อฉันอามันนบีวะมะวะบิมาจิตุบิฮีเวลาอีหม่านต่อท่านนบีพี่น้องอีหม่านยังไงต้องอีหม่านว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดนั้นเป็นได้รับวะฮีมาจากอัลลอฮ์และสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอนทั้งหมดต้องนำมาไปปฏิบัติจึงจะเรียกว่าคนเนี้ยกล่าวกาลิมะว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่จัดงานวันเกิดของท่านนบีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ศอลาวาตนบีอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็ศอลาวาตผิดที่ด้วยพี่น้องครับเขาให้ศอลาวาตค่อยๆนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่รักนบีเนี่ยมันเขาต้องรักสิ่งที่ท่านนบีนำเอามาสอนวะบิมาจิตุบิฮีสิ่งที่ฉันนำเอามาสอนคือนบีมุฮัมมัดนำเอามาสอนจึงจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในทางนำนะครับพี่น้องกุรอานอายะห์นี้สอนดีนะครับว่าอัมมัลกอซิตส่วนยินนะครับที่หันห่างจากความจริงรวมทั้งมนุษย์ด้วยพี่น้องฟะกานูลิจฮันนะมะฮาตบาพวกเขาเป็นไม้ฟืนของไฟนรกนะครับพี่น้องต่อมาอายะห์ที่16วะอัลลาอิสตะกอมูอะลัตตะรีกะติลาอสกอยนาฮุมมาอันกอดะกอวะอัลลาอิสตะกอมูอะลัตตะรีกะติลาอสกอยนาฮุมมาอันกอดะกอและถ้าพวกเขาจะเป็นมนุษย์ก็ดีหรือยินก็ดีพี่น้องดำรงอยู่อิสตะกอมาลาวิสตะกอมูถ้าข้าพวกเขายืนหยัดมั่นคงนะครับอาลับตอรีก็อยู่บนทางที่ถูกต้องอยู่บนทางที่เที่ยงตรงจะเป็นยินก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีพี่น้องเราละอัสกอยนาหุมเราจะให้พวกเขาได้ดื่มน้ำมาอันกอดะกอน้ำอันมากมายคำว่ามาเนี่ยไปน้องมาใช้น้ำอย่างเดียวนะครับอุลามะอธิบายได้ก็คือนะเสียอาตุลริสกนะครับมาอันกอดะกออธิบายว่าเสียอาตุลริสกเสียอาตุลริสกริสกีที่กว้างขวางริสกีอย่างกว้างขวางหรือมีชีวิตที่เจริญงอกงามไปน้องทั้งหลายคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติทางที่เที่ยงตรงปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดด้วยต้องปฏิบัติตามยิตุบิฮีมาจิตุบิฮีสิ่งที่ท่านนบีนำเอามาสอนทั้งหมดไม่ใช่เอาแต่ตัวท่านนบีอย่างเดียวแต่ต้องเอาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดไปน้องครับเช่นคำสอนของนบีมุฮัมมัดวันนี้อยู่ในฮะดีษบุคอรีนะพี่น้องฮะดีษมุสลิมทิรมิซีนะซาอีอิบนุมาจาพี่น้องเรียนนะครับอ่านเถอะพี่น้องวันละ1หะดีษ1หะดีษพี่น้องจะรู้ว่าอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเนี่ยสอนอะไรกับมนุษย์ครับพี่น้องทั้งหลายในอัลกุรอานอธิบายดีนะครับอายะห์ที่16เนี่ยวะลาอันนะอะห์ลัลกุรอคนที่พี่น้องคนที่ยืนหยัดอยู่บนทางที่ถูกต้องเนี่ยในกุรอานอายะห์อื่นอธิบายว่าวะลาอันนะอะห์ลัลกุรอถ้าหากว่าชาวตำบลนะครับหมายถึงชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ย
อามานูอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธา6ประการนะพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อมาลาอิกะศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อกฎกฎกฎของอัลลอฮ์ต้องนึกตลอดเวลานะครับแล้วก็ศรัทธาแล้วยังไม่พอวัตตะกาวแล้วก็สำรวมตนจากความชั่วพี่น้องมีตักวาต่ออัลลอฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมเราจะเปิดให้นะครับอะลัยฮิมบะเราะกาตมินัสซะมาพี่น้องความจำเริญมากมายจากชั้นฟ้าเนี่ยลงมาหายเขาวัลอัรฎอและแผ่นดินอันนี้ก็จะมีทั้งข้างบนลงมาข้างล่างและข้างล่างก็ขึ้นข้างบนพี่น้องครับแผ่นดินอันนี้แหละพี่น้องที่เราอยู่นี่แหละพี่น้องครับริสกีเนี่ยความดีอันมากมายจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และที่มาจากฟากฟ้าก็มีของดีๆเยอะๆนะครับทั้งหลายเพราะโลกใบนี้มีแค่นี้แหละพี่น้องนะครับพี่น้องไม่มีโลกใบไหนแล้วครับที่จะดีกว่าโลกดุนยาถ้าหากคนที่อยู่บนหน้าดุนยาใบนี้เป็นคนที่มีอีมานแล้วก็มีตักวา2รายการพี่น้องจำไปเลยนะฮะมีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็มีริสมีอะไรนะมีตักวาคือสำรวมตนจากความชั่วไม่ทำบาปพี่น้องมีอีมานแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอัลลอฮ์จะเปิดนะครับทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับให้บารอกัตเนี่ยลงมาสู่คนคนนั้นพี่น้องครับลาอามะนูกุลลุฮุมละเอาซานาอะลัยฮิมมินัดดุนยานี่คำอธิบายของอุลามะถ้าหากประชาชนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินใบนี้ทั้งหมดนะครับศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์มีความรู้ด้านศาสนาเข้าใจศาสนาเอาซุนนะห์ของท่านนบีมากำกับชีวิตเราจะให้โลกดุนยาใบนี้เป็นที่อยู่อย่างกว้างขวางนะครับพี่น้องทั้งหลายโอ้นี่โอกาสที่จะทำกุรบานทายได้ทุกปีครับพี่น้องเพราะคนนั้นเป็นคนที่หัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าลืมอัลลอฮ์ครับเป็นยังไงคนถ้าไม่เอาซุนนะห์นบีไม่เอาอิสลามมากำกับชีวิตถามว่าอยู่บนโลกดุนยานี่ได้ไหมได้นะครับพี่น้องดูกุรอานเนี่ยฟาลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮีถ้าหาพวกเขาทั้งหลายนั้นลืมนะครับสิ่งที่เตือนให้เขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเขาลืมพี่น้องคนที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับลืมตัวเองพี่น้องรู้ไหมถ้าลืมอัลลอฮ์ลืมตัวเองอัลลอฮ์ทำไงฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบะกุลละชัยอัลลอฮ์จะเปิดให้เขาได้รับของอะไรพี่น้องครับของที่เขาถูกใจนะพี่น้องของที่เขาถูกใจทุกประตูเลยพี่น้องกินเหล้าเล่นการพนันทำซินาเขาอยากอะไรเขาก็ได้ทุกอย่างพี่น้องได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงแต่บารอกัตไม่มีพี่ต้องอย่าลืมนะคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอาสุนนะนบีมากำกับชีวิตพี่น้องเขาตีไก่มันก็อร่อยนะพี่น้องเขาเล่นการพนันมันก็อร่อยทำซินามันก็อร่อยพี่น้องได้เงินได้ทองมาถูกใจหมดแต่ไม่มีบารอกัตต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างริสกีที่มีบารอกัตกับริสกีที่ไม่มีบารอกะไม่มีความจำเริญคนที่ไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่บารอกัตไม่มีพี่น้องฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งพวกเขาสนุกสนานพี่น้องกับเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้มาพวกเขาพึงใจพอใจกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาอะคอสนาฮุมบักตะตันเรากระชากออกแบบกระทันหันแผ่นดินไหวแบบกระทันหันพี่น้องทรัพย์สมบัติที่เขาครอบครองมาหมดร้านค้าหมดตึกที่อยู่พังหมดพี่น้องอาจจะมีลูกตายภรรยาตายหรือตัวเองตายพี่น้องทรัพย์สมบัติหายหมดฟาอิซาฮุมมุบลิซูนมันนั่นแหละเขาจะท้อแท้หมดอารมณ์ตายอยากพี่น้องครับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้นั่นคือหาริสกีในทางที่ผิดหาริสกีที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ลืมตัวเองลืมอัลกุรอานลืมซุนนะห์ของท่านนบี
มีความสุขแต่มีความสุขที่ไม่มีบารากัตนะครับพี่น้องทั้งหลายขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องทำไมสึนามิจึงเกิดขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็ตายกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับวันนี้พี่น้องลงโผล่ไปสิครับยังสกปรกเหมือนกับไม่ได้เกิดสึนามินะครับพี่น้องผมไปผมกลับมาพี่น้องไปเห็นแล้วก็สงสารที่ที่เคยเป็นหน้ากลองที่ที่ตายกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะอัลลอฮ์ล้างความชั่ววันนี้ความชั่วกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องหลายแต่หลายคนได้สำนึกตัวเป็นคนดีมีไม่มีครับหลายคนก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีบางคนก็คุมฮิญาบบางคนหันมาหาศาสนาเพราะว่าไปพบเห็นด้วยสายตาตัวเองนะครับพี่น้องอยากจะให้เหตุการณ์สึนามินะครับมีบ่อยๆนะครับพี่น้องนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจเหตุการณ์ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในวันที่มีสึนามิแล้วคนตายไปเท่าไหร่อยากให้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังนะครับกุรอานนะครับอธิบายต่ออีกอายะห์ที่17พี่น้องครับลินัฟตีนาฮุมฟีวะมันยูอาริดอันซิกริร็อบบิฮิยัสลุกอะซาบันซะอาดาลินัฟตีนาฮุมฟีวะมันยูอาริดอันซิกริร็อบบิฮิยัสลุกอาซาบันซะอาดาเพื่อเราจะทดสอบพวกเขาพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะให้ศาสนามาเพื่อมาทดสอบหัวใจว่าคุณจะเอาศาสนาไหมพี่น้องอัลลอฮฺให้ศาสนาผ่านนบีมูซามาให้กับฟาโรห์เป็นการทดสอบฟาโรห์และทดสอบมนุษย์ในวันนี้ด้วยที่ศึกษาประวัติของฟาโรห์และฟาโรห์เป็นไงครับพี่น้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺถามว่าตายแล้วจบหรือไม่จบตายแล้วไม่จบนะครับพี่น้องรู้ได้ไงว่าตายแล้วไม่จบเพราะอัลกุรอานเล่าว่าฟาโรห์ถูกลงโทษวันละ2ครั้งเช้าตะวันขึ้นกับตะวันตกถูกลงโทษวันละ2ครั้งเพราะอะไรครับแสดงให้เห็นว่าการไม่เอาศาสนาการไม่ยึดนบีมูซาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตในวันนู้นพี่น้องแล้ววันนี้คนที่ไม่เอานบีมุฮัมมัดมาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตก็จะถูกลงโทษแบบฟาโรห์เหมือนกันนะครับพี่น้องหลายฟาโรห์นี่น่าอานาถมากครับพี่น้องถูกลงโทษต่อหน้านบีมูซาเลยพี่น้องถูกลงโทษต่อหน้านบีมูซาอะลัยฮิสสลามฉะนั้นใครก็ตามพี่น้องที่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ลินัฟตีนาฮุมฟีเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในข้อนี้พี่น้องครับว่ามันยูอาริดอันซิกริร็อบบิฮิส่วนผู้ใดหันห่างจากการรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาพี่น้องครับบางคนกินอาหารอันบิสมิลลาห์ก็ไม่เป็นสร้างบ้านราคาต้อง10ล้าน20ล้านเข้าบ้านขอดุอาไม่เป็นพี่น้องเข้าส้วมขอดุอาไม่เป็นออกจากซ่วมไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนั่งรถยี่ห้อแพงๆไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงครับพี่น้องภาษากุรอานพูดเพราะว่ามายุอาริดอันซิกริร็อบบิฮีส่วนผู้ใดที่ทำตัวออกห่างเมินเฉยไม่สนใจต่อการรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาอัลลอฮ์จะทำให้ใครพี่น้องยัสลุกฮูพระองค์จะทรงไล่เขาพี่น้องขับเขาส่งเขาสู่อะไรครับอาซาบันซออาดาสู่การลงโทษอันสาหัสอันเจ็บปวดยิ่งนะครับส่งเมื่อไรพี่น้องตอนนี้หัวใจไม่มีบารากัตคนไม่มีอิสลามหัวใจไม่มีบารากัตอาหารที่ทานไม่มีบารากัตลูกของท่านไม่มีบารากัตริสกีที่ท่านได้มาไม่มีบารากัตนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องนึกให้ดีนะครับที่นำเรื่องนี้มาอธิบายต้องการจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมอย่าดูถูกซุนนะห์นบีอย่าตำหนิซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องอย่าเอาซุนนะห์นบีแ
จัดงานเมาลิดนบีอย่างเดียวแล้วนอนไม่มีซุนนะห์นบีกินอาหารไม่มีซุนนะห์นบีพี่น้องจะใส่เสื้อไม่มีซุนนะห์นบีจะอยู่กับญาติพี่น้องไม่มีซุนนะห์นบีไม่ให้เกียรติกับญาติพี่น้องตัวเองติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองนี่เป็นสุนนะห์ของท่านนบีทั้งหมดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใดก็ตามหันหลังให้จากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ผินหลังให้กุศลหน้านบีเป็นไงครับพระองค์จะทรงไล่เขาสู่การลงโทษอันสาหัสนะครับพี่น้องพวกอาหรับถูกมาแล้วฝนไม่ตก7ปีที่เมืองไทยน้ำท่วมเกือบทุกปีทำไมครับเพราะคนแอนตี้อัลลอฮ์ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์และฝ่าฝืนคำสั่งของนบีตัดต้นไม้พี่น้องฆ่าคนแก่ฆ่าคนชราทำซินาเด็กผู้หญิงอัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยาใบนี้นะครับเต็มไปหมดเพราะอะไรครับเพราะเขาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เราไม่ได้ให้เกียรติคนแก่ไม่ให้เกียรติคนชราพี่น้องเราไม่ให้เกียรติแก่ใบหน้าของเราด้วยการอาบน้ำนมาดนะครับพี่น้องทั้งหลายวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะวะตีอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอุทยานคนดีทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาเจอกันผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เราได้รับประโยชน์ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้ทบทวนเรื่องราวของอัลอิสลามร่วมกันก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับให้ช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะครับเวลาจัดงานเวลาขอร่วมบริจาคพี่น้องก็ช่วยๆคนละไม้คนละมือนะครับเราจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวที่อยากจะได้พูดคุยนะครับกับท่านพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ตรงข้ามกับอีหม่านของเรานะถ้าอีหม่านเนี่ยแปลว่าหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นหลักการเชื่อมั่นมันก็จะต้องมีสิ่งที่เราต้องระวังเพราะไอ้สิ่งต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าชิริกนั่นเองภาษาอาหรับเขาเรียกอัชชิรกูนะภาษาอาหรับเรียกว่าอัชชิรกูแต่เวลาเราเรียกเราจะเรียกว่าชิริกนั่นแหละครับเรียกติดปากว่าอย่างนั้นทีนี้หัวข้อก็คือว่าชิริกเนี่ยต้องออกห่างนะก็คืออย่าหาทำนั่นเองชิริกอย่าหาทำใช่ไหมก็คืออย่าต้องออกห่างพยายามออกห่างพยายามรู้ว่าอันไหนเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เป็นการทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ทำให้งานของเราเนี่ยโอ้โหทำมาแทบตายบางคนทำมา40ปี50ปีพอชิริกเรื่องเดียวเท่านั้นแหละมันลบเป็นศูนย์ไปหมดเลยแล้วถ้าหากว่าตั้งตัวไม่ติดไม่ได้ตอบะตัวไม่ได้สำนึกผิดไม่ได้กลับเข้ากะลิมะห์ใหม่ไม่ได้มาเป็นมุสลิมเหมือนเดิมตอนนี้จบกันถ้าตายในสภาพนั้นหมดแล้วครับทุกอย่างเป็นโมฆะทั้งหมดการงานที่ทำมาแต่เดิมที่เป็นการงานของชาวสวรรค์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชาวนรกไปโดยอัตโนมัติ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเลยนะถูกส่งมาเพื่อจะมาเอาผู้คนที่กำลังงมงายกำลังกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้และไปสู่การเคารพก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ท่านนบีมาเป่าประกาศก็คือว่ามาอัรซัลนามิงกับลิกะมิรรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนาฟะบูดูนี่นะฮะจริงๆนั่นก็คือฟะบูดูนี่ตามหลักไวยากรณ์นะแต่นี่ฟะบูดูนก็คือฟะบูดูนี่และเราไม่ได้ส่งศาสนทูตท่านใดมาก่อนเจ้าเว้นแต่เราได้วะฮีมายังเขาให้เป่าประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันเท่านั้นก็หมายถึงว่านอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่อฉันเถิดนั่นก็หมายถึงว่าคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่มาแต่เดิมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใครอ่ะสั่งท่านนบีท่านก่อนๆนั่นหมายถึงนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทุกท่านทำหน้าที่เหมือนกันหมดก็คือหน้าที่แห่งการเรียกร้องผู้คนให้มาสู่การเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวหน้าที่หลักของทุกท่านเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นนบีท่านใดก็แล้วแต่หน้าที่หลักจะเหมือนกันหมดเมื่อใดก็ตามที่มีคนออกนอกลู่นอกทางอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาก็จะมาสอนแบบนี้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนั้นนอกจากอัลลอฮ์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์นะก็จะเป็นแบบนี้โดยตลอดนบีมุฮัมมัดเองก็เหมือนกันก็ถูกส่งมาด้วยกับภารกิจตรงนี้ด้วยกับหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการตั้งภาคีการทำชิริกนั่นเองเพราะชิริกุลเนี่ยมันก็คือการที่เขาเรียกจะลุชิริกชารีกินลิลลาฮิตาลาฟิรูบูบียะติฮีวะอิลาฮียะติฮีก็หมายถึงว่าการที่เราหรือคนคนหนึ่งเนี่ยการที่คนคนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะการที่คนคนหนึ่งนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นเทียบเคียงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยึดเอาคนหนึ่งคนใดมามีอํานาจมามีส่วนร่วมในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ในการเป็นผู้ทรงบริหารจัดการของอัลเลาะห์เอาใครมาใหญ่เทียมอัลเลาะห์นั่นเองเราแปลเป็นไทยง่ายๆคือยึดถือพระเจ้าอื่นยิ่งใหญ่เท่าอัลเลาะห์หรือว่าร่วมกับการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์คือไม่ได้ทั้งหมดเพราะไอ้คำว่าชีริกเนี่ยมันจะหมายความว่าให้อัลลอฮ์เยอะกว่าแล้วพระเจ้าอื่นน้อยกว่าหรือให้เท่าๆกันไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะว่าการที่เราจะมีอีหม่านที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการเตาให้ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นหมายถึงให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งการตั้งภาคีหรือการทำชีริกเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับเขาเรียกเป็นอัลซะมุตุนูบเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบาปที่จะไม่ได้รับการให้อภัยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการเอาใครก็ไม่รู้เอาสิ่งใดก็ไม่รู้มาเทียบเคียงมายิ่งใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์เพราะอะไรลิอันนะฮูตัชบีฮุลินมักลูกบิลคอลิกเพราะการกระทำแบบนี้มันหมายถึงว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเอาสิ่งถูกสร้างกับเอาผู้สร้างมาอยู่ในสถานะเดียวกันเลยมาเท่ากันมาใหญ่เท่ากันซึ่งมันไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงว่ายึดถือพระเจ้าอื่นแล้วก็ยึดถืออัลลอฮ์ด้วยก็แสดงว่าพระเจ้าอื่นกับอัลลอฮ์ในสถานะเท่ากันเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างยังไงก็ต้องไม่เท่ากันต้องไม่เท่ากันผู้สร้างเนี่ยผู้สร้างสถานะของผู้สร้างแน่นอนครับสูงสุดอยู่แล้วสถานะของผู้สร้างคือพระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นอันคอลิกก็คือเป็นพระผู้ทรงสร้างซึ่งไม่มีใครที่จะมาเทียบเคียงกับพระองค์ได้แล้วการที่คนคนหนึ่งไปตั้งภาคีไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงพระองค์จึงถือว่าเป็นอัลลอฮฺซุนูบแล้วก็เป็นอัลลอฮฺซุนก็หมายถึงว่ามันเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆไอ้คำว่าอธรรมหรือซุนมุนหรือซอเลมเนี่ยนะซุนมุนเนี่ยก็คือการที่คำนิยามของมันก็คือการที่เอาสิ่งหนึ่ง ไปวางในสถานที่ที่ไม่ใช่ของมันเอาของไปเก็บไว้ไม่ถูกที่เนี่ยเขาเรียกซุนมุนซุนมุนที่หมายถึงการอาธรรมที่เกิดขึ้นจากเรานั่นเองเพราะนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสูงส่งแล้วเราก็หาใครก็ไม่รู้ไปเทียบเคียงกับพระองค์นี่แหละเขาเรียกซุนมุนซึ่งในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนัชชิรกะละซุนมุนอัลดีมอันนี้เป็นวาซียะนะเป็นนาซีฮะเป็นคำตักเตือนของลูกมารที่ให้กับลูกมารนะเราเคยได้ฟังประวัติลูกมารกันนะครับท่านลูกมารเนี่ยไม่ใช่นบีนะเขาเรียกเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับสถานะไม่ถึงนบีนะครับแต่ว่าเขาสอนลูกของเขาสอนลูกของเขาด้วยกับประโยคที่สำคัญมากๆลาตุชริกบิลลาหมายถึงว่ายาบุญนะยาลาตุชริกบิลลาโอ้ลูกรักเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีนะอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เด็ดขาดเพราะการตั้งภาคีมันทำไมอ่ะอินนัชชิรกะละซุนมุนอะซีมการตั้งภาคีเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆซุนมุนก็คือวัดอุชัยฟีไกรเมาเดียไอฮีอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือการวางสิ่งหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ใช่ของมันไม่ใช่สถานที่ของมันเอาอัลลอฮ์มาเทียบเคียงกับสิ่งถูกสร้างถามว่าดึงอัลลอฮ์ลงมาใช่เรื่องไหมล่ะไม่ถูกต้องเพราะนั้นชีริกจึงถือว่าเป็นซุนมุนเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการกระทำที่เป็นการกระทำที่เขาเรียกเป็นความผิดอันมหันต์เองนะครับดังนั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าได้เอาใครไปเทียบเคียงพระองค์โดยเด็ดขาดอย่าได้เอาสิ่งใดไปเสมอเหมือนพระองค์โดยเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์คืออิลาฮุนคือคอลิกุนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอยู่แล้วไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนนะครับไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์โดยเด็ดขาดเพราะนั้นชิริกก็คือการที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ไปมีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นซุนมุนอะซีมเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่ถามว่าบาปเนี่ยยังไงก็ถูกลงโทษแล้วถ้ามันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่การลงโทษมันจะเบาไหมมันไม่เบาหรอกครับมันก็ต้องลงโทษหนักเพราะนั้นเราซึ่งเป็นมุสลิมต้องระวังอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็จะต้องไม่ให้มีสิ่งเหล่านี
6: ้ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
7: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
11: อัสอะลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีม

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบ่าวของพระองค์มึงได้รับความดีงามนี้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่พี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ทุกท่านเลยครับอิลกอบะอันเป็นตอนที่4ของเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับหลังจากนั้นนะครับความดีใจของพี่ๆของท่านนบียูซุฟดีใจมากที่ไปใช้เล่ห์เพทุบายอันชั่วร้ายบอกกับพ่อว่าให้น้องมาเล่นกับพวกเขาเถอะตอนนี้พวกเขาได้สมใจแล้วพายูซุฟไปในบ่อนะครับไปในป่าลึกอันกว้างไกลที่นั่นก็มีบ่อน้ำอันบิรุณนะครับมีบ่อพวกเขาทำอย่างไรครับจับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามโยนลงไปในบ่อโดยที่เขานั้นวะลัมยัรฮามุนยากูบวะลัมยัรฮามุยูซุฟซอกีรครับไม่มีความรู้สึกไม่พวกเขาไม่เมตตายูซุฟเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเมตตาต่อคุณพ่อของพวกเขาก็คือท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามการทำร้ายรังแกยูซุฟก็เหมือนกับการทำร้ายรังแกหัวใจของคุณพ่อด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปล่อยหัวใจน้อยๆของท่านนบียูซุฟก็ไม่เข้าใจนะครับไม่นึกไม่ถึงว่าพี่ๆจะพากันโกรธแค้นแล้วก็อิจฉาท่านดังนั้นนะครับในบ่อนี้ลึกมากนะครับวากะดันบิรุนอามีกอนอามีกอตันเป็นบ่อที่ลึกนะครับแล้วก็บิรุนนะครับมุสลิมุนมุสลิมาตันอามุสลิมาตุนครับลึกแล้วก็มืดมิดมากวากะนายูซุฟวะฮีดันนะครับแต่ท่านอยู่ในนั้นคนเดียวลองนึกภาพว่าบางทีเราอยู่ในห้องนะใครบางทีใครอาจจะอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยไฟอยู่ๆไฟดับนะครับหาทางออกไม่ได้หรือไปอยู่ที่แดนไกลอยู่คนเดียวได้แล้วครับเราจะมีความรู้สึกกลัวนะครับมีความรู้สึกกลัวดังนั้นเหมือนกันครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับใครก็ตามที่เขายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือดูแลเหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงบอกข่าวดีกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านนั้นต้องอยู่คนเดียวนะครับในบ่อลึกนั้นวะลากินนัลลอฮาบัชรยูซุฟะนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งหรือบอกข่าวดีวะฮีกับท่านนบียูซุฟนะครับว่าวะกอลาละฮูลาตะฮซันวะลาตะคอฟโอ้ยูซุฟเอ๋ยอย่าโศกเศร้าแล้วอย่ากลัวไปเลยอินนัลลอฮ์มะอะกะอัลลอฮ์อยู่กับเธอนะอัลลอฮ์อยู่กับท่านวะซะยะกูนูละกะซะนูต่อไปในภายภาคหน้าเธอนั้นจะได้รับเกียรติอย่างมากมายที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ไซยะคดุรอิไลกันอีกวานวะตุคบิรุมบีมาฟาอลูและต่อไปเรื่องที่พี่ๆของเธอทำกับเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจะถูกเปิดเผยในภายภาคหน้าตุคบิรุฮุมอินนกันอิควาตุอิควาตัวตุคบิรุฮุมบีมาฟาอลูว่าทำไมเขาถึงทำกับเธอดังนี้วะละมาฟารองูมินชะนิฮิมวะอันเกานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านนบียูซุฟครับฟินบิรินะครับเรื่องนี้พี่ๆก็กลับไปบ้านแล้วนะครับพี่ก็ไปนะครับไปแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบียูซุฟสิ่งที่พวกเขาทำกับยูซุฟเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้ามันจะเป็นเรื่องดีกับน้องมันเป็นต้นเหตุไปเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮ์นั้นทรงให้ข่าวดีกับท่านนบียูซุฟแต่ตอนนี้พวกเขาต้องหาวิธีการแล้วแหละว่าจะไปบอกคุณพ่ออย่างไรนะมาซานะกูลุลีอาบีนาก็บอกคุยกันว่าพวกเราจะบอกอย่างไรกับพ่อดีนะครับบอกอย่างไรกับพ่อครับหาวิธีการที่จะไปโกหกคุณพ่อقال بعضهم كان أبونا يقول أخاف أن يأكل الذئب فيقول صدقت يا أبانا قد أكله الذئب ครับก็คิดอ๋อเมื่อพ่อพูดมาก่อนนี่อยู่บ่อยๆว่าพ่อกลัวว่าแกะกลัวว่าหมาป่ามันจะมาทำร้าย มันจะมาทำร้ายลูกมาทำร้ายน้องเราเราจะไปบอกอย่างนี้แหละพ่อไงเพราะพ่อเคยบอกอย่างนั้นไงเราก็จะบอกอย่างนี้แหละนะครับฟายากูลูอาบูนายากูลอาคอฟอายากูลซะฟานากูลูซอดักตาแล้วก็กลับมาก็ร้องไห้นะครับตีหน้าเศร้าแล้วก็เล่าความเท็จให้กับคุณพ่อฟังว่าคุณพ่อครับที่พ่อพูดตะก่อนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงเลยแหละมันเป็นความมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าอะไรหมาป่ามันได้กินน้องพวกเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ว่าฟะกอนอิกวาอานาซาลิกนะครับแล้วก็ไปกันตกลงมีความเห็นแผนการอันชั่วร้ายก็เกิดขึ้นวะกอลูนะอานากูลูละฮูยาอาบานากอดอากาลาฮุซะนะครับไปหาพ่อยาอาบานาโอ้คุณพ่อครับแล้วก็คนหนึ่งจากพี่น้องก็ได้เล่ากอลาปาดุนอิควานวะลากินมาอายะตุนซาลิกนะครับวะลากินมาอาจจะคือถ้าจะพูดอย่างเนี้ยอะไรมันจะเป็นหลักฐานจะเป็นอาญะนะครับอาญะตุนก็คือหลักฐานน่ะที่จะทําให้พ่อเชื่อที่จริงคุณพ่อไม่ได้เชื่อแต่พ่อเนี่ยรักพี่ๆของยูซุฟเช่นกันครับรู้ว่าพี่ๆนั้นอิจฉาไม่รักน้องแล้วก็ไม่อยากที่จะทําร้ายจิตใจนี่คือคนที่เป็นพ่อเนี่ยพี่น้องจะรักขอแล้วครับยังไงก็รักลูกนะครับแต่การแสดงออกอย่างที่นําเรียนว่าบางทีอาจจะไม่เหมือนกันเพราะความต่างวัยด้วยอะไรด้วยแล้วก็คนที่เป็นนักจิตวิทยาก็มักจะพูดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นว่าคนกลางที่จริงนั้นไม่จะเป็นคนกลางคนโตคนเล็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณพ่อรักคุณแม่รักหรือบางทีก่อนๆเราจะได้ยินว่าคุณลูกคนกลางเนี่ยเป็นมันจะไม่ใช่ถูกทั้งหมดอ่ะนะฮะบอกคนลูกคนกลางจะมีปัญหาจริงไม่ใช่หรอกนะครับเป็นความคิดของนักจิตทั้งหลายที่ก็พูดกันบางทีก็เกิดความเชื่อที่จริงไม่ใช่หรอกเมื่อก่อนเขาจะผู้ผมแวะนิดนึงกันแล้วกันนะครับคนที่เป็นคนกลางบางทีเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยที่เป็นของใช้นักเรียนเนี่ยบางทีก็ส่งไอ้การส่งต่อเนี่ยมันจะต้องมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะส่งต่อโอ้เราเป็นคนกลางยังไงก็ทั้งน้องของพี่กับเรานี่แหละใช้เสื้อผ้าเหลือแล้วของพี่ใช้เสื้อผ้าเหลือแล้วของน้องรองเท้านักเรียนก็ไม่เห็นซื้อให้ใหม่ซื้อให้พี่ซื้อให้น้องแต่ไม่ซื้อให้เรานี่คือนี่แหละชัยฏอนไปทำให้คิดอย่างนั้นนะครับบอกคนกลางเนี่ยไม่ใช่มีปัญหานะคุณพ่อคุณแม่รักแต่คิดอีกมุมนึงล่ะเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเทียบและเทียบเคียงว่าช่วยประหยัดจริงๆจะต้องรู้มีความรู้สึกดีดีที่พ่อแม่ให้ด้วยนะไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าของใช้ที่เป็นของใช้นักเรียนอะไรก็แล้วแต่เพราะหนึ่งก็คือต้องดูถึงสถานภาพฐานะของคุณพ่อคุณแม่ด้วยบางทีการประหยัดของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เล็งเห็นแล้วว่าสิ่งนี้คุณน้องพี่น้องอาจจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกจริงๆคุณพ่อแม่ก็ต้องบอกนะนะเนี่ยเป็นของพี่ของน้องเราใช้กันนะเพราะตอนนี้พ่อแม่ฐานะไม่ค่อยดีนะลูกนะคือถ้าอธิบายให้เกิดความเข้าใจมันจะอาจจะไม่มีคำพูดที่มักจะถูกนำเสนอว่าลูกคนกลางพี่ลูกคนกลางเนี่ยอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ทักทุกคนเลยนะครับแต่ด้วยกับคำพูดสังคมที่พูดกันพูดไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่ให้เกิดความจริงในความรู้สึกจริงไม่ใช่ดังนั้นหรอกนะครับเอามาดูเรื่องนี้ต่อนะครับพี่น้องครับพวกเขาก็ไปหาทำอย่างไรที่จะพูดกับพ่อพูดกับท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามว่าเนี่ยหมาป่ามาแล้วมากินลูกมากินน้องอย่างที่พ่อบอกตะก่อนนี่เลยพวกเราไม่สามารถจะดูแลน้องได้เลยนะครับเสียใจมากแต่มันจะต้องมีหลักฐานนะครับหลักฐานสักหนึ่งหลักฐานเป็นอย่างไรครับนั่นก็คือจะต้องมีเลือดสิถ้าหากว่าหมาป่ามันกินน้องมันจะต้องมีเลือดที่ติดเสื้อผ้าของยูซุฟนะครับกอลูอายะตูซาลิกันดัมนั่นก็คือจะต้องหาเลือดให้ได้เอาเลือดอะไรมาว่าอัคซันอิควัลกาบซันวาซาบาฮูพวกเขาฉลาดอย่างชั่วร้ายมากๆนั่นก็คือแพะจากการฆ่าแพะหรือแกะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นำเอาเลือดเนี่ยวาซาบาฮูฮูว่าอัคซูกอมีซอยูซุปนะครับแล้วก็ทำอย่างไรแล้วเขาก็เอาเลือดของแพะหรือแกะนะครับไปเอาเสื้อของยูซุปนั้นชุ่มและชุ่มเลือดเลยนะครับไปทุบเลือดของแพะหรือแกะแล้วบอกนี่แหละหลักฐานที่จะไปให้คุณพ่อว่าอะคอซูกอมีสกอมีสแปลว่า เสื้อนะครับยูซุฟนะครับวะฎอบะฮูฮูวะฟาริฮันอีกวาตุอิตันนะครับวะกอลูอัลอานูยูซัดดะกุอาบูนานี่แหละพวกเขาดีใจมากการคนทำความชั่วแล้วยังดีใจเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากนะครับฟาริฮาดีใจมากนะครับแล้วเขาก็ย้อมจัดการย้อมเสื้อของนบียูซุฟด้วยกับเลือดของแพะหรือแกะนะครับซะนั้นนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละเราได้หลักฐานที่จะไปบอกคุณพ่อแล้วว่านี่เสื้อของยูซุฟเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับเลือดนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับมาดูตอนที่5พี่น้องครับอาม่ามายากูบต่อหน้าของยากูบอะไรฮิสลามเขาทำอย่างไรวายาอูอาบาฮุมอิชาอันยาบะกูนากอลูยาอาบานาอินนาซาฮับนานัสตาบิกูวาตารอกนายูซุฟุยูซุฟะอินดะมาตาอินาฟะอักัลฮุนซะร้องไห้ไปหาพ่อครับร้องไห้หาพ่อเลยยาอาบานาอินนาซาฮับนาโอ้คุณพ่อครับคือไปหน้าเศร้าแล้วก็เล่าความเท็จนะครับเวลาช่วงกลับมาเนี่ยมืดค่ำมากเลยอาบาฮุมอิชาอันเขากลับมาหาคุณพ่อช่วงพบค่ำอิชาอันและต่างคนก็ต่างพากันร้องไห้แล้วก็บอกกับคุณพ่อว่ากอลูยาอาบานาอินนาซาฮับนานัสตาบิกุลวาตารอคนายูซุฟคุณพ่อครับขณะที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่เราเผลอปรากฏว่าหมาป่ามันได้จู่โจมเข้ามาแล้วมันก็จัดการทำร้ายน้องของเราคือยูซุฟขณะที่เรากำลังเล่นกันอยู่เราก็ช่วยน้องไม่ทันหมาป่ามันมาวายาอูอาลากอมีซิฮีบีดามินและว่าแล้วพวกเขาก็เอาหลักฐานเท็จนั่นก็คือเสื้อของท่านนบียูซุฟเสื้อของยูซุฟมาพร้อมกับที่เสื้อนั้นก็มีรอยเลือดนะครับที่ถูกย้อมด้วยกับเลือดของกาปะซะนะครับหรือแพะแกะนะครับเป็นอะไรครับบีดัมมินกาซาบินโกหกหลักฐานเท็จกาซาบินแปลว่าโกหกนะครับดัมมินกาซาบินคือเลือดแห่งความโกหกเลือดโกหกเลือดปลอมนั่นแหละครับพี่น้องนี่คือแผนร้ายของความอิจฉาที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งน้องตัวเองวะกอลูฮาซาดัมมุนยูซุฟว่ากันนะอาบูฮุมยากูบนบียันพี่น้องครับอย่างไรเสียความรักของพ่อที่มีต่อลูกไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็รู้ดีว่าพี่ของยูซุฟเนี่ยนำเอาหลักฐานเท็จมาโกหกมาบอกว่าเนี่ยเสื้อของยูซุฟเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับเลือดของยูซุฟความเป็นคุณพ่อนะครับท่านรู้ดีว่า
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
2: เวลา20นาฬิการ
3: วมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
4: So far this year a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destinationrepresenting 6.5 billion Thai bahts, close to 195 million US dollars in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop and the broader T-wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026 making history as a first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video released in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes. And then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
3: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จะบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องค์กรมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี
2: วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีโดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษามีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
3: ยังวางระบบอยู่นะคะยังไม่ได้
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรกุณฑิโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเสมียนารีวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดใหม่โครงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดมุรีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดปรือคันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทข่าวละอ.เภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดประพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ตเวลจำกัดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานตรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานตรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกาถาว่าด้วยพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถและโรงเรียนดัตตรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัทนอร์เทิร์นแอดไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งหนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชนประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDS 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เปิร์ตเวลจำกัดโรตารีประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง
1: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29
4: วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมพระราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่ของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้โอกาสเยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้จุระดับเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงดอยตุงไลฟ์สไตล์และสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยาม
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตรนัยมีชัยสวัสดีครับ
5: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
6: ขอบคุณครับนักตบสาวทีมชาติไทยนะครับหลังจากสร้างชื่อในหลายสนามครับตอนนี้ก็ต้องออกเดินทางไปสร้างชื่อกันต่อติดตามกับคุณวิริยะครับ
7: วัสดีครับวันนี้เราไปเปิดโผทางด้านของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับที่ตอนนี้โกอินเตอร์ดุยลีกต่างประเทศฤดูกาลใหม่2026ถึง2027กว่า10ชีวิตที่ปักหลักโชว์ฝีมือทั้งในลีกของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพัฒนาฝีมือและกลับมาไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีระดับโลกครับปีนี้วอลเลย์บอลสาวไทยจบการแข่งขันในเวทีระดับทีมชาติไปแล้วนะครับด้วยการคว้าตั๋วโอลิมปิกที่ใฝ่ฝันกันมานานกว่า30ปีซึ่งต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาชีพซึ่งบรรดานักตบลูกยางสาวไทยยังคงได้รับความไว้วางใจพาเลทไปเล่นในลีกต่างประเทศเป็นจำนวนมากหากจะนับเฉพาะ2ลีกหลักนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีนักตบสาวไทยไปเล่นกันถึง11คนด้วยกันครับเราไปเริ่มกันที่ลีกญี่ปุ่นมี6คนนะครับประกอบด้วยทีมไซตามะอาเกโอเมดิกับอันดับ8ฤดูกาลที่ผ่านมาคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนแล้วก็แบมจินดาภานาหัวหนองไปร่วมทีมส่วนอารามะเรยามากาตะนะครับอันดับที่14จะมีไก่วิมลรัตนพัฒน์นะครับส่วน PFU บูแคทอันดับที่4ของฤดูกาลที่แล้วนะครับจะมีแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งซากาฮิซามิเซสปริงซึ่งเป็นแชมป์เก่าจะมีเตยหัตถยาครับและอริซาไอจิกอันดับ6นะครับจะมีจอมเก๋าอย่างรุสราต้อมคำแล้วข้ามไปดูที่ลีกสหรัฐอเมริกานะครับลีกสหรัฐอเมริกาจำกรอบด้วยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับเล่นในลีก LOVB กับทีมซานฟรานซิสโกแป้นปีนุชแป้นน้อยนะครับเล่นกับบีมพิมพิจยาโกกรัมเนี่ยจะอยู่กับทีมแอตแลนต้าอ้อมสินสัตย์ศิพพลจารุสูตรนะครับเล่นในลีก LOVB กับทีมซอเล็กเพียวอัชรพลคงยศนะครับเล่นให้กับสโมสรดลัสพลัสนุกนิกนัทธิชาใจแสนนะครับเล่นให้กับสโมสรแกรนด์ราพิดครับนอกจากนี้ก็ยังมีโมเมธนชาสุขสดที่เล่นอยู่ในลีกของเกาหลีใต้กับทีม GS คาเทคโซนนะครับและยังมีอีกหลายคนที่ไปแข่งขันแบบเฉพาะกิจหรือว่าลีกระยะสั้นที่เวียดนามและก็ไต้หวันสะท้อนให้เห็นว่านักตบสาวไทยมีศักยภาพและนี่จะส่งผลดีต่อวงการวอลเลย์บอลไทยตั้งแต่รากหญ้าจนถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนะครับรวมถึงในทีมชาติทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำผลงานดีเพื่อโอกาสเป็นตัวจริงในศึกโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้าครับเราไปต่อกันที่เทควันโดนะครับตอนนี้โค้ชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมส่งนักกีฬาลงแข่งขันในรายการเอเชียนคลับแทนนะครับหลังจากที่การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชนอาร์ตเกมเนี่ยสอดที่จะยกเลิกจากผลกระทบจากสถานการณ์การโจมตีที่ซาอุดิอาระเบียครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับการกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันแรกสำหรับทีมเทควันโดไทยหลังปล่อยนักกีฬาพักไป10วันโดยชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนลงมือคุมซ้อมเข้มด้วยตัวเองและได้กำชับนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทุกคนลืมแพ้ชนะและความผิดหวังครับให้กลับมาเริ่มต้นโฟกัสกับการฝึกซ้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองคือจบจากเอเชียนเกมเนี่ยก็มีนักกีฬาหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับหนึ่งในนั้นคือเจ้าอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงกระดูกนิ้วมือขวาแตกก็บอกว่าตอนนี้รอลุ้นว่าเอเชียนอินดอร์และเอเชียนอาร์ตเกมเนี่ยจัดได้หรือไม่เพราะจะเป็นแมตช์สุดท้ายในปีนี้ด้วยด้านโค้ชเชเผยว่าจากสถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มสูงเลยนะครับว่าน่าจะจัดการแข่งขันไม่ได้ซึ่งก็หาแมตช์ทดแทนไว้แล้วนะครับก็คือเอเชียนคลับที่อินโดนีเซียที่จะแข่งขันกันในเดือนหน้าครับ
8: รัวที่ซาอุก็บินมาแล้วครับที่สนามบินก็รับออฟอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะก็จัดยากครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเลื่อนไปหรือยกเลิกครับซึ่งต้องดูอีกทีนึงครับแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งคุณพี่โมลครับนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเราก็ถามว่าเดือนนะครับเดือนพฤศจิกา11-12มีแข่งที่อินโดนีเซียชื่อรายการเป็นเอเชียนคลับครับเอเชียนคลับเป็นจีหนึ่งเขาก็ถ้าเราก็สนใจก็ทำให้บัตรเจ็ดด้วยครับซึ่งน่าจะเราก็ส่งเดือนหน้าเป็นแข่งเอเชียคลับที่อินโดนีเซียก่อนคร
9: ับก็ตอนที่แข่งเอเชียนเกมครับมีคู่รับรองครับที่โดนเกาหลีเตะแล้วพอไปเซย์ดูก็ปรากฏว่าเส้นเอ็นนะครับไปดึงกระดูกอ่อนแล้วมันแตกครับตรงข้อนิ้วตอนนี้ก็ซ้อมแยกอยู่ครับผมจริงก็มีแมตช์สุดท้ายก่อนปิดท้ายของปีนี้ครับก็มีเอเชียนอินดอร์เกมครับผมซึ่งก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีครับจริงคนก็จับตาดูมาตั้งแต่ปีแล้วครับแล้วปีนี้ก็ได้เอเชียนเกมซึ่งก็เป็นต้องบอกทีว่าดีใจครับ
7: สำหรับทีมเทควันโดไทยนะครับเดิมเนี่ยจะส่งนักกีฬาชุดใหญ่ลงแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาชนะอาร์ตเกมทั้งหมด6คนก็คือนักกีฬาชาย3คนและก็หญิง3คนส่วนอีกหนึ่งรายการซึ่งมีเวลาคาบเกี่ยวกันนะครับเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนก็จะส่งทีม B ไปนะครับก็จะแข่งขันที่มาเลเซียทั้งหมด14คนครับแม้ว่าสถานการณ์การแข่งขันบางรายการอาจจะถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกไปนะครับแต่ว่าทีมเทควันโดไทยก็พร้อมอยู่เสมอนะครับซึ่งล่าสุดในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยทีมจอมเตะของไทยทำไปได้ถึง1เหรียญทองและก็3เหรียญทองแดงครับคุณประวิศาวเจษดาครับ
6: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: คุณผู้ชมคะมีผู้ก่อเหตุลอบวางไป๊บอมใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้มีทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ9คนค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสำนักงานที่ดินสาขาบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแรงระเบิดส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น9คนนะคะเป็นประชาชน8คนอีก1คนเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่และตรึงกำลังรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนรวมถึงรอชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดนะคะและเบื้องต้นได้แจ้งเตือนประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
6: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณีที่ IMF เตือนเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะเปราะบางนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่ตอนนี้การกู้เหลือช่องว่างในการกู้เกือบชนเพดานการกู้เนี่ยมีหลายประเทศที่อยู่ในสถานการณ์นี้ของเรายังเหลือฮะเหลือ 3% จะชนเพดานนะครับตอบโจทย์คืนนี้กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
5: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

ัฐยูเครนสั่นคลอนปมจำกัดการใช้ Starlink กระทบภารกิจในสนามรบสหรัฐวางแผนใช้ระเบิด Mother of All Bombs โจมตีอิหร่าน IMF คาดวิกฤตตะวันออกกลางยืดเยื้อกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียทันโลก ScienceTech มองความเป็นไปได้ถ้า AI ครองโลกจะเข้ามาจัดการด้วยวิธีไหนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: Next year, we expect inflation to go down to 1.7%.
1: Our estimate is that taken together, the fiscal cost of all these measures.
2: วันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับโค้งสุดท้ายสำหรับการประชุม IMF World Bank ประจำปี2026นะครับท่ามกลางความสำเร็จของประเทศไทยที่เสียงชื่นชมมีเข้ามามากเป็นเจ้าภาพการประชุมจัดได้ดีเนื้อหาสาระที่ออกมาก็ดีแต่มันก็มีคำเตือนหลากหลายเวทีนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตาม 3-4 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะคำเตือนจาก IMF ถึงแม้ว่าอาจจะเตือนรวมๆเตือนเป็นสถานการณ์ของโลกแล้วก็มีบ้างที่เตือนโดยตรงมาที่ประเทศไทยแล้วเราจะถอดรหัสคำเตือนนั้นมาปรับเตรียมตัวก่อนที่มันจะเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไรวันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและดร.อมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณจอนครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ผมไล่จากคำเตือนของท่านกรรมการผู้จัดการ IMF ก็แล้วกันนะคุณคริสตาลีน่ากอร์เกว่าเอาทีละประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกที่เธอเตือนว่าหนี้สาธารณะของโลกจะท่วมไปถึง 100% ต่อ GDP อาจารย์เราต้องกังวลไหมเราแค่ยังไม่ถึง70ยังห่างไกลหรือเปล่าหรือมันมีปัจจัยอื่นที่เราต้องกังวลอาจารย์อาจมองยังไงเอาประเด็นเรื่องหนี้ก่อนครับ
1: ผมคิดว่าเราไม่ 100% ก็เหมือนที่คุณจอร์ดพูดแต่ว่ามันชนเพดานแล้ว 70% ซึ่งอันที่1อันที่2ผมคิดว่าหนี้สาธารณะมันเกิน 100% เนี่ย ก็แต่ละประเทศก็เกิน 100% ได้สาระสำคัญก็คือว่าประเทศนั้นเนี่ยมีปัญญาที่จะจ่ายหนี้กลับไปหรือเปล่านะครับของเราเนี่ยหนี้สาธารณะที่ชนเพดานเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าเราไปกู้ก่อหนี้สาธารณะเพื่อมาแจกแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทางผอ.ของ IMFก็บอกว่าเฮ้ยแจกได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แม้ว่าเขาจะไม่ระบุประเทศไทยนะแต่ผมคิดว่าประเทศไทยนั่นแหละ
0: อาจารย์เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาบอกอาจารย์เฟกนิวนะ
1: เฟกนิวก็เฟกนิวก็ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นแบบนี
0: ้
1: นะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยแจกได้แต่ว่ามันก็น่าจะไปกลุ่มที่อ่อนแอกลุ่มเปราะบางเพื่อเงินที่กู้มาเนี่ยมันจะได้ไม่โป่งมากมันก็จะได้ไม่ไปชนเพดานมากเพราะนั้นก็แจกได้นะครับในสำหรับกลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งก็ผมก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเราเห็นว่ากู้เงินเพื่อมาแจกนะครับในช่วง 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาก็ในอนาคตก็เราไม่สามารถจะกู้ได้แล้วพ้นชนเพดานนอกจากว่าเราไปแก้กฎหมายเพื่อขยายเพดานในการกู
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ IMF ให้น้ำหนักมากกับเรื่องพื้นที่ทางการคลังของรัฐบาลโดยรวมนะโดยรวมไม่ใช่พูดถึงเฉพาะของไทยนะว่ามันเหลือน้อยแล้วก็ต้นทุนในการที่จะไปกู้เนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะคนก็ต้องคุณก็ต้องจูงใจให้คนมาให้รัฐบาลกู้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงแต่คุณจะเอาเงินจากไหนมาคืน
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ครับขึ้นอยู่กับการบริหารเศรษฐกิจไอ้ตรงหนี้สาธารณะที่สูงเนี่ยผมอ่ะส่วนตัวผมนะผมรวมไปถึงผมคิดไปถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะ
0: นี่ยังไม่รวม
1: หนี้ครัวเรือนนะเพราะนั้นพอพูดถึงหนี้ที่มันสูงในประเทศไทยขนาดนี้ก็หนี้สาธารณะ 70% ของ GDP นะอาจจะไม่ถึงมากโอเคผมพูดรวมๆ 70% หนี้ครัวเรือนก็เป็นปัญหาใหญ
0: ่ครับ
1: เพียงแต่ว่าผอ. IMF ก็ไม่ได้พูดแต่ผมคิดว่ารวมไปในนั้นแล้วกันในการภาระหนี้ที่มันสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยแต่ 90% เพราะนั้นนี่เป็นประเด็นนอกจากเป็นประเด็นหนี้สาธารณะที่เป็นประเด็นแล้วเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็เป็นประเด็นใหญ่คุณจอร์ดท่านอาจารย์ก็คงได้เห็นว่าเวลารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยแจกเงินเข้าไปไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่กระเตื้องเท่าไหร่ก็เพราะว่าครัวเรือนมันเป็นหนี้คนมันเป็นหนี้มันก็ต้องไปมีภาระหนี้ได้เงินมาก็ต้องไปจ่ายหนี้ก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเราพูดถึงหนี้ท่วมโลกหรือหนี้ท่วมประเทศไทยก็เป็นหนี้ท่วมหนี้จากรัฐบาลที่ไปก่อแล้วหนี้จากครัวเรือนไทยที่ไปก่อด้วยนะครับ
0: ครับอาจารย์อมรเทพมองไงคำเตือนของ IMF เรื่องหนี้ก่อนท่วมโลกแล้ว
2: ครับปูภาพใหญ่ก่อนเพราะว่าจะมีงานประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเราจะได้ยินคำเนี่ยบ่อยมากคำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นนะครับเขาก็จะเริ่มต้นเขาจะบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจโลกคาดการกี่รอบก็ยังโตสัก 3.1ไม่ได้ต่างกันเลยทั้งที่เราเจอเรื่องสงครามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปดูไส้ในมันจะมีประเทศที่แบบปรับลดนะจากเรื่องที่เหลือเราจะคุยกันบางอันก็ปรับเพิ่มแต่มันมีตัวนึงที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับแต่มองต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นที่เราพูดเนี่ยมันจะเริ่มหายไปแล้วมันหายไปก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เดิมถ้ามันมีความเสี่ยงมันมีปัญหาขึ้นมาภาครัฐ นะก็จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่แน่นอนทำแบบนั้นไปผลข้างเคียงก็คือหนี้ภาครัฐจะต้องสูงขึ้นวันนี้เรามาดูว่าหนี้ภาครัฐเป็นอย่างไรที่บอกว่า 100% แตกต่างกันนะบางประเทศก็ทะลุกันไปแล้วบางประเทศยังอยู่ระดับที่ต่ำบางประเทศที่บอกว่าไปแล้วค่อนข้างจะลำบากและมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่หนี้อย่างเดียวมันมีเรื่องของเดฟฟิซิตหรือการขาดดุลทางการคลังที่มีต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือต้นทุนทางการกู้นั่นก็หมายถึงบอนด์ยิลด์ที่เขาคุยกันนะครับมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาระทางการคลังของภาครัฐของรัฐบาลพวกนั้นจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆและมันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นที่ใช้กันในทีมสัมมนากันบ่อยเนี่ยมันจะเริ่มใช้ไม่ได้ละ
0: เพราะรัฐไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปช่วยกอบกู้สถานการณ์แล้ว
2: เพราะว่าหนี้ของเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เขาเตือนนอกจากจะเตือนเรื่องทางการคลังเขาก็บอกทางออกนะว่าจะต้อง restructure ก็คือต้องปรับโครงสร้างทางการคลังด้วยรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องพยายามที่จะลดในเรื่องของหนี้พวกนั้นนะครับลดการใช้จ่ายพร้อมๆกับหารายได้แต่สิ่งสำคัญเวลาเราคุยในอดีตเราจะรู้สึกว่าอย่างหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยเนี่ย69% กว่าๆจะไปแตะ 70% ในไม่ช้าเนี่ยแต่ในอดีตเราจะได้ยินเวลารัฐบาลพูดก็จะบอกว่าอ่ะมันมี2ทางนะ1ก็คือลดหนี้นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องลดการใช้จ่าย2คือบอกไม่เป็นไรยังใช้จ่ายกันได้แต่ว่าไปเพิ่มฐานก็คือเพิ่ม GDP ให้โตเร็วขึ้นซึ่งจริงๆก็ทำถูกถ้า GDP เราใส่เงินเข้าไปแล้ว GDP โตได้เร็วนะครับภาระทางการคลังมันไม่ใช่ปัญหาจะไปแตะ 70% แต่ว่าถ้าเกิดสร้างรายได้ให้ growth หรือ GDP growth ในอนาคตก็ไม่ใช่ปัญหาแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร growth มันไม่ค่อยไปไหนในขณะเดียวกันภาระทางการคลังมันมีแต่จะเพิ่มต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ IMF ผมเชื่อว่าควรตีความว่าจะเตือนกันจริงๆก็คือมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดภาระทางการคลังด้วยก็คือต้องลดการใช้จ่ายหรือว่าปรับโครงสร้างทางการคลังไม่เช่นนั้นแล้วมองต่อไปในอนาคตสุดท้ายเวลาเราเจอวิกฤตกันขึ้นมาซึ่งในอนาคตมันต้องเจออยู่แล้วล่ะไม่มีใครเถียงนะครับว่าวิกฤตมันต้องมาในอนาคตวันใดก็วันหนึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมณปัจจุบันก่อนไม่ให้หนี้ภาครัฐมันสูงจนเกินไปแต่จะไปถึงเลเวลไหนจะ 70% จะ 100% ทั่วโลกตอนนี้เราเชื่อว่าหนี้มันท่วมกันจริงๆซึ่งถึงเวลาทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยกันในการลดภาระทางการคลัง
0: ครับอาจารย์พูดถึงอีกวิธีนึงคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ IMF ประเมินไทย 2.1% ถูกมั้ยครับซึ่งมันก็ยังงอหัวไม่ขึ้นเลยนะจะไปลดหนี้สาธารณะด้วยการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ม GDP เนี่ยดูเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้ถูกไหม
2: เวลาเราเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบทั้งภูมิภาคถูกไหมครับวันนี้เราบอกว่าสิงคโปร์โตได้เท่าไหร่ปีนี้น่าจะโตได้ 5% มาเลเซีย 5% กว่าอินโดนีเซียก็ 5% กว่าปีหน้าไม่พอนะครับปีหน้าก็ยังโตประมาณนี้อยู่นะมาเลเซียอินโดนีเซียโต 5% สิงคโปร์อาจจะลงมาหน่อย 3% กว่าแต่ของไทยทั้งปีนี้และปีหน้า IMF คาดการณ์ที่ 2.1เห็นไหมครับว่าโตต่ำแทบที่สุดในภูมิภาคแล้วก็ไม่ได้มีการเติบโตที่มากขึ้นอย่างไรอาจจะต้องมองยาวนิดนึง5ปีหลังจากนี้จะโตได้เหนือ 3% หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีในการลงทุนในการปรับโครงสร้างเป็นอย่างไรทีนี้กลับมาว่าแล้วถ้า GDP แบบนี้จะไปทำอย่างไรกับการคลังเพราะการคลังวันนี้ก็ได้ทำได้หน้าที่ในการพยุงเศรษฐกิจอย่าลืมว่าเศรษฐกิจวันนี้มันแบ่งเป็น2ส

0: เม็ดเงินมันเริ่มจำกัดละหนี้ภาครัฐเริ่มจะตึงแล้วเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายทางการคลังในอนาคตอาจจะต้องมีการเฉพาะเจาะจงเจาะจุดมากขึ้นรวมทั้งนะครับนอกจากลดการใช้จ่ายหารายได้เพิ่มในอนาคตด้วยวันนี้เราคงไม่บอกว่าให้ขึ้นภาษีนะในการที่เศรษฐกิจโตได้เพียง 2% แบบนี้แต่ในอนาคตเราบอกว่าต้องถึงเวลาในการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจไทยเมื่อถึงวันหนึ่งที่เจอปัญหาจริงๆเราจะไม่เหลือเครื่องไม้เครื่องมือทางการคลังในการพยุงเศรษฐกิจ
1: IMF เสนออย่างนึงว่าให้อาเซียนค้าขายกันเพิ่มมากขึ้นอาจารย์
2: จริงจริง
1: ป
2: ั
1: จจุบันมันน่าจะ20%กว่าเท่านั้นถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยขายกับยุโรปมากกว่าด้วยแต่จริงๆแล้วอยู่กันยังแล้วยังมีศักยภาพมากกว่านี้ที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้อาจารย์อาจ
2: มองจริงจริงจริงเรื่องที่ให้ค้ากันอาเซียนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเราคิดอยู่ละอาเซียนเราคิดอยู่ละซึ่งการเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ย AEC นะครับอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็พูดว่าเป็นซิงเกิลเบสเป็นฐานการผลิตร่วมกันในอาเซียนแต่สุดท้ายแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้มันเป็นเรื่องของของโครงสร้างของอาเซียนที่มันต่างกับยุโรปเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอาเซียนกับยุโรปผมว่ามันแตกต่างกัน เราต่างเป็นคู่ทั้งคู่แข่งและคู่ค้าแต่ว่าของยุโรปเนี่ยเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเดียวกันที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้เพราะนั้นคอนเซปต์นี้มันใช่ว่าโอเคเพิ่มมูลค่าในการค้าขายซึ่งกันและกันแต่ว่าในทางปฏิบัติผมว่ายากถ้ามันทำได้มันทำไปแล้วตั้งแต่ AEC นะครับผมเลื้อยกลับมาที่ 2.1 ที่คุณจอร์ดถามเมื่อกี้เพื่อจะแชร์ประเด็นก็คือว่า 2.1 เนี่ยผมคิดว่าเรายืนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มันต่ำมานานแสนนานนะในระดับอาเซียนรอบนี้เนี่ยก็สูงกว่าเมียนมาสูงกว่าบรูไนแต่ต่ำกว่าเขมรต่ำกว่าลาวเพราะนั้น 2.1 มันอาจจะดูดีในแง่ของ IMF ก็ประเมิน 1.6 แล้วมา 1.9 แล้วมา 2.1 ก็ดูดีแต่จริงๆ 2.1 ที่เราดู35ปีของการครบรอบการเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาทบทวนกันหนักเลยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของเรา1991มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงก่อนปี1996เนี่ยเราโตประมาณ 8% แล้วก็ลดลงมาเหลือเฉลี่ย 4% ตรงกลางๆของระหว่าง35ปีเนี่ยปัจจุบันมัน 2% กว่าก็แสดงว่าตั้งแต่การประชุมครั้งที่1ของ IMF ใน1991เนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะใช้ความล้มเหลวก็เกรงใจจังนะแต่ว่าผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเราที่เราทำมาอยู่เนี่ย35ปีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเอาเวียดนามดีกว่าเราต้องพูดเวียดนามนะเขาโตได้ 8-9%
1: ครับ
2: อันนี้เป็นกระจกสะท้อนแล้วว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับถ้าท่านคือประเทศไทยไม่ปรับเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะไปถึง 3% 4% 5% ได้เลยถ้ามันไม่ปรับเชิงโครงสร้างเอาง่ายๆเลยคุณจอร์ดราคาน้ำมันเนี่ยเราพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะปรับโครงสร้างเรามีความหวังสุดท้ายคนไทยยังใช้ราคาน้ำมันแพงนี่คือหนึ่งในการปรับโครงสร้างราคาโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรมันก็ยังเหมือนเดิมเกษตรกรก็ขายเอามาเททิ้งบาท2บาทแต่พวกเราคนกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพต้องซื้อ30-40บาทแสดงโครงสร้างของการเกษตรการกำหนดราคาสินค้าเกษตรมันมีปัญหาโครงสร้างราคาต้นทุนในการผลิตก็คือดอกเบี้ยก็มีปัญหาช่องว่างระหว่างเงินกู้กับเงินฝากห่างกันมากบ้านเราแต่ว่าได้เทียบกับมาเลอินโดเนี่ยเขาแค่มาเลสิงคโปร์เขาแคบกว่าเราเยอะเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในแง่ของเชิงโครงสร้างที่บ้านเราถ้าไม่ปรับเชิงโครงสร้างไม่มีทางที่จะไปถึง 3% แม้ว่า potential GDP ศักยภาพของ GDP ไทยมันไปได้นะแต่ในความเป็นจริงที่เป็นข้อจริง actual GDP เขาเรียกนะมันไปไม่ถึงแน่ๆถ้าเราไม่ปรับเชิงโครงสร้าง
1: เขาไม่ได้เตือนประเทศไทยนะอาจารย์ว่าต้องทำยังไง
2: สิ่งที่หัวข้อที่ IMF ประชุมเนี่ย300 กว่า 30กิจกรรมเนี่ยผมว่าตรงเป็นประเด็นประเทศไทยหมดเลยเรื่อง AI ก็ตรงเรื่องของดิจิตอลเซฟตี้ก็ตรงเรื่องของราคาน้ำมันก็ตรงเรื่องของภาคเอกชนที่ไปลงทุนในเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวก็ตรงหมดเลยนะเป็นประเด็นหมดเลยที่ตรงกับประเทศไทยเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราพูดถึงว่าความสำเร็จของการประชุม IMF เนี่ยมันเป็นความสำเร็จอย่างไรคุณจอดผ่านอะไรผ่านตั้งแต่ตอนต้นว่าเอ้ยเราจัดประชุมนี่แบบ
1: ดีมากครับคนชื่นชมเยอะ
2: โอ้อันนี้นี่

0: หนึ่งนะประเทศไทยนี่คือมือหนึ่งในการจัดประชุมนานาชาติผมจะบอกให้ไม่มีใครสู้เราได้ล่ะนะอันนี้ให้คะแนนสองเนี่ยในแง่ระยะสั้นเงินมันสะพัดแน่ๆพันสองพันล้านเงินสะพัดแน่ๆแต่คนที่จะได้จริงๆเนี่ยผมว่าออร์แกไนเซอร์ได้ถามว่าพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาได้อะไรจากการจัดประชุมเขาก็ยังต้องจ่ายราคาเติมน้ำมันแพงอยู่ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศไทยจะได้ก็ผลของการสรุปจากการประชุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธาน World Bank คุณอาเจบรังก้าคริสตารีนา
1: ก็เกว่า
0: ที่แสดงความคิดเห็นว่าผมว่าตรงนี้แหละแม้จะเขาไม่ได้แตะประเทศไทยโดยตรงผมว่านั่นแหละสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมาปรับทิศปรับทางแล้วออกมาเป็นข้อคิดว่าเฮ้ยนี่คือมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศระดับสากลมีการประชุมของผู้เป็นรมว.ครั้งผู้ว่าการธนาคารในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยเป็นข้อคิดสำคัญ
1: นั้นต่างหากคือผลความสำเร็จจากการประชุมค
0: ือ
1: เอาเนื้อหามาปรับรู้ตัวว่าคนอื่นเขาประเมินเราอย่างไร
0: ใช่
1: ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วออกมาสมบูรณ์แบบนะดร.อมรเทพผมจริงๆมันก็มีมุมที่ IMF อันนี้ถ้าจะพูดแบบเจาะจงมาที่ประเทศไทยก็จะมีมุมบวกอยู่บ้างเช่นเรื่อง AI ที่หลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานถึง 40% ใช่ไหมครับคนจะตกงานแต่ว่า IMF ก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่เติบโตรวดเร็วนะและที่จริงอาจจะเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยซ้ำคือมันจะมีกลุ่มประเทศที่เนื่องจากว่าพลังงานก็เจอผลกระทบจากสงครามไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มี AI มาช่วยเนี่ยแต่ของไทยนี่ยังดีนะยังมีการลงทุนกับ AI ที่กำลังเติบโตมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมอันนี้ถือว่ามองว่าเป็นคำชมได้ไหมหรือว่าอะไรที่เราควรจะต้องกังวล
2: คือเขาแบ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้เห็นภาพเลยว่า IMF ที่บอกคาดการเศรษฐกิจโลกเขาก็บอกว่ามีบางแม้ว่าเศรษฐกิจโลกบอก resilience แหมโครงการคาดการตลอดเลยนะแต่เขาบอกบางประเทศปรับขึ้นบางประเทศก็ปรับลงที่ปรับขึ้นการคาดการอย่างกลุ่มของประเทศไทยที่อยู่ในนี้เพราะอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มของ AI supply chain เรามี AIproducer เนี่ยอย่างแน่นอนอยู่แล้วสหรัฐนะครับจีนนะครับประเทศพวกนี้แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเขาสามารถพัฒนา AI ได้แต่ก็มี supply chain อย่างบ้านเราที่ก็บอกบ้านเราประเทศไทยเกาหลีใต้กันแล้วแต่ก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานเพราะเราก็ผลิตชิปผลิตอุปกรณ์นะครับแล้วก็ export และนอกจากนั้นเราก็เห็น FDI วันนี้ถามว่าเศรษฐกิจไทยโตด้วยอะไรปกติเราจะคุ้นว่าการคาดการเศรษฐกิจเราจะโตเท่าไหร่เราไปดูที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการบริโภคภาคเอกชนแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับเวลาเราดูการคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะโตเท่าไหร่เนี่ยตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆมันคือตัว I ครับ private investment การลงทุนภาคเอกชนก้อนมันไม่ได้ใหญ่นะครับใน GDP ไม่ถึง 20% ของ GDP ไม่เหมือนการบริโภคภาคเอกชนนี่เฉียด 60% GDP ก้อนนี้เล็กมากและแถมก้อนนี้เป็นการนำเข้าซะเยอะแต่บอกว่านำเข้าแล้วส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก้อนตัวนี้โตได้ดีมากในไตรมาส2ที่ผ่านมาและเชื่อว่าตลอดทั้งปีตัวนี้ตลอดไปถึงปีหน้าตัว I หรือ private investment จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็กลับมาว่าอะไรเขาลงทุนอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เรื่อง data center เรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมีเรื่องชิปทั้งหลายซึ่งพวกนี้มันเป็นการพัฒนาให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราสามารถใช้ AI ได้แต่ทีนี้ก็ต้องกลับมาเราไปดูแต่ตัวเลขนักเศรษฐศาสตร์ชอบดูตัวเลข 2.1 2% อะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูด้วยว่าข้างในเนี่ยการกระจายตัวของไอ้ตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจมันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ต้องมาดูข้างในด้วยว่าคนที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเป็นใครอาจจะธุรกิจขนาดใหญ่นักลงทุนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานแต่วันนี้ต้องมาตอบว่าประเทศไทยคนที่ยังน่ากังวลอยู่ไหมก็ยังน่ากังวลแม้ว่าเราได้ประโยชน์จากเรื่องของ AI เพราะเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้น้อยหรือ SME หรือคนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ AI ได้เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ยังต้องการดูแลอยู่แม้ว่า Growth จะเติบโตดูดีขึ้นก็ตามแต่ว่ามันก็มีไส้ในที่ต้องระมัดระวังนอกจากเรื่อง AI ก็มาเรื่องของราคาพลังงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดนผลกระทบอยู่แล้วจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็โดนผลกระทบในจุดนี้นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังถือว่ามีตัว AI มีเรื่อง investment เนี่ยที่มาพอคอยซัพพอร์ต
1: ครับคือ IMF ก็กังวลว่า AI แม้ว่าตัวเลขการลงทุนมันจะพุ่งแต่ว่ากระจุกตัวแล้วก็กลุ่มคนได้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะไม่มากมันเลยดูแค่ไส้ในของตัวเลขไม่ได้แต่ในแง่ความกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานสำหรับคนที่ปรับตัวไม่ได้ 40% ซึ่งเขาก็อาจจะพูดเป็นภาพรวมเฉลี่ยทั้งโลกนะสำหรับประเทศไทยอาจารย์อมรเทพมองอย่างไรที่ AI จะเข้ามาแล้วจะมาแย่งงานคนเราจะเอาตัวเลข 40% เป็นฐานของ IMF มาประเมินตัวเราเองได้ไหมหรือยังไงคร
2: ับ ผมยังไม่มั่นใจว่าตัวเลขนี้เขาเอามาจากไหนนะครับแต่วันนี้โจทย์ที่ว่า AI จะมาแย่งงานไหมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทคโนโลยีจะมาแย่งงานคนมันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเอาเริ่มจะคิดตรงไหนก็ได้ที่สมัยก่อน คนขี่รถม้าจะมาบอกว่ารถยนต์จะมาแย่งงานถูกไหมครับมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมามองดูว่าไอการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึง AI เนี่ยแล้วมองต่อไปในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถมาทำงานได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องย้ำนะครับว่ามาทำงานที่มีทำให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะไอตัวนี้มันเป็นข้อดีอยู่แล้วสำหรับเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สามารถเข้าถึง AI ไม่สามารถใช้ AI ได้ความเสี่ยงที่จะตกงานก็มีเพราะคำถามก็คือถ้าไม่ทำอะไรเลยคือไม่เรียนรู้เทคโนโลยีไม่สนใจไม่อะไรเนี่ย AI จะเข้ามาแย่งงานเขาแต่มันไม่ได้บอกว่ามันแย่ทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้เราใช้ AI เป็นสุดท้าย AI จะมาทำงานที่เราไม่อยากทำถามว่าวันนี้มีงานไหมที่เราไม่อยากทำมี
1: เยอะ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเอา AI ไปใช้งานที่มันรูทีนงานที่มันซ้ำซากงานเอกสารงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วเราให้ AI ทำเราสอน AI ให้ทำในขณะเดียวกันเราก็ไปทำงานที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปคุมมันนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราจะมี productivity ที่สูงขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นรายได้ของเราก็ดีขึ้นเราก็เกิด growth การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นฟังดูดีแต่ไม่ได้บอกว่านั่งเฉยๆแล้วจะเกิดถูกไหมครับ
1: ต้องปรับตัว
2: ต้องปรับตัวต้องมีการเรียนรู้แล้วเราจะมีเวลาที่ไปทำอะไรอย่างอื่นได้มากขึ้น
1: คือลองนึกง่ายๆผ่านการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีมาแล้วกี่ครั้งความกังวลมันก็จะเกิดขึ้นก่อนนะจากฟิล์มดีดมาเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันฉะนั้นมองว่าเป็นสัญญาณที่กระตุ้นเตือนเราทุกคนก็แล้วกันว่าให้ปรับตัวตามไปด้วยอาจารย์อาจมองยังไงการเข้ามาของ AI ที่ IMF กำลังเตือนอยู่
0: แชร์ไอเดียอย่างนี้ครับว่าผมเห็นด้วยนะว่าประเทศไทยแม้เขาจะพูด 40% ของกำลังแรงงานของโลกประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนมีกำลังแรงงานประมาณสัก40ล้านคนเพราะนั้นถ้า 40% เนี่ยก็เกือบ20ล้านคนถามว่า20ล้านคนที่กำลังแรงงานในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานจากตัวเลข 40% ของ IMF ของเวทีสัมมนาเรื่องของ Small AI นี่นะฮะผมคิดว่ามีโอกาสสำหรับผมคิดว่ามีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบัณฑิตที่จบมาซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำหรับระบบการศึกษาไทยเราผลักดันการใช้ AI ในทุกภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็เรื่องของการศึกษาแต่ถ้าเราไม่บอกนักศึกษาว่าหรือนักเรียนน้องๆต่างๆว่าต้องใช้ AI อย่างรู้เท่าทันมันอย่างเงี้ยไม่ตกงานแต่หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำงานกับ AI เราใช้ AI ในการทำงานแล้วเนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI อย่างเงี้ยตกงาน 100%ซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆจะต้องสอนว่าจะต้องรู้เท่าทัน AI หมายความว่าจะต้องให้ AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยเราแต่นี่การจะให้ AI เป็นผู้ช่วยเนี่ยบัณฑิตที่จบมาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้ในเนื้อหาสาระว่าสิ่งที่ AI พูดมันผิดอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาไทยเท่าทันภาษาอังกฤษมันเลยใช้ว่า AI literacy ก็คือการรู้เท่าทัน AIเพราะนั้นเห็นไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันโยงไปเรื่องของระบบการศึกษาที่ผมบอกว่าเอ้ยหยิบยกประเด็นที่เขาสรุปมาเนี่ยมาแก้ปัญหาของประเทศไทยได้อย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราส่งเสริมไม่ใช้ AI ทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI ถ้าเป็นลูกน้อง AI เนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคุณนะผมก็เอา AI มาตัวนึง บริษัทผมมีอยู่3คนผมจ้างคนเดียวแล้วผมจะเอา AI มาตัวนึงผมก็ประหยัดต้นทุนไปแล้วแต่ถ้าคุณสามารถจะทำงานกับ AI ได้ผมยังจ้างคุณอยู่3คนแต่คุณสามารถทำงานกับ AI ได้ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของบริษัทผมมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเพราะมันทำงานได้24ชั่วโมงเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือจุดสำคัญสำหรับหัวข้อการสัมมนาในรอบนี้ว่า Small AI and Real Jobs ก็คือประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะเอา AI ไปช่วยพัฒนาภาคเกษตรยังไงไปช่วยเพิ่มมูลค่าของเกษตรแปรรูปยังไง SB ไปช่วยมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรอันนี้เป็นจุดใหญ
1: ่หยิบมาเป็นบทเรียนนะจากที่ IMF เตือนมาเรื่องราคาพลังงานสงครามก็ยังคงยืดเยื้อ2สมรภูมิใหญ่ๆรัสเซียยูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลาง IMF ก็เตือนว่าสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานซึ่งของเรานี่ก็นำเข้าถูกไหมครับเกือบจะ 100% เหมือนกันนะก็ต้องปรับตัวหาพลังงานทางเลือกหาแหล่งพลังงานอื่นที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพิงกับเพียงแค่ตะวันออกกลางหรือปรับโครงสร้างพลังงานที่เรากำลังพยายามจะทำอยู่เนี่ยจากเงินกู้อีก200,000 ล้านเนี่ยอาจารย์อมรเทพมองคำเตือนนี้ยังไงเราจะปรับตามทันในขณะที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่ไหมครับ
2: อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะ รวมทั้งประเด็นแรกด้วยเรื่องวินัยทางการคลังเรื่องความเสี่ยงภาครัฐเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีคำพูดหนึ่งที่ผอ. IMF ก็พูดนะเขาบอกว่าเวลาซ่อมหลังคาต้องไปซ่อมในช่วงที่แดดออกแต่คนส่วนใหญ่จะไปซ่อมหลังคาช่วงที่ฝนลง มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการคลังปัญหาเรื่องของราคาพลังงานเพิ่มขึ้นสูงปัญหาหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยมันต้องทำในช่วงที่เรายังอยู่ได้ยังไม่เกิดวิกฤตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าสายไปไหมมันก็สายเพราะอะไรราคามันเพิ่มขึ้นแล้วหนี้มันก็สูงแล้วเพราะฉะนั้นแต่อย่าปล่อยให้มันสายจนมันเป็นวิกฤตอย่าไปปล่อยจนพายุเข้าฝนลงไปแก้เอาตอนนั้นมันถูกบังคับให้แก้มันจะยิ่งลำบากเวลาเราซ่อมหลังคาเราอยากให้มันแดดดีๆถูกไหมครับจะได้ซ่อมได้ง่ายถามว่าวันนี้มันถึงเวลาต้องทำไหมมันอาจจะเลยเวลาที่ดีที่สุดไปแล้ว
1: แม้ฝนจะตกอยู่ก็ตาม
2: แม้ฝนจะตก
1: แต่มันก็ต้องทั้งอย่างนั้น
2: จะซ่อมกันทั้งอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทำไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะรั่วทั้งท่วมทั้งบ้านทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วพลังงานแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราจะแก้อย่างไรแน่นอนสิ่งที่เราทำวันนี้ก็ต้องควบดูเรื่องราคาพลังงานที่ผันผวนถูกไหมครับจะหาแหล่งพลังงานทางเลือกวันนี้แน่นอนเราก็ต้องพึ่งตะวันออกกลางถูกไหมครับจะกี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ของพลังงานพลังงานที่ว่าไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับเป็นเรื่องของแก๊สด้วยนะครับที่มาจากตรงช่องแคบฮอร์โมนที่เข้ามาตรงนี
1: ้แล้ว
2: ปุ๋ยอีกนะฮะปุ๋ยยูเรียที่เข้ามาตรงนี้จะทำอย่างไรนะมันเพิ่มต้นทุนทั้งหมดทั้งต้นทุนของภาคเกษตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเจอซูเปอร์เอลนีโญขึ้นมาอีกภัยแล้งนะครับต้นทุนต่างๆก็จะสูงขึ้นซึ่งก็กลับมาเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี้แต่ว่าวันนี้เรากลับมาเรื่องราคาพลังงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับพลังงานเรื่องของราคาอาหารกลับมาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยแต่ทีนี้วันนี้ต้องบอกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรซึ่งแน่นอนมันหนีไม่พ้นต่อให้ราคาน้ำมันในอนาคตกลับมาถูกก็อย่าไปหยุดอะไรอย่าไปหยุดพัฒนาพลังงานทางเลือกโซล่าเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันมีอีกหลายอย่างเลยเรื่อง renewable energy พลังงานทดแทนเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งวันนี้เราคุยเรื่อง AI เรื่อง data center เขาก็ต้องการพลังงานสะอาดเช่นกันในการที่มาตอบโจทย์นะจะทำยังไงไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบครัวเรือนไม่ทำให้ค่าไฟพุ่งก็ต้องทำเหมือนกันแต่วันนี้ถามว่าจะต้องทำอย่างไรเรื่องพลังงานเรื่อง energy security พวกนี้ก็ต้องทำเหมือนกันเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเพราะนั้นก็ต้องตอบโจทย์ว่าเราเองนะฮะต้องมีแหล่งพลังงานมีพลังงานที่ถูกแต่วันนี้สิ่งที่ผมไม่ได้ยินมากนักในรอบของวิกฤตพลังงานรอบนี้คือมาบอกให้เราลดการใช้พลังงาน
1: ประหยัด
2: ประหยัดเราบอกไหมว่า work from home มากขึ้นปิดแอร์มากขึ้นปิดทีวีมากขึ้นหรือทำอะไรมากขึ้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไม่ใช่แค่หาซัพพลายของน้ำมันมาเติมไม่งั้นเดี๋ยวคนหาปั๊มไม่ได้นะครับหรือว่าเติมแก๊สไม่ได้เติมไฟเรื่องชาร์จไฟไม่ได้แต่กลับมาต้องอยู่ที่ครัวเรือนหรือพวกเราด้วยปรับพฤติกรรมกันด้วยคือมันมีทั้ง demand supply ถูกไหมครับปรับพฤติกรรมด้วยเพื่อสุดท้ายแล้วการใช้พลังงานของเราจะได้มีความประหยัดได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องดูทั้งสองส่วนด้วย
1: ผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เรากังวลกันว่าสต็อกน้ำมันในประเทศจะเหลือถึงเดือนพฤษภามิถุนาช่วงสงครามที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วพอเหมือนกับว่าอ่ะเราก็อาจจะหาจากแหล่งอื่นได้บ้างเริ่มคุ้นชินกับสงครามแล้วว่ามันจะมีขึ้นมีลงแบบนี้ไอ้ความตื่นตัวที่จะย้อนกลับไปปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งหมดมันก็ลดลงไอ้การที่รณรงค์เรื่องประหยัดพลังงานมันก็ลดลงที่อาจารย์มอนเทฟบอก
2: และยิ่งเวลาพอมีข่าวดีคุณทรัมป์ไปเซ็นสัญญาอะไรได้เดือนมิถุนาราคาน้ำมันลงดิ่งแต่แป๊บเดียวก็กลับขึ้นไปสูงตอนนี้สูงเว้ยนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปซะเท่าไหร่เวลาไปถามนักเศรษฐศาสตร์ให้คาดการณ์เราก็เป็นห่วงช่วงไตรมาส4ที่เราอยู่กันตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าช่วงก่อนหน้าราคาน้ำมันสูงก็จริงแต่เขามีออยล์รีเซิร์ฟเขามีพลังงานสำรองเอาไว้ที่เอามาเทมาใช้ได้แต่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้กันไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงตอนนี้ก็คือถ้ายังความเสี่ยงเรื่องสงครามในตะวันออกกลางกันอยู่ oil reserve มันไม่ได้มีแต่ละคนต้องมาเติมกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงไตรมาส4นี้ที่ราคาน้ำมันยังอยู่สูงลากยาวนะครับแล้วโอกาสที่จะลงก็ลงได้แต่ว่าลงไม่ได้เร็วนะในปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่ต้องติดตามเรื่องความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อจากราคาพลังงานแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องความเสี่ยงเรื่องอาหารจากปุ๋ยขึ้นมาอีกนะครับแล้วเรื่องเงินเฟ้อต่างๆนานานะครับอันนี้ก็จะ
1: แต่ประเด็นก็คือต้องไม่หยุดที่จะทำงานมันต่อไป
2: ไม่
1: ใช่ว่าพอจังหวะเริ่มคุ้นชินกับราคาพลังงานแล้วอย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบเรื่องหลังคาฝนตกเนี่ยไปซ่อมมันตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแม้ว่าตอนนี้มันก็อาจจะกึ่งๆสายไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับ
2: ก็นี่พอ IMF เขาเตือน
1: อาจารย์อาจมองในเรื่องวิกฤตพลังงาน
0: ผมใช่ประเด็นเรื่องพลังงานอย่างนี้ผมมองเป็น3-4ประเด็นผมคิดว่าสิ่งที่พอ IMF เตือนเรื่องราคาพลังงานก็ถูกแล้วก็ยังหลอกหลอนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกผมว่าทั้งปีเนี่ยเราอยู่ในไตรมาส4ก็น่าจะมีประเด็นเรื่องราคาพลังงานที่เราจะต้องจ่ายน้ำมันแพงเนี่ยที่ผมมองคือว่ามันสะท้อนถึงเราต้องตีความเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ผอ. ไม่พูดถึงราคาพลังงานอย่างหลอนสำหรับผมเนี่ยผมตีความว่าโลกมันไร้ระเบียบ ท่านต้องปรับตัวเรื่องของโลกที่มันไร้ระเบียบเช่นการที่สหรัฐอยากจะบุกประเทศไหนก็ทำได้ทั้งหมดสหรัฐอยากจะไปซื้อน้ำมันจากศัตรูของเขาก็คือรัสเซียก็ซื้อได้เลยในขณะที่ประเทศไทยยังกังวลบ้างว่าจะไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเดี๋ยวสหรัฐจะโกรธหรือเปล่า
1: ความบาด
0: แต่ราคาสินค้าในอเมริกามันแพงมากทรัมป์จัดการเลยซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อลดราคาสินค้าเพื่อทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐมันลดลงนี่อันที่หนึ่งผมคิดว่าสะท้อนถึงเรื่องของระเบียบโลกที่ไม่มีระเบียบ
1: แล้ว
0: นะครับอันที่สองผมคิดว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับประเทศไทยก็กลับไปสู่จุดที่เราเริ่มตั้งแต่ต้นไตรมาส2เดือนกุมภาพันธ์ที่ยังเป็นเรื่องของการยังไม่ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันอยู่ดีก็ยังมันก็ถ้าเรายังไม่ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันโครงสร้างราคาน้ำมันสำหรับผมเนี่ยมีอยู่2เรื่อง1เราอิงราคาสิงคโปร์2ไอ้ไส้ในเนี่ยมันมีภาษียุบยับไปหมดเลย
1: ครับ
0: เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องอิงราคาสิงคโปร์ก็ยังเหมือนเดิมไอ้ไส้ในเราก็ไม่ยอมลดภาษีเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายได้ของรัฐบาลจะไม่มีเราก็ไม่ทำเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็คนไทยก็ยังต้องจ่ายเติมน้ำมันที่แพงอยู่ดี
1: เขาก็มีอาจารย์ใช้พรก.ไปลดหน้าโรงกลั่นไงพอจังหวะไหนน้ำมันดิบราคาสูงที่จะทำให้คนที่กลั่นเนี่ยเขาได้กำไรจากส่วนต่างค่าการกลั่นสูงก็ใช้กฎหมายไปกด
0: ก็เราก็ยังแพงอยู่ดี
1: โรงกลั่นเอาไว
0: ้เราก็ยังแพงอยู่ดีแม้ว่าราคาช่วงหนึ่งเนี่ยราคาตลาดโลกมันปรับลดลงมาเราก็ไม่ปรับลงนะเราก็ยังขึ้นอยู่พอขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บก็ขึ้นต่อยเพราะนั้นผมคิดว่าโครงสร้างราคาน้ำมันมันยังไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นคนไทยก็ยังต้องจ่ายแพงอยู่สำหรับราคาน้ำมัน
1: คือมาตรการที่ผ่านมาเช่นเอากองทุนมาค้ำมาพยุงบ้างไปลดหน้าโรงกลั่นบ้างมันก็เหมือนกับแค่ปะผุชั่วครั้งชั่วคราวเวลาราคามันดีขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าในระยะยาว
0: ในระยะยาวก็ยังเหมือนเดิม
1: ยังมองไม่
0: ถามว่าแล้วเราเป็นประเทศเดียวเหรอที่อิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ก็อิงราคาจากสิงคโปร์แต่ว่าเขาไม่ได้อิง 100% อินโดนีเซียมาเลเซียอิงราคาสิงคโปร์แต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ออกไป 100% เขาไม่อิงมา 100% ทำไมเราไม่ทำแบบนั้นนะครับในโครงสร้างภาษีที่อยู่ในราคาน้ำมันเน
1: ี
0: ่ยในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอดีตนายกเนี่ยเขาเก็บภาษีเขายอมที่จะไม่เก็บภาษีสัมภาษามิตรผมจำไม่ได้ว่าลดลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลดลงกว่ารัฐบาลนี้แน่ๆแต่รัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเขาก็หวงเรื่องรายได้มันจะน้อยไปนะครับเพื่อจะไปพัฒนาตรงอื่นก็เดี๋ยวจะไม่มีเงินอีกประเด็นที่3ที่พอ IMF พูดถึงราคาน้ำมันผมคิดว่าก็คือเรื่องของการหาพลังงานทางเลือกที่ท่านอาจารย์อมรเทพพูดถึงผมเห็นด้วยว่ามันจะต้องทำเป็นระยะยาวแต่วันนี้พอทำเป็นระยะยาวซึ่งให้ชัดก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์การทำขายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นการผูกขาดอยู่มันไม่เปิดเสรีไงเพราะนั้นการที่ไม่เปิดเสรีเนี่ยมันก็ยังทำให้เรายังต้องจ่ายค่าไฟแพงเกษตรกรยังต้องจ่ายค่าไฟแพงโรงงานยังต้องจ่ายค่าไฟแพงถ้าเราอยากจะผลักดันให้มีโซลาร์เซลล์จริงๆเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยเราต้องเปิดเสรีเรื่องของการใช้เรื่องของการซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ราคามันก็จะถูกลงผมทำโซลาร์ฟาร์มเนี่ยผมสามารถจะขายโรงงานคุณจอร์ดได้เลยอ่ะผมสามารถขายโรงงานให้อาจารย์ได้เลยเพราะนั้นมันก็จะแข่งขันราคาที่ลดลงต่ำไปเรื่อยๆเพราะนั้นไม่ใช่เพราะทำเฉพาะว่าผลักดันโซลาร์เซลล์ไปเรื่อยๆแต่ราคามันยังผูกขาดอยู่อ่ะคนซื้อมันผูกขาดราคามันก็ไม่ลดอยู่ดีอ่ะ
1: นะนี่คือเรื่องของราคาพลังงาน
0: ใช่
1: ที่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันมาตลอดนั่นแหละพูดถึงคือถามว่าที่ IMF เตือนเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าพอมันมีวาระที่บรรดาคนชั้นนำเรื่องด้านเศรษฐกิจมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วพูดแล้วมีอะไรที่เราจะหยิบจับมากระตุ้นตัวเองได้บ้างนะเรื่องราคาพลังงานอาจารย์มอนเทพยังมีอะไรเสริมอีกไหมครับว่าเนี่ยโครงสร้างก็ยังไม่ได้ปรับนะพอราคาสูงขึ้นทีก็อาจจะมีมาตรการอะไรชั่วครั้งชั่วคราวขึ้นมาทีนึง
2: ครับคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดนกระทบแรงกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประเทศนําเข้าสุทธิน้ํามันถูกมั้ยครับยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีน้ํามันนําเข้าอ่ะมาผลิตนะครับเพื่อส่งออกเพื่อบริโภคในประเทศเพราะผลกระทบของเศรษฐกิจไทยจะแรงกว่าเพื่อนนะครับถ้าประเทศอื่นที่เขาเป็นผู้ส่งออกบ้างนะครับหรือมีน้ํามันสํารองของเขาหรือมีพลังงานทางเลือกของเขาเขาก็โดนกระทบน้อยหน่อยอย่างเวลาเราทําการคาดการณ์เศรษฐกิจ สมมติราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นว่าเราจะได้ยินประเทศไทยฟิลิปปินส์นะครับที่โดนกระทบแรงกว่านะครับมาเลเซียนะครับหรือสิงคโปร์ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเราโดนผลกระทบแรงกว่าเพื่อนเพราะไอ้คำว่า resilience ที่ใช้กันเนี่ยว่าเราเองเนี่ยโดนเราใช้กับเราไม่ค่อยได้เพราะเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ย
1: มันยืดหยุ่นอะไรไม่ค่อยได้
2: เรายืดหยุ่นอะไรไม่ค่อยไหวเต็มเต็มนะครับทีนี้กลับมาว่าเออเรานอกจากเรื่องน้ำมันเนี่ยกระทบเศรษฐกิจมันมีอะไรอีกไหมที่เราต้องระวังสำหรับปีหน้าซึ่งอย่างเมื่อสักครู่เราพูดเกินมาแล้วว่าไอ้ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนอกจากน้ำมันเนี่ยนอกจากแก๊สด้วยมันมีเรื่องของปุ๋ยนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้ามันเข้าสู่ช่วงเอลนีโญเอลนีโญก็คือภัยแล้งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงผลผลิตจะออกน้อยลงพอผลผลิตออกน้อยลงราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปีหน้าที่มีความเสี่ยงที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของฟู้ดอินฟลักชันความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่มาจากอาหารปีนี้เจอความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันถูกไหมครับปีหน้าไอ้เรื่องราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวย่อลงเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงแต่เงินเฟ้อจากอาหารจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามสำหรับปีหน้าเวลาอาหารราคาขึ้นใครกระทบอีกก็คนรายได้น้อยอีกถูกไหมครับแล้วอันนี้อาจจะลามไปสู่ผู้ส่งออกด้วยในกลุ่มหลายกลุ่มด้วยซึ่งอาจจะโดนผลกระทบเรื่องความสามารถในการแข่งขันก็ต้องว่ากันไปซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์หนึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยซึ่งไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์กลุ่มที่เสียประโยชน์แล้วมันอยู่ที่ว่าแล้ววันนี้ภาพมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้จบนะไอ้ปัญหาที่เราคุยกันนะการปรับตัวของเราจะเป็นอย่างไรการปรับตัวเรื่องพลังงานเราคุยเรื่องพลังงานทดแทนแล้วถ้าเป็นอาหารล่ะถ้าราคาเพิ่มขึ้นสูงเราจะปรับตัวอย่างไรอันนี้จะเป็นโจทย์ที่จะต้องติดตามกันต่อสม
1: เรื่องอาหารก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจารย์คงจะมองว่าต้องรีบหามาตรการก่อนที่ฝนจะตกไปแก
2: ้ต้องซ่อมหลังคากันก่อน
1: ราคาตอนที่มันเกิดวิกฤตแล้วก็อาจจะไม่ทันแล้วถูกไหมอาจารย์อาจมองยังไงเรื่องอัตราเงินเฟ้อจากอาหารจากราคาพลังงาน
0: ปีนี้เนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับดร.อบนเทพว่าเงินเฟ้อราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานแน่นอนที่สุดคราวนี้พอปลายไตรมาส4เนี่ยที่เราอยู่ไตรมาส4ตัวเนี้ยมันบวกกับเรื่องของราคาสินค้าจากน้ำท่วมไปด้วยนะใช่เพราะว่าต้นทางของสินค้าอาหารเนี่ยผักหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นเนี่ยในไตรมาส4ผมคิดว่าเบิ้ลเข้าไปอีกเพราะนั้นบวกกับที่ราคาน้ำมันทั้งปีมาแล้วบวกกับเรื่องของน้ำท่วมยิ่งทำให้กดดันให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราได้ไปประเมินว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันเพิ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569เนี่ย
1: วันที่เกิดสงครามวันแรก
0: ใช่ที่มันไป100เหรียญ120เหรียญเนี่ยมันเรารายงานเรื่องของเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกๆเดือนเลยแล้วจริงๆเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เงินเฟ้อเนี่ยคุณจอร์ดเราฟังกันจนชินนะเอ้ย 2% เอ้ยมันยังไงมันดึงเงินกระเป๋าเราไปเท่าไหร่
1: เทียบง่ายๆคือ
0: เราก็ไปวิเคราะห์ว่าเราก็ทำดัชนีที่เรียก CLI Cost of Living Index พบว่าช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้ครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น7เท่าตัว7เท่าจากของเดิมแล้วมันทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนปกติครัวเรือนไทยเนี่ยนะครับก่อนราคาน้ำมันแพงเนี่ยอันดับแรกก็คือจ่ายอาหารที่อยู่อาศัยผ่อนนู่นผ่อนนี่ก็ว่าไปนะพอราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนไทยไปส่งผลต่อโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เดิมเป็นอาหารเนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยมันไปจ่ายเรื่องน้ำมันและค่าขนส่งก่อนจะไปเรื่องอาหารตามด้วยเรื่องอาหารแทนที่เราจะเอาเงินไปกินเนี่ยเราต้องไปจ่ายค่าน้ำมันด้วยก่อนนี่คือภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่สูงขึ้นในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าผมคิดว่าราคาน้ำมันก็ถ้าดูในวิกฤตในตะวันออกกลางก็ยังทรงกูก็ยังเป็นปัจจัยที่หลอกหลอนบวกกับปัจจัยภัยแรงของท่านอาจารย์อมรเทพไปผมเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าในเวที IMF เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของภาษีทรัมป์ซึ่งจริงๆนะไม่แน่ใจว่าด้วยความเกรงอกเกรงใจว่า2หน่วยงานนี้อยู่ที่วอชิงตันดีซีหรือเปล่านะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจไทยอยู่ปัจจุบันแม้ดร.อมรเทพจะบอกผมว่าใกล้ๆจะลงนามกันแล้วก็ตามแต่ว่าลงนามเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่าลงนามที่ 19% หรือลงนามบวกกับ 12.5% เป็น 31% หรือจริงๆ 19% หรือ 12.5%อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแม้จะลงนาม
1: ก็เห็นบางเวทีก็มีพูดนะ เรื่องภาษีกับอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดในเชิงว่าเรียกร้องให้อเมริกาลดหลั่นลงมาคล้ายๆกับว่าพูดว่าถ้าประเทศนี้ตกลงได้แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าตกลงไม่ได้เจอแบบนี้จะเป็นยังไง
0: ครับ
1: อาจารย์อมรเทพมองในเรื่องภาษีทรัมป์จะเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไทยด้วยไหมครับ
2: มันมีคำหนึ่งคำว่า fragmentation ที่เขาใช้นะครับก็คือโลกนี่มันถูกกระจัดกระจายแบ่งเป็นขั้วกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็ตีความได้เหมือนกันว่าจะอยู่ขั้วของสหรัฐหรือจีนนะครับหรือยุโรปก็แล้วแต่ผมว่าวันนี้เราต้องมาดูกันมันมีประเด็นหนึ่งที่เขาคุยกันก็คือบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้มัน excessively imbalance ก็คือว่าความไม่สมดุลเนี่ยมันสูงมากเพราะ IMF พูดประโยคที่บอกว่าเรามาดูกันนะอย่างจีนเนี่ยก็เรียกว่าอะไร domestic demand เนี่ยก็คืออุปสงค์ในประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยใช้กันส่วนใหญ่ก็มีเท่าไหร่ก็ผลิตเหลือเท่าไหร่ก็ส่งออกเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะเกินดุลมหาศาลสหรัฐก็ตรงกันข้ามไม่ค่อยจะออมใช้กันอย่างเดียวถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้วนึงยุโรปก็เป็นอีกด้านนึงที่บอกว่าทำงานไปก็ไม่ได้เพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพมากนักไม่ได้เกิดการลงทุนมากนักเพราะฉะนั้นจะเห็น3ขั้วที่มันแตกต่างกันอันนี้ก็คล้ายกันเวลาเราตีความในเรื่องของเทรดอิมบาลานซ์เหมือนกันว่าถ้าเราผลิตเยอะเราก็เหลือเยอะเราก็เอาไปส่งออกซะเงินที่ได้ก็กลับมาเป็นเงินทุนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพของจีนที่มีเงินมหาศาลถูกไหมครับสหรัฐก็ใช้จ่ายเกินตัวแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องไม่ใช่แค่ครัวเรือนอย่างเดียวมันกลับมาที่ภาครัฐด้วยนะครับก็ fiscal imbalance ก็คือมีในเรื่องของขาดดุลทางการคลังหนี้สาธารณะของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอีกโจทย์ที่สหรัฐเขาต้องดูยุโรปก็มีปัญหาคล้ายกันและนี่จะเริ่มลามมาที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่เราพูดกันเนี่ยทำไมที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องน้ำมันกลับมาเรื่องอาหารเรื่องเงินเฟ้อเพราะโจทย์ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยมันไปสู่จุดนึงที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐก็คือเรื่องของหนี้ภาครัฐต้นทุนค่าใช้จ่ายของหนี้ภาครัฐก็คือดอกเบี้ยวันนี้เราพูดเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องทำไมถึงพุ่งขึ้นเพราะว่าคนเองก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลจะก่อหนี้ต่อไหมสหรัฐวันนี้หนี้ระยะยาว10 ปีสหรัฐจะต้องกู้10 ปีเนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่ 5% กว่า30ปีจะวิ่งขึ้นไป 5.6 จะวิ่งไป 6% หรือเปล่าภาพแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินมหาศาลเลยและถ้าภาพเป็นแบบนี้ในอนาคตหนี้ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นโอเคเราไม่บอกว่าสหรัฐจะเบี้ยวหนี้หรอกนะครับแต่ว่าต้นทุนต่างๆมันจะสูงขึ้นและในอนาคตเขาจะทำอย่างไรกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้สหรัฐเมื่อสักครู่บอกว่าต้นทุน10ปีพันธบัตรรัฐบาล10ปีของเขาอยู่ที่ 5.3 ก็แล้วแต่ของไทยวันนี้อยู่ 2.3 ต่ำมากแต่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ภาพแบบนี้นะมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจากในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ควบคุมได้แต่จะมาชมประเทศไทยไหมว่าเรามี fiscal discipline เรามีวินัยทางการคลังก็พูดได้ไม่เต็มปากแม้ว่าวันนี้จะบอกว่านี่ไม่ชน 70% ก็แล้วแต่มีงานต้องทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมการลดการใช้จ่ายแล้วก็ดูกันเรื่องของมาตรการในการที่จะบอกว่าจะเป็นประชานิยมก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการแจกเงินก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องทำเฉพาะจุดไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกต่อไปทีนี้ก็กลับมาดูตรงประเด็นคำถามที่บอกว่าไอ้เทรดวอลแบบนี้เนี่ยมันจะจบกันหรือเปล่าเพราะแต่ละประเทศก็แบ่งกันเป็นขั้วแบบนี้ในขณะเดียวกันวันนี้ถามว่ามันรุนแรงกันหรือเปล่าผมอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าอาจจะต้องติดตามในช่วงเดือนหน้าให้ดีเดือนหน้ามีอะไรมี midterm election ในส่วนของสหรัฐวันนี้คุณทรัมป์จะออกมาตรา301นะครับให้ USTR ในการสืบสวนซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าช่วง midterm election หรือหลังจากนี้ก็อาจจะมีการประกาศก็ได้เพราะว่ามีการเจรจากันมาต่อเนื่องแล้วผมก็เลยบอกว่าอีกนั้นเมื่อเจรจาใกล้จบแล้วอีกไม่นานก็คงจะมีการรายงานผลเหมือนกันว่าเราจะโดนอยู่ที่เท่าไหร่จะ 12.5 หรือจะกลับไปที่เดิม19หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่เราไม่ใช่ดูแค่ประเทศไทยต้องเปรียบเทียบด้วยจีนโดนเท่าไหร่เวียดนามโดนเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าประเทศคู่แข่งของเราก็จะเป็นในกลุ่มพวกนี้เราเชื่อว่ายังไงเราคงไม่ได้แข่งกับมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรมากนักเพราะว่าเราเกินดุลการค้ากับสหรัฐเยอะมากๆแต่ว่าแล้วก็เยอะกว่าประเทศในกลุ่มที่เหลือทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาจะเป็นอย่างไรการค้าโลกจะเป็นอย่างไรแต่ตอบคำถามที่ว่าวันตั้งแต่คุณทรัมป์ประกาศอะไรนะภาษี reciprocal tariff ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนน
1: ี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างหรือยัง
2: เรามีการเจรจาต่อเนื่องถูกไหมครับในส่วนของทีมไทยแลนด์แต่ทีนี้กลับมาดูที่ว่าตัวเลขเราเป็นอย่างไรส่งออกปีนี้ตั้งแต่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงส่งออกเราเป็นโตค่อนข้างดีวันนี้ถ้าบอกปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็เพราะการลงทุนถูกไหมครับการนำเข้าก็การนำเข้าสูงก็จริงจากน้ำมันแต่การส่งออกของเราก็สูงเช่นกันทีนี้ถ้ามองต่อไปว่าสหรัฐก็เร่งนำเข้าก่อนที่เขาจะมาเริ่มในเรื่องของภาษีแต่ปีหน้าเราก็ยังเชื่อว่าการส่งออกยังเป็นบวกเห็นไหมครับว่าสุดท้ายภาษีจริงๆมันต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องติดตามเงินต่อก็คือสหรัฐไม่ใช่แค่เก็บภาษีกับประเทศพวกเราแล้วจบเราต้องมาดูว่าสงครามการค้ารอบต่อไปเนี่ย สหรัฐเขาต้องการอะไรจากจีนเพราะนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าเดี๋ยวสุดท้ายที่บอกว่ายุติสงครามการค้าชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับจีนจำได้ใช่ไหมครับที่คุณทรัมป์ไปเยือนคุณสีจิ้นผิงเด
1: ี๋
2: ยวคุณสีจิ้นผิงจะมาเยือนสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไอ้ที่คุยกันเนี่ยต้นเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ยังไม่ได้จบหรอกครับและยังกดดันบรรยากาศการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจโลกอีก
1: อาจารย์อัดสรุปเราได้บทเรียนอะไรจากการประชุมตลอดสัปดาห์นี้บ้างครับ
0: หนึ่ง
1: แต่ว่าขอแบบว่าอย่าให้มันกังวลใจมากเกินไปมองในมุมบวกว่าเราจะได้ปรับตัวไงเป็นคำเตือนจากไอเอ็มเอฟ
0: ก็หนึ่งเราได้ภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเราได้นำเสนอนะครับสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็เป็นโอเลี้ยงนะครับอาจจะไประดับโลกก็ได้นะครับสองมีเงินสะพัดนะครับนะจาก 1,500 ล้านไม่ใช่พัน 15,000 คน 16,000 คนร้านอาหารโรงแรมการขนส่งสตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยเงินสะพัดสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอนี่ดีๆทั้งนั้นเลยถ้าเราหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาปรับทิศปรับทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย 3% 4% อยู่ใกล้แค่เอื้อมผมว่าอย่างนั้น
1: ถ้าทำเหมือนเดิมแต่วาดฝันตัวเลขใหม่
0: ก็ถ้าไม่ปรับเรื่องโครงสร้าง
1: ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
0: เป็นธรรมก็เราก็ยังเป็นผู้ป่วย
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
6: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นหรือพวกท่านไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่47
1: พี่น้องผู้ศรัทธารู้ไหมว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นประชาชาติแรกที่จะรอดพ้นจากสะพานซิรอตในวันกิยามะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นคนแรกที่จะได้ขอชะฟาอะห์ให้กับอุมมะห์ทั้งหลายที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวนสวรรค์พี่น้องครับหะดีษจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งว่าอาติบาบันญันนะห์ยามัลกิยามะห์ฟัสตัฟติฮูฟะยะกูลุลคอซินมันอันตะฟะอะกูลมุฮัมมัดฟะยะกูลบิกะอุมิรตุลาอัฟตะฮูลิอะฮัดกับลักท่านอานัสได้เล่าว่าท่านนบีได้พูดว่าเมื่อฉันถูกนำมาตรงประตูสวรรค์ในวันกิยามะห์แล้วฉันก็ขอให้คนที่เฝ้าประตูนั้นเปิดประตูสวรรค์และผู้ที่เฝ้าประตูก็ถามว่ามันอันตะท่านคือใครฉันก็ตอบว่าอานะมุฮัมมัดฉันคือมุฮัมมัดแล้วเขาก็พูดว่าฉันได้รับคำสั่งให้เปิดประตูให้กับท่านนบีโดยที่ฉันนั้นไม่เคยเปิดประตูนี้ให้ใครเลยก่อนหน้านี้พี่น้องครับแน่นอนประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นประชาชาติแรกท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่านะห์นุลอาคิรูนอัลอาวาลูนยามัลกิยามะห์วะนะห์นุอาวาลูมันยัดคุรุลญันนะห์พวกเรานะครับคือประชาชาติสุดท้ายแต่จะอยู่ในลำดับแรกในวันกิยามะห์และพวกเราก็จะเป็นพวกแรกที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือความเมตตาความเราะห์มัตความยิ่งใหญ่ที่เรานั้นได้เกิดมาอยู่ในประชาชาติในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับเพราะว่าเรานั้นจะเป็นประชาชาติที่มากที่สุดที่เยอะที่สุดจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งพี่น้องรู้มั้ยว่าในวันกิยามะห์นั้นมนุษย์ทั้งหมดจะรวมตัวกันชาวสวรรค์จะมีทั้งหมด120แถวหะดีษบทหนึ่งจากบุไรดะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอะห์ลุลญันนะห์20วะมิอะตุซัฟثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم ฮะดีษบทนี้พี่น้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราว่าบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดในวันนั้นจะมีทั้งหมด120แถวแต่80แถวในประชาชาตินั้นหมายถึงประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนอีก40แถวนั้นจะเป็นของกลุ่มชนอื่นของท่านนบีอื่นนี่แหละครับพี่น้องความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้โปรดปรานต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์นบน้อมต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทั้งกายและวาจาว่าเรานั้นได้อยู่ในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นประชาชาติที่มีความประ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความเมตตาความจำเริญความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในบทบัญญัติที่พระองค์ลอสุบานตะลาทรงใช้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปบอกข่าวดีนะครับกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ไปบอกข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มีอามันที่ซอลเลาะห์นะครับว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้รับสวงสวรรค์จะได้อยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแน่นอนแล้วก็สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะมีทานน้ําไหลผ่านนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ผ่านอายะห์นี้ไปนะครับเราคงได้พูดถึงเรื่องอามันที่ซอลเลาะห์ผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับสําหรับพี่น้องบางทีเราได้รับฟังนะครับจากการบรรยายก็ดีข้อมูลทางด้านวิชาการที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นบทเขียนบทความนะครับมักจะพูดคู่กันอย่างนี้แหละว่าอามันติซอลเลาะห์นะครับอามันติซอลเลาะห์เราก็ไม่รู้ว่าอามันติซอลเลาะห์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นอัลกุรอานนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาแล้วก็จะให้มาให้เป็นสิ่งที่มาอธิบายซึ่งกันและกันว่าไอ้ความคำว่าอามันติซอลเลาะห์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็แปลว่าความดีงานที่ดีงานที่ดีที่งานที่ดีเนี่ยมันเป็นงานอะไรบ้างนะครับในตอนต้นของซูเราะห์มุมินูนเขาก็ได้มาขยายพระองค์ได้ทรงขยายนะครับให้พวกเราได้รับฟังนะครับให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้รู้ว่าไออามันที่ซอลเลาะห์งานที่ซอลเลาะห์เนี่ยประการแรกเลยที่มันจะมาทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือว่าทำให้ศรัทธาชนนั้นเขาได้รับชัยชนะนะครับก็คือคนที่ละหมาดแล้วก็มีความนอบน้อมนะครับผมได้เรียนกับพี่น้องว่าคนที่มีความนอบน้อมในการละหมาดนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การยืนการแต่งกายนะครับแล้วก็การมายืนการจัดสถานที่ละหมาดนะครับตัวเราเนี่ยจะต้องสะอาดไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้นะครับสวยตามสายตาที่เรามองว่าสวยแต่ว่าทางด้านชะเราะทางด้านบัญญัตินั้นมองว่าเรายังไม่สวยก็คือเราจะต้องปัสจากหะดัสเล็กหะดัสใหญ่นะครับเราจะต้องมีน้ำละหมาดสถานที่ที่เราจะละหมาดเราก็จะต้องจัดสถานที่ที่มันอะไรเป็นสถานที่ที่ปลอดนะยิสนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นมุมที่เรานั้นนะครับมีความสบายใจในการที่เราจะปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซูเราะห์มุมินูนเนี่ยจึงเป็นซูเราะห์ที่มาขยายนะครับคำว่าอามันติซอลเลาะห์เนี่ยมันคืออะไรนะครับประการแรกเราได้รับทราบแล้วนะครับพี่น้องในตอนที่ผ่านมาว่าก็คือการมีความนอบน้อมในการละหมาดนอบน้อมก็คือทำรุกลเนี่ยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งที่เป็นซุนนะห์ก็ให้ครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งที่เป็นฟัรดูในการละหมาดก็ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับตรงนี้นั่นเรียกว่าความหมายของคำว่าคุชัวในเรื่องของการละหมาดแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวดูให้มันดีว่าเราจะเข้าไปเฝ้าพระเจ้านะครับเราจะเข้าไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เวลาเราจะไปหาคนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมชุดเตรียมสิ่งต่างๆที่มันเป็นอะไรเป็นแฟชั่นที่มันดูดีนะครับอันนั้นในสายตาของคนซึ่งเขาไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยนอกจากถ้าเราแต่งไปดีก็มีความชมเชยนะครับถามว่าไอ้คำชมเชยเนี่ยเอาไปแลกกับสวรรค์ได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราทำดีเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตัวดีนะครับถูกบทบัญญัติตามชะเราะห์ที่อัลลอฮฺใช้สะอาดนะครับถูกต้องอันนั้นเราจะได้รับค่าได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นเราเรียกว่าอามันติซอลเลาะห์เหมือนกันคือการปรับปรุงแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับในการที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอายะห์ต่อมานะครับได้พูดถึงอามันติซอลเลาะห์อีกแล้วก็คือวัลลดีนะฮุมอานิลลาฮิมุอริดูนนะครับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เป็นมุมินนะครับที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ซึ่งที่ผินหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์นะครับยิ่งไปกว่านั้นเป็นโทษอีกนะครับไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่เป็นประโยชน์กับคนใกล้ตัวเราไม่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับอันนี้เราเรียกว่าอัลลาห์นะครับสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นเราลองไปดูนะครับว่าอะไรบ้างที่มันเข้าอยู่ในนี้เนี่ย นะครับให้เราได้อะไรให้เราได้ลดเพราะว่าไอ้การที่เราได้สั่งสมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในตัวของเราเนี่ยนะครับในสิ่งที่มันเป็นอะไรความไร้สาระเอาไว้นะครับเวลาพูดก็พูดไร้สาระนะครับไม่มีสารเวลาทำงานก็ทำงานที่มันเป็นงานที่อะไรไร้สาระนะครับเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนแบบไร้สาระนะครับชีวิตของคนที่ไม่มีสารเนี่ยนะครับไม่มีสารก็คือชีวิตที่อยู่คิดว่ามีความสุขแล้วดีแล้วนะครับแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่เขาได้ทำตัวอย่างนั้นมีพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ไกลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับอันใดก็ตามเมื่อเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะต้องพิจารณาดูว่ามันมีสาระไหมนะครับและสาระตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะมาพยุงหรือว่าปรับปรุงตัวเราเนี่ยให้อยู่ในสังคมได้อย่างดีให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆเขานะครับช่วยเหลือสังคมประคบประหงมสังคมไม่ได้อยู่แบบทำลายสังคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังเป็นคนที่ไม่ได้สร้างสรรค์รังสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวเองนะครับไม่ได้รังสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนใกล้ตัวหรือว่าประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดกับชุมชนสังคมอันเนี้ยนะครับเราใช้ชีวิตที่อะไรเอาแต่เรื่องไร้สาระมาไว้นะครับเช้าขึ้นมาก็เอานกออกตากแดดนะครับเอานกออกแขวนนะครับเราลองดูซิว่ามันมีสาระบ้างไหมในการพักผ่อนซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะมีหาหลักฐานมาเอาหลักฐานมารัดมาโต้อีกรู้นบีสุไลมานยังเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่นะครับนะครับทีนี้ว่านั่นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแม้กระทั่งว่าไปดูแลนะครับม้าเนี่ยจนกระทั่งลืมเวลาละหมาดเลยเวลาละหมาดไปเนี่ยนบีสุไลมานยังโกรธตัวเองยังคิดนะครับที่จะอะไรจะฆ่าม้าเห็นไหมครับถามว่าเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงเขาดูนะครับเขาไม่ได้ลืมอีกอย่างนึงในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับแต่พอเวลาเราลองนึกว่าคนยุคเราเนี่ยนะครับเอาละพยายามนะครับสิ่งที่เราได้พูดไปเนี่ยพยายามที่จะหาหลักฐานเอามาโต้กับบรรดาตัวครูไอ้สิ่งที่ห้ามนะครับจะมาโต้ขยันนะครับที่จะหาหลักฐานมาแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่ไปโดยใช้เอาสีข้างไปนะครับไปแบบไปข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานไม่ดูไปแล้วก็เลี้ยงไปนะครับไม่ได้เลี้ยงไปดูไปแล้วก็พิจารณาไปว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมาเนี่ยนะครับกันนั้นก็ตามนะครับทำให้นบีสุไลมานได้เผลอไผไปเนี่ยนบีสุไลมานยังไม่พอใจนะครับแต่เรานะครับเช้าขึ้นมานั่งคุยก่อนแล้วนะครับพอสายหน่อยไอ้ตัวไหนมันขันดีไอ้ตัวไหนมันร้องดีนะครับพอสายหน่อยออกไปแขวนก็นัดกันเอามานะครับมีสมาคมมีชมรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราลองดูที่ว่าแก่นสารนะครับมันถึงเข้าถึงไหมแก่นธรรมที่เราได้เลี้ยงนะครับแต่หากว่ามันเข้าถึงแก่นธรรมมันก็ต้องทำให้เราละหมาดนะครับว่าโอ้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยนะครับทรงสร้างนกหัวขวานมานะครับทรงสร้างแม้กระทั่งมดนะครับสิ่งต่างๆที่เล็กนิดนึงเนี่ยนะครับตาแทบจะมองไม่เห็นต้องใช้กล้องนะครับซึ่งในอายะห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะได้พบกันนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงยกตัวอย่างเราจะต้องได้ความคิดจากตรงนั้นครับเมื่อได้ความคิดจากนั้นเราจะต้องเป็นคนขยันละหมาดนะครับดูอัลลอฮ์ให้ริสกีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้ริสกีนะครับดูเราเนี่ยได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องละหมาดขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงให้อะไรปัจจัยกับเราเป็นเจ้าของก็ได้ปัจจัยยังชีพกับไอตัวที่เราเลี้ยงสัตว์ที่มันที่เราได้เลี้ยงสิ่งสัตว์ต่างๆนั้นก็มีริสกีกินไปด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยกินดีกว่าเรามีที่ใส่กินเนี่ยดีกว่าเรานะครับใส่ข้าวเราเนี่ยกินจานธรรมดาแต่ว่าพอไปดูไอตัวที่มันแจ๋วๆนะเขาใส่เครื่องเบญจรงค์ให้มันกินนะครับตรงนั้นเนี่ยมีคุณค่าเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยได้ดีนะครับมีอาหารกินมีอาหารทานมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเราก็ไปดูนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามันก็พลอยสบายไปด้วยนั่นอัลลอฮฺให้กับเราโอ้ยต้องยิ่งรีบละหมาดใหญ่เลยนะครับต้องรีบอิบาดะห์ใหญ่เลยเพราะว่าอัลลอฮฺให้มากมายขนาดนี้นะครับอันนั้นอนุญาตนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานะครับ ยังทิ้งเรื่องที่ไร้สาระไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นสิ่งที่จะมาดึงชักจูงเราออกไปอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นธรรมนะครับเราจึงอะไรเราจึงจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยรักไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่อีกลักษณะหนึ่งนะครับคนที่มีอามันที่ซอลแล้วเนี่ยก็คือจะต้องละหมาดอย่างคุชัวนะครับนั่นเป็นอามันที่ซอลแล้วและการที่เราทิ้งสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระรอบๆตัวเราเนี่ยมากมายเหลือเกินพี่น้องนะครับเรื่องที่มันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สารเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับสิ่งต่างๆที่เราดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยนะครับเราดูมันเป็นเรื่องสะดวกดูมันเป็นเรื่องสบายแต่ให้พิจารณาให้จริงๆนะครับสาระมันน้อยเหลือเกินที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะจำเป็นที่จะต้องทิ้งนะครับโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะให้ลักษณะของความเป็นผู้ยำเกรงลักษณะของการเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้อยู่สวรรค์ของพระองค์นั้นนะครับเราจะต้องผินหลังให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมานะครับวัลลดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนนะครับงานอามันติซอลและอีกชนิดนึงนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ก็คือบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้บริจาคซะกาตนะครับซะกาตสิ่งที่เป็นซะกาตที่เป็นวาญิบมีนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับเป็นกิจอาสามีนะครับซะกาตุลฟิตเป็นสิ่งที่มาประคับประคองหรือว่าประคบประงมจากคนที่ไม่มีมาปรับระดับในสังคมเนี่ยให้มีชีวิตเนี่ยเป็นมีความเป็นอยู่เท่าเทียมกันพี่น้องครับนี่อีกเป็นอีกหลักการหนึ่งนะครับเป็นบทบัญญัติหนึ่งที่มาจากฟากฟ้าเราจะเห็นว่าบัญญัติที่มาจากฟากฟ้านั้นนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส่วนมากแล้วเนี่ยมุ่งเน้นมาช่วยเหลือคนที่ไม่มีนะครับมาช่วยเหลือคนที่ลำบากให้มอบหมายเป็นอามานะมาให้คนที่เป็นอะไรมีฐานะดีเนี่ยที่เป็นมือบนนั้นได้จับจ่ายใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีนะครับคนที่ไม่มีคนที่ลำบากตกอยู่ในฐานะลำบากอย่างเช่นคนที่ยากจนขัดสนนะครับแม่ไม้เด็กกำพร้าพวกนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบหมายให้เป็นอามานะให้อยู่ในมือของผู้ที่มีทรัพย์นะครับและไอการที่คนหนึ่งคนใดก็ตามเนี่ยที่มีทรัพย์อยู่ในมือมีทรัพย์อยู่ในครอบครองนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หวนคิดถึงคนอื่นเลยที่เขายากลำบากไม่ได้หวนคิดถึงคนอื่นเลยที่เขาไม่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นนะครับห่างไกลจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีทรัพย์ครอบครองแล้วเราได้เห็นนะครับคนอื่นที่เขามีความยากนะครับลำบากเห็นแม่ไม้เห็นเด็กกำพร้าเห็นคนแก่คนชราเนี่ยนะครับเราได้มีหัวใจที่เผื่อแผ่ในเรื่องของการแบ่งปันเราได้มอบนะครับให้เขาอันนั้นแปลว่าเราได้รักษาอามานะห์เราได้รักษานะครับได้ซื่อสัตย์ต่อสัญญาซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบเป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบเอาไว้ให้มือของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นมือบนแล้วก็ช่วยจับจ่ายใช้สอยไปให้ทั่วถึงนะครับนี่อีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์ที่เรียกว่าเป็นคนที่ทําอามันที่ซอลและเหมือนกันนะครับคือการดูแลทํานุบํารุงนะครับบุคคลต่างๆที่เขาขาดนะครับตรงไหนที่เป็นช่องโหว่นะครับเขาขาดอะไรเราก็นำเอาไปมอบให้เขาตรงนี้ถือว่าเป็นอามันที่สอนแล้วครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้านะครับก็คงจะต้องอำลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับซึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นคนที่บริจาคนะครับซึ่งคนที่บริจาคนั้นก็เป็นคนที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้วะซัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: บนรถฉุกเฉินคือเหตุการณ์ฉุกเฉินเวลาเพียงเสี้ยววินาทีคือเส้นแบ่งความเป็นความตายเมื่อได้ยินสัญญาณฉุกเฉินบนถนนเพื่อนร่วมทางทุกคันช่วยได้ในแถวรถติดขยับซ้ายขยับขวาบนทางโล่งชะลอรถเบี่ยงซ้ายช่วยเปิดทางให้ชีวิตบนรถฉุกเฉินถึงมือแพทย์เร็วที่สุดน้ำใจบนถนนคือโอกาสรอดของอีกหนึ่งชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิมะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของท่านอุมัรบินคอตตอบและเราได้พูดคุยกันมาถึงสมรภูมิที่มีความสำคัญนะฮะในการขยายอาณาจักรในยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบที่ท่านได้สานต่อจากงานท่านอบูบักรที่ท่านอบูบักรได้ส่งท่านคอลิดบินวะลีดไปที่อิรักซึ่งเป็นดินแดนการปกครองของพวกเปอร์เซียแล้วก็ได้ให้ท่านมุซันนาบินฮาริซะเป็นผู้ที่คอยดูแลในดินแดนอิรักแทนและให้ท่านคอลิดบินวะลีดเนี่ยไปพิชิตดินแดนอาณาจักรดินแดนชามในสมรภูมิอันยาร์มุกและได้รับชัยชนะจนทำให้พวกโรมเนี่ยไม่กล้าที่จะมาเหยียบดินแดนซีเรียเลยสร้างความมั่นใจให้กับกองกำลังของมุสลิมว่าในดินแดนซีเรียเนี่ยเราสามารถที่จะตึงกำลังไว้ได้แล้วเราสามารถที่จะรักษาตั้งฐานที่มั่นเราได้แล้วท่านอุมัรบินคอตตอบเวลาท่านได้รับตำแหน่งการเป็นคอลิฟะเนี่ยท่านก็เลยมีความคิดในการที่จะขยายอาณาจักรอีกฝั่งหนึ่งก็คือในดินแดนเปอร์เซียนะอุมัรในตอนต้นเนี่ยอุมัรได้มีความคิดในการที่จะเดินทางไปได้กับตัวของท่านเองแต่เนื่องจากการงานนะฮะการเตือนของบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าการแนะนำของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ได้บอกกับท่านอุมัรว่าให้ท่านเนี่ยแต่งตั้งคนอื่นไปดีกว่านะเพราะว่าท่านคือผู้นำเวลาที่เราเสียผู้นำเสียคอลิฟะห์ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสั่นคลอนเพราะนั้นผู้นำหน้าที่ของผู้นำก็คือการบริหารจัดการการดูแลการอะไรฮะมองภาพรวมแล้วก็วางแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้มันถูกที่ของมันบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยแนะนำท่านอุมัรบินคอตตอบว่าให้ท่านแต่งตั้งคนที่เหมาะสมเพื่อเป็นแม่ทัพไปแทนท่านไม่ต้องไปเองก็เลยจบลงด้วยการแต่งตั้งท่านอัสอะบินอบีวักกอสที่เป็น1ใน10ของชาวสวรรค์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อเขาว่าเป็น1ในผู้ที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการบอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซะก็เลยมุ่งตรงไปที่อิรักที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเปอร์เซียและท่านซะได้นำกองกำลังไปทั้งหมด 30,000 นายนะที่เป็นมุจาฮิดีนแล้วก็ยังมีในกองกำลังนั้นเนี่ยมีบรรดาซอฮาบะห์อยู่300คนแล้วก็มีลูกหลานของซอฮาบะห์เนี่ยมีประมาณ700คนท่านซะอ์บินบิวะกอสได้ตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่กอดิซียะเนี่ยนะอยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็ส่งกองกำลังส่งหน่วยสอดแนมเนี่ยไปเพื่ออะไรฮะไป1ก็คือไปสืบข่าวเสพข่าวของพวกเปอร์เซียว่าเป็นยังไงแล้วประการที่2ก็คือเพื่อไปเรียนรู้ดินแดนอาณาจักรละแวกนี้เนี่ยว่าที่เขาได้ลงพักตั้งมั่นอยู่ตรงที่นั้นเนี่ยในดินแดนแถบนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและนี่คือประโยชน์ของการอะไรการวางแผนประโยชน์ของการที่ท่านแม่ทัพได้มีการวางแผนอย่างดีซึ่งเราย้อนกลับไปดูในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าตอนท่านนบีเดินทางอพยพจากนครมักกะห์มาสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็ส่งกองกำลังหน่วยสอดแนมไปเหมือนกันบางกองกำลังมี50นายมี100นายมี150นายมี200นายเพื่อไปเพื่อดูนะฮะอยู่ยุทธศาสตร์ในดินแดนของนครมะดีนะห์แล้วเพื่อนำมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะได้วางแผนถูกอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านซะอ์บินบิวะกอสก็ได้วางแผนเช่นกันว่าส่งหน่วยสอดแนมออกไปเพื่อไปดูในจุดต่างๆแล้วเพื่อนำข่าวมาบอกกับท่านซะอ์บินบิวะกอสแล้วเวลาที่เปอร์เซียได้ไหวตัวแล้วก็รู้ถึงอะไรฮะถึงการมาของกองทัพของมุสลิมและรู้ถึงอันตรายของกองทัพมุสลิมเนี่ยยัซดะจัร

0: นะกษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะที่นักประวัติศาสตร์ได้บอกว่าเป็นกองทัพที่มีอยู่ประมาณ80,000 คนนะมีกองทหารประมาณ 80,000 คนแล้วในจำนวนกองทหารนั้นเนี่ยนะมีแม่ทัพที่เป็นแม่ทัพที่มีความชำนาญในการรบที่ชื่อบอรุสตุมแล้วในกองทัพนั้นก็ยังมีอะไรฮะมีทหารม้าแล้วก็ยังมีกองทัพช้างนะมีช้างจำนวน33เชือกซึ่งนำทัพโดยอะไรฮะนำทัพโดยช้างที่เป็นช้างเผือกนะเป็นช้างเผือกที่ได้นำมาเราได้เห็นความกล้าหาญของบรรดามุสลิมในสมรภูมินี้ว่าต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอิสลามที่เป็นศัตรูที่อะไรฮะเป็นศัตรูที่มาต้องการที่จะมาต่อกรกับอิสลามและยกกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาดูความเด็ดเดี่ยวของมุสลิมความกล้าหาญของบรรดามุสลิมในการเผชิญหน้ากับกองทัพนี้ในขณะที่กองทัพทั้งสองกองทัพเนี่ยได้มาเผชิญหน้ากันนะรุสตุมได้ขอจากซาในเริ่มมีการเจรจานะพี่น้องในสมรภูมิเนี่ยเวลาที่มีการเผชิญหน้าของกองทัพเนี่ยคือแน่นอนนะพี่น้องว่าก่อนที่จะมีการต่อสู้กันเนี่ยจะมีการนะฮะมีการบางครั้งจะมีการขอส่งตัวแทนเจรจาบางครั้งจะมีการขอประลองนะขอส่งตัวแทนมาประลองดังในสงครามโอฮุดสงครามบาดาร์ก่อนเกิดสงครามก็มีการท้าประลองกันนะแต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านรุสตุมได้ขอซาบินมิลกอสว่าให้ส่งคนที่ฉลาดส่งคนที่รู้อ่ะนะส่งไปหารุสตุมหน่อยรุสตุมต้องการจะถามคือส่งตัวแทนไปหน่อยนะรุสตุมต้องการที่จะถามอะไรหน่อยนะเพราะว่ารุสตุมเนี่ยในวันนี้เนี่ยรุสตุมมีความแปลกใจมากว่าอาหรับกล้ายกกองกำลังมาเหยียบดินแดนเปอร์เซียคือเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคือถ้าหากว่าไม่ได้มุอ์จิซาตไม่ได้มีนบีแล้วชาวอาหรับอยู่ๆจะมายกดินแดนยกกองทัพมาบุกมาที่อาณาจักรเปอร์เซียที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถือเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับอาณาจักรเปอร์เซียแล้วเนี่ยคือชาวอาหรับเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะชาวอาหรับเป็นกลุ่มชนที่อะไรฮะยอมพวกเปอร์เซียอย่างง่ายแล้วก็เวลาที่ชาวเปอร์เซียต้องการที่จะให้ชาวอาหรับนิ่งเนี่ยเพียงแค่ส่งอาหารไปนิดๆหน่อยๆส่งอาหารไปเล็กน้อยชาวอาหรับก็จะยอมจำนนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมุสลิมยกกองทัพมาเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ซาอาบินมีวากอสก็เลยส่งบรรดาซอฮาบะไปนะซึ่งหนึ่งในจำนวนของซอฮาบะที่ซาได้ส่งไปเนี่ยมีริบอีบินอามิรนะริบอีบินอามิรนะได้เข้าไปที่อะไรฮะไปที่วังของรุสตุมที่รุสตุมได้หรือว่าเข้าไปที่อะไรฮะกองทหารของรุสตุมไปที่ฐานที่มั่นของรุสตุมโดยที่รุสตุมเนี่ยได้แน่นะฮะได้ประดับประดาที่นั่งของเขาเนี่ยด้วยกับทองคำแล้วก็มีแล้วพรมที่มาจากผ้าไหมแล้วก็โชว์เครื่องประดับประดาอย่างมากมายนะโชว์สิ่งล้ำค่านะว่าเขาเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โซฟาที่นั่งของเขาในเก้าอี้ของเขาก็ทำมาจากทองคำแต่ริบอีเนี่ยเข้าไปด้วยกับเสื้อผ้าที่เก่านะแล้วก็มีมีดดาบแล้วก็มีอะไรฮะมีเกราะป้องกันมีโล่แล้วก็ม้าตัวเล็กๆเวลาที่ริบอีได้เห็นการโชว์การประดับประดาของรุสตุมที่ได้โชว์เนี่ยแล้วก็ริบอีต้องการที่จะให้พวกเขาเนี่ยเห็นว่าริบอีไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ความสำคัญกับอะไรฮะกับสิ่งที่เขากำลังโชว์กันอยู่กำลังประดับประดากันอยู่นะก็เลยเข้าไปได้กับม้าของเขานั่นแหละขี่ม้าเข้าไปนะแล้วก็เอาอะไรฮะเท้าของม้าเนี่ยก็เหยียบไปบนพรมที่เขาประดับประดาไปอย่างสวยงามนั่นแหละแล้วก็เรียบร้อยก็ได้ลงจากม้าแล้วก็เอาม้าเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรฮะไว้กับพวกหมอนอิงหมอนเคียงอะไรของเขาที่มันมีราคาเขาได้เดินเข้าไปด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการนะสวดตรง การเดินเป็นการเดินที่มั่นคงนะไม่ได้ก้มหัวให้ใครไม่ได้ยอมกับใครแล้วก็ติดอาวุธไปด้วยมีอาวุธมีเสื้อเกาะแล้วก็ใส่อะไรฮะใส่หมวกเหล็กไปด้วยหมวกเกาะนะทีนี้กองทหารของรุสตุมก็บอกกับริมไอว่าให้วางอาวุธก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเป็นไงฮะกองทหารของรุสตุมเนี่ยบอกกับริมไอว่าให้วางอาวุธแล้วค่อยเข้าแต่ริมไอได้พูดด้วยความนะด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นคงด้วยความเด็ดเดี่ยวนะบอกว่าอินนีลัมอาติกุมวะอินนามาดะอูตุมูนีฟะอินตรักตุมูนีฮากะซาวะอิลลารอญะฉันไม่ได้อยากมาหาพวกเจ้านะแต่ที่มาหาเนี่ยเพราะพวกเจ้าเชิญมาถ้าหากว่าพวกเจ้าจะปล่อยให้ฉันเข้าไปแบบนี้เนี่ยฉันก็จะเข้าแล้วถ้าหากว่าไม่อยากให้เข้าฉันก็กลับรุสตุมเวลาได้ยินแบบนั้นเนี่ยรุสตุมก็บอกกับกองทหารเลยว่าอิซะนูละฮูให้เขาเข้ามาริบอีบินอาเมรก็เข้ามาโดยที่เอาอะไรเอาหอกของเขาเนี่ยเดินแล้วก็เอาหอกเนี่ยทิ่มไปที่พื้นทิ่มไปที่ผมของเขาเนี่ยทำให้ผมบางอันเนี่ยขาดมั่งอะไรมั่งนะแล้วก็รุสตุมก็เลยถามกับริบอีว่ามาจาอบิกุมอะไรทำให้พวกเจ้ามาถึงนี่ริบอีรอดิยัลลอฮุอันได้บอกว่าอัลลอฮุบะตะอาซานาลินุคริจมันชามินอิบาดะติลอิบาดะอิลาอิบาดะติลลาอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งเรามาเพื่อให้เราออกจากเพื่อพระองค์จะได้เอาเพื่อให้เราเนี่ยเอาคนที่พระองค์ทรงประสงค์ออกจากการอิบาดะต่อสิ่งถูกสร้างไปสู่การอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งเรามาแต่แต่งตั้งเรามาได้ส่งเรามาเพื่อมาให้เราเนี่ยมาจัดการเอาคนที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์จากการอิบาดะต่อสิ่งถูกสร้างไปสู่การอิบาดะต่อผู้สร้างวะมินดุกิดุนยาอิลาซิอะติฮาและออกจากความคับแคบของโลกดุนยาไปสู่อะไรฮะความกว้างขวางของโลกดุนยาวะมินยูรินอัดยานอิลาอัดลินอิสลามและให้ออกจากความอธรรมของบรรดาศาสนาต่างๆไปสู่ความยุติธรรมของอิสลามฟาร์ซะลานาบีดีนิฮีอิลาคัลกะฮิลันดะอูฮุมอิไลอัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งเรามาด้วยกับศาสนาของพระองค์เนี่ยส่งมาสู่สิ่งถูกสร้างของพระองค์เพื่อเราจะได้เรียกร้องพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาฟะมันกอบิละซาลิกกอบิลนามินวะรอญะอ์นาอันใครที่รับหลักเกณฑ์ของอิสลามหลักเกณฑ์แบบนี้เนี่ยก็เราก็รับจากเขาแล้วเราก็กลับวะมันอบากอตัลนาฮูอะบาดันแล้วใครก็ตามที่ปฏิเสธเราก็จะทำสงครามกับเขาตลอดกาลฮัตตานุฟดีอิลามาอูดิลลาจนกว่าเราจะไปสู่อะไรฮะการสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธเราก็จัดการเขาจนกว่าเราจะไปสู่คำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารุสตุมได้ถามว่าวะมามาอูดุลลอฮ์อะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญาเอาไว้ริบอีได้บอกว่าอันจันนะลิมันมาตะอาลากิตาลิมันอับบาริบอีได้พูดด้วยความกล้าหาญนะบอกว่าสวงสวรรค์มีให้กับคนที่จัดการกับผู้ปฏิเสธหมายความว่าใครที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาและตายชะฮีดเนี่ยคือสงสวรรค์วัซซอฟัรลิมันยับกอและชัยชนะจะมีให้กับผู้ที่เหลืออยู่หมายความว่าในอิสลามเนี่ยใครที่ต่อสู้แล้วก็ตายชะฮีดได้รับสงสวรรค์ส่วนใครที่รับชัยชนะใครที่ยังเหลืออยู่เขาก็เป็นผู้ที่รับชัยชนะรุสตุมก็เลยบอกกับริบอีว่าให้ขอประวิงเวลาหน่อยนะประวิงเวลาให้ฉันหน่อยนะทีนี้พอเวลารุสตุมได้ขอเนี่ยขอประวิงเวลาริบอีบอกว่าเราไม่ประวิงเวลาให้มากกว่า3วันเราไม่ให้ช้ากว่า3วันแล้วรุสตุมก็ได้เหมือนกับมีความประทับใจในคำพูดของริบอีของมุสลิมแต่ว่าในความประทับใจหรือว่าในการเอียงไปยังความเห็นของบรรดามุสลิมในคำพูดที่หนักแน่นที่เด็ดเดี่ยวเนี่ยแต่ว่ารุสตุมกลัวว่ากลุ่มชนของเขาเนี่ยจะไม่ตอบรับเขาก็เลยยังไม่ได้ยอมจำนนและต่อมา ท่านมุกีรอบินชอบะรอบเดียร์ลออันก็เป็นคนต่อมาที่มาคุยกับรุสตุมนะรุสตุมได้บอกกับมุกีรอว่ากอดอามัรตุลกุมบิกิสวะวะลิอเมริกุมบิอัลฟ์ดีนาร์วะกิสวะมารกูบมะตันซอริฟูนอันนารุสตุมได้บอกกับมุกีรอบินชอบะว่าฉันได้เตรียมกิสวะเอาไว้ให้นะกิสวะคือพวกเสื้อผ้านะเครื่องประดับเสื้อผ้านะแล้วก็เตรียมเงินไว้ 1,000 ดีนาร์ให้กับอามีรของพวกเจ้าให้กับผู้นำพวกเจ้าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมยานพาหนะเพื่อแล้วก็ขอให้พวกเจ้าเนี่ยกลับไปซะมุกีรอก็บอกตอบกับรุสตุมว่าอับอัดอันเอาฮันนามุลกะกุมวะดอฟนาอิซซะกุมวะลานามุดดะตะนะฮวีบิลาดิกุมวะนะคุซุลญิซยะตะมินกุมอัยยะดิวันตุมซอฆิรุนวะซะตะซีรูนะลานาอะบีดันอะลารัซมิกุมแต่มุกีรอได้บอกเขาว่าอับอัดมาเอาฮันนามุลกะกุมวะดออิฟนาอิซซะกุมเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนั่นคือการที่เราจะทำให้อะไรฮะอำนาจอาณาจักรของเจ้าเนี่ยได้มีความอ่อนแอลงและให้พวกเจ้าเนี่ยมีความจากความเข้มแข็งเนี่ยให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มีความอ่อนลงวะลานามุดดะนะฮ์บิลาดิกุมแล้วเรามีเวลานะยังมีเวลาที่จะมาเราต้องใช้เวลาในการที่จะมาถึงเมืองของพวกเจ้าเนี่ยและสิ่งที่เราต้องการนั่นคือนะคุรุนยิซยะมิงกุมไอยะดิวะตุมซอกิรุนก็คือเราจะต้องเก็บยิซยะเก็บค่าคุ้มครองนะคือค่าดูแลนะมุสลิมจะต้องเป็นคนที่ดูแลเมืองนี้โดยที่ให้พวกเจ้าได้จ่ายยิซยะจ่ายค่าดูแลนะโดยที่ในตอนที่จ่ายเนี่ยพวกเจ้าจะต้องต่ำต้อยด้วยและต่อไปเนี่ยเจ้าจะกลายเป็นบ่าวของเราถึงแม้พวกเจ้าจะไม่ชอบก็ตามหมายความว่าไงฮะการที่รุสตุมจะให้ทีแรกเนี่ยมันไม่ใช่ในเงื่อนไขของในการจ่ายยิซยะในการจ่ายยิซยะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้เนี่ยก็คือการจ่ายยิซยะโดยที่ไอยะดิวันตุมวะฮุมซอกิรุนการจ่ายยิซยะโดยที่พวกเขาทั้งหลายมีความต่ำต้อยจ่ายพร้อมการต่ำต้อยแต่การจ่ายในครั้งแรกของรุสตุมที่นำเสนอให้กับมุกีรอเนี่ยเป็นการจ่ายที่เหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับรุสตุมจะมีความอะไรฮะจะมีความฮึกเหิมจะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นมากกว่าก็จึงอะไรฮะในตอนแรกไม่รับแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเราจะเก็บยิ่งใหญ่พวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าต้องต่ำต้อยและต่อไปพวกเจ้าจะกลายเป็นบ่าวของพวกเราเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มุกีรอบินชอบะได้กล่าวเช่นนี้เนี่ยนะรุสตุมก็เกิดความโมโหนะรุสตุมและกองกำลังทหารของเขาเนี่ยก็เกิดความโมโหนะพอเราเกิดความโมโหแล้วเนี่ยเลยทำให้พวกเปอร์เซียเนี่ยพวกบูชาไฟเนี่ยนะก็เลยมีความต้องจบด้วยกับอะไรฮะต้องจบด้วยกับการทำสงครามคือไม่มีทางเลือกแล้วต้องทำสงครามเพราะสิ่งที่มุสลิมต้องการรุสตุมไม่สามารถที่จะให้ได้สิ่งที่รุสตุมต้องการมุสลิมก็ไม่รับในกฎเกณฑ์ที่เขาจะมาวางเงื่อนไขกับเราในวันที่จะเริ่มสมรภูมิสงครามเนี่ยเป็นวันที่ซาบินบิมกอสได้ป่วยพอดีนะป่วยทำให้เขาจะต้องนั่งอยู่บนเตียงนะนั่งอยู่บนโซฟาของเขาแต่ว่าซาบินบิมกอสเนี่ยได้บอกว่าฉันจะไม่นอนพักอย่างเดียวแต่ขออะไรฮะขอเป็นคนที่คุมการรบในสมรภูมิแล้วโดยที่เขาจะเป็นคนที่จัดการแบ่งกองทัพเองซาบินบิมกอสได้บอกกับบรรดามุสลิมนะได้ทำการเตือนกับบรรดามุสลิมแล้วก็อ่านอายะห์กุรอานองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟังว่าวะลากอดกะตะบนาฟิซซะบูรมินบะอ์ดิดดิกรแท้จริงเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ซะบูรหลังจากที่ได้มีการอัซซิกรอันนัลอัรฎอยะริซุฮาอิบาดิยัศอลิฮูนว่าแท้จริงพื้นดินนั้นยะริซุฮาอิบาดิยัศอลิฮูนบ่าวของฉันที่เป็นคนที่ซอแล้วนั้นจะเป็นคนที่ได้รับพื้นดินนั้นเพราะฉะนั้นการที่บรรดามุสลิมได้มาทำการขยายอาณาจักรมาทำการเอาอิสลามมาเผยแพร่ให้กับใครฮะให้กับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเพราะเป็นการที่ต้องการที่จะให้อาณาจักรเปอร์เซียนั้นรับอิสลามแล้วก็มาอยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกจากการที่ถูกธรรมในการกดขี่ข่มเหงกันมาสู่ความยุติธรรมความเที่ยงธรรมของอิสลามและซาบินมิกอสก็ได้อ่านซูเราะห์อัลฟาลให้กับบรรดากองทัพได้ฟังนะและสมรภูมิเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันใน ครั้งหน้านะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะอัสลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ชูโกตดานีสมัน
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกะละโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกะละโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะเผือกน้อยฮัจญะฟาติมะเผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: รายการดูอาสอนน้องด้วยฮัยยานแยนาวันนี้เสนอเรื่องความประเสริฐของการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่ป่วยของเขาจะเดินท่ามกลางผลพวงที่พร้อมเก็บในสวงสวรรค์จนกระทั่งเขานั่งลงและเขาก็นั่งลงความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะปกคลุมเขาหากเขาไปในตอนเช้ามาลาอิกะห์จำนวน 70,000 ท่านจะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเย็นและหากเขาไปในเวลากลางคืนมาลาอิกะห์จำนวน 70,000 ท่านจะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเช้า
6: จบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุลละจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
7: تبت يدا أبي لهب وتب
8: มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้ว
7: ما أغنى عنه ماله وما كسب
8: ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้มิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย
7: سيصلى نارا ذات لهب
8: เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน
7: وامرأته حمالة الحطب
8: ทั้งภรรยาของเขานางเป็นผู้แบกฟืน
7: في جيدها حبل من مسد
8: ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม
9: ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة ريح العنبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، ويسعدهم التواصل معكم على جوال رقم 050-78-66-690. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่วงประตูสู่ความเมตตาเราจะได้รับความเมตตาได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราอยู่ในอัลกุรอานเราอยู่ตรงนี้กันนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานกันนะครับดังนั้นหน้าที่ของมุสลิมทุกท่านจะต้องอยู่กับอัลกุรอานยึดมั่นและศรัทธาว่ากุรอานเป็นธรรมนูญของอัลลอฮ์กุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ถูกบัญญัติมาให้เรานั้นอ่านถูกบัญญัติมาในการทำอิบาดะห์ของเราถูกบัญญัติมาให้เราศึกษาหาความรู้นะครับเวลาอ่านกุรอานนะครับจำเป็นจะต้องอ่านให้ถูกต้องจำเป็นจะต้องใช้อัลกุรอานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหลายคนอ่านอัลกุรอานและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวนะครับว่ากุรอานได้สอนอะไรไปบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดีมากสำหรับอะไรครับพี่น้องผู้ศรัทธาหลายคนนะครับอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับเราต้องศึกษาและใคร่ควรกุรอานอย่าแค่เพียงอ่านอย่างเดียวครับพี่น้องอย่างน้อยๆ นะบางคนอ่านอัลกุรอานซูเราะห์ง่ายๆไม่ต้องไกลนะพี่น้องซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องหลายคนแปลงไม่ได้เลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดหลายคนยังแปลไม่ได้เลยกุลอูซุบิร็อบบินนาสหลายคนแปลยังไม่ได้กุลอูร็อบบิลฟะลักหลายคนแปลยังไม่ได้เลยพี่น้องทำไมล่ะครับอย่างอื่นเราสามารถศึกษาได้นะโอ้โหโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีแอปกี่ตัวเท่านั้นเท่านี้ตะนุ่นแล้วก็เราจะทำอย่างนี้แล้วก็มันจะเล่นตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ตรงนู้นได้ทำไมเราศึกษาทำไมเราเรียนรู้ทำไมเรานะ เราศึกษาเกี่ยวกับมันเยอะแยะมากมายเพราะอะไรครับเพราะเนื่องด้วยจากว่าเราอยากที่จะรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ทำไมเมื่ออัลกุรอานบอกกับเราสอนกับเราทำให้เรานั้นนะได้รอดปลอดภัยทั้งในดุนยาและรอดปลอดภัยทั้งอาคิเราะห์เราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้ว่ามันนี้จะทำให้เรารอดปลอดภัยในดุนยาและอาคิเราะห์ได้ยังไงพี่น้องครับน่าคิดนะฮะน่าคิดว่าเรานั้นจะต้องเรียนรู้นะอัลกุรอานบางคนว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแปลว่าอะไรไม่รู้อัลลอฮ์อ่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยทุกรอกอาตวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง17รอกอาตถ้าใครนมาดครบอ่ะนะ17ครั้งอัลลอฮ์แต่เราไม่อะไรครับไม่รู้ความหมายเลยแค่รู้แค่เพียงว่าท่านนบีสอนว่าจงอ่านอัลกุรอานเพราะทุกๆอักษรนั้นได้รับผลบุญ1อักษรเท่ากับ10ความดีเราคิดแค่เพียงแค่นั้นนะครับพี่น้องเรามาคิดสมัยนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยจะทำให้เราได้อะไรครับได้เรียนรู้ความหมายของอัลกุรอานแล้วเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราเรื่องอะไรอัลลอฮฺสั่งใช้เราเรื่องอะไรสอนเราในเรื่องอะไรและทำให้เรานั้นรู้ในบทบัญญัติของอิสลามได้บอกไว้เรามาดูนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวว่าอินนะฮาซัลกุรอานแท้จริงอัลกุรอานมะอะดับบะตุลลอฮ์เป็นงานเลี้ยงของอัลลอฮ์อันเนื่องจากกุรอานนั่นแหละล้วนแต่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนเปรียบประหนึ่งกับอะไรครับเปรียบกับหนึ่งกับงานเลี้ยงฟะยะตะอัลลามูมินมะอะดะบิฮิลลามัสตะตะตุมนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดกล่าวว่าดังนั้นเจ้าจงเรียนรู้นะครับ สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์นั้นเท่าที่เจ้ามีความสามารถเรียนไปเลยศึกษาไปเลยนะเท่าที่เท่ามีความสามารถอินนาฮาดัลกุรอานฮุวะฮับลุลลอฮ์เพราะแท้จริงนะครับอัลกุรอานนั่นคือเป็นสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะวะฮุวะนูรุลบัยยินและมันเป็นรัศมีที่เจิดจรัสนะแจ่มแจ้งวะชีฟาอุนนาฟิกและเป็นยาที่เป็นประโยชน์อัลลอฮ์กุรอานเป็นยาที่เป็นประโยชน์ฮะอิสมาตุลิมันตามัสซะกะบีย่อมได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยสำหรับคนที่อะไรครับยึดมั่นต่ออัลกุรอานนะอยู่ในมุสตะดรอกฮากิมนะครับแล้วก็สายรายงานซอฮีฮ์นะฮะดังนั้นพี่น้องครับเราจึงเห็นนะครับว่าปราชญ์นะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นค่าความสำคัญต่ออัลกุรอานที่เราเรียกในยุคซอฮาบะห์ว่ายุคกุรอานเดินได้หมายความว่าเขาท่องกุรอานกันเขาเรียนรู้กุรอานกันเขาศึกษาอัลกุรอานถามว่าเราจะให้เป็นเหมือนกับที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวไว้ไหมว่าให้กุรอานนั้นเป็นรัศมีแห่งหัวใจของเรามันเป็นยารักษาโรคเยียวยารักษาโรคความอะไรครับความอิจฉาริษยายารักษาโรคแห่งความแข่งแย่งกิ่งดีเข่นเด่นความอยากรารักษาโรคแห่งการทะเลาะวิวาทกันสามารถที่เอากุรอานเนี่ยมาเป็นเครื่องยืนยันและทำให้เรานั้นมีความรักใคร่กันมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันดังนั้นได้ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าอิสมาตุลิมันตามัสซะกะบีแล้วคนที่นะยึดถือมันนะจะได้รับความคุ้มครองดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้เราเห็นนะครับว่าความอะไรครับความยิ่งใหญ่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นั่นก็คือมันอยู่ในอัลกุรอานถ้าใครที่อยากที่จะศึกษาแล้วใครอยากที่จะเรียนรู้เราก็ต้องกลับไปดูอัลกุรอานกันและท่านอับดุลลอฮ์มุซูดได้กล่าวอีกว่ามันอะฮับบะอัยยะตะอัลลามะอันนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะเราะซูลูและผู้ใดที่อยากรู้ว่าเขารักอัลลอฮ์และเขารักรอซูลหรือไม่นะฟัลยันซุรดังนั้นจงไปดูสิจงไปสังเกตนะจะไปดูว่าใครรักอัลลอฮ์และรักรอซูลไหมให้ไปสังเกตตรงไหนครับฟะอิงกานูยุฮิบบุลกุรอานฟะฮุวะยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากปรากฏว่าคนๆนั้นเขารักอัลกุรอานเขารักอัลกุรอานใส่ใจกุรอานอยู่กับอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานแสดงว่าคนคนนั้นน่ะเขารักอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือสิ่งที่ซะลาฟุศอลิหยุคซอฮาบะห์เขาได้กล่าวไว้จะรู้ว่าใครรักอัลลอฮ์และรอซูลไปดูดิเขารักกุรอานมั้ยเขาทิ้งกุรอานไม่ได้ใส่ใจกุรอานไม่ได้อ่านกุรอานแล้วมาพูดว่าฉันรักอัลลอฮ์ถามว่าจะจริงไหมไม่จริงอ้าวเรามาดูนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าดอมินัลลอฮ์ลิมันกอรออัลกุรอานอัลลอฮ์จะรับประกันสำหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานนะลายะดิลลุฟิดดุนยาเขานั่นน่ะจะไม่หลงผิดในโลกนี้อยู่ในโลกนี้เขาจะไม่หลงอย่างแน่นอนถ้าคนใดที่เขาอ่านกุรอานถ้าเรียนรู้อัลกุรอานวะลายัชกอฟิลอาคิเราะห์และเขานั้นจะไม่ได้รับความยากลําบากในอาคิเราะห์เขาจะไม่ยากรับความยากลําบากในอาคิเราะห์ซุมมากอราและเขาก็จะเขาก็อ่านอัลกุรอานอ่านอายะห์นี้ให้ฟังนะครับ ฟะมันิตตะบะอะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายะชกอในซูเราะห์ตอฮาพี่น้องอายะห์ที่123อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายังไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าและผู้ใดที่ปฏิบัตินะตามคำแนะนำของข้านะครับคำกล่าวของอัลลอฮ์และผู้ใดทำปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกแล้วฟะลายะฎิลลุวะลายัชกอแน่นอนเขาจะไม่หลงผิดแน่นอนเขาจะไม่ได้รับความยากลำบากอัลลอฮ์พี่น้องดูสิครับสิ่งที่ชนรุ่นก่อนที่เขาเอาความสำคัญนะฮะในสิ่งที่ผู้ศรัทธาน่าจะเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราและท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเตือนพวกเราบอกว่ายังไงครับลายะจิดุตออมะฮูวะนัฟอะฮูอิลลามันอามะนะบิลกุรอานจะไม่พบความหอมหวานและคุณค่าใดๆของกุรอานยกเว้นแต่ว่าผู้นั้นศรัทธาต่อมันศรัทธาต่ออัลกุรอานถามว่าคนนะครับจะศรัทธากุรอานได้ยังไงถ้าหากว่าเขาไม่อ่านกุรอานวะลายะฮ์มิลูฮูบิฮักกิฮิอิลลามูกินุนและจะไม่มีผู้ใดที่สามารถแบกรับคำแนะนำของอัลกุรอานได้ยกเว้นบุคคลที่เชื่อมั่นลิกอลีฮิตาลาไม่นะยกเว้นผู้ที่เขาเชื่อมั่นในคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺนี่คือบุคคลที่เขาใส่ใจกับอัลกุรอานดูแลอัลกุรอานดังนั้นเรามีความต้องการอย่างมากที่จะต้องปรับปรุงปรับหัวใจของเราให้อะไรครับให้เรียนรู้บางครั้งอัลลอฮ์เราก็รู้นะจะอ่านกุรอานทั้งทีอัลลอฮ์รู้สึกยากจะทำจะนะฮะหยิบกุรอานมาอ่านสักทีก็ยุ่งไปหมดไม่ว่างไม่สะดวกแต่อะไรครับดูโทรทัศน์ได้แต่อะไรครับหยิบเอาอะไรครับมาอ่านไลน์อ่านเฟซอ่านอะไรอ่านได้แต่อ่านกุรอานได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับถามว่าต้องทำตรงไหนครับปรับหัวใจกันใหม่ว่าเราเนี่ยความบกพร่องนะต่อการให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานของเรานี่ยังน้อยการให้ความสำคัญของเรานี่ยังน้อยดังนั้นให้เรานั้นปลูกฝังตัวของเราวัดอ่านกุรอานวันละนิดพี่น้องครับหรือจะตั้งเป็นอะไรครับตั้งเป็นคติสอนใจว่าอ่านกุรอานวันละนิดจิตแจ่มใสและอ่านกุรอานนะครับทำให้เรานั้นได้เกิดความรู้สึกที่ดีๆในการที่เรานั้นนะรู้ซึ้งแค่อัลกุรอานและการให้ความรักที่แท้จริงต่ออัลกุรอานไม่ใช่แค่รักแค่เพียงปากโดยว่าอัลกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันท่องเหมือนอะไรนะเด็กค่ายอัลกุรอานคือทางนำของฉันกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันอัลลอฮฺดุสตูรุนัลกุรอานนะฮะนะกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันท่องอยู่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราใคร่ครวญกับอัลกุรอานไหมเราหยิบอัลกุรอานไหมบางคนหยิบอัลกุรอานมาทันทีอัลลอฮฺต้องอะไรครับเอามาเช็ดกันเพราะอะไรครับไม่เคยได้หยิบมาปล่อยให้มันอะไรครับปล่อยมันเกี่ยวกับเรื่องนะฮะไร้สาระโดยที่มันตั้งอยู่บนหิ้งตั้งอยู่บนฮะตั้งอยู่บนตู้ไม่หยิบออกมันอ่านจะเอามาอ่านทั้งทีก็ต้องอะไรครับปัดฝุ่นเพราะเราไม่ค่อยได้หยิบมันดังนั้นพี่น้องอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยใส่ใจต่อธรรมนูญของเราแล้วเราเนี่ยเมื่อเราไม่ใส่ใจต่อกุรอานและถามว่าเมื่อไรเราจะปฏิบัติในเรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่ถูกต้องพ่อพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่ากุรอานช่วยได้กุรอานช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับดุนยาก็ช่วยรักษาโรคหัวจิตหัวใจของเราได้ของลูกหลานเราได้ของภรรยาเราได้ของสามีเราได้ ให้ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาให้เรียนรู้อัลกุรอานที่ได้อ่านกุรอานพี่น้องตั้งเวลาสักนิดหนึ่งช่วงไหนก็ได้สักอายะหนึ่งสองอายะสามอายะเรานั่งอ่านกุรอานอ้าวพี่น้องอ่านคนเดียวรู้สึกเบื่อเอาใหม่ทำยังไงครับอ่านกับอะไรครับอ่านกับลูกของเราอ้าวฟังลูกของเราอ่านบ้างเราอ่านให้ลูกเราฟังบ้างเพราะอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่างยายุลดีนะอามานูนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะอิซากุริอัลกุรอานนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตูซาดัตทุมอีมานะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ให้กับพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ให้เรานั้นน่ะได้ศึกษากับอัลกุรอานเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามากขึ้นดังนั้นกุรอานได้สอนเราสอนยังไงครับอินนามัลมุมินูนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานะอิซาซุกิรัลลอฮ์เมื่อคำกล่าวของอัลลอฮ์ถูกอ่านขึ้นเป็นยังไงครับรู้ว่าจีรันกูรูบูมหัวใจของเขาเนี่ยจะหวั่นสะท้านกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่รักเรากลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษเรากลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เราติดโรคกลัวสารพัดกลัวเมื่อเพราะอะไรครับเพราะเราอ่านกุรอานในกุรอานบอกถึงเรื่องราวในอดีตอัลลอฮ์สมัยนบีมูซาอัลลอฮ์ลงโทษประชาชาติของนบีมูซาอย่างนี้อ้าวสมัยซอละนบีซอละอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงลงโทษประชาชาติเขาเช่นนั้นสมัยนบีนูฮ์อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราอ่านแล้วอัลลอฮ์ได้ทำให้เรานั้นรู้ว่ากลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะเป็นความเมตตาต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษเราเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของฉันใหม่แล้วนะเมื่ออายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับดูกิรอัลลอฮ์คำกล่าวของอัลลอฮ์ทุกอ่านทำให้เรานั้นนึกถึงอัลลอฮ์และเป็นวะอิซาตุลียัตอะลัยฮิมอายาตูซาดัตฮุมอีมานาเมื่ออายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถูกอ่านขึ้นอีมานของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์นี่คืออัลกุรอานครับกุรอานทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์กุรอานทำให้อีมานของเราขึ้นกุรอานวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนแล้วกุรอานได้ทำให้เรานั้นอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดกาลมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กุรอานได้บอกกับเราดังนั้นพี่น้องอยากให้เราอยู่กับอัลกุรอานจริงๆแล้วเราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักเราดังนั้นพี่น้องศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแน่นอนอย่าทิ้งอัลกุรอานพี่น้องเพราะกุรอานจะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ไม่ใช่แค่ดุนยานี้เท่านั้นวันกิยามะห์จะไปช่วยเหลือเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าคนคนนี้เขาได้อ่านเขาได้พิจารณาและใช้และก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันนะครับได้นะเขาได้อ่านฉันและก็ฉันนะได้เรียนรู้จากฉันไปดังนั้นขอเป็นพยานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าคนคนนี้ได้ปฏิบัติตามที่นะครับกุรอานได้บอกไว้ดังนั้นพี่น้องครับขอให้กุรอานเป็นทางนำของเราจริงๆทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เราจงได้รับนะความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับกุรอานทุกคนด้วยเถิดนะฮะวันนี้นะครับประตูสู่ความเมตตาก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์ยาตุลา
1: ซุลกุดวะตุนาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115061-061-5115
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังAM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ผู้ใดไปหาหมอดูแล้วถามเขาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเชื่อเขาการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับเป็นเวลา40วันมุสลิมเลิกเชื่อหมอดูหมอเดาได้แล้วนะคะเพราะโทษแรงมากๆตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขที่นี่วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรفصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
5: บุรีฮารอมสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกคำวินิจฉัยทางศาสนาเรื่องบุรีโดยระบุว่าหลักการหนึ่งที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับคือไม่อนุญาตให้มุสลิมรับประทานหรือดื่มและเสพสิ่งใดๆที่จะทำให้เสียชีวิตโดยเร็วหรือช้าก็ตามเช่นยาพิษทุกชนิดและสิ่งที่ให้โทษหรือที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นโดยอาศัยหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่าและท่านทั้งหลายอย่าทำลายชีวิตตนเองเพราะอัลลอฮ์ทรงปราณีพวกท่านซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่29อัลลอฮ์ตรัสว่าและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศบทอัลบากเราะห์อายะห์ที่195ประกอบกับหลักฐานจากอัลฮะดีษที่ว่าจะต้องไม่ทำความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นดังนั้นอาศัยหลักการดังกล่าวเราถือว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมเพราะเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลใกล้ชิดวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับรายการฟิกฮุนอิสลามีกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์หลายๆคนพี่น้องอาจจะสับสนนะครับคำว่าญะมาอะห์กับจุมอะห์คำว่าจุมอะห์เนี่ยแปลว่าวันศุกร์นะซึ่งก็คือวันที่มารวมตัวกันเนี่ยก็มารวมกันละหมาดที่มัสยิดนะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ อันนี้พูดนะว่าสิ่งที่บังคับเป็นฮุกมวาญิบเลยก็คือต้องมาละหมาดวันศุกร์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะได้เข้าซุเราะห์หนึ่งครั้งนะซึ่งถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ดีพอนะพี่น้องจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยจะต้องเข้ามัสยิดเนี่ยทุกวันนะครับก็คือละหมาดฟัรดู5เวลาเลยแต่ในความสามารถของแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกับมัสยิดหรือบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกจากกับการทำงานนะก็อาจจะมาละหมาดที่มุศอลลารวมกันเป็นญะมาอะห์อันนี้ก็จะได้การเพิ่มผลบุญเข้าไปนะครับแต่ว่าแน่นอนญะมาอะห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดรวมกันที่มัสยิดนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคำว่าญุมอะห์ก็คือละหมาดวันศุกร์ญะมาอะห์ก็คือการละหมาดที่มีอิหม่ามแล้วก็มีมะมูมนะในมัสอะละห์ในประเด็นนี้เขาบอกว่าการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยถือว่าใช้ได้ถ้ามีแม้กระทั่งการมีเพียงแค่มะมูมคนเดียวก็ตามอิหม่ามเนี่ยมีแค่คนเดียวอยู่แล้วพี่น้องอิหม่าม2คนไม่ได้ไม่รู้จะตามใครถูกป่ะอิหม่ามเนี่ยคนเดียวเท่านั้นแหละแต่มะมูมคนเดียวล่ะถือว่าละหมาดญะมาอะห์ใช้ได้ไหมตรงนี้บอกว่าใช้ได้แม้กระทั่งมะมูมคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กก็ตามพี่น้องเป็นเด็กที่อยู่ในวัยมุมัยยิสยังไม่ได้บรรลุศาสนาภาวะแต่ก็ละหมาดเป็นแล้ว7ขวบอย่างเงี้ยพี่น้อง6ขวบอย่างเงี้ยละหมาดเป็นแล้วรู้เปื้อนเกี้ยงแล้วแต่ยังไม่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ในการบังคับนะเพราะยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเราเป็นพ่อนำละหมาดลูกนะถามว่าได้ผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์ไหมคำตอบก็คือได้เช่นเดียวกันต่อมาคนที่แต่งงานสามีภรรยาสามีนำละหมาดให้กับภรรยาซึ่งภรรยาเป็นสตรีเนี่ยถือว่าได้ผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์ไหมคำตอบก็คือได้เช่นเดียวกันมีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าบินตุนอินดะคอเลตีนะฉันเนี่ยได้นอนบิตตุไม่ใช่บินนะบิตตุคำว่าบาต้ายาบีตู้แปลว่ากลางคืนตรงนี้ก็คือนอนค้างคืนนะฉันเนี่ยได้นอนค้างคืนอินดะคอเลตีไมมูนะตะบ้านของน้าสาวของฉันอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนอนที่บ้านน้าสาวซึ่งแน่นอนพี่น้องน้ากับหลานนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นมะห์รอมตลอดกาลนะน้ากับหลานนะครับน้าสาวกับหลานนะหลานชายซึ่งก็นอนได้ที่บ้านของท่านหญิงไมมูนะห์และก็ท่านหญิงไมมูนะห์เองเนี่ยก็เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ลุกขึ้นมาละหมาดในตอนกลางคืนอันนี้ก็คือละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดวิเตสฟะกุมตูอุซอลลีมะอะฮูพี่น้องอับดุลลอฮ์อับบาสเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดร่วมกับท่านนบีฟะกุมตัวอันยาซารีฮีโดยที่ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปยืนละหมาดข้างทางด้านซ้ายของท่านนบีนะคือพูดง่ายๆก็คือยืนผิดด้านพี่น้องปกติเนี่ยคนที่เป็นมะมูมนะจะต้องอยู่ทางด้านขวาของอิหม่ามแต่ปรากฏว่าด้วยกับความเด็กด้วยนะครับของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในขณะนั้นเนี่ยหรืออาจจะเพราะความมืดก็ได้หรือความง่วงนอนก็ได้นะคนเราบางทีง่วงนอนบางทีก็พลาดใช่ไหมหรือด้วยความไม่รู้ก็ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องนะคนเราเนี่ยผิดแต่อย่าผิดซ้ำผิดซากผิดนะมีโอกาสผิดกันทุกคนนั่นแหละแต่อย่าผิดซ้ำผิดซากปรากฏว่ายืนผิดด้านไปเดินไปยืนด้านซ้ายอันนี้คือมีอิหม่ามแล้วก็มะมูม2คนนะคือไม่ใช่มะมูมมี2คนนะอิหม่าม1คนมะมูมอีก1คนรวมเป็น2คนฟะอาคอซะบิเราะซีฮีท่านนบีก็จับศีรษะด้วยความอ่อนโยนจับหัวนะ ฟะอากอมานีอันยามีนีฮีแล้วก็ให้ดึงเนี่ยนะดึงศีรษะนะไม่ได้ดึงแรงนะพี่น้องไม่ได้กระชากค่อยๆจับแล้วก็ให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยมายืนด้านขวาของท่านประเด็นนี้เนี่ยในวัจฮุดดะลาละในมุมมองของหลักฐานเนี่ย1ก็พูดถึงเรื่องของตำแหน่งของการยืนละหมาดของคนที่ละหมาดคนเดียวอ่ะไม่ใช่คนเดียวมะมุมคนเดียวให้ยืนด้านขวาถูกไหมครับถ้ามีมะมุมคนเดียวเนี่ยให้ยืนด้านขวาห้ามในการยืนด้านซ้ายเพราะท่านนบีเปลี่ยนเลยเห็นไหมพอไปยืนด้านซ้ายปั๊บไปต้องนบีจับไปยืนด้านขวาเลยต้องยืนที่ด้านขวาของอิหม่ามก่อนอีกมัสอาลาห์นึงอีกประเด็นนึงเนี่ยก็พูดถึงตามหัวข้อก็คือว่านับว่าใช้ได้เช่นเดียวกันในการละหมาดญะมาอะห์เพราะนบีก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดให้กับอับดุลลอฮ์บินอับบาสในขณะนั้นอับดุลลอฮ์เป็นไงเป็นเด็กอยู่พี่น้องเป็นเด็กอยู่นะมีรายงานจากอบีซาอีดอัลคุดารีแล้วก็ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามานิสไตกอซอมินัลเลนนะผู้ใดที่ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนฟะไอคอซออะห์ละฮูแล้วก็ปลุกนะภรรยาปลุกคนในครอบครัวขึ้นมาฟะซอลลียารอกาอะเตนแล้วก็มาละหมาดด้วยกันคำว่าซอลลียาก็คือมาละหมาด2คนเนี่ย2คนนะสามีปลุกภรรยามาละหมาดรอกาอะเตน2รอกาอะห์จะมีอันละหมาดด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างละหมาดละหมาดด้วยกันกูติบะมินัซากิรีนัลลอฮะกะซีรอนวัซซากิรอตอัลลอฮ์จะบันทึกให้คนทั้งสองนั้นเป็นหนึ่งจากบรรดาคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กะซีรอนนะอย่างมากมายเป็นบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวประดาวหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายวัซซากิรอตแล้วก็รวมถึงเหล่าผู้หญิงที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยนะนั้นทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยได้รับอานิสงส์ผลบุญเช่นเดียวกันแล้วก็พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจากการสังเกตของคำเนี่ยใช้คำว่ารอกะอะห์เตนเท่านั้นเองคือไม่ได้ละหมาดเยอะนะพี่น้องแค่2รอกะอะห์นี่ก็ได้ความดีงามตรงนี้ไปแล้วแต่ในมุมของหลักฐานก็คือสามีนำละหมาดภรรยาเห็นไหมสามีนำละหมาดภรรยาก็นับว่าเป็นละหมาดญะมาอะห์เช่นเดียวกันรายงานจากอบีซาอีดอันคูดารีบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปในมัสยิดโดยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ละหมาดกับบรรดาสาวกของท่านแล้วแปลว่ามาแล้วก็ญะมาอะห์จบไปแล้วนะนบีให้สลามแล้วแล้วก็มะมูมก็ไม่มีใครละหมาดแล้วละหมาดให้สลามกันหมดแล้วนะบางทีอาจจะมีมัสบูกมีมัสบูกก็คือคนที่อิหม่ามเขาล้ำหน้าไปเราปามไม่ทันก็ต้องขึ้นมาใช้อย่างนี้เราไปถึงเราก็ตามคนนั้นได้เลยนะให้สัญยืนข้างๆความจริงก็รู้แล้วแหละนะยืนข้างๆนะแล้วก็ตักเบสหรือจะสะกิดว่ากันไปคือทำให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดเรานะแต่ปรากฏว่าพอชายคนนี้เข้าไปเนี่ยมัสบูกก็ไม่มีพี่น้องละหมาดเสร็จไปหมดแล้วนะก็เป็นไปได้ถ้ามากันไวหมดก็ไม่มีใครมัสบูกพออิหม่ามสลามก็สลามกันหมดนะปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยละหมาดต้องละหมาดคนเดียวละนี่ละหมาดฟัรดูนะต้องละหมาดคนเดียวละไม่มีใครมาละหมาดกับเขาด้วยท่านนบีจึงบอกว่ามันตะซอดดะกูอะลาซาฟะยุศ็อลลีมะอะฮูมีผู้ใดเนี่ยจะบริจาคใ

มานคนเดียวเขาก็ได้แค่หนึ่งถูกไหมแม้ว่าสถานที่ตรงนั้นจะเป็นมัสยิดก็ตามแต่ไม่ได้เป็นญะมาอะห์ไงพี่น้องละหมาดคนเดียวละหมาดคนเดียวเดียวๆก็ผลบุญคนเดียวนบีบอกว่าใครที่อยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยจะซอดาเกาะห์ผลบุญให้เขาโดยการที่ไปละหมาดกับเขาบ้างฟะกอมารอจูลุนมินัลกอมีฟะซอลลามะอูก็มีชายคนนึงเนี่ยลุกขึ้นไปและก็ไปเป็นมะมูมนะของชายคนนั้นแปลว่าชายคนนั้นก็เป็นอิหม่ามและอีกคนนึงก็เป็นมะมูมซึ่งถามว่าคนที่ไปเป็นมะมูมเนี่ยไปซอดาเกาะห์ผลบุญเนี่ยละหมาดไปยังพี่น้องละหมาดไปแล้วนะละหมาดไปแล้วแต่ตรงนี้มีเหตุก็คืออยากที่จะให้ผลชายคนนั้นได้ผลบุญจะมานะถามว่าแล้วไปละหมาดซ้ำเนี่ยหุกกลมคืออะไรก็เป็นสุนัตพี่น้องฟัดดูถ้าทำซ้ำก็เป็นสุนัตเหมือนน้ำละหมาดนั่นแหละพี่น้องมีน้ำละหมาดแล้วยังไม่เสียไปอาบน้ำละหมาดซ้ำเรียกว่าตัจญีดวุดูน้ำละหมาดนั้นก็เป็นสุนัตนะจะเป็นวาญิบได้เป็นฟุดฟัดดูได้ต่อเมื่อเสียน้ำละหมาดไปแล้วละหมาดก็เหมือนกันพี่น้องเราจะละหมาดที่เป็นฟัรดูก็คือยังไม่ละหมาดและมาละหมาดนั่นแหละเป็นฟัรดูถ้าไปละหมาดซ้ำก็กลายเป็นสุนัตแต่ไอการซ้ำต้องมีเหตุไม่ใช่ซ้ำพร่ำเพื่อนะเอะอะก็ซ้ำไม่ใช่ถามว่าไอกรณีเนี้ยซ้ำแบบมีเหตุไหมมีเหตุเพราะนบีใช้ไงใช้ให้ไปให้ซอดาเกาะห์โดยการไปละหมาดกับเขาอบีชัยบะได้รายงานว่าคนที่ลุกไปเนี่ยคือใครรู้ไหมพี่น้องก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ลุกไปพี่น้องถ้าพูดถึงเรื่องของการกระตือรือร้นในการแสวงหาความดีเนี่ยต้องนึกถึงชายที่ชื่อว่าอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีเดินมาในกลุ่มชาวซอฮาบะในกลุ่มของบรรดาซอฮาบะของท่านนบีถามว่าวันนี้เนี่ยใครถือศีลอดบ้างอบูบักบอกฉันนะวันนี้ใครไปเยี่ยมคนป่วยบ้างฉันนะวันนี้ใครตามยะนาซาไปบ้างไปส่งมัยยัดบ้างละหมาดยะนาซาแล้วก็ตามไปที่กุโบไปอ่านดูอานตัสบีดฉันวันนี้ใครเลี้ยงอาหารคนยากจนบ้างฉันนะนบีก็บอกว่าไงใครที่ทำงานใครที่เอจมะคือรวมการงานดีๆเอาไว้เนี่ยเมื่อกี้มีกี่ข้อล่ะไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดไปเยี่ยมคนป่วยไปละหมาดญะนาซะห์ติดตามญะนาซะห์ไปฝังนะแล้วก็บริจาคให้อาหารกับคนยากจนเนี่ยใครที่รวมการงานดีๆเอาไว้เนี่ยเป็นไงจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งระดับซอฮาบะห์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทำกันครบหมดนะจากที่นบีพูดเนี่ยนะมีอยู่ท่านนึงที่ครบเลยก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของสุนัตบางข้อถูกไหมครับพี่น้องนะไม่ได้เป็นเรื่องฟัดดูนี่ที่พูดในสุนัตทั้งนั้นเลยแต่ความกระตือรือร้นในการเข้าสู่ความดีของท่านอบูบักเนี่ยเก็บหมดเลยเป็นคนเก็บละเอียดหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องคนที่ฟังเสียงอิสลามเนี่ยก็เป็นคนละเอียดนะ เก็บหมดนะละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสบางคนเนี่ยเก็บไม่พอนะบางทีพลาดเนี่ยบางทีโทรมาถามอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ทำยังไงดีพลาดละหมาดฉันก็บอกอ๋อกดใช้เลยนะพลาดอะไรล่ะดูรีใช่ไหมบอกเปล่าพลาดดูฮาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำได้จากนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่ก็ได้สุนัตเนี่ยถ้าทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้เจตนาเนี่ยนะเราเนียดเอาไว้เนี่ยถือว่าได้แล้วนะพี่น้องมีหะดีษบทนึงจำได้ไหมนบีบอกใครตั้งใจจะตื่นขึ้นมาละหมาดแล้วไม่ตื่นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ถือว่านอนเป็นซอดาเกาะห์แล้วก็บันทึกผลบุญให้ด้วยนี่คือคนทำเป็นประจำแล้วก็มีความตั้งใจแล้วเกิดเหนื่อยล้าขึ้นมาแล้วพลาดไปก็ได้คุณงามความดีนอนก็เป็นซอดาเกาะห์ให้กับคนคนนั้นไปนะแต่ไม่ใช่ความหมายว่าคิดอย่างเดียวเนี่ยฉันเนี่ยคิดมาประมาณปีนึงนะยังไม่ได้ทำสักคืนนึงเลยอันนั้นไม่ได้นะพี่น้องต้องปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าพลาดไปอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญคุณงามความดีหะดีษบทนี้เนี่ยอิหม่ามอัตติรมีซีได้อ้างเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้ละหมาดร่วมกันในมัสยิดที่เขาละหมาดแล้วได้อีกอัตติรมีซีกล่าวว่าอะห์มัดอิสฮะก็มีความเห็นเช่นนี้คือมีบางคนเนี่ยบอกว่าถ้ามีละหมาดญะมาอะห์ไปแล้ว
คืออิหม่ามเขาให้สลามแล้วแล้วก็มัสบูเขาก็จบไปหมดแล้วเนี่ยไม่

0: มีการทำจะมาซ้อนจะมาอีกแล้วคำว่าซ้อนตรงนี้มันไม่ใช่ว่าซ้อนแบบห่างกันน่ะเข้าใจไหมคือมันจบไปแล้วเราทำใหม่อันนั้นคือไม่เด็กซ้อนพี่น้องคำว่าซ้อนที่นบีห้ามคือมีจะมาอยู่แล้วขอโทษนะเขามีอิหมัมละหมาดอยู่เขามีอะไรเขามีมะมุมอยู่ไอเราเดินไปสองคนเฮ้ยอิหมัมคนนี้ฉันไม่ค่อยชอบขี้หน้าขอมาอัพนะฉันขอละหมาดคนสองคนมีอิหมัมและมามุมอันนั้นแหละห้ามพี่น้องแตกแยกนะละหมาดเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันอีกกลุ่มนึงละหมาดชากระชานอีกคนนึงละหมาดในสุเราอันนี้มีมาแล้วสวยไหมเนี่ยพี่น้องไม่สวยอิสลามมันได้สอนแบบนี้ถ้าจะมีก็จะมาเดียวนี่แหละแล้วคุยกันสิแบ่งกันสิอ่ะเดี๋ยวท่านนำไปก่อนท่านอยากจะละหมาด8อ่ะท่านนำไปเอาใครมีใครจะต่อเอาก็ตามไปไอ้คนไม่ทำก็ออกมาก็แค่นั้นแหละพี่น้องนะมันสวยงามกว่าเยอะนะและที่มียะมาอะห์ซ้อนยะมาอะห์เนี่ยก็ห้ามแบบนี้แต่ไอ้กรณีที่ยะมาอะห์จบไปแล้วและก็มีอิหม่ามแล้วก็มีมะมูมใหม่เนี่ยอันนี้ไม่เรียกซ้อนนะครับอันนี้แปลว่าทำได้แต่แน่นอนพี่น้องจำไว้อีกอย่างนึงว่ายะมาอะห์แรกนั่นคือผลบุญมากที่สุดจะมาที่ละหมาดเวลาแรกเนี่ยเราไปปรากฏว่าจะมาแรกนี่จบไปแล้วเราไปกัน3คนอ่ะอาจารย์เป็นอิหม่ามนะแล้วก็มีมะมุมอีก 2-3 คนหลังจากนั้นมีมะมุมตามมาอีกเอาว่ากันไปแล้วก็จบไปให้สลามจบไปมาอีกกลุ่มนึงจะมานึงแล้วนะมาทำเป็นจะมาที่3พี่น้องครับผลบุญ1 2 3 4 5ก็จะลัดเขาเรียกว่าลดหลั่นกันมาเรื่อยๆมากที่สุดคือจะมาที่1ดังนั้นเวลาที่เขามีการแบ่งละหมาดเนี่ยบางทีมัสยิดเต็มถูกไหมบางทีสถานที่ไม่อำนวยเนี่ยถ้าเรามีโอกาสร่วมในจะมาแรกได้ไปพี่น้องเหมือนซอบแรกเนี่ยบางคนพี่น้องเห็นซอบแรกเห็นซอบเห็นช่องว่างของซอบที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเกียงกันอยู่นั่นแหละท่านสิท่านนั่นแหละท่านนะสิท่านนั่นแหละสุดท้ายพี่น้องใครไม่รู้เดินขึ้นมาเสียบเข้าไปเลยนั่นผลบุญทั้งนั้นพอเห็นปั๊บก้าวขึ้นไปเลยพี่น้องนะแต่ถ้าเขาก้าวขึ้นไปแล้วไปดึงเขาลงมานะอันนี้จะทะเลาะกันเพราะเขาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดึงเขาลงมาแล้วเออแต่ตอนที่ยังเป็นช่องว่างเนี่ยรีบอุดช่องว่างได้ผลบุญอนุญาตให้เปลี่ยนมาเป็นมะมูมได้คือเป็นอิหม่ามอยู่แล้วก็อยู่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นมะมูมได้นะในกรณีที่อิหม่ามตัวจริงเข้ามานะคือคนที่ทำหน้าที่อิหม่ามเนี่ยเป็นตัวแทนพูดง่ายๆพออิหม่ามตัวจริงเข้ามาที่เขามีความรับผิดชอบเนี่ยมาเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ถอยลงมาเป็นอะไรมาเป็นมะมุมแล้วก็เห็นอิหม่ามตัวจริงก็ขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือยังต้องไม่พ้นรอกอะห์แรกไปนะ ถ้านำไปแล้ว2รอกอะห์นี่ไม่ต้องแล้วนะถอยมาแล้วนั่นละหมาดเกินน่ะสิตามกันยังไงแปลว่ายังอยู่ในรอกอะห์เดียวกันอยู่นะเดี๋ยวตรงนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเป็นหะดีษที่ยาวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยกยอดไปตอนต่อไปเลยแล้วกันนะวันนี้จากลาตอนนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อย ฮัจญะห์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในคาบเรียนที่สองจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นชีวประวัติของภรรยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อท่านหญิงไซนับบินติยัชนะครับผมเองนะครับในเดือนที่ผ่านมาเราคุยถึงชีวประวัติของซอฮาบะห์นะครับซาดุบนิอบีวะกอสไซดุบนิซาบิดสลับกันไปนะครับ ท่านหญิงไอชาเราคุยแล้วท่านหญิงคอดียะคุยแล้วนะครับวันนี้ภรรยาของรอซูลอีกคนหนึ่งชื่อท่านหญิงไซนับบินติยัชนะครับก็จะสลับจะหมุนเวียนกันไปเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างเราได้เอาเรื่องดีๆนะครับที่เป็นเกียรติประวัติของคนในยุคอดีตโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์นะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้เราเข้าสู่ชีวประวัติของท่านหญิงไซนับบินติยัชนะครับเรื่องนี้ผมเคยไปสอนที่ศิลปวัฒนายะชินยะชินยีมยอยักษ์ยอหญิงยอหญิงสระอะนะแล้วก็หอยหีบกรันชอช้างสระอีนอหนูบินติยัชินนะครับ เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งแล้วเรื่องราวของเธอนะครับเป็นเรื่องราวที่มีสาเหตุของการประทานอัลกุรอานเกี่ยวข้องด้วยก็เลยจะเอามาใช้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ฟิกนะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็ปกติแล้วผมก็จะนำเรียนนะครับในส่วนที่เป็นชีวประวัติเนี่ยไล่ตั้งแต่ชื่อสกุลนะครับประวัติการกำเนิดนะครับแล้วก็บุคลิกส่วนตัวของท่านหญิงไซนับชีวิตสมรสนะครับของท่านหญิงไซนับแล้วก็เกียรติประวัติผลงานของท่านแล้วก็รวมถึงประวัติการเสียชีวิตของท่านหญิงไอชานะครับท่านหญิงไซนับนะครับประมาณ 6-7 รายการแต่ว่าเวลาก็ไม่รุ่นไม่ได้จะพอหรือเปล่านะนะครับเอาเราไล่ตั้งแต่แรกเลยนะครับท่านหญิงไซนับเนี่ยเป็นภรรยาคนหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านมีชื่อตามตระกูลมูลชาตินะที่พ่อแม่ตั้งให้ก็คือชื่อนางไซนับมีใครชื่อไซนับไหมครับในนี้มีไหมนะไซนับนะบ้านพอเราคนเขียนไดนับนะดอเด็กใช้ดอเด็กกันไดนับเรียกซาไซไม่ถูกก็เรียกไดนับนะเราเห็นภาษาไทยแบบนี้เยอะฮัตยะไดนับเวลาที่เราอ่านจากการ์ดชื่ออะไรอิซาเรียกอิดดากันทั้งที่อิซาแปลว่าเกียรติศักดิ์ศรีอิดดาแหละอิดดาก็อิดดาของผู้หญิงที่สามีตายหรือว่าสามีหย่าเนี่ยอิดดาแต่นี้พอเราเรียกซายไม่ชัดกันก็มาออกเป็นเสียงดานอันนี้ก็เลยทำให้เสียนะเสียความหมายเสียตัวไปด้วยท่านหญิงไซนับชื่อนางไซนับเป็นบุตรีของนายยะชินคุณพ่อเธอชื่อยะชินนะครับบินริอาบบินยะมุรอัลอาซาดียะเป็นชาวเผ่าบันิอาซัดชาวเผ่าบันิอาซัดนะครับบิดาชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อนางไซนับบิดาชื่อนายยะชินนะครับเป็นชาวเผ่านะครับบันิอาซัดอิบนุคุซัยมะห์อัลมูดอรีเป็นตระกูลของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันส่วนมารดาชื่อนางอุมัยมะห์อุมัยมะห์มีไหมครับชื่ออุมัยมะห์ตกลงแล้วท่านหญิงไซนับนี่เธอชื่อไซนับพ่อชื่อยะชแม่ชื่ออุมัยมะห์อันนี้คือญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่นะครับบินตีอับดุลมุตอลิบบินตีฮาชิมอัลกุรอชียะเป็นชาวเผ่ากุเรชเหมือนกันเผ่าเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนางอุมัยมะห์ที่เป็นแม่ของท่านหญิงไซนับเนี่ยนะครับจึงมีศักดิ์เป็นป้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นท่านหญิงไซนับกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องไม่ได้ห่างกันเลยนะครับเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องตอนแรกก็ยังไม่ได้แต่งกันเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกันนะอีกครั้งนึงสรุปก็คือท่านหญิงไซนับจึงมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เดิมทีนะครับท่านหญิงไซนับเนี่ยท่านไม่ได้ชื่อไซนับหรอกไซนับนี่มาเป็นชื่อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งให้เปลี่ยนให้เดิมทีท่านหญิงไซนับชื่อเดิมก็คือชื่อบัรรอบัรรอบิรุนแปลว่าความดีบัรรอแปลว่าคนที่ครับมีความประพฤติดีใครที่ชื่อบัรรอนะแปลว่าคนที่มีความประพฤติดีนะครับทำแต่เรื่องดีๆทั้งหมดเลยในชีวิตของเธอนะครับแปลว่าสตรีผู้ทรงคุณธรรมก็ได้หรือเป็นสตรีที่เพียรประกอบแต่กรรมดีความดีอันนี้ชื่อเดิมความหมายเดิมแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้เธอเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อนี้มันจะดูเป็นการการันตีตัวเองเยอะไปนะว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นคนดีมากอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำมาใหม่ว่าอย่าไปชื่อนี้เลยชื่อนี้มันจะดูเยอะไปมันจะดูเวอร์ไปก็เลยแนะนำให้เธอตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อไซนับและเธอก็ใช้ชื่อนี้เรื่อยมาตลอดเลยนะอันนี้คือชื่อสกุลตามที่คุณพ่อคุณแม่เธอตั้งให้นะครับชื่อนางไซนับบินติยาชินส่วนบรรดาชื่อนางอุมัยมะนะครับดูประวัติการเกิดนิดนึงนะครับท่านหญิงไซนับบินติยาชินรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเกิดในประมาณปีคริสตศักราชที่588หลังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติมา19ปีก็คืออายุอ่อนกว่ารอซูล19ปีรอซูลโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับชายหญิงไซนับเพิ่งจะคลอดออกมานะครับถึงแม้จะเป็นลูกป้าแต่เป็นท้องที่3ที่4ก็เลยทำให้ท่านหญิงไซนับอายุอ่อนกว่าอายุน้อยกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึง19ปีท่านหญิงไซนับนะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับตั้งแต่แรกและเธอมีเชื้อสายทางฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นตระกูลอะไรตระกูลที่คือว่ามีชาติกำเนิดที่อยู่ในชนชั้นสูงนะครับเป็นชนชั้นสูงถือกำเนิดในตระกูลที่สูงศักดิ์แล้วก็มีเกียรติเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวมักกะนะครับโดยเหตุนี้เองนะครับชาวมักกะจึงนับถือนะครับท่านหญิงไซนับอย่างไรอย่างเรียกว่าให้เป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมนะแต่ซึ่งต่างกับรอซูลไหมรอซูลนะก็ตระกูลกูเรชแหละแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำพร้าพอกำพร้าก็ไม่มีพ่อไม่มีอะไรใช่ไหมก็ต้องไปอยู่ตั้งแต่แรกเลยไปอยู่ชนบทก่อนไปให้แม่นมที่ชนบทเลี้ยงดูให้ก็เลยไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้โตในเมืองรอซูลไปโตที่ชนบทไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรแต่ว่าท่านหญิงไซนับนี่เธอเติบโตอยู่ในเมืองนะครับฉะนั้นชาวมักกะจึงรู้จักตระกูลนี้นะครับแล้วก็เคารพนับถือตระกูลนี้เป็นอย่างมากเลยทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมทั้งคู่เลยนะครับบุคลิกส่วนตัวของท่านหญิงไซนับดูนะครับบุคลิกส่วนตัวของเราท่านหญิงไซนับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาตั้งแต่สาวๆมาแล้วนะครับชาวมักกะบอกว่าเธอเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามนิมาลีตอนสาวๆเป็นยังไงนิมาลีสวยสดงดงามรูปโฉมงดงามนะนี่ท่านหญิงไซนับเนี่ยนะครับเธอเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีรูปร่างสูงผอมนะครับสูงผอมนิดนึงรักความซื่อสัตย์และความถูกต้องอันนี้คืออุปนิสัยใจคอเป็นคนที่รักความซื่อสัตย์ความถูกต้องนะครับเป็นคนตรงก็คือปากกับใจต้องตรงกันคิดอะไรยังไงพูดออกไปอย่างนั้นเลยนะครับเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันแล้วก็เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็คือไม่มักใหญ่ใฝ่สูงถึงแม้เธอจะมาถือกำเนิดในชาติตระกูลที่มีเกียรติมียศแค่ไหนก็แล้วแต่เธอไม่ทำตัวเป็นคุณหนูคุณนายอะไรนะเธอเป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบทำบุญที่สุดเลยเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เป็นเค้าเรียกว่าอุปนิสัยใจคอส่วนตัวของท่านหญิงไซนับบินติยาชนะครับผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังที่ไหนวันนั้นเล่าท่านหญิงซูไบดารู้จักท่านหญิงซูไบดามั้ยผมไปเล่าที่นูรุนยันนะบางแล้วจำได้มั้ยนูรุนยันนะวันงานบุฟเฟ่เค้าน่ะนะครับท่านหญิงไซนับเนี่ยก็ถึงขนาดนี้เป็นภรรยาของรอซูลแต่ท่านหญิงซูไบดาเนี่ยนะครับท่านหญิงซูไบดาเนี่ยเป็นมเหสีนะครับช่วงนั้นราชวงศ์อับบาสียะอุมาวียะนะครับอุมาวียะเธอ
ป็นมเหสีอ่ะนะเป็นราชินีก็ได้เป็นราชินีนะครับเป็นราชินีพระราชินีเธอใช้ทรัพย์สินส่วนตัวส่วนพระองค์นะครับในการทํานุบํารุงช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดเลยนะครับและเธอเป็นคนเคร่งศาสนานะครับนางกำนันหรือนางในที่คอยปรนิบัติอยู่ในตำหนักของเธอเนี่ยต้องเป็นคนที่จำกุรอาน30ยุสทั้งหมดเลยแล้วจำเป็นจะต้องสลับกันอ่านกุรอานเธอเดินไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สมมติว่าเนี่ยมีห้องตามห้องเนี่ยนะก็จะมีนางกำนันมีคนรับใช้อยู่ทุกห้องทุกจุดเลยเดินไปตรงไหนตรงที่เธอไปนางกำนันต้องอ่านกุรอานนิมาลีสุดยอดเลยไหมเหมือนเราอ่ะเหมือนบ้านเราน่ะนิมาลีใช่ไหมเรามีวิทยุเสียงวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงน่ะพออยู่ในครัวแล้วก็เปิดพอเราจะออกจากครัวแล้วก็ปิดพอออกไปนอนที่ห้องแล้วก็ไปเปิดเครื่องใหม่ที่ห้องจะฟังเสียงอิสลามฟังรายการธรรมะตลอดเวลาคนแม่บ้านที่หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแบบเนี้ยนะหลายคนใช้แบบนี้ไหมในครัวเครื่องนึงครับไปกินข้าวทำกับข้าวก็เครื่องนึงเปิดทิ้งเปิดฟังตลอดพอออกจากครัวมาจะมาเข้าห้องตัวเองเปิดในห้องของตัวเองใหม่ไปตรงไหนก็ต้องมีเสียงวิทยุ24ชั่วโมงเนี่ยท่านหญิงซูไบดาขนาดเธอเป็นมเหสีเป็นราชินีเนี่ยเธอยังต้องฟังกุรอานตลอด24ชั่วโมงเลยย้ายจากห้องนี้ไปห้องนั้นนะก็ต้องมีคนอ่านกุรอานพอไปอยู่ตรงโน้นก็ต้องมีคนอ่านกุรอานเธอเป็นคนมีนิสัยแบบนี้ฟังกุรอานอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเธอใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของเธอนะครับในการช่วยเหลืองานศาสนาช่วยเหลืองานหลวงอะนะแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าทำสมัยเมื่อพันสองร้อยปีที่แล้วนะครับ2ล้านดิรฮัมอ่ะ2ล้านดีนาร์นะเยอะมากๆเลยน่าจะเยอะกว่างบประมาณแผ่นดินบ้านเราอีกมากเลยแหละ2ล้านดีนาร์ดีนาร์นี่คือเหรียญทองนะครับ2ล้านเหรียญเพื่อที่จะใช้ในโครงการ2โครงการก็คือดัดบุลก็คือทำทางให้กับเหมือนกับตัดถนนนะแต่สมัยก่อนมันไม่มีตัดถนนแบบบ้านเราทำทางให้ฮุจญาตสามารถเดินทางจากกูฟาที่อิรักนะครับเดินทางด้วยความสะดวกม้าอะไรก็แล้วแต่นะเดินทางด้วยความสุขจนกระทั่งมาถึงพื้นที่อนาบริเวณที่ประกอบพิธีฮัจญ์เลยอย่างเรานั่งรถไปใช่ไหมไอ้ข้างทางมันจะเป็นทรายเป็นหินไปตลอดเธอจะจ้างคนมาให้คนงานของเธอนะเก็บเอาหินออกข้างทางแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นทางโล่งไม่มีหินไม่มีอะไรเลยเป็นเส้นทางไปตลอดแบบนี้เตียนโล่งไปหมดเลยเธอทำตัดถนนเป็นเส้นๆจากนู่นอ่ะกี่ประเทศเนี่ยผ่านมาเป็นฮะนั่นอ่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็มาได้ใช้เส้นทางนี้แล้วนะโดยความเจริญก็มีทางรถทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศเลยนะก็ประชาชนก็ไปใช้บริการทางอื่นแต่สมัยก่อนนี่นะครับกูฟาบักดาดอะไรพวกนี้เป็นอะไรเป็นเมืองหลวงเมืองท่าใหญ่เธอก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณญาติใช้งบประมาณมหาศาลเลยอีกโครงการนึงก็โครงการชลประทานนะครับระยะประมาณ13หรือ18ไมล์ผมจำตัวเลขได้ไม่แน่นอนนะครับตัดนะครับเอาน้ำจากตาน้ำที่เยอะที่สุดในอะไรที่ทะเลที่มันมีตาน้ำที่เยอะที่สุดนะจากในมักกะเธอให้คนสำรวจเลยนะตาน้ำในมักกะตรงไหนที่มีน้ำที่มีน้ำพวยพุ่งพุ่งออกมาเยอะที่สุดให้เริ่มตัดเป็นทางน้ำมันนะเป็นคลองขนาดเล็กอะกลางทะเลทรายนะจนกระทั่งไปถึงที่มีนาเวลาใครที่ไปทัศนศึกษาปัจจุบันนี้เวลารถอะไรรถทัวร์นะมันพาวิ่งมันนะรถที่ไปทัศนศึกษาเขาจะวิ่งเรียบรางน้ำทางน้ำปัจจุบันเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าทำเนี่ยทำยากมากเลยเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนปัจจุบันเขาเรียกกาลักน้ำรู้จักไหมครับกาลักน้ำตาน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแต่อารอฟาฮ์มันอยู่ข้างบนแต่สามารถที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันไหลตามรางเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งไหนทดน้ำกันเรื่อยไปเป็นระยะจนกระทั่งไปถึงที่มีนาที่คนไปทำพาชแล้วไม่มีน้ำใช้อ่ะนั่นนะครับสามารถทำได้และปัจจุบันนี้ยังมีเป็นโบราณสถานอยู่นะเป็นก้อนอิฐเป็นทำจากหินอัคนีบ้างหรือหินทั่วๆไปก็แล้วแต่นะครับมาเรียงเป็นทางให้น้ำไหลน้ำจะได้ไม่ไหลไปเลอะเทอะนะไหลเป็นทางระยะทาง10กว่าไมล์1,300ปีที่แล้วนะสามารถทำได้ซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้
ัจจุบันต้องใช้ท่อใหญ่ๆใช่ไหมฝังใต้ดินหรือฝังอะไรไปก็แล้วแต่แล้วก็ไปเปิดก๊อกเอาไปทางมันสะดวกแต่สมัยก่อนลองนึกดูนะครับกว่าจะขนหินมากว่าจะเรียงกว่าจะทำให้น้ำไม่ซึมออกจากหินนะสมัยก่อนมีปูนซีเมนต์มีกาวมีอะไรไหมไม่มีใช้ดินนะครับแล้วทะเลทรายมันจะมีดินอะไรดินร่วนใช่ไหมพอโดนดินโดนอะไรโดนน้ำมันก็ซึมมันก็ละลายไปกับน้ำแต่ด้วยภูมิปัญญาคนสมัยก่อนสามารถที่จะทำเป็นรางน้ำเนี่ยขนาดสักเมตรกว่าๆประมาณเนี่ยนะครับน้ำไหลจากตาน้ำในมักกะชื่อเขาเรียกบิรุฮูเนนนะครับเนี่ยยะสูบน้ำดูดน้ำเนี่ยจากบ่อน้ำเนี่ยแล้วก็ทดน้ำเรื่อยๆไปจนกระทั่งไปถึงที่มีนานะครับนี่คือผลงานของคนที่เป็นคนอะไรเป็นคนมุมีน่าน่ะเป็นคนที่มีศรัทธาสามารถที่จะเรียกว่าสละความสุขส่วนตัวของเธอแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมได้ฉันหญิงไซนับเนี่ยเธอเป็นคนที่มีชาติตระกูลเป็นคนหนูคุณนายนี่แหละถึงแม้เธอจะมีความสุขเธอแต่เธอเป็นคนที่อะไรเข้าถึงประชาชนเยี่ยมทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากเอาข้าวเอาของไปแจกเอาอาหารไปเลี้ยงเธอเป็นคนที่มีนิสัยใจคอแบบนี้นะครับอ้าวดูนะครับชีวิตสมรสท่านหญิงไซนับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเนี่ยก่อนที่จะมาแต่งงานแล้วก็มาเป็นภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไซนับนะครับเคยแต่งงานอยู่กินกับเซดบินฮาริซะอดีตลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อนแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยมีลูกด้วยกันกี่คน6คนเป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิง4 6คนลูกผู้ชายตายเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับลูกผู้ชายตายเกลี้ยงเลยไม่เหลือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับมีวันนึงเธอไปได้ทาสมาคนนึงมีคนเอาทาสมาขายก็ละกันทาสเด็กท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาก็ซื้อไว้รับเอาไว้แล้วก็ไถให้เป็นอิสระยกนะแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็บอกว่านบีเนี่ยไม่มีลูกแล้วใช่ป่ะนบีไม่มีลูกแล้วลูกมาแต่เล็กๆตายหมดเลยชาวมักกะฮ์ก็สมน้ำหน้านบีโอ้นบีเป็นนบีจริงป่ะคนนบีต้องคนมีบุญสินี่นบีลูกตายไม่ใช่คนมีบุญชาวมักกะฮ์ว่างั้นนบีก็เสียใจท่านหญิงไอชาเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีลูกผู้ชายก็เลยยกเซดคนนี้ให้รอซูลก็เลยรักแล้วก็เหมือนลูกคนหนึ่งไปไหนก็จูงไปเอาขี่คอไปจนกระทั่งชาวมักกะฮ์เรียกว่าเซดบินมูฮัมมัดเซดเป็นลูกของมูฮัมมัดไปเลยก็กลายเป็นลูกบุญธรรมของนบีไปนะครับมาจนกระทั่งโตเซดโตมาเป็นหนุ่มรอซูลก็เลยไปขอท่านหญิงไซนับเพราะท่านหญิงไซนับเนี่ยอายุอ่อนก่อนกว่านบีตั้ง19ปีก็เลยขอไซนับเนี่ยมาแต่งให้ใครมาแต่งให้เซดอดีตลูกบุญธรรมแต่ตอนนั้นยังเป็นลูกบุญธรรมอยู่เป็นลูกบุญธรรมของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไซนับเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่ารอซูลเนี่ยเป็นผู้ใหญ่รอซูลแนะนำอะไรก็เกรงใจแต่ถามว่าท่านหญิงไซนับรักเซดไหมท่านหญิงไซนับไม่ได้รักเซดเลยไม่ชอบด้วยเพราะอะไรอ่ะท่านหญิงไซนับเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาแบบคนมีชาติมีตระกูลแต่เซดนี่เป็นอะไรลูกของทาสโดนจับมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยไม่รู้หัวนอนปลายเท้าด้วยแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรผมจำปีไม่ได้แต่ว่าเซดสามารถที่จะตามหาพ่อของตัวเองได้เนื่องจากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลี้ยงเซดมาโตจะเป็นหนุ่มแล้วแหละพ่อเนี่ยนะครับพ่อของเซดเนี่ยเป็นเสรีชนไม่ใช่ทาสแต่เซดถูกจับมาเป็นทาสตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับแล้วก็ถูกขายทอดมาในตลาดเป็นระยะใครก็คนนั้นซื้อก็ซื้อมาจนกระทั่งตกมาถึงท่านหญิงคอดียะห์พ่อของเซดเนี่ยนะสัญชาตญาณความเป็นพ่อคนแม่คนออกตามหาลูกที่โดนขโมยมาเนี่ยตามมาจนกระทั่งมารู้ว่าเซดที่เป็นลูกของตัวเองเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่บ้านท่านหญิงคอดียะห์นบีอะไรนบีรับเป็นลูกแล้วก็มาถามจะขอซื้อคืนขอซื้อใครขอซื้อเศษคนเนี้ยคืนจากท่านนบีคืนจากท่านหญิงคอดียะห์คอดียะห์บอกไม่ใช่ทาสแล้วขายไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นปล่อยให้เป็นอิสระแล้วและยกให้ไปเป็นลูกของใครแล้วลูกของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นไปถามนบีเองดีกว่าว่านบีจะคืนเศษให้หรือเปล่าพ่อก็มาตามแล้วเนี่ยใช่มั้ยครับพ่อก็มา
ไล่กันไปไล่กันมาใช่เซดก็นึกขึ้นได้ยังพอจำความได้ว่าตัวเองเนี่ยโดนจับมาอย่างนั้นอย่างนั้นพ่อตอนสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นึกขึ้นได้พ่อก็มาถามเซดตอนนี้เองไม่ได้เป็นทาสเป็นขี้ข่าใครเขาแล้วเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อกลับไปอยู่กับแม่ไหมขอกับนบีนบีบอกเซดแล้วแต่เซดก็แล้วกันฉันไม่รู้นะต้องให้เซดตัดสินใจนบีก็เรียกเซดมาเซดจะไปกลับไปกับพ่อหรือจะอยู่กับพ่อนี้จะไปกับพ่อนู้นหรือจะอยู่กับพ่อนี้เซดตัดสินใจเลือกใครครับเซดตัดสินใจเลือกนบีเลือกพ่อนี้นะครับพ่อกล่าวก็ถามทำไมเซดไม่ไปกับพ่อล่ะเซดบอกว่าความรักที่ได้จากใครอ่ะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเชื่อว่าได้เยอะกว่าพ่อคนอื่นๆที่เขามีลูกกันเพราะนบีรักเขาทั้งที่เขาเนี่ยไม่ใช่ลูกรักยิ่งกว่าลูกซะอีกเอาขี่คอเอากระเตงไปไหนต่อไหนไปทั่วเลยฉะนั้นเซดจึงมีความผูกพันกับท่านนบีจึงตัดสินใจขอไม่กลับไปกับพ่อก็บอกว่าในเมื่อลูกเจอคนที่ดีกับลูกขนาดนี้แล้วงั้นพ่อไม่เอาลูกกลับพ่อกลับไปได้กลับไปอยู่บ้านพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรเลยเพราะลูกเจอคนที่ดีกับลูกมากๆนะพ่อก็ยินดีให้เซดเป็นลูกของท่านนบีต่อไปตอนนี้ยังเป็นลูกอยู่ลูกเลี้ยงของนบีอยู่วันนึงนะครับเซดโตขึ้นมานบีถามเฮ้ยโตเป็นหนุ่มแล้วจะเอาเมียยังล่ะเซดบอกได้ครับมันผมถามบางแล้วเอามั้ยเนี่ยตอนนี้บางแล้วยังโสดอยู่เนี่ยบางแล้วเราเนี่ยโสดใครพอจะมีญาติมีอะไรเอาเป็นแม่ไม้ก็ได้นะครับเรามีรถเก๋งสักคันนึงเนี่ยแล้วก็จะไปไปไลฟ์สดกับบางแล้วนะโตยิ้มเลยโตมีหลานมีอะไรที่ใครพอก็จะขับรถได้นะบางแล้วเนี่ยไปไลฟ์สดเนี่ยไปนู่นไปวิทยาไปเชียงใหม่ไปไหนต่อไหนนะถ้าไม่มีรถไปอาศัยใครไปมาได้ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปสงสารแม่ต้นมะลีสงสารป่ะเนี่ยก็ถ้าใครมีนะเนี่ยหาคนขับรถให้บางแล้วหน่อยแฟนขับแหละแฟนขับนะจะได้ไปไล่สดกับบางแล้วจะได้ไปทำงานศาสนาไปฟังบรรยายด้วยไปนะครับตามงานต่างๆด้วยนะเอาไหมเดี๋ยวจะหาเมียให้สักคนเสร็จบอกเอาสิครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วรอซูลก็เอาใครดีที่จะได้ช่วยเซดนะครับช่วยซัพพอร์ตเซดได้เพราะเซดไม่มีใครอะไรเลยมีตัวคนเดียวใช่ไหมครับมีตัวคนเดียวก็นึกถึงใครนึกถึงท่านหญิงไซนับก็ไปพูดกับท่านหญิงไซนับก็พูดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับเพราะเราซูลมาขอร้องให้ทาบทามขอแต่งให้กับใครให้กับเซดลูกเลี้ยงของเราซูลใครก็อยากได้สิครับเพราะนี่ลูกเลี้ยงของเราซูลแต่ท่านหญิงไซนับด้วยความรู้สึกส่วนตัวของเธอไม่ได้รักเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเธอรู้ว่าปุ่มหลังของเศษเนี่ยเคยเป็นทาสเป็นอะไรมาใช่ไหมครับเธอก็ไม่เต็มใจแต่ว่าเธอปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้พอปฏิเสธไม่ได้เธอก็จำใจแต่งไปกับเศษประซูลก็ไม่ได้นึกอะไรไม่รู้อะไรนี่ว่าผู้หญิงเต็มใจหรือไม่เต็มใจใช่ไหมครับก็เลยแต่งให้ไปอยู่กันไปก็งองแงงกันไอ้งองแงงเนี่ยทางงุ้งงิ้งเนี่ยมันดีไหมเนี่ยมันงองแงงคืออะไรกระทบกระแทกกันเราหองไรแหงกันแบบนั้นแบบนี้เศษก็สบัดอดทนมาโดยตลอดเลยเพราะรู้ว่านี่คือลูกผู้พี่ลูกผู้น้องของรอซูลพูดไม่ได้ใช่ไหมครับเศษก็สบัดแต่วันหนึ่งเศษมาบอกกับรอซูลว่าไซนับทำไม่ดีกับเธอเลยนะไม่ยุ่งกับเธอเลยไม่อะไรกับเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าไม่เต็มใจให้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอซูลุลลอฮ์บอกสบัดอีกนิดนึงสบัดไปท่านเซดก็สอบัตนะครับสอบัตแต่ท่านหญิงไซนับนี่ท่านไม่เล่นด้วยเธอไม่เล่นด้วยในที่สุดก็ตัดสินใจหย่าตั้งแต่แรกเลยเล่ากลับไปอีกนิดนึงตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามอ่ะมาลีเอ้าไม่ใช่ต้องทั้งอะไรนะไซนับไปเรียกมาลีไว้ได้ไซนับเองจะแต่งกับเซดไหมเดี๋ยวถ้าแต่งกับเซดเราจะขอเองให้เซดไซนับไม่เอาเฮ้ยเองน่าจะแต่งกับเซดนะเราซูลตั้งใจจะให้แต่งกับเซดท่านจริงจะนับปฏิเสธอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเลยมากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮุอัมรอนอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะรตุมินอัมริมอายะนี้แหละ
ถ้ารอซูลและอัลลอฮ์ตัดสินใจอะไรให้แล้วเนี่ยบอกแล้วสั่งแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาถ้ารู้ว่ารอซูลสั่งต้องทำนี่เรื่องแต่งงานน่ะพออายะห์อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมาไซนับรู้แล้วนี่อัลลอฮ์ลงประทานกุรอานลงมาตำหนิเธอแล้วเพราะรอซูลบอกให้เธอแต่งงานกับซีเตอร์ใส่หัวไม่แต่งในที่สุดพอประทานกุรอานลงมาเธอต้องแต่งแต่เธอเต็มใจไหมเธอไม่ได้เต็มใจแต่เธอต้องทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้ารอซูลสั่งให้ทำก็คือต้องทำเธอก็แต่งไปทั้งอย่างนั้นนั่นแหละแต่งเพื่อเป็นการเชื่อฟังต่อคำสั่งของนบีคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เธอไม่ได้ชอบเซดพออยู่ๆไปก็มีปัญหากระทบกระทั่งต่างกับใครนะบางแล้วต่างกับยูไลบีบรู้จักยูไลบีบไหมเคยได้ยินไหมยูไลบีบยูละฮะอะไรนะคนที่ไหนยูไลบีบคู่ซ้ายหรือคู่ขวาเราฟังเรื่องยูไลบีบใช่ไหมยูไลบีบเนี่ยพอรอซูลบอกอ้าวใครจะแต่งมากใครอยากได้ลูกเขยบ้างอยากเดี๋ยวมีคนจะแนะนำอุ้ยคนนี้ก็อยากได้คนของที่รอซูลเห็นไหมรอซูลเป็นเฒ่าแก่ให้เนี่ยผมมีครับผมมีลูกสาวมาเลยรอซูลมาขอลูกสาวผมเลยคนนั้นก็จะให้รอซูลไปขอคนก็จะรอซูลก็แต่อ้าวขอพอรอซูลผมมีลูกสาวจะให้ลูกสาวผมแต่งกับใครบอกมาเลยผมจะยกให้เดี๋ยวนี้แหละรอซูลบอกเองยกให้จริงนะครับครับผมยกให้งั้นข้าจะขอลูกสาวเองให้ใครให้ยูไลบีบให้ยูไลบีบโอ้ยูไลบีบนะเพราะยูไลบีบเนี่ยอะไรขี้เรตัวดำพร้อมกับรองกองแกงไม่ได้มีเสน่ห์ไม่ได้อะไรเลยขี้เรขี้เรซอฮาบะห์คนนั้นบอกเดี๋ยวเราซูลผมกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวไปคุยกับเมียก่อนไปคุยกับเมียตอนที่แรกนะรับปากเดี๋ยวถ้ารอซูลขอนี่เขายกให้ทันทีเลยแต่พอรู้ว่าเป็นยูไลบีบเป็นไงปั๊บเป็นไงขอทบทวนก่อนเดี๋ยวไปคุยกับเมียก่อนจะแต่งเนี่ยจะยกหรือไม่ยกดีไปคุยกับเมียเฮ้ยมารีรอซูลจะมาขอลูกสาวเราว่ะดีสิบ้างรอซูลอุตส่าห์มาขอลูกสาวเราเองรู้หรือเปล่ารอซูลจะขอไปให้ยูไลบีบถ้ายูไลบีบไม่ให้รอซูลยูไลบีบไม่ให้เมียก็บอกไม่ให้ผัวก็ตัดสินใจเชื่อเมียดีกว่าถ้าอยู่ไรบีบเนี่ยลูกเราหมดอนาคตแน่เลยใช่ไหมครับลูกเราสวยๆดีๆจะไปให้แต่งกับอยู่ไรบีบคนขี้เรพ่อก็ไม่ให้เมียก็ไม่ให้ทำยังไงแต่ลูกสาวได้ยินลูกสาวได้ยินพ่อจ๋าแม่จ๋าระซุนจะแต่งอยู่ไรบีบให้กับใครแต่งให้กับพ่อแต่พ่อถึงไม่เอาอ่ะแต่งให้ใครแต่งกับแม่ล่ะเอาอยู่ไรบีบไปแต่งกับแม่ไหมเปล่าเอาอยู่ไรบีบไปแต่งกับพ่อหรือเปล่ารอซูลจะให้อยู่ไรบีบแต่งกับหนูตัดสินใจเองไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่ถ้ารอซูลเลือกให้หนูเอาเดี๋ยวนี้เลยนี่มาลีถ้ารอซูลเลือกให้หนูเอาเดี๋ยวนี้เลยป๋าไปบอกรอซูลเลยหนูจะแต่งกับใครน้องหนูยอมแต่งกับอยู่ไรบีบนี่ความรู้สึกของคนนี่สองคนนี่ต่างกันเลยไหมภรรยาของยูไลบีบพอรู้ว่ารอซูลเลือกให้เต็มใจยินดีขี้เรแค่ไหนก็เอาแต่ท่านหญิงไซนับรอซูลเลือกเซดให้มาขอจะไปแต่งให้กับเซดท่านหญิงไซนับไม่เอาเพราะไม่เอาปุ๊บทำไงอัลลอฮ์ต้องประทานกุรอานลงมาเลยบอกเลยอิละกอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุอัมรอนอัยยะกูนะละฮุมุลคียะรอตุมินอัมริมถ้าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วถ้าอัลลอฮ์สั่งอะไรต้องเชื่อนบีบอกอะไรต้องฟังต้องตามในที่สุดท่านหญิงไซนับก็เลยต้องยอมแต่งกับเซดแต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบแต่รอซูลให้แต่งก็แต่งพอแต่งไปแล้วมันอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะคนไม่รักกันน่ะนี่มาลีนะก็กระทบกระทั่งกันระหองระแหงจนกระทั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ในที่สุดรอซูลเห็นสภาพแล้วรอซูลก็เซดเองคงหมดความสอบัตแล้วนะคงสอบัตต่อไปไม่ได้ถ้าสอบัตต่อไปไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเองจะหย่าก็หย่านะแต่สำหรับคนคนนี้ไซนับเนี่ยรอซูลเองก็ชอบรอซูลเองก็ชอบเพราะถือเป็นคนดีเห็นน้ำใจของเธอจะเป็นคนกระด้งกระเด้งหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นคนปากอะไรปากกับใจตรงกันคิดยังไงบอกไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่เสแสร้งไม่แต่งก็คือไม่แต่งใช่ไหมเธอพูดตรงๆงี้กับรอซูลเลยแต่ที่ต้องแต่งเพราะกุรอานลงมาให้แต่งใช่ไหมครับอัลกุรอานก็ยกเลิก
ยกเลิกอะไรยกเลิกการตะบันนีการรับบุตรบุญธรรมเห็นไหมครับอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมามากานะมุฮัมมัดุนอาบาอะฮัดิมมิริยาลิกุมไรไปจนจบต่อไปนี้มุฮัมมัดไม่ใช่พ่อของใครอีกต่อไปแล้วยกเลิกเรื่องอัดอียะเรื่องการที่จะไปเรียกเซดเป็นลูกของมุฮัมมัดยกเลิกในที่สุดเซดไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมของนบีอีกต่อไปพอเซดกับนบีไม่ได้เป็นอะไรกันอีกต่อไปท่านหญิงไซนับซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเซดก็ไม่ใช่อดีตสะใภ้ของนบีไม่ใช่อดีตสะใภ้ของนบีฉะนั้นถ้านบีจะไปแต่งด้วยเป็นไงไหมไม่เป็นไรแล้วเพราะท่านหญิงไซนับไม่ได้เป็นอะไรกับเซดไม่ได้เป็นอะไรกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกต่อไปฉะนั้นอัลกุรอานนะครับจึงประทานลงมาในเรื่องของเธอนะครับบอกว่าวะอิซตะกูลุลิลลซีอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิวะอันอัมตะอะลัยอัมซิกอะลัยกะซาวญะตะกะวัตตะกิลละตอนที่เจ้าอบรมอดีตบุตรบุญธรรมของเจ้าคือเซดให้เขาซอบะฮ์ให้เขาอดทนให้เขาพยายามรักษาภรรยาของเขาเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยนึกเคยชอบท่านหญิงเซนับคนนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อตัวเองไม่ได้แต่งก็อยากจะเอาคนดีๆที่เราซุนรักเนี่ยไปแต่งให้กับใครให้กับลูกของตัวเองแต่ไม่สำเร็จไม่สมหวังนะครับไม่สมหวังนะครับมัลลอฮุมุบดีฮิวะตักชันนาสวัลลอฮุอะฮักุอันตักชาฟะลัมมากอดอไซดุนตัวเนี้ยฟะลัมมากอดอไซดุนมินฮาวัตตรอนเมื่อเสร็จนะครับหมดสัมพันธ์กับท่านหญิงไซนับแล้วซาวัจนากะฮาเราจักแต่งเจ้ากับไซนับให้เลยพอเสร็จกับไซนับไม่ได้เป็นอะไรกันอีกต่อไปใช่ไหมครับไซนับว่างแล้วพอพ้นเอ็ดดาปุ๊บอัลลอฮ์จึงประทานอัลกุรอานเป็นวะฮีลงมาให้นางไซนับตกเป็นภรรยาของใครของท่านรอซูลจึงเป็นเขาเรียกนิกะห์พระราชทานเลยใครเป็นผู้แต่งให้อัลลอฮ์แต่งให้จากบนฟ้างั้นท่านหญิงไซนับจึงบอกว่าเธออย่ามาว่าฉันนะภรรยาของรอซูลคนอื่นๆนะพวกเธอน่ะที่มาเป็นเมียของรอซูลได้นะพ่อยกให้หรอกใช่ไหมคนนั้นไอชากับอบูบักยกให้คนนั้นก็พ่อยกให้ใครแต่ใครก็พ่อยกให้รอซูลแต่ฉันเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ยกให้รอซูลเธออย่ามาเทียบกับฉันนะนี่คือความภูมิใจของใครความภูมิใจของท่านหญิงไซนับคนอื่นพ่อแม่แต่งให้แต่ฉันนี่ใครแต่งให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานนะครับกนิกะห์ครั้งนี้การแต่งงานครั้งนี้ให้นะครับเราดูเกียรติประวัตินิดนึงนะครับเกียรติประวัติท่านยิ่งไซนับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาท่านหญิงอุมมุสลิมะซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเล่าว่านางไซนับแล้วในสายตาของพวกเราที่เป็นภรรยาด้วยกันอันนี้คือภรรยาของรอซูลเขาการันตีกันเองนะครับเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันแต่เขายืนยันว่าท่านหญิงไซนับนะครับเป็นกุลสตรีเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่งดงามที่สุดเธอละหมาดและถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์ไม่เคยขาดเลยฟัรดูซุนนะห์เก็บเกี้ยงบวชก็ฟัรดูซุนนะห์เก็บเกี้ยงจันทร์พฤหัสวันอะไรก็แล้วแต่ท่านหญิงไซนับถือศีลอดตลอดเลยไม่เคยขาดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเธอเป็นคนที่มีนิสัยชอบบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนบางครั้งเธอต้องเดินตามหาคนยากคนจนคนที่ขยันทำงานจะเห็นคนจนคนไหนที่ขยันทำงานเธออะไรเธอพยายามที่จะช่วยเหลือทั้งหมดเลยไม่ให้ลำบากไม่ให้เดือดร้อนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมักจะพูดถึงเธออยู่บ่อยๆครั้งนะครับท่านหญิงไซนับนะท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับก็ถึงกับรับรองนะครับบอกว่าในสายตาของพวกเราแล้วท่านหญิงไซนับเป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีที่เทียบเท่ากับท่านหญิงไอชะฮ์ยังไงอย่างนั้นเลยความที่ว่าเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วๆไปนะครับเป็นคนของสังคมณท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านหญิงไอชะฮ์เลยแม้แต่น้อยฉันไม่เคยผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนใดเลยที่มีความดีเพียบพร้อมในเรื่องของศาสนามากไปกว่าไซนับคนนี้ภรรยาคนอื่นของรอซูลรวมกันก็สู้ท่านหญิงไซนับคนนี้ไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเธอเป็นผู้หญิงที่รักษาคำพูดเป็นที่สุดเมื่อกี้เราบอกแล้วพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นนะครับท่านหญิงไอชาจึงบอกว่าท่านหญิงไซนับเป็นผู้ที่รักษาคำพูดเป็นที่สุดเธอชอบมีสัมพันธ์กับคนยากคนจนเธอเข้าถึงคนยากคนจนนะครับบริจาคและอุทิศตนทุ่มเทให้กับงานศาสนานะครับเธอได้บริจาคนะครับทำทานให้กับคนที่
ทั้งใกล้ชิดกับเธอและคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สนิทอะไรกับเธอแต่เธอทำแบบไม่เลือกปฏิบัติเลยขอให้เป็นคนจนคนลำบากก็แล้วกันนะครับนะครับนางไซนับเสียอย่างเดียวก็คือถ้าเธอโกรธแล้วเธอโกรธง่ายเพราะเธออะไรล่ะเธอเป็นคนตรงพูดผงผางเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาโกรธล่ะพอเห็นอะไรไม่ดีโกรธปุ๊บเดี๋ยวนั้นเลยโมโหแต่ดีอย่างก็คืออะไรเสียอย่างก็คือโกรธง่ายแต่หายเร็วนะเพราะเธอใจดีใช่ไหมไอ้ความใจดีของเธอเนี่ยแหละโกรธแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีเหมือนอะไรนะที่เนี่ยที่เขาไลฟ์สดอยู่เจ้อะไรที่เนี่ยที่มันชอบด่าๆเจ้อะไรเนี่ยที่อยู่ตรงดอนเมืองอ่ะเจ้อะไรก็ได้เจ้เล้งอ่ะเห็นไหมไลฟ์สดนะใครมาเดินผ่านแล้วด่ามันแหละแป๊บเดียวใครให้ข้าด่าแจกของเป็นพันๆใช่ไหมครับมาทำอะไรรุ่มรามอะไรเงี้ยนะชอบพูดวงเบ้งวงเบ้งอะไรนั่นแต่ได้แต่เป็นคนใจดีนะครับให้ 5,000 5,000 เขาไม่เสียดายคือคนพวกนี้เป็นใจถึงเป็นคนใจถึงเนี่ยอันนี้มันเลยโฆษณาเจเล้งอะไรนะเจเล็กเจเล้งนะเจเล็กอยู่คู่ขวาอันนี้เจเล้งนะแล้วเราก็มาได้เอาท่านหญิงเซนับไปเปรียบนะแต่ให้พี่น้องเห็นภาพว่าเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนพูดโผงผางโป้งป้างอะไรเห็นอะไรก็พูดเลยดุเลยว่าเลยโกรธคนง่ายอะไรง่ายแต่นิสัยอะไรเนี่ยถ้าจะเสียก็เสียแค่ข้อนี้ข้อเดียวแต่อย่างอื่นดีหมดเลยเป็นคนมีน้ำใจชอบบริจาคชอบช่วยเหลือชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านหญิงไซนับเป็นภรรยาคนแรกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตต่อจากรอซูลตรงที่รอซูลพูดไว้เลยรอซูลบอกภรรยาคนแรกของฉันที่จะกลับไปหาฉันนะกลับไปกลับไปเสียชีวิตตามฉันไปคือสตรีที่มือยาวที่สุดคือสตรีที่มือยาวแขนยาวที่สุดเมื่อกี้ผมบอกแล้วท่านหญิงไซนับเป็นคนไงนะสูงยาวสูงโปร่งนะพอรอซูลพูดหะดีษบทนี้ภรรยาก็เรียกกันมาแล้วก็มานั่งเอามือวัดกันอย่างนี้ใครจะมือยาวท่านหญิงไซนับเธอเป็นคนสูงปรากฏว่าพอเอามือมาวางปุ๊บท่านหญิงไซนับนิ้วยาวพูดเลยสหายภรรยาคนอื่นๆก็โอ้โล่งโล่งอะไรอ่ะฮะเพราะรอซูลบอกคนที่จะเสียชีวิตเร็วที่สุดในหมู่ภรรยาคือคนที่มือยาวที่สุดฉะนั้นคนที่นิ้วสั้นจริงโล่งไปคนที่จะตายเร็วกว่าคือใครท่านหญิงไซนับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ตามที่นบีเป็นไปตามที่นบีบอกทุกอย่างแล้วท่านหญิงไซนับจึงเป็นภรรยาคนแรกของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตต่อจากรอซูลเลยพอรอซูลเสียชีวิตสักระยะหนึ่งท่านหญิงไซนับก็เสียชีวิตตามไอ้คำว่ามือยาวเนี่ยไม่ได้แปลว่านิ้วยาวมีนิ้วยาวจริงๆนะแต่จริงๆแล้วท่านหญิงไซนับก็นิ้วอะไรนิ้วยาวเพราะเธอเป็นคนสูงคนผอมนิ้วจะเรียวยาวแต่ท่านหญิงไซแต่ที่รอซูลพูดหมายถึงอะไรเธอยื่นให้คนนั้นยื่นให้คนนี้ในหมู่ภรรยาของท่านรอซูลคนที่ยื่นให้ตลอดเลยก็คือท่านหญิงไซนับอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านหญิงคอดียะเพราะท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครเปรียบท่านหญิงกอดียะห์ได้แต่ว่าในบรรดาภรรยาที่เหลือหลังจากท่านรอซูลรอซูลชีวิตมีเหลือ9คนเนี่ยคนที่ชอบหยิบยื่นทรัพย์สินแจกนู่นให้นี่หมดก็คือท่านหญิงไซนับชนอาหรับเขาจึงเปรียบว่าเป็นคนแขนอะไรแขนยาวมือยาวเข้าใจนะครับเป็นสตรีที่ตามท่านรอซูลุลลอฮ์หรือเป็นภรรยาที่เสียชีวิตต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกท่านหญิงไซนับนั้นนะครับเป็นคนที่ร้องไห้เก่งนะครับหมายความว่าท่านหญิงไซนับเป็นคนที่มีน้ำนิสัยใจคอที่สงสารคนพอเห็นคนเศร้าเห็นคนแก่เห็นคนลำบากพิการอะไรก็แล้วแต่จะร้องจะเสียใจไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ก็จะตามไปช่วยเหลือตลอดเลยอันนี้คือบอกว่าเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีนิสัยน้ำใจแบบนี้พอเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยน้ำตาไหลร้องและสงสารเขาแหละเหมือนเราดูอะไรนะไอ้สกุปชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับสกุปชีวิตครับไปเอาภาพคนแก่คนป่วยคนอะไรมาเนี่ยเราดูแป๊บเดียวร้องไหมร้องเราสาดน้ำตาทำตาแดงแล้วน้ำตาไหลแล้วท่านหญิงไซนับเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวแบบนี้นะครับเราซุนก็เลยบอกเป็นคนอาวะเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายนะเพราะน้ำใจของเธอเพราะความอ่อนไหวของเธอท่านหญิงไซนับนะครับเป็นสาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานหลายอายะห์เลยหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออุมาการนาลิมุมินินวะลามุมินาตินีลากอดอลลอฮ์วะรอซูลูอัมรอนถ้าอัลลอฮ์สั่งรอซูลสั่งและผู้ศรัทธาต้องทำตามต่อรองอะไรไม่ได้ตอนที่ขอให้แต่งและไม่แต่งอันนี้หนึ่งองค์การและองค์การที่สองก็คือนะครับท่านหญิงไซนับรอติยัลลอฮ์ตะอาลานะครับเป็นสาเหตุของการประทาน
อายะห์กุรอานนะครับที่บอกว่าตอนแต่งแล้วนะยาฮิลลีนามานูลาตัดคุลูบุยูตันนบีอิลลาอายุละนะละกุมอีลาตอามินไวรอนาวิรีนาอีนาอาหูเร่ไปเนี่ยเราสูญแต่งกับท่านหญิงไซนับแล้วนะครับแต่ว่าเลี้ยงตอนเลี้ยงวลีมะซอฮาบะมาเลี้ยงมากินเลี้ยงกินฉลองเสร็จแล้วซอฮาบะไม่ยอมกลับบ้านเหตุการณ์เนี่ยไม่ยอมกลับบ้านนั่งคุยสังสรรค์กันอยู่จนกระทั่งท่านหญิงไซนับอึดอัดจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกว่ามันเลยเวลาไปเยอะแล้วไม่มีนาฬิกานะแต่ว่าเอ๊ะเนี่ยมันเลยเวลาไปเยอะแล้วนะแทนที่จะอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปจนกระทั่งอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาแนะนำซอฮาบะให้ปฏิบัติตัวในขณะนั้นว่าถ้ากินเสร็จแล้วหมดภาระแล้วให้แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มีอะไรครับมีโอกาสในการที่จะก็ได้พักผ่อนหลังจากเสร็จงานวะลีมะห์ตรงนี้จะได้เข้าหับห้องเข้าหับอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นสาเหตุที่ถูกประทานลงมาเป็นอายะห์กุรอานนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านหญิงไซนับทั้งหมดเลยเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงนะหมดเวลาแล้วเอามาดูเรื่องสุดท้ายเรื่องนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านหญิงไซนับท่านหญิงไซนับรอดิยัลลอฮุตะอาลาเสียชีวิตตอนอายุได้53ปีรอซูลอายุ63ท่านหญิงไซนับเพียงแค่53นะครับตรงกับปีหิจเราะห์ศักราชที่20ตรงกับราชสมัยของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนเสียชีวิตท่านหญิงไซนับได้นำเงินที่เธอเหลือจากการบริจาคเธอรู้สึกว่าเธอชราแล้วเธอทำอะไรไม่ไหวแล้วนะเงินทองมีตั้งเยอะเธอจึงบริจาคไปให้มันเหลือเฉพาะเท่าที่ได้พอจะใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่ลืมเลยก็คือเธอเจียดเอาเงินส่วนหนึ่งของเธอที่เอาไว้เลี้ยงชีวิตบั้นปลายเนี่ยไว้ทำบุญบ้างใครมาขออะไรเงี้ยเอาไปซื้อผ้ากะฝันมาตั้งไว้ข้างตัวเลยเพื่อเป็นอะไรปุ๊บจะได้กะฝันได้นี่มารีมีผ้ากะฝันยังพวกเราใครซื้อผ้าขาวมาบ้านเราเนี่ยซื้อมาแช่งกูหรือไงสุอ๋อสุรามีอยู่แล้วเอาใช้บริการของมัสยิดอาจารย์สมพงศ์บอกของนี่มารีใช้ที่สุราเลยของผมเองเนี่ยผมมีแล้วนะมีจนกระทั่งเหลืองไว้แล้วนี่แหละตอนเราอ่านชีวประวัติของท่านหญิงไซนับแล้วก็ทำไว้มั่งแต่พอซื้อว่าท่านหญิงไซนับซื้อมาแล้วท่านก็มาตั้งเอาไว้ไกลๆเอานิดนึงนะเธอเสียก่อนเสียชีวิตซื้อผ้ากะฝันเตรียมไว้สำหรับห่อศพตัวเองเลยนะไว้ปลงตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเขาชี้ไว้เลยว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาจองหลุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ชี้ไว้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็สั่งเสียไว้ด้วยวาจาของเธอนะครับ3ประการ1หากคอลีฟะห์จะให้เกียรติประทานผ้ากะฝันให้เธอใหม่เธอก็ยินดีแต่ถ้าไม่มีใครออกผ้ากะฝันให้เธอเพราะก่อนเสียชีวิตเธอตัดสินใจบริจาคอะไรหมดเลยบริจาคทรัพย์สินของเธอหมดเลยเหลือไว้เฉพาะส่วน

ก็ยินดีรับนะก็ยินดีรับนะให้เอาผ้ากฟันขององค์กอลีฟะมาแทนแล้วผ้ากฟันของเธอให้เอาไปบริจาคคนอื่นต่อไปบริจาคใครๆนะคนจนอย่าเสียของนี่หนึ่งสองให้วางศพของเธอไว้บนแค่หรือคันหามอันเดียวกับที่เคยวางใครวางรอซูลขอวางบิดุลเดียวกับใครกับบิดุลของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็จัดให้สามขอให้คอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้นำละหมาดให้ยะนาซะห์ให้กับเธอคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เอานะอันเนี้ยท่านหญิงไอชะก่อนเสียชีวิตก็ให้อบูฮุเรอห์นำใครที่เต็มใจและไว้ใจคนไหนมากที่สุดจะเชิญคนนั้นมาเป็นอิหม่ามให้ตัวเองได้นะซอฮาบะห์หลายคนเขาทำกันแบบนี้นะว่าถ้าเขาเสียชีวิตเขาขอใครนะขอคนนั้นคนนั้นคนที่เขามั่นใจว่าคนคนนี้ทำละหมาดแล้วเรารับละหมาดเขานะเขาจะเอาคนคนนั้นมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดนิมารีท่านนิมารีเป็นอะไรไปเนี่ยจะให้ใครละหมาดให้ตัวสวยนะเขาจองอาจารย์ฟาริดเอาไว้แล้วฉันอยู่ที่นี่ก็ให้ลูกละหมาดให้ชุกรีมะจองชุกรีไว้แล้วนะเราฉันไปก่อนตกลงแล้วท่านหญิงไอชะท่านหญิงไซนับรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับนะครับวันที่เธอเสียชีวิตท่านหญิงไอชะออกมาร้องหน้าบ้านเลยนะท่านหญิงไอชะเนี่ยออกมาร้องหน้าบ้านแล้วท่านหญิงไอชะก็พูดว่านางผู้เป็นที่รักและนับถือของพวกเราตอนนี้จากไปว่าไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วการจากไปของเธอทำให้ลูกกำพร้ากำพร้ายิ่งกว่าเก่าอีกเข้าใจนะทำให้ลูกกำพร้ากำพร้ายิ่งกว่าเก่าทำให้แม่ไม้เป็นแม่ไม้ยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะอะไรอ่ะไม่มีใครดูแลแล้วไอ้ที่ดูแลก็สู้ใครไม่ได้สู้ท่านหญิงไซนับไม่ได้กำพร้าที่เคยมีคนดูแลมีพ่อแม่อุปถัมภ์ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่คือความเสียอะไรสูญเสียของบรรดาซอฮาบะห์ในขณะนั้นเวลาสูญเสียท่านหญิงไซนับไปนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราเรียนชีวประวัติของท่านหญิงไซนับก็บทเรียนดีๆอันไหนที่เราสามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้ให้เอาไปเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่เรียนแล้วถึงไอ้ตอนเรื่องเศร้าๆเศร้าไอ้ตอนเรื่องไหนแต่ไม่เกิดเป็นบทเรียนกับเราเลยไม่ได้เราต้องเอาไปเป็นบทเรียนในชีวิตจริงของเราท่านหญิงไซนับทั้งที่เธอเป็นภรรยาของรอซูลแต่เธอบวชไม่ขาดฟัรดูซุนนะเก็บเกี้ยงเลยละหมาดอะไรฟัรดูซุนนะเก็บเกี้ยงเลยเราทำได้ไหมได้อินชาอัลเลาะห์เราต้องทำให้ได้อินชาอัลเลาะห์เราเห็นตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตจากลาทุกท่านได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลัยตอฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98

0: กะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: บ้านที่ไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์คือบ้านของชัยฏอนบ้านที่ไม่มีการอ่านอัลกุรอานไม่มีละหมาดญะมาอะห์หรือไม่มีการตักเตือนกันด้วยความดีจะกลายเป็นที่พักของชัยฏอนหะดีษระบุว่าอย่าให้บ้านของพวกท่านกลายเป็นสุสานแท้จริงชัยฏอนจะหนีจากบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบาเกาะเราะห์สรุปและคำวิงวอนจงทำให้บ้านของเราเป็นบ้านแห่งอีมานเปิดบ้านด้วยอัลกุรอานละหมาดและดุอาห่างไกลจากดนตรีชิริกการพนันและยาเสพติดสอนลูกหลานให้รักอิสลามตั้งแต่อย่างเล็กวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาซุบฮ์ที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่อยู่ที่บ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้พวกเราทุกคนเนี่ยนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้ใช้ภาษาที่ท่านนบีแนะนำนะครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้ใช้ภาษาเนี้ยชมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครเป็นผู้กำหนดภาษานี้ภาษานี้อยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดแต่นบีก็นำเอามาสอนซอฮาบะห์นะครับเราอยู่ห่างกับท่านนบี 1,400 กว่าปีแต่เราพยายามจะให้ชีวิตของเราเนี่ยโยงกับคำสอนของนบีและนึกถึงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีทำไมต้องยึดนบีและยึดซอฮาบะห์เป็นแบบเพราะความสำเร็จท่านนบีสอนเองนะคนที่จะปลอดภัยก็คือคนที่ยึดนบีแล้วก็ยึดบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเรียกว่าชาวซะลัฟเป็นแบบในการปฏิบัติศาสนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราได้รับความรู้นะจากอัลกุรอานที่เราทบทวนมาก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยในกุรอานอายะห์ที่เท่าไหร่นะฟิตรอตุลลอฮ์เนี่ยคำนี้เนี่ยนะครับแปลว่าธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติฟิตรอตุลลอฮ์ธรรมชาติของอัลลอฮ์นั้นอัลลาตีฟอตรอนนาซาอะลัยฮาอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาให้อยู่ในธรรมชาติอันนี้อธิบายยังไงอ่ะธรรมชาติหมายถึงอิสลามธรรมชาติอันนี้หมายถึงอิสลามและอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในธรรมชาติอันนี้อุลามะห์ได้อธิบายว่าธรรมชาติอันนี้1หมายถึงอัลอิสลาม2อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นเด็กๆเนี่ยต้องคลอดออกมาจากครรภ์มารดานี่คือพร้อมที่จะรับอัลอิสลามคือเตรียมไปหมดแล้วหัวใจสมองสติปัญญาความคิดนั่นพร้อมที่จะรับอิสลามอยู่แล้วแต่พ่อแม่ต่างหากนี่นบีสอนเองนะฟาอาบาวาหูอยู่เฮาบิดาพ่อแม่ของเขาทำให้ลูกของเขานั้นไปเป็นยะฮูดีและเป็นนัสรอนีเป็นมายูซีเพราะครอบครัวแต่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาแต่ละคนแต่ละคนทั่วโลกนี้นะให้อยู่ในศาสนาอิสลามแล้วก็พร้อมที่จะรับอัลอิสลามไปเป็นทางนำสำหรับชีวิตแต่ครอบครัวของเขาทำให้ลูกของเขานั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นฟิตรอตุลลอฮ์กฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้ก็คืออัลอิสลามแสดงว่าอิสลามนี่น่ะมาคู่กับโลกดุนยาใบนี้มาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนนะครับมนุษย์และสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมานี่น่ะอิสลามก็มาพร้อมๆกันนั่นแหละเพราะกุรอานตรงนี้สอนชัดเลยไงฟาอากิมวัจฮากะลิดดีนฮานีฟาจงผินหน้าจงตั้งหน้านะครับจนให้ความสนใจเอาหน้าของท่านเนี่ยเข้าหาศาสนาก่อนศาสนาอะไรกะฟิตรอตัลลอฮ์ศาสนาเดิมของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์พอใจด้วยแล้วก็สร้างศาสนาอันนี้ให้อิสลามมาเนี่ยพร้อมกับโลกดุนยาใบนี้ด้วยถ้าเข้าใจง่ายนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ยากนะครับเอาต่อมาครับวันนี้มาอายะห์ที่33นะครับสุดในซูเราะห์อัรรูม

الرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون الحمد لله พี่น้องเอาศัพท์มันไปท่องด้วยนะศัพท์กุรอานเอาไปท่องด้วยให้อีมานเรามันเข้มแข็งขึ้นดูศัพท์แต่ละคำมาท่องด้วยนะพี่น้องมัสซานี่แปลว่าประสบมัสซาเดิมนี่แปลว่าแตะนะแต่นี่แปลว่าประสบมัสซาในคัมภีร์กุรอานไม่เคยพูดสรรพดลเลยนะอย่างกับสามีภรรยานอนร่วมกันก็ใช่มัสซาเหมือนกันเช่นอย่างกันฉะนั้นมัสซาตัวนี้หมายถึงประสบอะไรประสบครับอันนาแปลว่ามนุษย์ดุรุนแปลว่าความทุกข์โอ้เมื่อมนุษย์เนี่ยหรือเมื่อความทุกข์อันใดมาประสบกับมนุษย์อีราแปลว่าเมื่อมัสซาแปลว่าประสบอันนาซาแปลว่ามนุษย์ดุรุนแปลว่าความทุกข์อย่างเนี้ยฝุ่นอะไรนะฝุ่นที่กำลังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฝุ่นละอองใช่ไหมล่ะ 2.5 อะไร PM ละเอียดยิบมองด้วยสายตาไม่เห็นเนี่ยนะเข้าไปในปอดไปในโอ้อันตรายหมดเลยแต่พี่ต้องรู้ไหมคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังนะไม่ใช่เล่นๆนะถ้าจะถูกบาลาอันนี้ถูกฟิตนะอันนี้นะแค่เป็นหวัดอัลฮัมดุลิลลาห์แค่เป็นอะไรครับเป็นหวัดแล้วก็ไอแค่นั้นแหละดีใจมั้ยน่ะอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องโยมอัลลอฮ์ไว้ให้แน่นโยมกับซุนนะห์นบีโยมกับซอฮาบะห์นบีเยอะๆพยายามทําตัวให้เรียนแบบนบีอ้าวนบีแล้วว่าดูซอฮาบะห์นบีท่านอบูบักรก็อยู่ยังไงท่านไซนาอุมัรคนเหล่านี้เป็นมุอัลลับรับอิสลามทั้งหมดน่ะแล้วเขาวางตัวยังไงครับอัลลอฮ์พอใจหมดเลยอ่ะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเวลาเจอมุซีบะห์หนักๆนี่นะอย่างเนี้ยฝุ่นเนี่ยอันตรายใช่ไหมโอ้โหลงหนังสือพิมพ์ข่าวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนบีบอกว่าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แค่ไอ แล้วก็เป็นไข้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนอกนั้นก็อินนาลิลลาห์รอกันไปว่าอิดามัสซันนาสดุรุนนี่ดุรุนแปลว่าความทุกข์นี่ทุกข์นี่มาแล้วสังเกตง่ายเลยนะเมื่อมนุษย์พบกับความทุกข์แล้วเป็นไงครับดะรอบบาฮุมดะอาวรอบบาฮุมดะอาแปลว่าขอพรขอดุอาพวกเขาขอดุอาต่ออะไรพระผู้อภิบาลของพวกเขาขอแบบไหนครับมูนีบีนาอิลัยแปลว่าหันสู่อัลลอฮ์อย่างนอบน้อมอัลลอฮ์ตอนนี้เข้าหาอัลลอฮ์กันจังเลยแล้ววันนี้พอมีปัญหาเดือดร้อนใช่ไหมแต่ก็หลายคนไม่รู้จักอัลลอฮ์หลายคนรู้จักอัลลอฮ์ไหมล่ะนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่อัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่ามนุษย์มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่นะได้รับมุซีบะห์เดือดร้อนจะเข้าหาอัลลอฮ์ไม่เป็นแต่มุสลิมมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเจอมุซีบะห์แบบนี้ทำตัวไม่เหมือนคนกาเฟรน่ะคนมุมินเป็นไงครับเขาจะขอพรต่ออัลลอฮ์เขาจะสำนึกตัวต่ออัลลอฮ์เขาจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เขาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เขาจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะฝีมือมนุษย์หมดเลยที่ฝุ่นๆเนี่ยเอาโรงงานทั้งหมดนี่แตะมากก็ไม่ได้อีกเพราะมันรวยกันหมดแล้วไงโรงงานนี่รวยกันหมดแล้วแต่ใครแตะได้รัฐบาลก็ไม่กล้าแตะพอละเพื่อแค่นี้พอมันเดี๋ยวลามเยอะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบความมนุษย์ทำเองใช่ไหมฝีมือมนุษย์บิมากาซาบัตไอดินนาด้วยน้ำมือของมนุษย์เองแล้วเป็นไงครับปั่นกันหมดเลยเนี่ยบางคนต้องเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดก่อนชั่วคราวสัก10 วัน15 วันบางคนมีตังก็ไปคนไม่มีตั้งก็อยู่แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ปิดนู่นปิดนี่ปิดปากปิดตาอะไรให้มันใส่หน้ากากให้มันเรียบร้อยก็ทำตามที่ระบบที่เขาสั่งนั่นแหละ
แต่หัวใจของเราไม่ใช่แบบนั้นหัวใจเราต้องนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์นี่เป็นฝีมือมนุษย์ให้อีมานเราเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราหนึ่งนมาอย่าขาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องภัยพิบัติอันนี้อย่าให้เกิดกับฉันและครอบครัวของฉันต้องขอดุอาครับเขาเรียกว่าดุอานะครับดีหรือไม่ดีนี่กุรอานสอนใช่ไหมไม่ได้คิดเองนะไม่ได้ใช้ปัญญาเองเดินตามกุรอานและบรรดาซอฮาบะอธิบายกุรอานอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาครับซุมมาอิซาอาซากอฮุมซุมมาหลังจากนั้นหรือว่าแล้วหรือเมื่อก็ได้อิซาแปลว่าเมื่ออาซาก็แปลว่าลิ้มรสความตายก็เหมือนกันก็ใช้สับนี้แหละกุลูนับสินซาอีกก็ความตายก็อัลลอฮ์ใช้ว่าลิมรถอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่ออัลลอฮ์ให้รอห์มะมินฮูรอห์มะตันเมื่อความเมตตาของอัลลอฮ์มาลิมรถหรือมาสัมผัสพวกเขาก็เป็นไงครับอิซาฟาริกุมมินฮุมบิร็อบบิฮิมยุชริกูนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะมีคนอยู่กลุ่มนะจากพวกมนุษย์นี่แหละบิร็อบบิฮิมพระผู้อาภิบาลของเขากับพระผู้อาภิบาลของเขายุชริกูนเขาตั้งภาคีไปกราบจเวตเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เอาอัลลอฮ์แต่เวลาได้รับความทุกข์นะเข้าหาอัลลอฮ์กันพออัลลอฮ์ให้ความทุกข์นี่มันหมดไปไอ้ที่หมดไปนะอัลลอฮ์ให้หมดไปนะด้วยการขอดุอาของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การขอดุอาของเตาบ้าตัวเวลามีฝุ่นมาเนี่ยกลับนวดกลับตัวกันหลายคนนะคนที่มีศาสนานะร้องไห้ร้องโหยลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกันเงียบๆในบ้านของเขาเองนี่แหละแต่ว่าคนกายเฟซก็ทะเลาะคนนั้นด่าคนนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเมื่ออัลลอฮ์เอาความทุกข์ออกไปพอความทุกข์ออกไปแล้วเป็นไงครับอิซาฟารีกุนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเพราะคนทั้งโลกเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลหมดอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่านะไอ้กลุ่มหนึ่งเราด้วยหรือเปล่าต้องนึกพออัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าประเทศไหนใช่ไหมอิซาฟารีกุนมีคนกลุ่มหนึ่งยุชริกูนตั้งภาคีบิร็อบบิฮิมกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาอีตอนสบายเนี่ยลืมอัลลอฮ์มุมินทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมุมินต้องทำอย่างนี้ถามว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยใครให้ถามอย่างนี้ก่อนนะความสุขความสบายเนี่ยมาเองหรือว่าอัลลอฮ์จัดมาเองหรือว่าอัลลอฮ์จัดอัลลอฮ์จัดมีอะไรบ้างสักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกือบ2อาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับเราพูดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่นะให้ความตายมาใช่ไหมไม่ใช่มาเองนะความตายการมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความจนความรวยมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักแล้วต่อมาตกมาหล่นอัลลอฮ์จัดให้ใครนะให้ตกต่ำบ้างนี่นะแล้วก็รวมไปถึงความจนความรวยสุขภาพแข็งแรงหรือไม่สบายอัลลอฮ์จัดทั้งหมดแล้วก็สรรพสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์หรือพูดง่ายๆเนี่ยนะความลำบากหรือความสบายเนี่ยเช้ามาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมดเลยนะข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมดนะอย่าอัลลอฮ์จะให้ฉันไปอยู่กับใครอ่ะคนละอัลลอฮ์สั่งนะอัลลอฮ์สั่งแบบนี้เอาความทุกข์ลำบากเนี่ยไปหาคนที่มีอีมานคนที่มีอีมานและไอ้ความสบายสุขภาพแข็งแรงไปอยู่กับใครล่ะไปอยู่คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์น่ะส่งไปอย่างนี้เห็นยังครับฉะนั้นคนมุมินเนี่ยต้องถูกโทษสอบมากกว่าคนกาเฟรมากกว่าครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีมานเราเนี่ยเพิ่มขึ้นให้หัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นต้องตักวาเพิ่มขึ้นต้องอดทนเพิ่มขึ้นถามว่าอดทนมีรางวัลไหมล่ะมีครับใช่ไหมถ้าเราบ่นเยอะๆรางวัลมีไหมล่ะไม่มีไปนั่งบ่นด่าคนนั้นด่าคนนี้เองนี่แหละทำให้ฉันเดือดร้อน
โอ้โหรางวัลไม่มีเลยนี่ถูกทดสอบไม่ได้โวยวายมีพวกอยู่ทั่วหลายจังหวัดแจ้งหมดเลยน่าจะแจ้งว่าช่วยขอดุอาให้ฉันภาษานี้ไม่ออกจากปากด้วยนะด่าเลย นะครับการทดสอบจากอัลลอฮ์มีมาตลอดเวลาและมุมินต้องทำใจนะอัลลอฮ์จะทดสอบตลอดเวลาฉะนั้นฝุ่นละอองครั้งนี้ที่มานี่มาจากอัลลอฮ์แต่นบีสอนไว้เลยนะคนมุมินถ้าจะถูกฝุ่นนี้นะแค่ไอหรือไม่ก็เป็นหวัดอาจจะออกเลือดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีปัญหาเราไม่ถึงกับตายหรอกนะนั่นเป็นการเตือนให้มุมินได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้อายะวรรคสุดท้ายเนี่ยอิซาฟารีกุมมินฮุมบิร็อบบิฮิมยุชริกูนเมื่อพวกเขาปลอดภัยแล้วนะครับอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยมาให้สุขภาพแข็งแรงให้ฝุ่นออกไปแล้วพี่น้องอะไรเกิดขึ้นคนบางกลุ่มเนี่ยชิริกต่ออัลลอฮ์กูแน่กูปราบเรียบร้อยเลยฝุ่นอย่างนี้นะโอ้โหฉันเคลียร์แป๊บเดียวจบนี่ชิริกไหมเนี่ยชิริกสิทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้ใครที่ปัญหาที่ออกไปนี่นะอัลลอฮ์ขจัดแต่อัลลอฮ์ก็ให้ฝีมือมนุษย์เราช่วยกันทำอย่างนู้นทำงี้เพื่อให้มนุษย์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ลืมขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอฟื้นอีกนิดนึงนะว่าคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลน่ะมีกี่กลุ่มรู้เปล่ามุคอลลาดูนฟินนาร์อาทิตย์ที่แล้วอธิบายแล้วมีอยู่5กลุ่ม1กาเฟร2มุชริกนี่ไงที่ในกุรอานยินเน้นว่าอย่าทำชิริกนะอย่าเป็นคนปฏิเสธนะอย่าคนลืมบุญคุณอัลลอฮ์นะมีอยู่5กลุ่มที่จะอยู่ในนรกตลอดกาล1กาเฟร2มุชริก3มูนาฟิก4คนตกมุรตัดมารับอิสลามแล้วก็ทิ้งอิสลามไปถูกแน่ๆแล้วก็อ่านลุลกิตาบชาวคัมภีร์ที่นบีมุฮัมมัดมาแล้วยังด่านบียังตำหนินบียังขัดขวางต่อสู้กับนบีนี่ไงห้ากลุ่มนี้อยู่ในนรกมุคอลลาดูนตลอดไปส่วนบางคนที่ตกนรกชั่วคราวนะมุสลิมหมดเลยอ่ะคนที่ขาดนมาดไม่ครบ5เวลาคนที่ไม่อะไรเนี่ยไม่ดูแลพ่อแม่ตัวเองคนที่กินดอกเบี้ยทำซินาเข้าบาร์ไนท์คลับเป็นมุสลิมนะแต่ไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวจนกระทั่งตายอ่ะเล่นทำของบาปจนกระทั่งตายเนี่ยไม่ยอมตะบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ตกนรกชั่วคราวอย่าลืมว่าวันหนึ่งของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาในยาวเท่าไหร่รู้เปล่า 50,000 years 50,000 ปีอ่ะเท่าไหร่ 50,000 ไว้หัวตกครึ่งวันเท่าไหร่ 25,000 ปีอัลลอฮ์อักบัรคอมซีนะอัลฟัสนะนี่ภาษากุรอานนะเอาต่อมาครับอายะที่34ลิยักฟูรูบิมาอาตัยนาฮุมฟะตะมัตตะอูฟะซาวฟะตะอ์ลามูนลิยักฟูรูบิมาอาตัยนาฮุมฟะตะมัตตะอูฟะซาวฟะตะอ์ลามูนอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์อายานี้นะครับต้องการจะบอกนะคนที่ไม่ห่วงอนาคตคนที่ไม่ห่วงว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงก็คือคนที่ไม่ห่วงโลกอาคิเราะห์พูดชัดๆง่ายๆอย่างนี้นะใครที่ไม่นึกถึงโลกอาคิเราะห์ขาดทุนหมดเลยครับฉะนั้นคนที่นึกถึงอาคิเราะห์อัลลอฮ์คนนี้เขาจะระวังตัวของเขาเพราะว่าจะต้องรอรับรางวัลในโลกอาคิเราะห์เนี่ยแค่เดินมานมาเนี่ยรางวัล9เดินมีไหมมีครับเข้าไปเดินในซีคอนรางวัลไม่มีครับ เอาเรียกเอาแล้วก็ถามว่าไปซีคอนกับมามัสยิดอันไหนจะอร่อยถูกใจกว่ากันไปซีคอนถูกใจใช่ไหมโอ้โหอ๋อนะมาลาจะคุยกับผมเลยใครที่เอาของเข้าบ้าน
ที่มาจากตลาดนะนะภรรยาไปตลาดก็พาของเข้าบ้านสามีไปตลาดเอาของเข้าบ้านลูกเช้าลูกสาวไปตลาดเอาของเข้าบ้านบ้านหลังนั้นไม่มีบรอกัตฉะนั้นเวลามามัสยิดนะต้องเอาของจากมัสยิดเข้าบ้านด้วยอันนี้มันจะหมายความว่าเอาเสือโซราไว้ที่บ้านเอากุรอานไว้ที่บ้านต้องเข้าใจใหม่นะเอาความรู้จากมัสยิดเข้าไปบ้านซะเอาตักวาเข้าไปอิหม่ามเขาสอนอะไรอ่ะตัวครูเขาสอนอะไรที่มัสยิดเอาเข้าบ้านด้วยไม่ใช่เอาแต่มาจากตลาดจากตลาดแต่ตลาดอย่างเดียวไม่ได้นะฉะนั้นสามีต้องมามัสยิดแล้วก็มาหาความรู้จากมัสยิดพาของจากมัสยิดเข้าบ้านถึงบ้านนั้นจะมีบรอกัตถ้าบ้านมีแต่วัตถุที่มาจากตลาดอย่างเดียวเลยนะบ้านนั้นไม่มีบรอกัตนะนี่พี่น้องต้องนึกแล้วนะโอ้ฉันเนี่ยต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยโยงกับบ้านของอัลลอฮ์โยงกับมัสยิดโยงกับสุราต้องโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันต้องผูกพันกับโลกอาคิเราะห์หมดเลยเอาต่อมาครับลียักฟูรูเพื่อเนรคุณกาฟารอยักฟูรูเนี่ยว่าเพื่อเนรคุณบีมาอาตัยนาฮุมบีมาแปลว่าต่ออาตัยนาฮุมที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาอัลลอฮ์เนี่ยให้กับมนุษย์ทุกอย่างแต่เมื่อมนุษย์ได้แล้วทำตัวยังไงเนรคุณเอาชีวิตคนกาเฟตนี่อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าชีวิตคนกาเฟตเนี่ยได้บ้านมาหนังเหลืองเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมไม่เคยอัลลอฮ์เอาเรื่องนะให้ภรรยามามีความสุขบนเตียงนอนเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมน้ำจูนุบก็อาบไม่เป็นอ่ะคิดดูสิบิสมิลลาห์ก่อนร่วมหลับนอนก็ไม่มีถึงลูกได้เป็นต้นกันหมดเนี่ยนี่ไงถ้าไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่ชีวิตหมดเลยครับลิยักฟูรูบิมาอาตัยนาฮุมเราได้ประทานให้กับพวกเขาประทานความสุขประทานของดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเมื่อได้แล้วเป็นไงลียักฟูรูเพื่อทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าชีวิตแบบนี้ดีหรือไม่ดีมาดูซอฮาบะห์นบีอับดุรรอห์มานบินเอาฟ์อัลลอฮ์ให้เงินให้ทองทำไงรู้เปล่าเอาอูฐอย่างน้อย700ตัวมีสินค้าอยู่บนหลังอูฐมาที่นครมะดีนะห์คนพวกพ่อค้าก็ไปเดินดักกันมาขอต่อราคาฉันให้ 20% 15% 30% เหมาหมดเลยถ้าอับดุรรอห์มานบินอาฟนี่เป็นซอฮาบะห์นบีตัวให้โยงกับซอฮาบะห์นบีน่ะเขาบอกคุณให้กำไรน้อยไปเขาบอก30น่ะเยอะสุดแล้วเขาบอกไม่ใช่คนที่ให้มากกว่านี้มีบอกไม่มีหมดแล้วชีพข้างบนอัลลอฮ์ให้อ่ะท่านผมพาสินค้ามาทั้งหมดนี่เอามาแจกไม่ใช่เอามาขายหน้าแตกหมดเลยทำไมก็ทำตัวแบบนี้ล่ะเพราะได้เนี่ยมัดของอัลลอฮ์มาเขาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นยังครับนี่กุรอานเตือนนะเตือนคนอ่านกุรอานว่าอย่าหลงวัตถุได้ริสกีมาได้สุขภาพแข็งแรงมาได้ลูกมาให้นึกด้วยว่าลูกเราต้องทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ต้องอ่านกุรอานเป็นต้องเข้าใจอิสลามต้องเผยแผ่อิสลามต้องนึกตรงนี้ตลอดเวลาครับอย่าใช้ชีวิตแบบคนคาเฟ่อัลลอฮ์ในบ้านแต่มีแต่เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงนุ่นเสียงนี้เสียงละครแต่เสียงกุรอานมีไหมไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิยักฟูรูบิมาอาตัยนาฮุมอาตัยนาฮุมแปลว่าเราได้ประทานอะไรครับก็หมายถึงความโปรดปรานเนี่ยมัดให้กับพวกเขาเหล่านั้นพอได้แล้วเป็นไงครับลียักฟูรูเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราเนี่ยใช้ปัญญาบ้างนะเพื่อพอได้แล้วกับเนรคุณทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรเทียงยังครับมีอาหารวางอยู่บนหน้าเนี่ยอยู่บนที่ภรรยาจัดให้อ่ะกินอาหารไม่เคยคิดถึงคนจนเลยไงนบีสอนอย่างนี้บ้านใดก็ตามที่มีอาหารริสกี
พ่อกินอิ่มแม่กินอิ่มลูกกินอิ่มอ้วนกันหมดเลยอ่ะแต่คนริมบ้านน่ะหิวบ้านนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอธิบายยังไงเวลามีริสกีกว้างขวางต้องมองคนอื่นด้วยเอ้พวกเองอยู่กันยังไงวะเดินโซเซโซเซเป็นอะไรหรือเปล่ามันต้องนึกอ่ะโอ้นี่ไงฉะนั้นได้เนี่ยหมายของอัลลอฮ์มาไม่ใช่ชายคนเดียวฉะนั้นใครที่มีริสกีเยอะๆต้องนึกนะสี่รายการนะหนึ่งซะกาตสองอะไรครับซอดากะห์สามฮะดียะห์สี่วะกัฟสี่รายการครับฟาตะมัตตะอูเมื่อพวกเขาได้เนี่ยมานของอัลลอฮ์มาแล้วก็เป็นไงครับพวกเขาสนุกสนานอัลลอฮ์ว่าไงไหมให้มันสนุกสนานกันไปเถอะฟาตะมัตตะอูได้ภรรยามาได้ลูกมาได้บ้านมาได้รถมาได้ที่ดินมาได้สวนมาให้มันสนุกกันไปเถอะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ว่าเอ็งสนุกเฉพาะบนโลกดุนยานี่โลกเดียวเห็นยังครับถามอัลลอฮ์พอใจเปล่าไม่พอใจแต่อัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์เอาไม้หน้า20มาไล่ตีเปล่าเปล่าครับเอาอยู่กันไปอัลลอฮุอักบัรแล้วแปลกนะนะอย่างที่อายะที่แล้วใช่ไหมคุกกลุ่มที่แยกตัวออกไปนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะฟาริฮูทุกคนแฮปปี้หมดเลยกับกลุ่มของเขาที่เขาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะแฮปปี้หมดกูอยู่กลุ่มนี้โอ้โหสบายน่าดูเลยแต่ที่ไหนได้นะบีว่ามีอยู่กลุ่มเดียวที่รอดนอกนั้นไม่รอดคนที่อยู่ในกลุ่มใดที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์และไม่โยงกับซุนนะห์นบีไม่โยงกับซอฮาบะห์นบีขาดทุนหมดเลยครับอ้าวฟาตะมัตตาอูกุรอานตรงนี้สอนว่าไงนะจงหาความสุขกันไปเถอะเราเป็นไงครับฟาซาอูฟาตะอัลมูนในไม่ช้าซาฟาในอนาคตอันไกลหมายถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะฟาซาอูฟาตะอัลมูนเพราะในไม่ช้าสู่เจ้าจะได้รู้อนาคตของคุณคือแย่แน่ๆครับอัลลอฮ์เห็นยังครับฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการให้รางวัลนะอัลลอฮ์ให้เพื่อการทดสอบนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดนะให้กับทุกคนให้เพื่อการทดสอบเท่านั้นเองนะครับอย่างน้อยก็มี2อายะห์นะครับพี่กุรอานนะครับในซูเราะห์อันนะห์ลก็พูดอย่างนี้แหละลิยักฟูรูบิมาอาตัยนาฮุมฟะตะมัตตะอูฟะซาฟะตะอัลมูนก็ให้พวกเขาเนรคุณกันไปเถอะต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาดังนั้นจงร่าเริงหาความสุขกันไปเถอะแล้วพวกเขาจะได้รู้สึกตัวตอนไหนครับนี่ละหลังจากตายพอตายภาพก็รู้แล้วแค่ใส่ลงแบกเท่านั้นแหละพี่น้องแค่ใส่ลงแบกนะคนที่เป็นมุมินพูดว่าไงนะกอดดีมูนีรีบพาฉันไปฝังถ้าคนที่ไม่เอาศาสนาไม่รู้จักอัลลอฮ์เองจะพาฉันไปไหนเอามาเชื่อลองตายดูแต่คนที่แบกนะไม่ได้ยินสัตว์ได้ยินหมดเลยนะอะไรได้ยินแมลงวันแมงป่องใส่เดือนที่อยู่รอดใต้ดินได้ยินหมดนี่นบีอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับเห็นยังครับฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้นะโลกแห่งการทดสอบมีทุกข์กับสุขรวยจนป่วยแข็งแรงถูกทดสอบหมดเลยครับ เอาต่อมาครับอายะที่35 อายะนี้นะครับأم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

0: ัลฮัมดุลิลลาห์อายะนี้นะครับอุลามะเขาสรุปบอกว่าสรุปนะพวกบูชาจเวตนะหรือคนมุชริกหลอกตัวเองโกหกตัวเองแต่เขาไม่รู้สึกตัวหรอกไปบอกว่าคุณน่ะหลอกตัวเองนะเขาไม่เชื่อหรอกแต่ถ้ามองจากกุรอานชัดหลอกตัวเองอยู่ไปวันหนึ่งจนกว่าจะตายอ่ะดูกุรอานครับอัมอันซัลนาอะลัยฮิมอัมแปลว่าหรือว่าหรือว่าอันซัลนาเราได้ประทานอะลัยฮิมแก่พวกเขาเหล่านั้นซุลตานันแปลว่าหลักฐานที่คุณชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายพูดเรื่องชิริกบ่อยมากครับต้องการจะให้เลิกชิริกนั่นแหละแต่คนนี่เข้าใจยากก็ยกตัวอย่างจะมาบางครั้งที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างว่าไงนะเวลาคุณมีทรัพย์สินใช่ไหมมีทรัพย์สินมีเงินทองเนี่ยแล้วก็มีลูกจ้างใช่ไหมแล้วก็มีทาสเนี่ยที่ช่วยงานคุณเนี่ยมาขอหุ้นในธุรกิจของคุณแรงเงินของคุณคุณพอใจให้ไหมล่ะพอใจไหม
1: อ๋อเห็น
0: ยังนี่เพื่อต้องการจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่างานของอัลลอฮ์เนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งให้อัลลอฮ์การกราบนี่สำหรับอัลลอฮ์อย่างเดียวนะแล้ววันนี้เป็นไงครับเอาการกราบนี่ไปกราบต้นกล้วยมีไหมมีไปกราบแม่น้ำคงคามีไหมมีในอินเดียประกาศกราบบัวด้วยมีไหมมีคนที่การกราบนี่เฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวนะแล้ววันนี้โอ้โหทำเนี่ยชิริกอย่างแรงเลยครับอัลลอฮ์ต้องการจะให้เลิกแต่ให้เลิกโดยการใช้ปัญญาตัวเองอัมอันซัลนาอะลัยฮิมซุลตานาหรือว่าเราได้ประทานให้แก่เขาเหล่านั้นหลักฐานหลักฐานเนี่ยที่ให้อนุญาตให้คุณไปบูชารูปเจเวตเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะในคัมภีร์กุรอานไม่เคยเปิดช่องไฟเขียวให้คุณเลยนะแล้วคุณเอาความรู้นี่มาจากไหนผ่านนบีเหรอไม่มีนบีคนใดในโลกที่อนุญาตให้คนในยุคแต่ละยุคนั้นก้มลงกราบรูปเจเวตที่อื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีใครอนุญาตสักคนอย่างก็นี่เรื่องชิริกเนี่ยเรื่องกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นบาปยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเป็นบาปใหญ่มากเลยนะครับความผิดอื่นๆอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แต่ชิริกเนี่ยไม่ได้เลยนะและชิริกขั้นที่เรามองไม่เคยออกก็คือเอาอารมณ์ตัวเองใช่ไหมใหญ่กว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ยกตัวอย่างซายนาอาลีนั่นเข้าใจง่ายที่สุดนะซายนาอาลีไม่ยอมที่จะฟันให้มันตายอ่ะเอามีดดาบวางไอ้คนจะถูกฆ่าว่าทำไมไม่ฆ่าฉันล่ะซาลีตอบว่าไงรู้ไหมครั้งแรกนี่ฉันเนียดนะฆ่าคุณเพื่ออัลลอฮ์พอคุณถมน้ำลายใส่หน้าฉันเปลี่ยนเลยอ่ะที่ฉันจะฆ่าคุณเพราะโกรธที่คุณถมน้ำลายใส่หน้าฉันเอามีดดามวางนี่อารมณ์อ่ะท่านการอย่าเอาอารมณ์มาเหนือกับคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีเนี่ยอัลลอฮ์จึงส่งญิบรีลเนี่ยเป็นไดเรคเตอร์เนี่ยนะมาคุมอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะหัวเราะหรือจะโกรธเป็นวะฮีหมดเลยอ่ะจะนอนก็เป็นวะฮีเป็นวะฮีทั้งหมดฉะนั้นนบีมุฮัมมัด23ปีเนี่ยไม่มีอะไรทำตามอารมณ์เลยนะครับเป็นวะฮีวะฮีวะฮีวะฮีวะฮีฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งนะอย่าเอาอารมณ์ตัวเองใหญ่กว่าคำสั่งของอัลลอฮ์อารมณ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อเอามาคอนโทรลนะและอารมณ์มีกี่อย่างไม่หกเจ็ดอย่างนะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ผูกพยาบาทอารมณ์เอาชนะขี้เหนียวนี่อารมณ์หมดเลยนะฉะนั้นต้องเอามาคุมให้ได้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ราชาฉันนี่เป็นคนขี้เหนียวหน้าดูเลยอัลลอฮ์จะเปิดชัยฉันหน่อยอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับฟะฮูวะยะตะกัลลัมบิมากานูบิฮิยุชริกูนเพื่อมันจะได้พูดตะกัลลัมแปลว่าพูดนะ จะได้พูดบิมากานูบิฮียัสตะฮซิอูนในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีกุรอานบางทีอ่านแล้วไม่อาศัยตัฟซีรก็เข้าใจยากเหมือนกันนะคือตรงนี้ต้องการจะอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่อนุญาตให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอัลลอฮ์ไม่เคยส่งหลักฐานหรือว่าเป็นคำบอกเล่าผ่านนบีคนใดในโลกนี้แม้แต่คนเดียวว่าอนุญาตให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เคยทำแล้วก็อะไรนะมาพูดใส่หูคุณเนี่ยเหมือนกันได้ยินว่าอนุญาตให้ทำนู่นทำนี้ทำนี้ทำนั้นอ่ะยาตะกั้นละมุบีมามึงมาพูดให้กำลังใจว่าคุณเนี่ยไปก้มลงกราบเหมือนกับมีใครมากระซิบกับคุณมาบอกกับคุณให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้แต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยทำไม่เคยชี้นำใครด้วยมีแต่เตือนอย่าทำชิริกนะไอ้บาปอื่นๆอัลลอฮ์อาจจะพยาโทษให้ชิริกอย่างเดียวอย่าทำนะครับนี่เข้าใจง่ายนะอินชาอัลลอฮ์นะทำดูเลยทีนี้ในตัฟซีรอธิบายกันนะคำว่าสุลตานเนี่ยแปลว่าหลักฐานท่านเดฮักแปลว่าคำพีอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยส่งคำพีเล่มใดผ่านนบีมาในคัมภีร์เล่มนั้นบอกว่าอนุญาตให้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ได้ซุนตอนแปลว่ากิตาบันนะทีนี้อุลามะอีกท่านหนึ่งบอกว่ากิตาบหมายซุนตอนหมายถึงบุรฮานันหลักฐานซุนตอนบางคนอธิบายว่ารอซูลันไม่เคยแต่งตั้งนบีคนใดมาสอนเรื่องให้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่เคยส่งเลยไม่เคยบอกใครเลยฉะนั้นสิ่งแรกคนที่ถูกมีคนชื่อผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะนบีเห็นคนคนนี้นะกำลังลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกมีคนถามว่าทำไมคนนี้นะเป็นคนอาหรับเนี่ยนะไปลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกทำไมนบีบอกว่าคนนี้แหละเป็นคนแรกที่ผลิตเจเวตแล้วก็ให้คนได้กราบฉันเห็นนบีอัลลอฮ์ให้เห็นคนเดียวนะลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกเพราะคนนี้ทำบาปใหญ่ไว้ผลิตจเวตเพื่อให้คนได้บูชาเห็นยังครับฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องชิริกต่ออัลลอฮ์นะเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเอาต่อมาครับอายะห์ที่36وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

هم يقنطون إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطونอัลฮัมดุลิลลาห์อายะห์นี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะครับคนมุมินกับคนกาเฟรใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเวลาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์คนมุมินเนี่ยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ก็ทำยังไงแต่อายะห์นี้ต้องการจะบอกว่าลักษณะของคนกาเฟรเวลาได้รับความทุกข์เขาทำตัวยังไงอัลลอฮ์ไม่พอใจนะเวลาเขาได้รับความสุขเขาทำตัวยังไงอัลลอฮ์ไม่พอใจนะอัลลอฮ์อธิบายให้ฟังให้คนที่อ่านกุรอานให้นบีฟังวะอิซาอาซะกนันนาสอาซาก็แปลครั้งอายะห์อาที่ผ่านมานะแปลว่าลิ้มรสเมื่อเราได้ให้มนุษย์อันนาสว่ามนุษย์อาซะกนาเราให้เราให้มนุษย์เนี่ยลิ้มรสรอห์มะห์แปลว่าอะไรความเมตตาอัลลอฮฺอักบัรนี่อัลลอฮฺใช้ภาษาลิ้มนะทดเอามาแตะที่ลิ้นนะอัลลอฮฺอักบัรใช้ภาษาโอ้โหน่ารักมากนะฉันให้รอห์มะห์มาอยู่กับเขาแต่ใช้ภาษาว่าให้เขาลิ้มรสความเมตตาของอัลลอฮฺไอ้ลิ้มรสความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยอุลามะอธิบายอย่างนี้หนึ่งอะไรบ้างดีใจฝนตกสุขภาพแข็งแรงและเป็นไงครับฟาริฮูบิฮาเขาดีใจนี่อัคลาของคนกาเฟรได้รับรอห์มะห์สุขภาพแข็งแรงเงินทองเยอะแล้วก็หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมีลูกดีมีบ้านอยู่มีรถนู่นมีรถนี่อัลลอฮ์ให้เขาแค่ดีใจอย่างอื่นทำไม่เป็นฟาริฮูอย่างเดียวแฮปปี้อย่างเดียวอย่างอื่นทำเป็นไหมไม่เป็นอ้าวถามอัลลอฮ์พอใจไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่พอใจเห็นยังครับนี่ต้องการจะเล่าอะไรนะสิฟัตของคนกาเฟรเวลาอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยนะได้รับความรอห์มะห์จากอัลลอฮ์รับความดีจากอัลลอฮ์ให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองมีลูกหลานอัลลอฮ์เรียนหนังสือจบนู่นจบนี้แค่ดีใจแต่มุสลิมเป็นอย่างนี้เปล่าไม่ใช่ครับมุสลิมเวลาได้รับรอมาจากอัลลอฮ์ก็ทำไงครับชาการอเขาขอบคุณนี่เล่าคนกาเฟรเองแค่ดีใจอย่างเดียวยิ้มเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวก็เข้าบาร์แล้วซื้อตั๋วไปฮ่องกงไปกินทำซีนาที่นู่นเห็นไหมแต่มุสลิมเป็นงี้ไหมไม่ใช่ครับมุสลิมได้รับรอห์มะห์จากอัลลอฮ์มาเป็นไงครับเขาชูกรต่ออัลลอฮ์เขาสุญูดต่ออัลลอฮ์เขามามัสยิดต่ออัลลอฮ์เขาบริจาคเลยอัลลอฮ์อักบาร์ฉันจ่ายซะกาตเท่าไหร่นี่ปีนี้ได้เงินมาตั้งหลายล้านนึกถึงซะกาตก่อนนี่ชีวิตของคู่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นแบบนี้แต่คนกาเฟรนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังได้รับรอห์มะห์มาจากอัลลอฮ์แค่อะไรแค่ดีใจเห็นไหมเอาต่อมาครับวะอินตุซิบะฮุมซัยยิอะถ้าหากว่ามาประสบกับเขาเนี่ยมันจะสังเกตนะถ้าใช้กับรอห์มะห์ใช้ว่าอะซักนาแปลว่ามาสัมผัสมาลิ้มรสแต่จะพูดถึงเรื่องซัยยิอะหมายถึงความชั่วเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองขาดแคลนเนี่ยฝุ่นมาละอองมาเนี่ยมาจากรอดทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไงครับตุซิบฮุมเขาใช้ภาษามาประสบกับพวกคุณไอความชั่วที่มาประสบหรือเรื่องไม่ดีที่มาประสบเนี่ยมาอย่างไรรู้ไหมบิมากอดดามัตไอดีฮิมเนื่องด้วยไอดีแปลว่านำมือของพวกเขาได้ทำล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วอย่างค
ควันครั้งนี้นี่ควันนี่นะเพราะโรงงานใช่ไหมล่ะเพราะรถใช่ไหมล่ะที่เอาน้ำมันใส่ไปแล้วก็มาได้ดูแลให้มันถูกต้องเนี่ยฝีมือใครอ่ะฝีมือมนุษย์วันนี้อัลลอฮ์ให้เห็นแล้วเราเป็นไงครับเมื่อมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาพบกับมนุษย์เนื่องด้วยมือของพวกท่านเองทำเอาไว้เห็นยังครับทำไมอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ล่ะให้สำนึกตัวอ่ะฝีมือคุณมันเนี่ยฝีมือหมดเลยเนี่ยมีโรงงานมีรถแล้วขับกันโอ้โหไม่เคยบ้าน 3-4 คันน่ะดุอาขึ้นรถก็กล่าวไม่เป็นแล้วมีทำไมอ่ะมีเพื่อความอะไรเพื่อความอะไรเพื่อความอัลลอฮ์มันจะพูดกับพูดแรงกันนะมีเพื่อความวัยรุ่นความวิบัติในโลกอาคิเราะห์หมดเลยอัลลอฮ์ให้มาถ้าขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นอ่ะทีนี้เวลามีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาเพราะน้ำมือของเขาทำเองอิซาฮุมยักนูตูนเมื่อนั้นจงดูเถิดพวกเขาท้อถอยอุลามะอธิบายกันครับว่าท้อถอยอธิบายอย่างนี้หมดหวังแล้วก็อีกอายะห์นึงอีกอุลามะอีกท่านหนึ่งแปลว่าไม่ยอมลุกขอโทษตนต่ออัลลอฮ์มีมุซีบะห์แบบนี้เนี่ยแทนที่จะลุกขอโทษตนต่ออัลลอฮ์เตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์ทำไม่เป็นเพราะไม่มีใครมาสอนเขาไม่มีใครมาแนะนำเขาเนี่ยบางคนก็เริ่มด่านายกเขาเห็นไหมนี่หมดท่าแล้วใช่ไหมก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่ากทม.ด้วยทำไมล่ะท่านไม่จัดการเห็นไหมแต่มุมินไม่เคยด่าใครครับมุมินเวลามีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาทำอะไรก่อนสบัดสบัดมีรางวัลไหมอัลลอฮฺอักบาร์ข้อที่สองดุอาขอดุอาอัลลอฮฺจะอยากให้ฝุ่นละอองนี่มาประสบกับตัวฉันและครอบครัวฉันขอดุอาเห็นยังครับแล้วก็เขาต้องนึกฉันเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันได้ตะบ้าตัวต่อหรอความชั่วที่ฉันทำอยู่ถอนตัวออกจากความชั่วนั้นก่อนฉันจะไม่กลับไปทำแบบเดิมเพื่อจะให้มีสโมกมีควันเนี่ยเกิดขึ้นต้องนึกตรงนี้ครับฉะนั้นมุมินเวลาได้รับความ เดือดร้อนเนี่ยเขาทำตั้ง 5-6 รายการนะ 1. ขอดุอา 2. อดทน 3. เตาบะห์ตัว 4. ถอนตัวออกจากความชั่วหันไปหาอัลลอฮ์มากขึ้นเห็นอย่างครับแต่คนกาเฟตทำเรื่องเดียวกุรอานอธิบายยังไงเวลาได้รับความเดือดร้อนมาท้อแท้ใจแถมยังด่าทอนี่เห็นไหมแตกต่างกันชีวิตคนกาเฟตกับชีวิตมุมินแตกต่างอย่างกระสิ้นเชิงโอโลทำดีละดีหรือไม่ดีนี่ชีวิตเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องโยงกับใครนะโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆทำมีปัญหาเกิดขึ้นอัลลอฮ์ว่านะเป็นฝีมือเองนั่นแหละทำไว้แล้วเป็นยังไงต้องตะบะห์ตัวแล้วโรงงานมีเฮ้ยมาจะปิดก่อนนะมาหากิจการอื่นทำดีกว่ามั้งมันต้องนึกเยอะนี่จากกุรอานสอนเรื่องชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และชีวิตของคนที่ไม่เอาศาสนาอยู่อย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรทีนี้

ของคนเลวนะเมื่อเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีกว้างขวางมีแค่ลูกกุญแจคนแข็งแรงในตัฟซีรว่า70คนน่ะแบกลูกกุญแจอย่างเดียวน่ะ70คนแล้วเป็นไงครับโอ้โหเตะท่าหน้าดูเลยและภาษาที่พูดออกไปเนี่ยไม่เคยก้มให้อัลลอฮ์เลยสักนิดนึงนี่เป็นเพราะความรู้ของฉันนี่เป็นอะไรนะความสามารถสติปัญญาของฉันได้มาอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแค่ภาษาพูดนึกในใจเนี่ยอัลลอฮ์รู้เองเนี่ยโอ้ทำตัวเลวเว้ยแล้วก็ขวางใครก็ขวางนบีมูซาไม่ให้เผยแผ่อิสลามในยุคนั้นแล้วก็แต่งตัวนี่โอ้รวมขี่มงขี่ม้าประมาณ 40-50 ตัวนะมีขบวนตามเลยนะมนุษย์ประชาชนที่ยืนต้อนรับอยู่ริมถนนอยากจะมีชีวิตแบบกอรูนนะฉันนะถ้ามีเงินอย่างนี้จะทำตัวอย่างกอรูนอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาเป็นแบบมันลืมมูซาแต่ไปเอากอรูนเป็นแบบเห็นยังครับวันนี้มึงใครอัลลอฮ์ส่งมูฮัมหมัดมาเป็นแบบลืมนบีแต่มันนึกถึงสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้สัตว์มันเวลามันจะสมสู่บริกาเปล่าเอารูปสัตว์มาใช้แต่ตัวอย่างของนบีมูฮัมหมัดสมัยอาหรับมาแล้วเป็นไงครับพออยู่กันแผ่นซีนาเต็มแล้วเป็นไงครับปัญหาเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยแผ่นดินไหวเพราะซีนาครับกินเหล้าแผ่นดินไหวครับข้างบนมันเลวไปหมดแล้วข้างล่างก็เดือดร้อนนะเห็นยังครับฉะนั้นใครที่ทิ้งศาสนาในไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะเองถูกแน่ๆแต่ในยุคนี้นบีขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษเหมือนสมัยฟาโรห์สมัยกอรูสมัยมูซานะประวิงเวลาให้เขาเหล่านั้นได้ทำอะไรได้สองข้อได้แก้ตัวได้หันมาเรียนศาสนาแต่ถ้าหากมันไม่หันมาไม่แก้ตัวสะสมความชั่วให้กับตัวเองเอาหรือไม่เอากลับตัวดีกว่ามหาศาสนาดีกว่านะครับเอาทีนี้ฟาริฮูแปลว่าดีใจเหมือนใครก็เหมือนซอบ้านนบีดูอับดุลรามานเป็นอะไรนะเป็นแบกไว้แล้วกันดีใจด้วยได้ริสกีด้วยแล้วเป็นไงครับไม่ได้ตะกับบทเลยยังเข้ามัสยิดทุกวันเหมือนเดิมแต่งตัวคล้ายๆนบีไม่ได้หรูหราไม่ได้ฟุ้งเฟ้อวันยศัยนาอุมัดเป็นอิหม่ามนมาซูโบะนะนะถูกแทงอะล้มไปคนที่ยืนไปเป็นอิหม่ามคนที่สองอับดุลรามานบินเอายืนข้างหลังนบีมายืนหลังไซนาอุมัดพอถูกแทงล้มไปท่านก้าวไปเป็นอิหม่ามนมาดอีกหนึ่งรอกาตนั่นเขามีอิสลามเขาไม่ทิ้งอัลลอฮ์เห็นยังครับฟาริฮูพวกเขาดีใจที่ได้รู้จักอัลลอฮ์ดีใจที่มีรุกลอีมาน6ข้อดีใจที่มีรุกลอิสลามอีก5ข้ออัลลอฮุอักบัรมีริสกีกว้างขวางเขาไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยเขาทำตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไซนาอุมัรมาถูกแทงเสร็จแล้วท่านอับดุลรามานบินเอาไปเป็นอิหม่ามแทนอ่านอีก1อะไร1รอกอะอ์เป็น2รอกอะอ์ท่านก็สลบไปนะก็หิ้วท่านกลับไปบ้านพอจำได้สิ่งแรกที่ถามมาถามไงรู้เปล่าฉันนมาดครบสองเราก็อัดแล้วยังท่านแสดงหัวใจของเขาโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นคนกาเฟตหรือพวกเราทั่วๆไปนี่นะศาสนาไม่ค่อยมั่นนี่นะก็จะถามว่าใครแทงฉันใช่ไหมทำไมมาพาฉันไปหาหมอก่อนเอาเลยมาอย่างนี้เลยใช่หรือไม่ใช่แต่สัตว์ดังทรมานสัตว์อุมารว่าไงนะฉันนมาดครบหรือยังสองรักอัดท่านก็ทำนมาดต่อก็สลบไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เอาชีวิตของซอฮาบะห์ที่ว่าเนี่ยอย่าลืมซอฮาบะห์นบีเป็นบุคคลตัวอย่างของพวกเราในยุคนี้ที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องทั้งหลายจะต้องว่าดีใจมีสองอย่างนะรีดีใจที่อัลลอฮ์หมั่นไส้กับดีใจที่อัลลอฮ์พอใจเอาจะเลือกอันจากไหนจะเอาแบบรอบมันไส้ไหมถ้าก็เอาแบบกอรูนเอามาใช้แบบฟาโรห์เอามาใช้แบบฮามานเอามาใช้ฮามานเอารอบมันไส้ตัวไหนรู้ไหมกับฟิรโอนสองคนเนี่ยรับนโยบายของฟาโรห์มาให้สร้างขอคอยอันนี้ก็สร้าง

0: สร้างแล้วก็สอนวิธีด้วยนะอัลลอฮ์เล่าเองนะวิธีเขาสร้างหอคอยให้เผาดินให้เป็นอิฐแล้ววันนี้เดินตามใครเดินตามกุรอานหมดเลยพอสร้างเสร็จแล้วสูงมากเลยเท่าไรไม่รู้นะพอโรขึ้นไปพอลงมามาบอกว่าฉันไม่พบพระเจ้าของมูซารัสเซียก็เหมือนกันสร้างอพอลโลเนี่ยที่เท่าไรเราก็ไม่ทราบนะในตับซีอธิบายซาอุดูนะขึ้นไปพอลงกลับมาฉันไม่พบพระเจ้าภาษาเดียวกันไหมที่ฟาโรห์พูดกับรัสเซียพูดแต่อเมริกาเนี่ยข่าวยังไม่มามันน่าจะพูดแล้วพี่พูดเงียบๆก็ได้ฉะนั้นใครที่มีความคิดแบบฟาโรห์เองรอระตัวนะระวังแน่ฉันเล่นงานฉันจริงๆด้วยนะฉะนั้นดีใจทำไงครับเวลาเราดีใจเนี่ยต้องสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ก่อนนี่ฮัมดุลิลลาห์وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا และเมื่อเราได้ให้มนุษย์ได้ลิ้มรสความเมตตาฟาริฮูบิฮาเขาดีใจอย่างเดียวเห็นยังครับฉะนั้นอย่าเดินตามอายะห์นี้นะนี่อายะห์เล่าสิฝ่ายของคนกาเฟรแค่ดีใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอครับมุมินต้องอะไรโอ้โหต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องเข้าหาอัลลอฮ์ถ้ามีเงินก็บริจาคเพิ่มขึ้นมาสุราเพิ่มขึ้นต้องทำความดีเพิ่มขึ้นตะบะเพิ่มขึ้นโอ้โลกอักบัดวะอินตุซิบะฮุมไซยิอะตุมบิมากอดดะมัตไอดีฮิมแต่เมื่อความทุกข์ไซยิอะมาถึงความทุกข์มาประสบกับพวกเขาแล้วนั้นเพราะน้ำมือของพวกเขาได้ประกอบเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์ครับยกตัวอย่างฝุ่นเนี่ยเข้าใจง่ายเลยทำโดยลีลาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นอิซาฮุมยากนูตูนเขาทำอะไรครับหมดหวังท้อแท้อัลลอฮ์มาต้องการตรงนี้อัลลอฮ์ให้ต้องการอะไรครับเตาบาตัวซาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซาหันมาหาอัลลอฮ์ซะเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่เพียงคนเดียวอัลลอฮ์ในกุรอานสอนใครสอนมุสลิมสอนนบีมุฮัมมัดสอนอ่านกุรอานเองอย่าทำตัวแบบคนกาเฟรนะทำแค่นี้ไม่พอแค่ท้อใจอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องอะไรครับสบัดเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซะเข้าหาอัลลอฮ์ซะโอ้โหเห็นยังครับอัลลอฮ์นี่ชีวิตนะแล้วก็ฟาริยะบวดีใจใช่ไหมอย่าดีใจแบบใครแบบฟาโรห์อย่าดีใจแบบกอรูนแล้วก็อย่าดีใจแบบฮามานนะพี่ทุกท่านนะครับยังมีอีก5นาทีพี่น้องครับจะได้กุรอานหมดยังเนี่ยหมดแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับใครที่มาอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยนะนี่ส่งเสริมให้ทำความดีนะเมื่อท่านต้องการที่จะให้มีชีวิตชีวาที่มีความสุขตลอดไปซาดะนะท่านต้องนมาดในเวลาอย่าให้ขาดชีวิตของท่านจะมีซาดะนี่จากหะดีษทั้งหมดเนี่ยนะข้อที่สองถ้าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงให้ทำไงรู้เปล่าให้ออกกำลังกายไม่ใช่ให้ถือศีลอดไอ้กำลังกายก็ออกไปตามธรรมชาติช่วงนี้อย่าวิ่งเยอะนะคุณจะปิดจมูกด้วยนะเราต้องปกป้องนะครับพี่น้องถ้าต้องการจะให้สุขภาพแข็งแรงถือศีลอดเรื่องที่3ถ้าต้องการจะให้ใบหน้ามีรัศมีนูดรัศมีที่ใบหน้าทำไงรู้ไหมให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดให้ตื่นก่อนอาซานซุบฮ์สักเท่าไหร่1ชั่วโมงพอแล้วขอดุอาพี่น้องถ้าไม่ขอตื่นไหวมั้ยอ่ะถ้าไม่ได้เนียดเอาไว้ก่อนนอนตื่นไม่ไหวครับฉะนั้นฝึกอายุเท่าไหร่60แล้วนมาดยังเอาต่อมาครับเรื่องที่4 ถ้าหาต้องการจะให้หัวใจนอบน้อมถ่อมตนให้อ่านกุรอานเยอะอัลลอฮ์นี่เขาสรุปให้นะขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาข้อที่5ต้องการที่จะขจัดความเสียใจอัลลอฮุอักบัร ทุกคนเวลาถูกตำหนิมาด่ามาก็เสียใจอยู่ในห้องคนเดียวนะนะให้ว่าอย่างนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตุบอะลัยยะนี่ผมเอาฮะดีษอื่นมาอธิบายนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตุบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุลกะฟูรถ้าจะให้ขจัดความเสียใจเอาต่อมาครับถ้าต้องการจะให้ขจัดความวิตกกังวลให้ทำไงครับให้ขอดุอาเยอะๆอย่างเงี้ยวิตกว่าลูกเราจะเป็นอะไรนะพบกับฝุ่นละอองอัลลอฮ์จะอย่าให้ฝุ่นละอองมาเป็นอันตรายในครอบครัวเราต้องขอดุอาเยอะๆเอาต่อมาครับถ้าต้องการที่จะให้ขจัดความรุนแรงปัญหาเดือดร้อนมาในตัวเราเนี่ยให้กล่าวคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่ดีหมดเลยนะข้อสุดท้ายข้อ8ถ้าหากท่านต้องการบารกัตกับชีวิตของท่านกับลูกของท่านกับเงินของท่านบารกัตนะให้กับใครนะลูกให้กับตัวเองให้กับทรัพย์สินให้ทำไงหรือเปล่าให้ซอลาวาตนบีเยอะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดนี่ฉบับย่อนะฉบับเต็มก็อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดฉบับเต็มแบบละให้อ่านในตะกะชะฮูดอะลาถ้าฉบับย่อก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดให้กล่าวเยอะๆสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อะไรบารอกัตความเจริญกับชีวิตของเรากับลูกของเรากับใครนะกับทรัพย์สินของเราดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นชีวิตที่โยมกับศาสนาอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยนะครับตัวลองว่าเมื่อเวลามีมุซีบะห์มาทำไงครับ1ให้ขอดุอาสองให้สำนึกผิดสามให้ตะบ้าตัวสี่ให้ถอนตัวออกจากความชั่วห้าอย่าหันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมให้ทำความดีเพิ่มขึ้นมัสยิดพยายามรักษาอย่ามาอาที่มัสยิดนอกจากป่วยกลัวฝนตกสามอย่างนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิร
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติ ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: المليك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในส่วนของวิชาหะดีษนะเราถึงในส่วนของประเด็นศึกษาจากอัลหะดีษนะครับประเด็นศึกษาจากอัลหะดีษทีนี้ประเด็นศึกษาจากอัลหะดีษเนี่ยภายหลังจากที่เราอ่านหะดีษบทยาวพอสมควรซึ่งก็ได้อธิบายโดยละเอียดเลยนะพี่น้องทางบ้านบอกผมว่าอาจารย์มันละเอียดไปหรือเปล่าเนี่ยหะดีษบทเดียวเรียนกันตั้งหลายครั้งผมบอกดีแล้วแหละให้ละเอียดอย่างนั้นแล้วมันดีเพราะว่าอ่านพวดไปมันก็อาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะฮะแต่ถ้าหากว่าเก็บรายละเอียดอัลฮัมดุลิลละห์จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเอาล่ะพี่น้องครับมาดูในส่วนที่เราได้รับจากอัลฮะดีษหรือประเด็นศึกษาจากอัลฮะดีษนะครับประเด็นที่1เขาให้ข้อสรุปว่าการทําชิริกนั้นน่ะเป็นบาปใหญ่ที่ทําให้ผู้กระทําเนี่ยหลุดพ้นหรือสิ้นสภาพไปจากการเป็นมุสลิมชิริกนะชิริกเป็นบาปใหญ่ทำให้ผู้กระทำเนี่ยหลุดพ้นไปจากการนับถือศาสนาอิสลามหลุดพ้นไปจากมุสลิมพี่น้องครับสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะยังไงก็ตามแต่นะอาจจะทำผิดได้บ้างทุกคนแหละที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องทางบ้านอยู่เหมือนกันแหละนั่งฟังตาแป๋วเนี่ยนะมีบ้างเฉยฉัยบ้างบางทีก็ด่าทอเขาบ้างบางทีก็นินทารับหลังบ้างใช่ไหมโดยเฉพาะในขณะที่จับกลุ่มคุยกันเนี่ยนะโอ้โหเรื่องนินทาเนี่ยมีแต่อย่างไรก็ตามแต่บาปที่อยู่ที่เราเผลอเรอหรือว่าล่วงถล่มฝ่าฝืนต่อรอบไปทำเนี่ยอย่าให้มันถึงขั้นชีริกก็แล้วกันอย่าให้มาถึงขั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วกันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ล้มละลายในทันทีคล้ายๆกับว่าพี่น้องเป็นอย่างนี้สมมติพี่น้องเนี่ยนะไปปลูกรีสอร์ทเอาไว้แถวๆชายทะเลเนี่ยราคามันสักประมาณพันล้านโอ้โหคนมีเงินพันล้านไม่ธรรมดานะสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยนะพันล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเงินพันล้านเนี่ยนะเราเอาไปปลูกรีสอร์ทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่น้องจะได้กำไรวันหนึ่ง300,000 200,000 300,000สมมุติอย่างนี้นะเอาไปปลูกรีสอร์ทเอาไว้ลงทุนเรียบเลยตังในธนาคารมีเท่าไหร่เทหมดตังในธนาคารมีเท่าไหร่เบิกออกมาหมดพอเสร็จเรียบร้อยมาปลูกรีสอร์ทอยู่ชายทะเลเนี่ยพี่น้องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นพี่น้องซึนามิมันมาเนี่ยมันรุดมากวาดไอ้พันล้านเขาเนี่ยลงทะเลหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะเปรียบเสมือนคนตั้งภาคีต่อรอดเลยพี่น้องโอ้โหอุตส่าห์ทำดีมาตั้งเยอะละหมาดมาตั้งเยอะนะถือศีลอดมาตั้ง40ปีละหมาดมา40ปีสมมติอย่างเงี้ยอย่างละ40 40ทำความดีต่างๆมาทั้งหมดเลยนะเยอะมากจนกระทั่งความดีนะนะอัลเลาะห์เท่ากับภูเขาเหล่ากาแต่มีอยู่วันนึงเอาวันนึงมากไปมีอยู่ชั่วโมงนึงตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตรงนั้นเนี่ยการงานต่างๆที่เป็นความดีเนี่ยหมดเลยนะล้มล้างหมดเลยล้มละลายหมดเลยเหมือนดังเรามีเงินอยู่พันล้านในธนาคารไปเบิกออกมาทั้งหมดแล้วมาสร้างรีสอร์ทอยู่ชายทะเลกำลังจะเสร็จรีสอร์ท หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องได้กำไรวันละ200,000วันละแสนสมมุติอย่างนี้นะแต่ยังไม่ทันจะได้กำไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์ส่งสึนามิมาเอาไปหมดเลยเรียบกว่าลงทะเลหมดเลยนั่นน่ะพี่น้องถามว่าเราอยู่ในสภาพเช่นไรล้มละลายไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเผลอไอ้ที่รีสอร์ทที่สร้างอยู่เนี่ยเงินยังไม่พออยู่ส่วนหนึ่งยันไปกู้เข้ามาอีก10ล้านอย่างเงี้ยไอ้พันล้านเนี่ยก็หายไอ้10ล้านเนี่ยก็ยังเป็นหนี้อีกโอ้โหพี่น้องเราจะเสียใจขนาดไหนเราจะล้มละลายขนาดไหน นั่นก็แค่ดุนยาพี่น้องแต่ชีริกเนี่ยนะล้มละลายตรงนั้นเนี่ยพอตายพับเนี่ยมันจบความโศกเศร้าอะไรไม่มีแล้วทรัพย์สินมันก็หายไปแล้วแต่ถ้าชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมันไม่จบแค่นั้นมันตามไปทำลายเราจนกระทั่งถึงในนรกยะฮันนัมนู่นเลยแหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะทำชีริกเนี่ยเป็นบาปใหญ่มากทำให้คนคนนั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมแล้วผลบุญต่างๆที่ทำมานั้นอัลลอฮ์ลบล้างหมดเลยอัลลอฮ์ทำลายหมดเลยดูต่อพี่น้องชีริกมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งชีริกใหญ่โอ้โหตัวนี้ยุ่งมากชีริกใหญ่เนี่ยทำลายความดีหมดเลยนะพี่น้องชีริกใหญ่เนี่ยทำลายความดีต่างๆทั้งหมดแล้วคนคนนั้นก็ไม่ใช่บ่าวของอัลลอฮ์อีกต่อไปสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมนี่คือชีริกใหญ่หมายถึงอะไรพี่น้องอ่านตามนะการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ที่เป็นผลทำให้ผู้ปฏิบัติสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมอุลามะบอกว่าใหญ่ๆแล้วนะมีทั้งหมด5ประการดังต่อไปนี้ทำ5ประการต่อไปนี้นะ1ใน5เนี่ยถ้าไปทำสิ่งใดก็ตามแต่ถือว่าเป็นชีริกใหญ่ถือว่าเป็นชีริกใหญ่ดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี้ไปยึดถือว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์มีคุณลักษณะเทียบเคียงกับพระองค์ยึดถือว่าสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยมีอำนาจเช่นมีอำนาจให้เป็นให้ตายอย่างแถวบ้านผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาถรรพ์ผ้าขาวคือมะของผมเนี่ยตายไป14เดือนก่อนพอ14เดือนต่อมาน้องชายตายเขาบอกนี่แหละเป็นเพราะผ้าขาวเนี่ยยังไม่ได้เอาไปคืนเขาแล้วก็ยังอยู่ในบ้านทำให้คนในบ้านต้องตายไปด้วยนี่แหละถ้าเกิดไปยึดอย่างนี้นะชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนพี่น้องยึดถือว่าโลงศพเนี่ยถ้าหากว่าเอาลอดแต่ถุนบ้านสมมติว่าทางเดินเนี่ยไม่มีต้องอาศัยบ้านหลังนี้แหละเป็นทางลัดเพื่อที่จะเอาศพเนี่ยนะไปยังที่สุเหร่าไอ้บ้านหลังนี้ก็เผอิญบ้านติดกับถนนแต่ทีนี้ไม่มีทางออกแล้วต้องลอดแต่ถุนบ้านแล้วก็ไปก็เอารถมารับอยู่ตรงนั้นไม่ได้โลงลอดแต่ถุนบ้านเดี๋ยวคนในบ้านเนี่ยเดือดร้อนคนในบ้านเกิดทุกข์ดันไปให้อำนาจกับโลงศพใช่ไหมไปให้อำนาจกับศพวันรอบแต่ทุนบ้านใครพับบ้านนั้นเนี่ยจะเกิดความทุกข์ร้อนอย่างนี้คือชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละพี่น้องละหมาดไปเถอะถือศีลอดไปเถอะทำความดีไปเถอะไม่ได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะใจเรานี่นะดันไปให้อำนาจสิ่งหนึ่งเทียบเคียงกับอำนาจของอัลลอฮ์อ้าวสมัยก่อนนี้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเนี่ยปลาไหลทองปลาไหลทองยิ้มพี่น้องทางใต้ยังไม่รู้อ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงปลาไหลทองเนี่ยเป็นเรื่องที่ล่ำลือมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องโบราณแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังมีคนไปเชื่อถือคือมีปลาไหลเผือกตัวหนึ่งถูกชาวบ้านจับได้ไอ้ปลาไหลเผือกตัวเนี้ยมันไปอาศัยอยู่ในน้ำจาน้ำเน่าใช่ไหมมันก็ทำให้ตัวไอ้อะไรเนี่ยคราบน้ำจาน้ำเน่าเนี่ยมาจับอยู่ที่ผิวของปลาไหลตัวนี้พอเอามาเลี้ยงในน้ำดีสักพักหนึ่งมันเป็นตัวขาวไม่ใช่ทองแล้วพี่น้องเลยต้องเอาน้ำเน่ามาให้มันอยู่มันจะได้เป็นสีทองๆนะครับปลาไหลทองเนี่ยอ้างกันว่ายึดถือกันว่ามีอำนาจที่จะรักษาโรคต่างๆได้คนบางคนจึงอะไรนะไปเอาน้ำนี่นะที่ปลาไหลมันอะไรนะอาศัยอยู่เนี่ยในถังอย่างเงี้ยนะเอาปลาไหลใส่เข้าไปปลาไหลไปไหว้ไหว้อยู่พักนึงเอาน้ำนั่นเรามากินโอ้โหหายจากโรคนั้นโรคนี้ปลาไหลทองมีอำนาจรักษาโรคได้อย่างนี้ถือว่าเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตรายมากพี่น้องดังนั้นข้อที่หนึ่งนี่นะ ผมมีตัวอย่างเยอะแยะเลยข้อที่หนึ่งนี่มีตัวอย่างเยอะมากพี่น้องเราเนี่ยไปให้คุณลักษณะสิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวดูบางคน ก่อนจะปลูกบ้านตัวอย่างเยอะพอขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยปั๊บ เทฟุตติ้งก้นหลุมเอาสตังค์เหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเนี่ยอย่างงี้แหละกระบุงนึงอ่ะเทลงไปก้นหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปูนเททับเลยแหมเราตอนเด็กๆเนี่ยเสียดายพี่น้องไม่เสียดายหรอกโอ้โหเศษตะตังค์เป็นกระบุงเป็นปุงกี่อะไรเงี้ยเทพับลงไปก็อาจจะไม่กี่พันบาทหรอกสตังค์แหลกมาเป็นเหรียญบาทเยอะๆเขาบอกว่าทำวิธีเนี่ยนะมันจะทำให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาดันไปทำแบบเนี้ยให้อำนาจกับการทำแบบเนี้ยว่าทำวิธีนี้แล้วมีอำนาจที่จะทำให้เราร่ำรวยในอนาคตก็บอกว่าปลูกบ้านบนกองเงินกองทองสาวทุกหลุมเลยเอาเงินเหรียญไปเทไปหมดเลยแล้วบ้านก็ถูกปลูกขึ้นมาแบบไหนอ่ะแบบกองเงินกองทองแล้วบ้านนี้ก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปตลอดกาลนี่ถ้าทำแบบนี้ชิริกไหมชิริกเลยเพราะอะไรอ่ะไปให้อำนาจกับวิธีการทำตรงเนี้ยเทียบเคียงกับอำนาจของอัลลอฮ์เป็นชิริกดังนั้นชิริกในประชาชาติของท่านนบีนี่มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากจริงๆบางคนก่อนจะกบหลุมเอาแพะมาตัวนึงเอามาเชือดเอาแพะเนี่ยมาเชือดที่ก้นหลุมนั่นนะแล้วก็ฝังแพะไปด้วยไม่ได้กินเนี่ยนะแพะเชือดฝังแพะแล้วก็กบไปอยู่กับก้นหลุมจะเป็นเสาเอกเสาโทก็ตามแต่ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรรู้ป่ะเขาบอกต่อไปคนในบ้านหลังเนี่ยทำบาปแล้วไม่บาปอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะแพะมันรับบาปไปแล้วแพะมันรับบาปนี่ชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเพราะนั้นประเภทที่หนึ่งเนี่ยมีตัวอย่างเยอะนะเอาดูประเภทที่สองเนี่ยตัวอย่างเนี่ยพี่น้องดูในรูปนะเห็นไหมในรูปเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่ามีคนตายแล้วเขาก็มีการอะไรนะปลูกสิ่งที่มาครอบบนหลุมฝังศพแล้วคนเนี่ยดูนะต่างคนต่างเอามือไปสัมผัสกับสิ่งถูกสร้างตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เอามาลูบตามตัวเอามาลูบตามผิวหนังเพื่อว่าจะให้ตนเองรักษาให้หายป่วยทำนองเนี่ยเนี่ยดันไปให้อำนาจกับหลุมศพเทียบเคียงกับอำนาจของอัลลอฮ์ตรงนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเนี่ยลูกอะไรนะลูกตะซะแบบอ่ะอันนี้อาจจะเป็นลูกประคำอ่ะนะอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจให้หายป่วยมีอำนาจให้จนให้รวยได้ดังนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมปลาไหลทองเห็นยังนี่อีกตัวนึงเป็นสีขาวๆไปแล้วเพราะไปเลี้ยงในน้ำอะไรเนี่ยน้ำในนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยน้ำในปลาไหลทองเนี่ยนะน้ำในปลาไหลทองเอามากินพอมากินแล้วเป็นยังไงอ่ะมีอำนาจเขาบอกว่ามันจะได้หายป่วยมันจะได้หายโรคแล้วก็ลือกันไปหมดเลยนะเป็นมะเร็งก็หายนะเป็นไตก็หายหายเหมือนกันแหละมันหายไปจากดุนยานี่หายไปจากดุนยาเนี่ยโอ้โหล่ำลือกันไปอย่างมากเลยโดยไปให้อำนาจการรักษานี้อยู่ที่ตัวปลาไหลอัลลอฮ์มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวพี่น้องจำไว้นะเวลากินยาเนี่ยนะกินยาต้องนึกอย่างนี้นะพอกินยาไปปั๊บต้องให้นึกให้เข้าใจอย่างนี้ว่ายาเนี่ยมันทำหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ระงับอาการกินยาไประงับอาการปวดหัวกินยาระงับอาการให้หายปวดหัวส่วนจะหายหรือไม่หายนั้นอำนาจอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้นะยาเนี่ยมันทำหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์กินไปแล้วระงับอาการส่วนจะหายหรือไม่หายเนี่ยอำนาจอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเวลากินยารักษาโรคต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ไปกินยารักษาโรคแล้วโอ้โหยาเนี่ยมันเจ๋งจริงๆแล้วมีอำนาจให้หายโรคได้ไม่ใช่หายจากโรคด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ยาทำหน้าที่ระงับอาการนะจำไว้สองอย่างนะพี่น้องกินยาปั๊บเดี๋ยวจะหลงเราในเวลาเรียนอะกีดาไปแล้วเนี่ยบางทีไปเจอคำบางคำนี่หลงเลยจำไว้นะพี่น้องกินยาเนี่ยจำไว้สองข้อหนึ่งยาทำหน้าที่ระงับอาการปวดหัวระงับอาการปวดปวดท้องระงับอาการปวดท้องนะครับเป็นความดันเอาระงับไม่ให้ความดันควบคุมความดันไม่ให้มันปกติกินยาเนี่ยควบคุมระงับอาการส่วนจะหายหรือไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะนั้นหนึ่งยามีหน้าที่ระงับอาการสองหายหรือไม่หายอัลลอฮ์กำหนดถ้าเชื่อถือแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราปลอดภัยนะครับนี่ปลาไหลทองเดี๋ยวนี้มีแบบนี้นะพี่น้องดูนะนี่อย่างเนี้ยเครื่องประดับแบบนี้ฮารามที่จะเอามาแขวนเพราะเป็น สัญลักษณ์แห่งการเคารพภักดีของคนศาสนาอื่นนะครับเครื่องประดับแบบนี้เป็นสัญลักษณ์การภักดีการเคารพบูชาของศาสนาอื่นนะครับนี่อย่างเนี้ยเหมือนกันทางหูวัยรุ่นเรามีนะไปถามที่ไอเดะไอมาไอฟ้าไอหน้าอะไรเนี่ยมีป่าเนี่ยตั้งหูแบบเนี้ยนะครับเนี่ยแหวนเดี๋ยวนี้นะมีแหวนแหวนที่มีตราสัญลักษณ์ที่เป็นการเคารพภักดีที่อยู่ในศาสนาอื่นเอามาใส่ไม่ได้ถือเป็นอะไรเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวนี้แหวนเก๋ๆใช่ไหมสวยๆอย่างเนี้ยแหวนอย่างเนี้ยเอามาใส่ไม่ได้ดีเหมือนกันแหวนมั่นสวยๆเก๋ๆอย่างเนี้ยแต่ว่ามันมีตราสัญลักษณ์ของการเคารพภักดีที่อยู่ในศาสนาอื่นเราเอามาใส่ไม่ได้สำหรับชีวิตมุสลิมเอามาใส่ไม่ได้นะครับอย่างนี้พี่น้องเต่าสองหัวเต่าสองหัวเนี่ยโอ้โหทำให้คนมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เยอะเลยมันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโอ้โหเต่าตัวนี้เลี้ยงแล้วนะที่บ้านเนี่ยมีสิริมงคลเกิดขึ้นมีอะไรอะไรที่เป็นความดีเกิดขึ้นมากเลยเป็นว่าเต่าตัวเนี้ยนำเอาโชคลาภนำเอาสิริมงคลมาให้เกิดขึ้นกับเรานี่ตรงนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเนี่ยเต่าสองหัวเหมือนกันนี่งูสองหัวนี่อยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นแหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอะไรล่ะมันทำให้คนในเมืองไทยเนี่ยนะที่ไม่เข้าใจศาสนาไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเชื่อว่าไอ้สิ่งเนี้ยมีอำนาจเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ก็เลยถือว่าเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแมวสองหน้าวัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปยึดถือว่ามันมีอำนาจเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ตรงนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะประเภทที่สองประเภทที่สองนี้ก็ถือว่าหลุดจากศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนกันทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวตรงนั้นถือเป็นการตั้งภาคีชีริกใหญ่นะตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ใช่ขอดุอากับอัลลอฮ์ใช่ไหมอัดดุอาฮุวัลอิบาดะดุอานั่นคือการอิบาดะเราเอาดุอาของเราเนี่ยดันไปขอต่อคนที่ตายไปแล้วไปขอต่อโตวลีไปขอต่อหลุมศพนะไปขอต่อต้นไทรสมมุติอย่างนี้ไปขอต่อแม่น้ำไปขอต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การวิงวอนขอของเราเนี่ยดันไม่วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ตรงนั้นถือว่าเป็นการตั้งภาคีชนิดใหญ่เรียกว่าชิริกใหญ่หลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพี่น้องเยอะมากชิริกอ้าวพี่น้องถ้าอย่างงี้ล่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นศาสนทูตเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติทั้งหลายนบีตายไปแล้วเราไปทำฮัจญ์พอไปทำฮัจญ์คิดว่าโอ้โหนบีเนี่ยนะสนิทกับอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์มากที่สุดมากยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกนี้นบีเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากที่สุดเราก็ไปขอตอนนบีเลยนะไปหานบียารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์เอ๋ยช่วยไปขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันทีเถอะตอนนี้ฉันแย่แล้วตังก็ไม่มีแล้วก็เป็นโรคร้ายด้วยลูกเต้าก็เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยนบีจ๋าช่วยไปขอต่ออัลลอฮ์ให้เถอะให้ฉันหน่อยเถอะทำได้ไหมนบีนะนบีพี่น้องอย่าลังเลใจทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้พี่น้องเพราะอะไรอ่ะจะเป็นนบีก็ดีนบีท่านใดก็ตามจะเป็นซอฮาบะห์ก็ดีจะเป็นตาบีอีนก็ดีจะเป็นอิหม่ามบุคอรีก็ดีจะเป็นอิหม่ามมุสลิมจะเป็นอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮานาฟีต่างๆทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดเมื่อตายไปแล้วเราจะไปวิงวอนขอต่อเขาให้เขาไปขอต่ออัลเลาะห์อีกทีนึงไม่ได้ถ้างั้นทำไงล่ะพี่น้องก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงนี่คือหน้าที่ของเราพี่น้องนี่แหละเขาเรียกว่าอิบาดะห์นะดุอาก็เป็นอิบาดะห์เพราะนั้นจะไปทำอิบาดะห์ตรงนี้จะไปขอสิ่งนี้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้ทั้งสิ้นไปขอตรงนี้
0: กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้ทั้งสิ้นตัวอย่างเดี๋ยวเราพ้นบวชแล้วเราก็จะเชือดกุรบานกันอีกแล้วนะต้องทำความดีกันอีกแล้วไปเชือดกุรบานเชือดเพื่อที่จะให้คนตายคนเนี้ยสมมติอย่างนี้นะเป็นการเชือดเพื่อเอาไปเชือดบนแท่นหินเพื่อที่จะให้ผู้ตายเนี่ยนะครับได้พบกับความยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เชือดเพื่ออัลลอฮ์กุรบานเป็นอิบาดะห์ไปทำให้แก่คนตายไปทำให้แก่รูปปั้นรูปเจเวตตรงนั้นถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพราะตรงนี้เป็นอิบาดะห์ต้องทำเฉพาะใครเฉพาะอัลลอฮ์จะไปทำเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะสองประการแล้วนะทำให้หลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ประการที่สามปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นวาญิบในบัญญัติศาสนาปฏิเสธเลยตรงนี้นะอุลามะบอกว่า ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ตั้งภาคีนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยข้อที่สามเนี่ยที่นำเอามากล่าวเพราะว่าทำแล้วหลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ทำแล้วสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมทำยังไงอ่ะปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นวาญิบเช่นอะไรอ่ะเราปฏิเสธเลยว่าในอิสลามเนี่ยไม่มีเรื่องละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยใครไปทำก็ถือว่าคนนั้นคนเคร่งส่วนฉันไม่เคร่งฉันไม่ทำเพราะว่าไม่ได้เรื่องเป็นวาญิบนะละหมาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นวาญิบจริงๆเนี่ยกุรอานต้องบอกหมดแหละเราเกาะยังไงสุญูดยังไงนั่งอัตตะฮียะห์ยังไงละหมาดซูรีเริ่มตั้งเวลานี้ถึงเวลานี้ในกุรอานไม่ได้บอกเลยนะเขาก็บอกว่าละหมาดเนี่ยไม่ใช่วาญิบไม่ใช่สิ่งจำเป็นในศาสนาอิสลามคนที่พูดอย่างนี้พี่น้องถือว่าสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมจำไว้ในเรื่องละหมาดเนี่ยถ้าพี่น้องจะไม่ละหมาดตรงเนี้ยไอ้เรื่องไม่ละหมาดเนี่ยถือว่าหะดีษบอกไว้ชัดเจนนะทิ้งละหมาดเพราะเป็นกาเฟตเนี่ยหะดีษบอกไว้ชัดเจนมากนะครับดังนั้นข้อที่3นี่นะหรือบอกว่าการทำฮัจญ์ไม่มีในอิสลามตรงนั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมหรือบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยตอนนี้เราถูกในการถือศีลอดอยู่พี่น้องบอกว่าการถือศีลอดไม่มีในอิสลามถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนะครับพี่น้องมีคำถามก็ถามได้เลยนะข้อ4ยึดถือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามว่าเป็นที่อนุมัติในบัญญัติของศาสนาอัลลอฮ์ห้ามเหล้าสุรายาเมาเราบอกว่าสุรายาเมาเนี่ยฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทำได้คนคนนี้สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนะบางคนเขาก็บอกถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บางคนก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นกาเฟตเลยไม่ใช่แค่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เลยก็สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมเหมือนกันซินาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเราบอกว่าซินาเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุมัติในหลักการของอิสลามตรงเนี้ยถือว่าสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมเรื่องหนึ่งต้องระวังให้ดีดอกเบี้ยไหนพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องมีบัญชีฝากในธนาคารไหมถ้ามีบัญชีฝากในธนาคารแล้วก็มีดอกเบี้ยบ้างเปล่ายิ้มมีดอกเบี้ยบ้างหรือเปล่าถ้ามีดอกเบี้ยแล้วถามต่อเอาไปทำอะไรมี27บาทเบิกมาเลยแล้วก็หยอดไปในตู้ในธนาคารนี่แหละให้ถือว่าเราคืนธนาคารเข้าไปมันจะอยู่ตู้ไหนก็ตามแต่เนี่ยตู้กองทุนหัวใจรั่วกองทุนปลูกป่าได้ก็หยอดไปเลยอย่าให้มาเกี่ยวข้องกับเราแล้วกันนะครับวิธีการแก้กับแบบนี้นะฮะอย่าไปเอามาบางคนว่าเอามาทำถนนเข้าสู่เรามันก็คือของดีเนี่ยถนนทำเข้าสู่เราก็เอาของเลวมาทำไม่ได้นะครับทีนี้ดันไปบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยฮาลาลคนคนนี้สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมไปบอกว่าเรื่องการกินเหล้าฮาลาลคนคนนี้สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมไปบอกว่าทำซินาเนี่ยฮาลาลนี่สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยนะที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮารามแต่เราไปบอกว่าฮาลาลอัลลอฮ์บอกฮารามอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนเราไปบอกว่ามันฮาลาลตรงนั้นเราสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมเลยมันอันตรายมากนะครับข้อที่5ข้อสุดท้าย เหยียดหยามดูถูกบทบัญญัติหนึ่งของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนเหยียดหยามเหยียดหยามยังไงอ่ะโอ้ละหมาดนี่ละหมาดไปทำไมเสียเวลาแต่ตนเองก็ละหมาดไปงั้นแหละละหมาดแบบเร็วๆให้พ้นฟัรดูแล้วก็ไปเหยียดหยามคนที่เขาละหมาดเหยียดหยามคนที่เขาอ่านกุรอานไปเหยียดหยามคนที่คุมฮิญาบมุสลิมะเคยไหมพี่น้องผมเนี่ย เคยเห็นนักศึกษาเนี่ยเขาเหยียดหยามลูกศิษย์ผมสมัยประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมายังสอน20กว่าปีแล้วที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเดิมโรงเรียนศาสนุปถัมภ์พี่น้องนักศึกษาบางคนขึ้นมาไอ้เราก็ตอนนั้นก็ต้องขึ้นรถเมล์นะไปกับสอนหนังสือขึ้นรถเมล์มาสอนหนังสือที่โรงเรียนนักเรียนก็ขึ้นรถเมล์เหมือนกันนักเรียนหญิงขึ้นไปก็ไปนั่งที่นั่งว่างเยอะพอไปนั่งพับไอ้ข้างหลังน่ะแถวข้างหลังน่ะเป็นนักศึกษารามนักศึกษารามคำแหงไอ้เราก็นั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ยินแซวนะแซวที่ได้ยินพ่อได้รถมันจอดที่ป้ายมันยังไม่ออกได้แซวเลยนะไปนั่งพับแซวบอกวันเนี้ยคนที่คุมหัวเนี่ยเขาว่าหาผัวไม่ได้โอ้โหพี่น้องคนที่คุมหัวเนี่ยเขาหาว่าหาผัวไม่ได้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแรงมากแรงมากพี่น้องว่าแรงไหมโอ้โหนี่ถ้าโดนเราเนี่ยเผื่อขึ้นต้องกระชากกันหน่อยละงานนี้นะนักเรียนก็หลักไม่รู้ทำยังไงแซวกันแล้วก็เฮกันนะข้างหลังไอเราเป็นครูเนี่ยก็ต้องขึ้นและปกป้องบางผมก็ขึ้นยืนรถก็ยังไม่ออกอยู่ตรงป้ายรถเมล์เนี่ยแหละเพราะว่ามันติดรถคันหน้าผมก็บอกนี่คุณไปว่าเขาได้ยังไงล่ะคุมหัวแล้วหาผัวไม่ได้ยังคุณเนี่ยไม่คุมหัวนะหาผัวได้กี่ตัวแล้วผมก็บอกอย่างนี้นะก็โต้ตอบกันบ้างแต่ว่าแม้ตอนนั้นมันก็ยังวุฒิภาวะอายุมันก็ยังไม่มากมันก็อารมณ์ร้อนไปบ้างแต่ว่ามันก็ต้องโต้ตอบแหละเพราะว่าเราถูกเหยียดหยามถ้ามุสลิมมาดูถูกเหยียดหยามมุสลิมเองปฏิเสธว่าการคุมหัวเนี่ยไม่มีอิสลามปฏิเสธว่าการคุมหัวไม่ใช่บทบัญญัติแล้วก็เหยียดหยามคนที่คุมศีรษะแต่งกายคุมหิญาบเรียบร้อยเนี่ยมาเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นตรงเนี้ยถือว่าเป็นผู้ที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนะฮะกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์เหยียดหยามโยนไปกับพื้นแล้วก็เอาเท้าเหยียบถ้าอย่างนี้จบสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมเพราะอะไรไปเหยียดหยามสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นคัมภีร์ที่คนอ่านมากที่สุดในโลกนี้พี่น้องเชื่อไหมคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่มนุษย์ในโลกนี้นะอ่านมากที่สุดอ่านมากที่สุดเอาไม่เชื่อลองงี้ก็ได้เรานะอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเอาแค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยต้นตื่นต้นอื่นที่มึงไปพูดถึงแค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยมุสลิมมีอยู่ในโลกนี้ประมาณ 2,000 ล้านคน 2,000 ล้านคนนั้นตัดออกไปครึ่งนึงไอ้พวกไม่ละหมาดสมมติอย่างงี้นะตัดพวกไม่ละหมาดออกไปครึ่งเหลือเท่าไหร่นะ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยอ่านฟาติฮะห์วันละ17เที่ยวในละหมาดฟัรดูใช่มั้ยอ่านฟาติฮะห์เนี่ยวันละ17เที่ยวในละหมาดฟัรดู17เที่ยวต่อคนที่อ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวคูณด้วย 1,000 ล้านมันออกมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเครื่องคิดเลขพังมันเนี่ยมันออกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยยังไงก็ตามแต่ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มชนเนี่ยพยายามที่จะทำลายล้างพยายามที่จะเผามันเดี๋ยวจะมีวันเผากุรอานอีกแล้วพยายามที่จะทำลายเนี่ยนะไม่มีวันที่จะทำลายออกไปจากโลกนี้ทั้งหมดไม่มีทางเพราะว่าผู้ศรัทธานั้นอ่านแค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวนะอ่านกันทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเอา 1,000 ล้านความจริงมุสลิมมี 2,000 ล้านนะตัดไปครึ่งนึงไอ้พวกไม่ละหมาดเอา 1,000 ล้านเนี่ยคูณด้วยเท่าไหร่17มันออกมาเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยพี่น้องวันเดียวนะเราอ่านกันขนาดนั้นสุนัตอย่าเพิ่งพูดถึงละหมาดสุนัตต่างๆอีกเฉพาะซูเราะห์เดียวนี่นะเป็นคัมภีร์ที่อ่านกันมากที่สุดเราเอาคัมภีร์ตรงนั้นเนี่ยมาเหยียดหยามโยนไปกับพื้นเอาขึ้นเหยียบอีกต่างหากถ้าอย่างนี้สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมพอเหยียดหยามดูถูกบทบัญญัติที่เรียกว่าอัลกุรอานดูถูกเหยียดหยามคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเอาละดูชิริกประเภทที่2ชิริกประเภทที่2นี้วันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไปช้าแต่ว่าเราเข้าใจเรื่องชีริกนะครับพอสมควรเลยแหละนะฮะชีริกประเภทที่2นี้ไม่ทำให้สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิม ยังคงเป็นมุสลิมอยู่อ่ะดูอ่านก่อนหมายถึงการอิบาดะห์ทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยมีเจตนาส่วนหนึ่งแอบแฝงอยู่ในหัวใจมีเจตนาแอบแฝงในหัวใจซึ่งสิ่งต่างๆที่แอบแฝงอยู่ในหัวใจนั้นมีหลายประการเช่นไปละหมาดที่สุเราต้องการคําสรรเสริญเยินยอบริจาคให้แก่เด็กกําพร้าต้องการที่จะให้คนเขาพูดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความใจบุญสุนทานมีไหมอย่างนี้เขาเรียกชีริกเล็กชีริกเล็กเนี่ยนะพี่น้องจำไว้นะไม่สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมแต่ความดีตรงนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเลยความดีตรงนั้นเป็นความชั่วทั้งหมดเลยกลายเป็นความชั่วหมดเลยโอ้โหมันก็แย่นะไอชิริกใหญ่เนี่ยหมดเลยนะความดีต่างๆอัลลอฮ์เอาเกลี้ยงเลยทำลายเกลี้ยงเลยถ้าหากว่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชิริกเล็กนั้นเอาละไอความดีต่างๆที่ทำผ่านมาเนี่ยนะที่ไม่ได้อวดเขาที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ยังคงอยู่เข้าใจป่ะยังคงอยู่แต่เฉพาะรายการที่อวดเขารายการที่ต้องการเอาใจคนอื่นมีจิตใจแอบแฝงอย่างเนี้ยละหมาดเอาละหมาดไปเถอะเพราะว่าเอาใจมะหน่อยมะอยู่โกรธอยู่เนี่ยไปละหมาดให้มะเห็นหน่อยเดี๋ยวมะก็จะได้อารมณ์ดีขึ้นเอาอ่านกุรอานก็เป็นอิบาดะห์ใช่มั้ยอ่านกุรอานให้ป๋าได้ยินหน่อยป๋ากําลังโมโหอ่านกุรอานเดี๋ยวป๋าหายโมโหพอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยป๋าหายโมโหทุกทีเลยอ่านกุรอานเอาใจป๋าอ่านกุรอานเอาใจมะละหมาดเอาใจมะหรือละหมาดที่มัสยิดให้คนเข้ามาเห็นเนี่ยสรรเสริญเยินยอโอ้โหคนนี้นะเยี่ยมจริงๆมาละหมาดที่มัสยิดตลอดเลยละหมาดเนี่ยทำท่าเรียบร้อยถ้าวันไหนไม่มีใครมาสรรเสริญเยินยอจะรู้สึกเสียใจแหมวันนี้ไม่มีใครมาชมฉันเลยถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าชีริกเล็กความดีตรงนั้นจำนะกลายเป็นความชั่วทันทียังไม่สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมพี่น้องแต่ความดีที่ทำตรงนั้นเป็นอะไรนะเป็นความชั่วแต่ความดีอื่นๆแหละมันอาจจะมีบางอย่างนะเช่นถือศีลอดนะโอ้ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันอวดไม่ได้เอาละถ้าเกิดว่าตรงไหนจิตใจของเขาทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆงานตรงนั้นยังเป็นความดีสำหรับเขาแต่เฉพาะงานที่ทำตรงนั้นน่ะถ้าส่วนใดมีอวดตรงนั้นเป็นความชั่วส่วนใดทำไปแล้วต้องการเอาใจคนอื่นตรงนั้นเป็นความชั่วทันทีถือว่าเป็นชีริกเล็กอัลลอฮ์ไม่รับนะครับบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าชีริกเล็กนี่คือการโอ้อวดสมมติว่าอวดเขาสัก 2% 98% ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่อวดเขาเท่าไหร่นะ 2% เขาบอกว่าอัลลอฮ์ก็ตัดคะแนน 2% นี่ไอ้ 98 ยังเหลือผิดแล้วนะเข้าใจผิดแบบนี้เข้าใจผิดหมายความว่าคุณบริจาคเนี่ยอยากจะอวดเขาสักเปอร์เซ็นต์นึงอีก 99% ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับทั้งหมดเลยต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เท่าไหร่ 100% อัลลอฮ์จึงรับเพราะนั้นชีริกเล็กเนี่ยนะผมว่านะเยอะมากสังคมมุสลิมของเราเนี่ยหลงอยู่กับชีริกเล็กนี่เยอะมากเพราะอะไรล่ะเวลาทำดีพับอยากจะอวดเขาเวลาทำดีเพื่อเอาใจคนอื่นเวลาทำดีต้องการผลประโยชน์ทำดีต้องการผลประโยชน์ไม่ได้บุญไม่ได้รับผลบุญใดๆทั้งสิ้นต้องการตำแหน่งพี่น้องคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมพอไปแล้วปั๊บสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมมาชาอัลลอฮ์สบายดีนะตัวยอโต๊ะล่ะโต๊ะเป็นไงแหมยังแข็งแรงดีนะเข้าไปทักทายเข้าไปสลามการสลามการทักทายเป็นอิบาดะห์แต่ว่าทำเพื่ออะไรเอาประโยชน์ที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาลงคะแนนให้แก่ตนเองถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะรับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตรงนี้คือการเราบอกแล้วไงตรงนี้คือความเลวคือการเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ปฏิเสธทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับพี่น้องเอาเวลาเหลือนิดนึงดูนะตัวอย่างเช่นต้องการโอ้อวดต้องการตำแหน่งต้องการมรดกอ้อมีเหมือนกันนะลูกเนี่ยพาย่อไปละหมาดและตนเองก็ละหมาดข้างๆย่อด้วยโดยไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ที่ทำอย่างเนี้ยเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เพื่อที่จะได้มรดกมีเหมือนกันแบบนี้โอ้โหแสดงว่าเรานี่นะ สังคมมุสลิมของเราเนี่ยทำอะไรอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นชิริกเล็กนะดูข้อสรุปพี่น้องดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าชิริกเล็กนั้นหมายถึงการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ 100% ตรงนี้เป็นชิริกเล็กมีสักเปอร์เซ็นต์นึงอยากจะอวดเขามีสักเปอร์เซ็นต์นึงอยากจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ถือว่ามันได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างเช่นไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยมีทรัพย์มีสินมีสกาดในแต่ละบีเนี่ยเป็นแสนบาทเราก็โหไม่ได้เลยเขาป่วยต้องไปเยี่ยมเขานะทำไมเยี่ยมพับเนี่ยเดี๋ยวคอยดูสกาดปีนี้เนี่ยเราคงไม่ได้แน่นอนดันไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมอยากที่จะเอาใจคนป่วยเพื่อว่าคนป่วยเห็นเราไปเยี่ยมแล้วจะได้ให้สกาดกับเราการไปเยี่ยมตรงนั้นไม่ได้รับผลบุญถือว่าเป็นความเลวไปในทันทีนะดูหมายเหตุนิดนึงหมายเหตุนะในหนังสือเนี่ยไม่มีแต่ผมเขียนหมายเหตุเอาไว้นะครับตัวอย่างชิริกเล็กๆนะมีดังนี้ดูตัวอย่างนะผมใส่ไว้3ตัวอย่างเช่นพี่น้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องทางบ้านฟังนะดูจากโทรทัศน์แล้วดูด้วยตัวอย่างตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเกิดมากๆนะก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างเป็นชิริกเล็กทำไปแล้วความดีตรงนั้นกลายเป็นความชั่วอัลลอฮ์ไม่ตอบรับแม้ว่าเราจะยังไม่สิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมก็ตามแต่ว่าความดีตรงนั้นอัลลอฮ์ถือเป็นความชั่วทำละหมาดพี่น้องทำละหมาดเรียบร้อยต่อหน้าคนพอรับหลังละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องถือว่าเป็นผู้ที่ทำชีริกเล็กถ้าเป็นอย่างนี้นะถือว่าเป็นผู้ที่ทำชีริกเล็กต้องเลิกได้แล้วดูข้อที่2ตัวอย่างเอาเงินไปบริจาคในงานมัสยิดถือเงินไป 10,000 5,000 เอาไปบริจาคในงานมัสยิดผู้คนก็มาชมเชยเยอะมากเลยเราก็สุขใจจริงๆแหมวันนี้มันอิ่มอกอิ่มใจอ้างว่าอิ่มบุญแต่พอเวลาไม่มีใครมาชมเลยในงานสุราบางสุราไปให้แล้วไม่มีใครชมเลยเรารู้สึกเสียใจนั่นแหละการบริจาคของเราตรงนั้นอัลลอฮ์ถือเป็นความชั่วไม่ใช่ความดีแหมมีการอิ่มอกอิ่มใจได้บุญอิ่มบุญผิดหมดเลยพี่น้องถ้าเจตนาของเราทำไปเพื่อได้รับคำชมเชยหรือรู้สึกดีใจมีคนมาชมแล้วถ้าเกิดวันไหนมีคนไม่ชมเลยนะโอ้โหแย่เลยเชิญครับคำถามประกาศชื่อได้ไหมพี่น้องประกาศชื่อได้ไหมพี่น้องทางบ้านตอบแต่พี่น้องในห้องส่งถามว่าเวลาไปบริจาคเนี่ยประกาศชื่อได้ไหม
2: ค
0: ือ
2: เข
0: าประกาศชื่อได้ไหมพี่น้องนี่จะบอกให้ฟังถ้าจะให้เขาประกาศชื่อทำอย่างนี้เนียดเจตนาว่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆเขาจะได้เอาเยี่ยงอย่างอย่างเราบ้างในการบริจาคนะและบางทีต้อง เขียนชื่อลงไปเนี่ยในระบบบัญชีมันจะได้ทำได้ง่ายนะครับในระบบบัญชีเนี่ยฮัดยานีนามสกุลนี้นะครับแล้วก็จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะครับในอนาคตข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้มันขึ้นอยู่ตรงนี้ชื่อหรือนามสกุลเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยโอ้อวดหรือเปล่านะครับถ้าดีที่สุดผมแนะนำนะไม่ประสงค์ออกนามทำลิลละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าจะออกนามออกนามสกุลก็ได้แต่ใจต้องอะไรนะบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้าผมถามพี่น้องนิดหนึ่งพี่น้องถามผมก็ถามพี่น้องบ้างถามว่ามีบางมัสยิดผมไปเห็นมาแถวๆนู่นแถวๆ

เลยพี่น้องหูกลมสิได้ไหมถ้าได้แล้วทำไมต้องใส่ชื่อตรงนั้นด้วยใส่ชื่อตรงนั้นบอกว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเกรงว่านะเกรงว่ามันจะมีการโอ้อวดนะครับใครไปเห็นใครก็โอ้โหฮัจญานี่แจ๋วมากเลยเมื่อบริจาคเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วโอ้โหประตูนี่อยู่ไม่ได้นานฮัจญาคนนี้คนจะได้ผลบุญมากเหลือเกินถ้าหากว่ามันติดตรงนั้นเนี่ยนะเอาชื่อไปใส่นะเจตนาอวดนิดเดียวผมบอกแล้วไงพอเจตนาอวดนิดเดียวกลายเป็นความชั่วในทันทีไม่ได้ผลบุญเลยอันตรายไหมพี่น้องอันตรายไม่ต้องใส่ชื่อดีกว่าผมว่านะพอไปอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยอยากจะให้ลูกๆเอ้ยไปลบชื่อออกเถอะย่อมไม่ได้บุญเลยอยากจะตะโกนออกมาแบบนั้นด้วยซ้ำไปผมว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไอ้การเอาชื่อเอาอะไรไปใส่เอาไว้ตามกำแพงสุราก็ดีตามประตูสุราก็ดีหน้าต่างสุราก็ดีผมว่ามันเป็นเรื่องที่มินเมมากเลยในการที่จะทำตรงนั้นเพื่อการโอ้อวดนะครับอย่าไปใส่ชื่อเลยดีที่สุดถ้าจะใส่ชื่อก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมไม่เห็นความจำเป็นนะที่ประตูสุราหน้าต่างสุราจะต้องใส่ชื่อโอ้ใส่หมดเลยทั้งประตูทั้งหน้าต่างใส่หมดเลยนาฬิกายังเขียนเลยเนี่ยชื่อนี้นะครับเขียนทำไมพี่น้องมันเขียนแล้วตรงนั้นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกให้เห็นว่าตรงเนี้ยมันโอ้อวดหรือเปล่าเป็นเรื่องที่หนักนะครับข้อ3ดูตัวอย่างสลามผู้คนเยอะมากเมื่อกี้ยกไปแล้วเพื่อให้เข้ามาลงคะแนนให้ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าสลามตรงนั้นไม่ได้รับผลบุญแม้ว่าสลามตรงนั้นนบีจะมีผลบุญได้รับขนาดไหนก็ตามแต่นะครับนี่แหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจวันนี้เราเรียนรู้นะครับสองอย่างด้วยกันและพี่น้องก็จดไปหลายข้อทีเดียวชีริกใหญ่กับชีริกเล็กแล้วก็มีตัวอย่างให้พี่น้องมีภาพให้พี่น้องดูด้วยว่าชีริกใหญ่นั้นภาพประกอบมันเป็นยังไงตัวอย่างมันเป็นยังไงเช่นเหตุการณ์แมวดำวิ่งตัดหน้าอาจจะคุยตรงนี้เลยว่ามันเป็นชีริกตรงไหนแล้วก็เอาหลักฐานจากกุรอานและหะดีษนกแสกมาเกาะหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะตรงนี้เป็นชีริกแบบไหนเดี๋ยวนี้มีอะไรนะอะไรนะไม่ใช่นางกวักไอ้เป็นแมวอ่ะทองอ่ะนะแมวทองกวักร้านมุสลิมยังมีเลยอยู่เงี้ยมันใส่ทานใช่ไหมอยู่เงี้ยเราก็เอ๊ะตัวอะไรเนี่ยลูกสาวผมไปเห็นว่านี่บ้าจะเอาไอ้เนี่ยเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ขายตรงนั้นก็จะเอาคนสวยดีเงินเงาๆทั้งโอ้เดี๋ยวนี้มุสลิมเขาก็มีแมวกวักเลยนะแม่พี่น้องเดี๋ยวไม่เช้าคงจะมีมุสลิมหัวใสนะเอาอูดมาบ้างอูดกวักอูดกวักเข้าร้านตัวเองอินนาลิลลาฮุอินนาอิลัยฮิรอญูนผมตั้งใจนะเพราะว่าจะดึงมาทีละอย่างทีละอย่างเพราะรวบรวมไว้แล้วนะเกือบร้อยตัวอย่างพี่น้องชิริกเนี่ยเห็นมาในสังคมเนี่ยเกือบร้อยตัวอย่างพี่น้องเคยได้ยินไหมเวลาเลี้ยวโค้งที่จังหวัดอะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วจังหวัดอะไรไม่รู้เลี้ยวโค้งแล้วมันมีอะไรนะศาลเจ้าพ่อร้อยศพเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องบีบแต่นะปั้นๆเพื่อที่จะคารวะต่อเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่บีบแต่แต้นๆนะก็บอกว่าเดี๋ยวไปข้างหน้าจะไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยมุสลิมไปก็ปั้นๆแค่บีบแต่แค่นี้แหละชีริกแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวจะยกหลักฐานต่างๆในสมัยของท่านนบีนบีบอกว่าคนๆหนึ่งเข้านรกเพราะแมงวันตัวเดียวเข้าสวรรค์เพราะแมงวันตัวเดียวนี่แค่ยุงตัวเดียวแค่เป็นวันตัวเดียวนะเข้าสวรรค์เข้านรกได้เพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับชีริกต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเรื่องชีริกเนี่ยตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวจะดึงมาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็จะเก็บรายการตรงนี้เอาไว้นี่นะครับเป็นข้อมูลเลยทั้งหมดทําสัก100เลยนะ100ตอนละ15นาทีมีตัวอย่างอะไรบ้างจะพยายามหาตัวอย่างต่างๆมาที่เกี่ยวข้องกับชีริกนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าหากว่าทําเสร็จแล้วสัก100ตอนอาจจะเปิดวนสัก 2-3 เที่ยวเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ดูว่านี่คือชีริกนั่นก็คือชีริกนู่นก็คือชีริกและมีตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษตั้งใจจะทำเพราะว่าชีริกในขณะนี้นะพี่น้องของเราทำกันเยอะมากเหลือเกินแล้วก็เป็นเรื่องที่สอนยากนะพี่น้องสอนยากตรงที่ว่าศาสนาเขาไม่ฟังฮิญาบไม่คุมละหมาดไม่ละหมาดแล้วก็ทำชีริกผมว่ามันคงไม่เหลือเลยแหละสภาพของความเป็นมุสลิมคงไม่เหลือเลยแหละเนี่ยละหมาดก็ไม่เอาฮิญาบก็ไม่เอากุรงกุรอานไม่สนใจทั้งสิ้นเลยละหมาดโดยเฉพาะยิ่งมันละหมาดไม่เอาเลยเนี่ยแล้วยังทำชีริกต่ออัลเลาะห์อีกแล้วยังเรียกว่าฮัจญะห์ฮัจญีผมก็ไม่รู้ว่าตายไปเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นอิหม่ามนะ
ประเทศนี้นะ

0: อย่ามาฝังกูโบผมเลยนะเพราะอะไรแหละก็ยังห้อยอาซิมัตอยู่เนี่ยที่เอวยังมีตะกุดอะไรเนี่ยแล้วก็ยังเจิมลงเจิมรถทำชีริกต่อรอดทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าอย่างเนี้ยมันอันตรายเพราะนั้นเจิมรถก็ดีมีต้นกล้วยหัวเสาก็ดีมีพยันแปะหัวเสามีสตังเทลงไปก้นหลุมปลูกบ้านบนกองเงินกองทองสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์จะพยายามดึงมาทีละตอนทีละตอนแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดเลยว่ามันชีริกเนี่ยชีริกตรงไหนนะครับเรียนไม่ต้องไปเร็วไปแบบนี้แหละแล้วพี่น้องได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ุฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เราจะต้องพูดกันอยู่เป็นประจำนะครับแม้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างนะครับหรือว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างวันนี้ผมก็เป็นหวัดหน่อยนะมาเป็นหวัดมา2วันแล้วนะปวดหัวด้วยนะครับแล้วก็กินยาว่ากันไปตามสภาพนะถ้าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้เราลืมอัลลอฮฺได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าหากว่าเราอยู่สุขสบายไม่ถูกทดสอบอะไรเลยบางคนลืมอัลเลาะห์นะใช่ไหมเพราะนั้นด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะโดนทดสอบอยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็เอาซะหน่อยจะได้อะไรนะจะได้ไม่ลืมกันอย่างเมื่อวานผมก็โดนเหมือนกันเมื่อวานนอกจากเป็นหวัดเป็นไข้แล้วนะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กับรถเราไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่รถเราเนี่ยเป็นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็เจ็บมือไปหน่อยอันนี้มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่รู้ว่าเขาหรือเราผิดไงก็เลยต้องเคลียร์กันว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างซ่อมไป นี่ของเขาเนี่ยไม่ต้องซ่อมก็ไปหาหมออะไรก็น่าจะได้ของเราเนี่ยน่าจะหลายตังค์อยู่ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะอันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเราก็มานั่งนะอัลเลาะห์ทดสอบดีแล้วแหละจะเผื่อจะได้ไม่ต้องไปโดนบาลาหนักๆไงใช่มั้ยให้เราคิดอย่างนั้นนะให้เราคิดอย่างนั้นเวลาถูกทดสอบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคัยรอมมินฮาอันนี้คือดุอาที่ว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วเราอย่าไปคิดมากอย่าเพิ่งไปโวยวายอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปด่าว่าใครอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นมั้ยล่ะเนี่ยถ้ากูไม่ออกมากูคงไม่โดนน่ะรู้ได้ไงใช่มั้ยอีหม่านของเราจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราถือว่าทั้งหมดเป็นไปตามการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งความเป็นความตายไม่ได้แปลว่าอยู่ในบ้านแล้วมันจะไม่ตายออกมานอกบ้านเท่านั้นที่ตายมันก็ไม่ใช่ในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะลากุนตุมฟีบูรูจิมมุชัยญะดะแม้ว่าเจ้าจะไปอยู่ในหอคอยไปอยู่ในประภาคารไปอยู่ในตึกที่มันมีการดูแลอารักขามั่นคงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาญันมาถึงเลี่ยงได้ไหมไม่ได้ครับและอยู่อัคิรุลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะอาจาลูฮานี่คือสัจธรรมเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงยอมรับได้กับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบนอีหม่านที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอีหม่านเราเนี่ยมันเข้มแข็งหรือมันอ่อนแอขนาดไหนใช่มั้ยมันก็มีผลเหมือนกันถ้าอีหม่านเข้มแข็งอะไรก็ตามที่เข้ามาเราก็รับได้แต่ถ้าอีหม่านอ่อนเนี่ยบางทีมันก็กระเจิงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึงว่าสาเหตุที่ทําให้อีหม่านของเราอ่อนเหตุที่ทําให้อีหม่านของเราอ่อนซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะถ้าเอารวมๆก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็จะบอกว่าอันอีมานุยะซีดุบิตตออะห์วะยันกุซุบิลมาอซิยะห์แปลว่าอีหม่านของคนเนี่ยจะเพิ่มเมื่อเราเชื่อฟังอัลเลาะห์และอีหม่านของคนเนี่ยจะลดเมื่อเราฝ่าฝืนอัลเลาะห์นั่นคือรวมๆเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเราอยากให้อีหม่านเพิ่มแต่ด้วยความเป็นคนเนี่ยมันก็คงเพิ่มตลอดไม่ได้อะมันก็จะมีบางช่วงที่ขึ้นบ้างลงบ้างเป็นแบบตลาดหุ้นอย่างนั้นน่ะนะขึ้นลงไปตลาดหุ้นเลยซึ่งมันก็มีขึ้นอยู่กับอะไรล่ะขึ้นอยู่กับว่าเราตอนนั้นน่ะณเวลานั้นของเราเนี่ยอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์มากๆอะไรก็ตามที่เข้ามาเราตั้งสติให้ดีเราก็จะรู้ว่าอัลเลาะห์กําหนดเมื่ออัลเลาะห์กําหนดเราก็ยอมรับได้นะครับเพราะนั้นสาเหตุที่ทำให้อีหม่านลดลงหรือทำให้อีหม่านอ่อนแอเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุนะครับว่ากันเป็นข้อๆไปนะกันนะอย่างข้อที่1เลยเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าการที่คนอีหม่านอ่อนก็เพราะว่าห่างไกลอะไรอ่ะห่างไกลบรรยากาศแห่งอีหม่านนั่นเองการที่คนอีหม่านอ่อนเพราะห่างไกลบรรยากาศแห่งอีหม่านบรรยากาศแห่งอีหม่านคืออะไรอ่ะบรรยากาศแห่งอีหม่านก็คือบรรยากาศที่เรามานั่งกันแบบนี้แหละบรรยากาศที่เรามาเรียนรู้ศาสนานี่แหละบรรยากาศที่เราคุยกันเรื่องราวของศาสนานี่แหละบรรยากาศที่เรา
พูดคุยกันในเรื่องราวของอันอิสลามนั่นคือบรรยากาศแห่งอีมานแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่อีกโลกนึงอันนี้คือโลกแห่งอีมานใช่ไหมเราไปอยู่อีกโลกนึงโลกที่มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานโลกมันเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินโลกที่มันเต็มไปด้วยการติฉินนินทาโลกที่มันไปคุยกันเรื่องของชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกโลกนึงเพราะนั้นโลกนั้นก็จะเป็นโลกที่ทำให้อีมานเราอ่อนแน่นอนเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยห่างไกลจากบรรยากาศแห่งอีมานแปลว่าเราห่างไกลจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นเองถ้าย้อนไปในอดีตเราจะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะบรรดานบีเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเป็นจะมาอะแล้วเขาจะคุยเรื่องราวของศาสนาทุกคนก็จะมาฟังการเรียนการสอนของท่านมาฟังการสอนของท่านนบีมามีส่วนร่วมในการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาก็จะจับกลุ่มคุยกันเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบมาจากท่านนบีเพราะนั้นนบีจึงเป็นต้นแบบแล้วก็การนะละกุมฟีรอซูลินละอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างอันดีงามเพราะนั้นถ้าหากว่าเราหันหน้าเข้าหาอิสลามก็คือการที่เรานั้นพยายามในการที่จะเรียนรู้ว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามบอกอะไรมันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้กับหลักการของอันอิสลามและให้เรามีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าเราหันหลังให้บรรยากาศเหล่านี้เราไม่เคยมาเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้เลยไม่เคยมานั่งรวมกลุ่มกันแบบนี้เลยแน่นอนว่าอยู่แบบตัวใครตัวมันใช่ไหมอาจจะมีอยู่บ้านฟังเรื่องราวศาสนาบ้างแต่ว่าถามว่าบรรยากาศยังอยู่บ้านกับแบบนี้อันไหนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสงบเกิดขึ้นให้รอฮ์มะฮ์ให้สกีนะเกิดขึ้นกับคนที่รวมตัวกันเพื่อเรียนเรื่องราวของอันอิสลามนี่คือบรรยากาศของอีหม่านนั่นเองเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้แหละคือบรรยากาศที่ทำให้อีหม่านเพิ่มแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็แน่นอนแหละว่ามันก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้การคบเพื่อนดีคบเพื่อนไม่ดีเราเคยเรียนรู้มาแล้วคบเพื่อนดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์แหละไอ้คบเพื่อนไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์บ้างเขาเรียกประโยชน์ร่วมกันในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มันก็อยากได้เราก็อยากได้ก็ลงมือกันแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ดีมันเยอะกว่านั่นเองเพราะนั้นนบีจึงเปรียบเทียบเอาไว้ในเรื่องของการคบเพื่อนว่าให้เลือกในการที่จะคบเพราะนั้นบรรยากาศแห่งอีหม่านคือบรรยากาศที่จะทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่เพิ่มแต่ถ้าหันหลังให้มันล่ะไม่สนใจกับเรื่องราวของศาสนาไม่สนใจในการมารวมตัวกันแบบนี้เขามีงานศาสนาเราก็ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปนั่งฟังบรรยายไม่เคยไปสนใจใครเขาเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความพร้อมบางคนก็คิดว่าตัวเองมีความรู้มากพอแล้วก็ถือว่าเป็นความขาดทุนนะเพราะเรื่องราวของศาสนาเรื่องของอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เรียนแค่วัน2วันแล้วจบกันมันไม่ใช่เรียนแค่ตามระยะเวลาที่เขากำหนดแล้วมันจบกันมันไม่ใช่หลักสูตรแบบสูตรสำเร็จเหมือนเรียนสามัญอย่างนี้ใช่ไหม4ขวบเรียนอนุบาล7ขวบเข้าโรงเรียนประถมพอขึ้นมัธยมต้นมัธยมปลายจบมหาลัยไปทำงานแล้วก็ไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไม่เอามาใช้แล้วนะเวลาทำงานเนี่ยไม่เคยมีใครเอามาใช้แล้วนะสังเกตดูได้คนที่ทำงานเนี่ยเคยเอาความรู้ในสมัยตอนเรียนมาใช้ไหมเปล่าไม่มีแต่อิสลามไม่ใช่อะไรก็ตามที่เราเรียนในวันนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ยันกว่าเราจะตายจากโลกนี้อ้าวยกตัวอย่างเรียนเรื่องกุรอานมาพอเราเรียนอันกุรอานมาก็แปลว่าอันกุรอานเรายังต้องอ่านในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายใช่ไหมเรียนเรื่องการนมาศมาแล้วก็ปฏิบัตินมาตั้งแต่วันนี้จนกว่าเราจะตายเห็นไหมถึงบอกว่าไอ้ความรู้เนี่ยถ้ามันเป็นความรู้ศาสนาเราต้องเรียนรู้และปฏิบัติจนกว่าเราจะจากโลกนี้เพราะอะไรครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้วะบุดรับบะกะฮัตตายะติยากันยากีนจงอิบาดะต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายาเกนมันจะมาถึงยาเกนในภาษาชาวบ้านนะยาตีนุนภาษาอาหรับยาตีนเนี่ยแปลว่าความมั่นใจความแน่นอนความแน่นอนในที่นี้เนี่ยคืออะไรอะไรคือความแน่นอนความตายไงใช่ไหมความตายคือความแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีก็หมายรวมถึงเราด้วยนั่นแหละครับว่าถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้หน้าที่หลักของเราทุกคนก็คือว่ามาคอลักตุนยินนวันอินส์อิลลาลิยาบูดูนไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนอยู่เพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าคนๆนั้นคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่ใครก็ตามที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์อันนี้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าให้รอดพ้นในวันกิยามะห์ไปได้เพราะอย่าลืมว่า
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเยอะบนโลกดุนยาใบนี้แต่พระองค์ก็กำหนดมาว่ามนุษย์ที่จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกิยามะนั้นจะต้องเป็นมนุษย์ที่สุญูดต่ออัลลอฮ์เท่านั้นสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้าไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์ไม่มีโอกาสรอดพ้นจากการถูกลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหลักความเชื่อของพวกเราทุกคนแล้วเราก็มั่นใจว่าเป็นแบบนั้นแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้มั่นใจผมก็บอกอยู่เรื่อยๆว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะของใครก็ของมันละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียดีนศาสนาใครความเชื่อใครก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันแต่วันนี้เนี่ยเราพูดในส่วนของเราว่าเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายให้มากๆคือทําให้อีหม่านมันเพิ่มเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่จะทําให้อีหม่านเราเพิ่มก็คือการอยู่ใกล้กับสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เขามีการเรียนการสอนและที่สำคัญก็คือว่าเรียนแบบอย่างของนบีให้ได้มากที่สุดเพราะนบีคือตัวอย่างในทุกๆเรื่องของเรานบีถูกส่งมาให้มาทำหน้าที่ในการแสดงแบบในการเป็นผู้นำในการเป็นพ่อบ้านในการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ภรรยานบีก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเป็นมุมินะที่สมบูรณ์เพราะนั้นเราเรียนรู้ชีวประวัติเพื่อเอามาปฏิบัติทำไมล่ะเพราะเราเป็นอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้การยกย่องกุนตุมไคเราะอุมมะตินอุคิยัตลินนาสตะอ์มุรูนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนะบิลลาห์พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ให้เกียรติพวกเรานะอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติถูกสร้างขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับปัจจัยหรือว่าด้วยกับสาเหตุก็คือว่าเพราะพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์กำชับสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีห้ามปรามยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คือหน้าที่ของพวกเราเพราะนั้น อีหม่านมันจึงต้องอยู่กับเราตลอดเมื่อใดก็ตามที่อีหม่านมันลดน้อยไปก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายดึงมันกลับมาให้ได้อย่าให้มันลดไปเรื่อยๆเพราะถ้าลดไปเรื่อยๆสักวันเราอาจจะกลายเป็นผู้ที่หันหลังให้กับการอีหม่านหันหลังให้กับการศรัทธาแล้วสิ้นสภาพของการเป็นผู้ศรัทธามันก็แปลว่าเราคือผู้ปฏิเสธนั่นเองยิ่งถ้าหากว่าเราจากโลกดุนยาใบนี้ไปบนการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์และวันนี้เราเองก็จะยังชะล่าใจไม่ได้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราบอกเราเป็นคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แล้วแหละเพราะแน่นอนหลายๆคนละหมาด5เวลาครบถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบทำความดีอยู่เรื่อยๆซอดาเกาะห์ไม่ขาดอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำเรามั่นใจแต่ไอความมั่นใจของเราอย่าทำให้เราชะล่าใจเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดเราเกิดถูกทดสอบแล้วเราอาจจะเสียอีหม่านก็ได้เมื่อเราถูกทดสอบแล้วเสียอีหม่านก็แปลว่าเราอาจจะไปพลาดตรงนั้นแล้วสมมุติว่าเราจากโลกนี้ไปในสภาวะแบบนั้นหรือในสถานการณ์แบบนั้นเราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เอ้าไอ้ความดีที่ทำมาล่ะมันคือศูนย์มันคือศูนย์เพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ให้นบีมาสอนกับเราบอกว่าอินนามันอามาลูบินคอวาตีมการงานทุกอย่างจะไปวัดกันที่โค้งสุดท้ายนู่นบั้นปลายของชีวิตด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงได้ถูกพร่ำสอนมาใช่ไหมบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคัลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคือการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราจึงต้องพยายามรักษามันไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าไปด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเราหมดลมเมื่อไหร่แกก็ต้องไปกับเราด้วยมาไอ้กะลิมะห์ตรงนี้ต้องไปกับเราด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหาตัวช่วยเยอะๆใช่ไหมขอดุอากันเป็นประจำขออยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนาะยาอะไรนะยาหมูก้อนลิบันกุลูปซับบิดก้อนบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปถึงบอกเราจะไม่ชะล่าใจเพราะนั้นไอการที่เราต้องระมัดระวังเมื่อใดก็ตามที่อิมานมันอ่อนเราก็ต้องพยายามกระตุ้นนะเหมือนกับหัวใจคนใช่ไหมที่มันจะหมดลมจะหยุดเต้นเขาก็ต้องปั๊มหัวใจใช่ไหมเขาก็ต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องรักษาระดับอีหม่านของเราเอาไว้แล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับแบบอย่างที่ดีด้วยซึ่งแน่นอนแบบอย่างที่ดีเราบอกแล้วว่าเราคงไม่ไปเอาจากคนอื่นแหละถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาบอกว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยคุณจะต้องไปดูนะว่าใครที่เขาทำแล้วเขาได้รับความสำเร็จไปดูนักธุรกิจคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรมากมายถามว่ามันเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนกันหรอกให้ไปดูยังไงก็ทำไม่ได้อย่างเขาทำไม่ได้อย่างเขาเพราะแต่ละคนมีปัจจัยหรือมีเขาเรียกภาษาปัจจุบันเขาเรียกต้นทุนชีวิตต่างกันแต่ละคนมีอะไรที่เป็นต้นทุนของตัวเองมันต่างกันเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครทั้งสิ้น
ในความเป็นเราเนี่ยในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยให้เราเรียนแบบท่านนบีพอถามว่าเรียนแบบท่านนบีถ้าเราจะรวยก็ไม่มีปัญหาถ้าเราจะจนก็ไม่มีปัญหาเพราะนบีเป็นตัวอย่างให้กับเราได้อยู่แล้วถึงแม้ว่านบีจะเป็นคนจนแต่นบีก็สอนมารยาทเอาไว้ว่าคนรวยต้องทำยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่นบีสอนเอาไว้มันคืออะไรมันคือตัวอย่างมันคือกุดวะมันคืออุสวะฮัสนะมันคือแบบอย่างที่ดีที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะทำให้อีหม่านอ่อนก็คือการที่เราไม่สนใจกับแบบอย่างเหล่านี้นบีสอนอะไรเราก็ไม่เอานบีบอกอะไรเราก็ไม่สนใจนบีทำอะไรเราก็ไม่เคยเรียนรู้อิสลามว่ายังไงเราก็ไม่เคยที่จะสนใจในการที่จะปฏิบัติตามถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราออกห่างจากหลักการแบบนี้เยอะๆเข้ามันก็แน่นอนว่าคนเนี่ยมันจะต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวบ้างสังเกตดูได้ไม่มีไอ้คนที่บอกว่าไม่มีศาสนาจริงๆเขามีศาสนานะเขามีศาสนาคือศาสนาในความเป็นเขาไงไอ้คำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยหมายความว่าคือเขาก็ไม่เอาศาสนานั้นเขาก็ไม่เอาศาสนานี้เขาก็ไม่เอาศาสนาแต่เขาเอาในสิ่งที่เป็นเขานั่นคือศาสนาของเขาศาสนาที่ไม่มีศาสนานั่นแหละก็แปลว่าตามใจฉันศาสนานับซูเอาง่ายๆศาสนานับซูฉันอยากจะทำอะไรก็ทำคิดเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยเวลาถึงจุดหนึ่งก็พยายามในการที่จะหาจุดยึดเหนี่ยวแล้วก็พยายามที่จะหาสัจธรรมของชีวิตใช่ไหมบางคนก็สุดท้ายแล้วก็มาสุดท้ายปลายทางที่การเป็นมุสลิมก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเขาเพราะการได้ฮิดายะห์ไม่ใช่ใครจะได้ง่ายๆนะฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะของอัลลอฮ์การให้ทางนำกับใครสักคนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะถามว่าเราเห็นเพื่อนเราเห็นญาติเราเห็นพี่น้องเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าเรามาเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องเรายังไม่ใช่มุสลิมเราอยากจะให้เขามาเป็นมุสลิมเราไปพร่ำสอนเขาไปแนะนำเขาไปสอนละหมาดกับเขาไปสอนให้เขาคุมฮิญาบไปสอนให้เขาถือศีลอดถามว่าถ้าเขาไม่มีใจที่ยอมรับเนี่ยจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรนั่นก็แสดงว่าใจที่มันจะถูกเปลี่ยนได้เมื่อกี้เราบอกแล้วใครจะเปลี่ยนให้เราได้อ่ะอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้อัลเลาะห์เปลี่ยนใจเขานำทางเขาฮิดายะห์ให้เขาถามว่าถ้าทำได้ขนาดว่าเราไปสอนแล้วเขามาเป็นมุสลิมเลยหรือว่าเราไปแนะนำเขาแล้วเขาอีหม่านเพิ่มเลยเงี้ยนบีคงทำได้ไปแล้วแหละครับนบีเองก็ทำไม่ได้ใช่ไหมตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ชัดเจนเลยลุงนบีเสียชีวิตในสภาพของคนที่ปฏิเสธใช่ไหมลุงอบูตอลิบนะครับลุงชื่ออบูตอลิบนะมันจะมีอับดุลมุตตอลิบอบูตอลิบอับดุลมุตตอลิบเนี่ยคุณปู่อบูตอลิบเนี่ยคือลุงพี่ชายของคุณพ่อชื่ออับดุลลอห์นะครับลุงนบีเสียชีวิตเป็นคนที่ปกป้องนบีมาโดยตลอดดูแลนบีมาตั้งแต่เล็กๆนะพูดง่ายๆว่าใครก็ไม่กล้ายุ่งแต่สุดท้ายแล้วลุงก็ตายในสภาพของผู้ปฏิเสธอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลเลาะห์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นเราห่วงใยกันหวังดีกันก็ขอดุอาให้กันแต่เราจะไปบอกว่าเราเอานุ่นไปสอนไปสอนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจสักทีล่ะทำไมไม่เป็นมุสลิมสักทีล่ะมันไม่ใช่หน้าที่เขาเรียกอย่าก้าวไก่งานใครงานมันใช่ไหมงานเราคืองานดะวะห่วงใยกันหวังดีกันก็เชิญชวนกันแต่ว่าอีหม่านจะเพิ่มอีหม่านจะลดหรือว่าเขาจะเข้าใจเขาจะศรัทธาหรือปฏิเสธเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราช่วยได้นะเราช่วยได้ตัวช่วยเราคือแน่นอนนะง่ายที่สุดเลยของเราคือทำอะไรให้กับเขาได้แน่นอนดูอาเยอะๆดูอานี่ช่วยได้ทุกเรื่องใช่ไหมดูอาเดือดร้อนขัดสนขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าเพิ่งไปขอต่อมนุษย์จะเป็นต้องรองลงมานะถ้าไปขอมนุษย์เลยเดี๋ยวผิดหวังนะขออัลลอฮ์ก่อนขออัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ในทุกๆเรื่องลูกเกย์ลูกดื้อจะไปขอใครอ่ะอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยหูเนี่ยมันไม่ฟังฉันเลยอ่ะอาจารย์บอกกับขนาดท่านเป็นพ่อเป็นแม่ยังเตือนไม่ฟังแล้วฉันเป็นใครอ่ะแล้วมาถามว่าอยู่กับโรงเรียนกี่ชั่วโมงเองแล้วอยู่บ้านก็ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ช่วยแหละเนี่ยคือทางใครทางก็แล้วในส่วนใครกับส่วนมันไงแต่ที่แน่คือตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยไอ้เรื่องเล็กๆอุ้ยไม่อยากรบกวนอัลลอฮ์แน่บางคนก็แหมรู้สึกนั่นเชียวแล้วไม่อยากรบกวนอัลลอฮ์เลยไม่ขอได้มั้ยไม่ได้นะนบีบอกว่าเราชิสอานะไลนะอะลีฮีแม้กระทั่งเชือกรองเท้าของท่านที่มันขาดเนี่ยหมายความว่าเราอยากจะได้ใหม่เราอยากจะให้มันอะไรล่ะอยากจะมีคู่ใหม่อ่ะมันไม่ใช่แปลว่าเรามีสตางค์แล้วเราไปซื้อได้ที่ไหนล่ะกี่ครั้งที่ผิดหวังตั้งใจไปแล้วห้างปิด
พอไปร้านปิดพอไปแล้วไม่มีเบอร์ที่จะเอาสีที่จะเอาไม่มีถามว่าก่อนจะเดินเท้าสักคู่เดินนานไหมเอานานไหมโอ้เป็นคนเดินอยู่เป็นเดือนนะใช่ไหมไปห้างนู้นกันแล้วไปห้างนี้กันแล้วไปห้างนึงหมดค่ารถไปตั้งเท่าไหร่ไม่ได้รองเท้าเลยไปซื้อรองเท้าคู่กี่ตังเองแต่หมดค่ารถไปเนี่ยเป็นพันแล้วใช่ไหมมันแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องพึ่งอัลลอฮ์นะเออต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าฉันมีสตังค์ฉันจะไปไหนจะก็ซื้อได้อ่ะทำไมหรอบัตรเครดิตเพียบเลยตังค์ก็เยอะแยะใครมันจะไม่ขายเราใช่ไหมมันไม่มีที่เราจะเอาก็ได้ใช่ไหมไม่ถูกใจสไตล์ไม่ชอบสีไม่ใช่อู้สารพัดแหละครับอยากยกตัวอย่างเมื่อวานนี่ผมไปเดินดูรองเท้าก็อยากจะรองเท้าสักคู่นึงก็เข้าหลายร้านกันไม่ได้อะไรนะเบอร์ไม่ได้บ้างอันนี้เท้าพอดีเท้าเล็กไงไม่ค่อยมาตรฐานชาวบ้านเขาเท้าผู้ชายมันจะใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมสั่งเท้าทำงานเนี่ยเพราะว่าอันเก่าก็โทรมแล้วอย่างเงี้ยพอไปดูอ้าวอันนี้สไตล์ได้เบอร์ไม่มีพอเบอร์มีสไตล์ไม่ได้เอาสีไม่ได้บอกกลับบ้านเถอะบอกแฟนกลับบ้านเถอะไม่ต้องซื้อเห็นไหมไม่ได้รองเท้าเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี่ยเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ไงมันไม่ได้แปลว่าตั้งใจไปปุ๊บแล้วมันได้เลยแต่บางทีไม่ได้ตั้งใจแล้วเป็นไงได้เห็นไหมก็ทั้งหมดก็ให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับเรามีหน้าที่อะไรขอดุอาแล้วก็อย่าไปเสียใจถ้าสมมติว่าวันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็แปลว่าอะไรมันเจริสกีเราวันนี้ใช่ไหมเหมือนเราใครขายของอ่ะเราขายของอ่ะโอ้บางคนขายของนี่จะทะเลาะกับร้านข้างๆมันขายดีเอาปากเรากระหมุกกระหมิบอยู่เรื่อยเลยแล้วทำไมเราขายไม่ได้เลยอ่ะเพราะอะไรริสกีอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮุมะลามานิอาลิมาอะตอยตะวะลามอติอาลิมามานะต้าใช่ไหมริสกีใครริสกีมันใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ให้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะห้ามเพราะนั้นให้เข้าใจตรงนี้แต่แปลกนะเรานะมีหลักการของเราแต่ไอ้ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรานี่แหละคนความเชื่ออื่นเขาไม่ค่อยมีปัญหากันนะเขาขายของชนิดเดียวกันไม่ค่อยมีปัญหากันไม่ค่อยทะเลาะกันแต่เราเนี่ยทะเลาะร้านข้างๆทั้งๆที่เรากับร้านข้างๆก็แขกเหมือนกันนี่แหละเพราะอะไรมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าแหมมึงขายเอาแล้วมึงขายเหมือนกูอ่ะเออมึงนะมันจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีแต่หลักการแต่อีหม่านเราอ่อนไงเพราะนั้นเปลี่ยนทำไมไม่เป็นไรเขาขายได้อัลฮัมดุลิลลาห์ริสกีเขาเดี๋ยวเราขายได้กันอัลฮัมดุลิลลาห์ริสกีเราของใครของมันไงถามว่าไอ้ที่เขาขายได้ริสกีเราอ่ะไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าให้เขาแย่งริสกีเราถ้าเขาไม่เปิดร้านตรงนี้ริสกีเราคงไม่หายไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจให้ได้อันนี้มันวัดอีหม่านคนเหมือนกันนะวัดอีหม่านของพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอีหม่านเนี่ยที่มันอ่อนแอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยหันหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์เราไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วก็ประการต่อมาที่มันจะทำให้อีหม่านของคนอ่อนได้เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องครอบครัวนิดนึงนะก็เรียกว่าอะไรล่ะไปวุ่นวายอ่ะนะไปยุ่งอยู่กับอะไรบ้างทรัพย์สินบิณฑ์มาลเงินทองตังค์เยอะคนเวลามีตังค์เยอะนี่ยุ่งมั้ย แล้วไม่มีตังค์ล่ะอันนี้ยุ่งกว่ามีตังเยอะนะยุ่งเพราะว่าต้องบริหารจัดการไอ้ที่ไม่มีตังอะยุ่งเหมือนกันเพราะอะไรจะไปยืมใครวะเฮ้ยเนี่ยค่าเทอมลูกค่าขนมค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่เดี๋ยวก็ค่าให้ตายเลยเดี๋ยวยุ่งไหมก็ยุ่งนะเพราะนั้นมันคือวิถีชีวิตของมนุษย์ไงเพียงแต่ว่าไอ้ความยุ่งตรงเนี้ยมันต้องไม่ทำให้เราเสียอีมานไม่ใช่ไม่ให้ยุ่งนะยุ่งเลยยุ่งได้เพราะเราเป็นคนไม่ยุ่งได้ยังไงอะเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีเรื่องของปัจจัยยังชีพเราต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าไม่ยุ่งเลยกับนั่งสุราอย่างเดียวงั้นก็นะวันๆก็ละหมาดอยู่ในสุราไม่ไปไหนนั่นก็ยุ่งงั้นนั่นน่ะไปเป็นภาระเสียเขาอีกไอ้มากี่ทีมึงอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนทีนะมันก็ไม่ใช่นะคือมันต้องอะไรคือคนต้องเป็นประโยชน์นะเพราะนั้นหลักการของเราก็คือว่าเราจะไม่เค้าเรียกเราจะไม่เอียงไปทางหนึ่งทางใดไม่ได้หมายความว่าเราหันหน้าเข้าสุราแล้วหันหลังให้ดุนยาหรือหันหน้าหาดุนยาแล้วหันหลังให้สุราไม่ใช่นะมันต้องกึ่งๆกันนะมันต้องกึ่งๆเพราะอะไรอ่ะเพราะอัดดุนยาคุลิกอตละกุมว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคือหรอดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านแปลว่าอัลลอฮ์สร้างดุนยาให้ใครอ่ะให้เราสิให้เราอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตให้เราอยู่แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกมาเป็นบรรทัดฐานให้กับเราว่าวะลาตันซานาซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้แปลว่าอัลลอฮ์ให้เราหาปัจจัยยังชีพอะไรในดุนยาให้เต็มที่แต่นบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอันตุมคูลิกตุมลินอาคือรอแต่พวกท่านนะถูกสร้างเพื่อโลกอาคือรอนะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจึงต้องดำเนินชีวิตแบบ
ครึ่งครึ่งอันจำอุเบนัดดุนยาวะละอาคิรอผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิรอดุนยาเราก็เอาดุนยาเราก็ต้องสบายนะถ้ามีเงินมีทองใช้จ่ายตามอัตภาพเราไม่มีปัญหาคือแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ารวยก็ให้อยู่แบบรวยนั่นแหละครับจนก็ให้อยู่แบบจนไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่รวยแล้วจะอยู่แบบจนอันนี้อย่าไปแย่งคนจนเขาเลยนะไอ้ส่วนคนจนก็อย่าไปอยู่แบบคนรวยเขาอันนี้ก็เวอร์ไปใช่ไหมมันก็จะดูเกิดความอะไรไม่คือมันจะทำให้เราลำบากเพราะนั้นตามอัตภาพไม่มีปัญหาครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ายึดหลักหรือคงความเป็นอะไรไว้ให้ได้ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวยแบบผู้ศรัทธาจนแบบผู้ศรัทธายังไงเราก็ไม่ขาดทุนไม่ได้แปลว่าคนรวยจะได้โอกาสมากกว่าคนจนไม่ใช่เพราะเราใช้เงื่อนไขคืออีหม่านเป็นตัวกำกับอีหม่านเป็นตัวกำหนดถ้ารวยไม่รู้เรื่องคำว่ารวยไม่รู้เรื่องคือไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้เรื่องศาสนาไม่สนใจหลักการของอันอิสลามไม่สนใจอะไรเลยไม่จ่ายซะกาตไม่ทำซะดากอไม่อยู่เลยคนยากคนจนเขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องกับจนแล้วไม่มีอีหม่านมันก็มีไอ้ประเภทแบบจนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเหมือนกันศาสนาก็ไม่เอาอะไรก็กูจนอย่างเดียวเลยก็ไม่สนใจเรื่องศาสนามันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันต้องรู้หน้าที่ของกันและกันรวยก็ได้จนก็ได้ครับไม่มีปัญหาดีแล้วแหละอัลเลาะห์ให้มีความต่างแบบเนี้ยความต่างเนี่ยมันทำให้เราต้องพึ่งกันถ้าทุกคนอยู่ในระนาบหรืออยู่ในระดับเดียวกันใครจะพึ่งใครอ่ะฉันก็ไม่พึ่งแกก็ไม่พึ่งฉันฉะนั้นฉันก็ไม่แคร์แกก็ไม่ต้องแคร์ฉันแล้วจะอยู่กันยังไงครับเป็นไปได้ไหมเราไม่พึ่งกันเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกครับคนไม่พึ่งคนเป็นไปไม่ได้ยังไงเราก็ต้องพึ่งกันถึงเวลาเราก็ต้องพึ่งกันอยู่ดีแหละเวลาเราตายเราก็ต้องพึ่งไหมล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงตายต้องพึ่งไปเองได้ไหมกูโบสอ่ะไปหลุมฝังศพเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนยกไปใช่ไหมอาบน้ำก็ต้องมีคนอาบน้ำให้กระฝันก็ต้องมีคนกระฝันให้แปลว่ายังไงอ่ะชีวิตของพวกเราผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้อยู่ร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่จะเป็นบททดสอบที่ทำให้คนเสียอีหม่านหนึ่งทรัพย์สินนะทรัพย์สินมีได้ครับไม่มีปัญหาเพราะมีแล้วเราจะได้มีโอกาสนะครับในการทำความดีในการทำซอดากอฮ์แล้วก็อะไรอีกที่ทำให้คนเสียอีหม่านได้ภรรยาผู้ชายจะเสียอีหม่านเพราะภรรยาก็ได้ภรรยาแบบไหนอ่ะภรรยาที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ง่ายๆอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะภรรยาที่ดีเนี่ยถือเป็นปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดของโลกนี้เลยนะเพราะที่ท่านนบีบอกไงท่านนบีบอกว่าอัดดุนยากุลลุฮามาตาอุนวะคอยรุมาตาอิฮาอันมัรอะตุศอลิฮะดุนยาทุกอย่างเนี่ยมันคือมาตามันคือปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเพลิดเพลินมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ที่ดีที่สุดของปัจจัยดุนยาคือการมีอันมัรอะตุศอลิฮะมีภรรยาที่ดีไม่ใช่ภรรยาที่ซอลิฮะอย่างเดียวนะเพราะถ้าซอลิฮะไม่ดีก็คือไม่ดีนะซอลิฮะเนี่ยแปลว่าดีมีใครชื่อซอลิฮะไหมฮะไม่มีนะซอลิฮะนี่แปลว่าดีฮัสนะก็แปลว่าดีนะครับแต่คำว่าอันมัรอะตุซอลิฮะในที่นี้หมายถึงอันมัรอะอันมุตีอะอันมุตะดัยยีนะก็คือภรรยาที่เชื่อฟังภรรยาที่มีศาสนามันถึงบอกไงว่ามันก็อิงไปถึงต้นทางของชีวิตคู่ในวันแรกที่เราเลือกด้วยเหมือนกันถึงบอกว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงผู้หญิงเลือกผู้ชายถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราจะเห็นว่าปัจจัยหลักที่นบีส่งเสริมให้เราเลือกคืออะไรนะเรื่องของศาสนาผู้หญิงถึงแม้จะมีสี่ปัจจัยรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาผู้ชายมีสองอย่างอันนี้ทบทวนแล้วกันเผื่อใครลืมนะครับแต่คงไม่ได้ไปเลือกกันไหนแล้วนะรุ่นเรานี่คงไม่ต้องเลือกแล้วนะอะไรรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาศาสนาจะอยู่ข้างหลังเลยนบีให้เลือกคนมีศาสนาหมายถึงชายที่จะเลือกผู้หญิงนะครับส่วนผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายล่ะซึ่งอันนี้จริงๆเขาบอกกับคนที่เป็นวลีก็คนที่เป็นพ่อนะครับก็สองข้อศาสนาของเขาและมารยาทของเขาแปลว่าต้องได้สองข้อเลยนะศาสนาดีมารยาทดีเพราะมันจะมีผลกับชีวิตคู่ไงครับชีวิตคู่ที่มันจะราบรื่นคำว่าราบรื่นไม่ได้แปลว่าไม่มีทะเลาะเลยไม่ใช่อันนั้นการทะเลาะนี่เขาเรียกเป็นสีสันใช่ไหมสีสันไหนมีเราอย่างเราเนี่ยมีมั้งไหมอยู่กันมากับอะไรนะกับพ่อบ้านเนี่ยไม่เคยงอนกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยเราหองกระแหงเลยมีไหมไม่มีละมั้งนะถ้ามีเนี่ยแปลกนะอยู่กันยังไงนะอยู่ที่ไหนอยู่กันคนละมุมอ่ะมันต้องมีบ้างเพื่ออะไรเขาเรียกสีสันชีวิตคู่แต่ว่าถ้าเรามีศาสนากันทั้งคู่จะเป็นยังไงฮะเราจะเข้าใจว่าเราจะรู้ในบทบาทของกันและกันเพราะอะไรครับเพราะหลักการของศาสนาเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วว่าให้เราอยู่ยังไงอะไรยังไงนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในการเป็นพ่อบ้าน
นบีบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอันะคอยรุกุมลิอะห์ลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับคนในบ้านของเขาแปลว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีและฉันก็เป็นคนที่ดีสุดกับคนในบ้านของฉันเหมือนกันเพราะนั้นนบีบอกกับคนที่เป็นพ่อบ้านไม่ได้แปลว่าไปดีนอกบ้านโอ้ยอยู่นอกบ้านทุกคนยกย่องท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้พอกลับถึงบ้านเนี่ยแหมทะเลาะกันอยู่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็คนละครึ่งนะมันไม่ได้แปลว่าผู้ชายต้องดีกับเราอย่างเดียวเราก็ต้องดีกับผู้ชายด้วยใช่ไหมเพราะหลักการมันคืออย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ภรรยาจะต้องปฏิบัติให้กับสามีเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะเยอะเลยทีเดียวด้วยกับความอะไรล่ะด้วยกับหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบเพราะอย่าลืมนะครับว่าสามีไม่ได้รับผิดชอบเราเฉพาะดุนยานี้นะแต่เขารับผิดชอบถึงอาคิเราะห์ด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้คู่ครองที่ดีเขาดูแลเราดีก็อินชาอัลเลาะห์เรามีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมกันในสวรรค์น่ะนะอย่าเพิ่งเบื่อนะบางคนบอกแหมอยู่ในดุนยานี่ก็แหมเต็มที่แล้วนะไปเจอกันในสวรรค์อีกเหรอเอาหน้าในสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเรื่องของความอะไรความเบื่อมันไม่มีเรื่องของความโกรธเรื่องของความอะไรละก็คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้เข้าไปด้วยกับเราถ้าได้เข้าสวรรค์ก็เราอยู่กันได้ด้วยดีแหละนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ให้รู้ในกฎเกณฑ์ในกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะอิสลามวางบอกแล้วว่าอิสลามเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นดีนุนฟิตรอเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติที่ครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตไม่ได้แปลว่าพูดถึงมุมหนึ่งมุมใดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจึงเท่ากันนะคนที่เป็นมุสลิมเท่ากันมีแยกไหมอิหม่ามกับมะมูมีแยกไหมระดับต่างกันมีไหมเปล่าไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้แปลว่าเป็นอิหม่ามแล้วเข้าสวรรค์มะมุมไม่ได้เข้าหรืออิหม่ามเข้าสวรรค์ชั้นบนอิหม่ามมะมุมเข้าสวรรค์ชั้นล่างเปล่าครับโต๊ะครูกับโต๊ะครูกับคนทั่วไปล่ะโต๊ะครูเข้าสวรรค์ชั้นบนคนทั่วไปเข้าสวรรค์ชั้นล่างไม่ใช่นี่ไม่ได้โต๊ะครูลงก่อนนะเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมหนึ่งในสามกลุ่มอ่ะที่จะโดนกลุ่มแรกๆเลยที่เขาเอาไปไหนอ่ะเอาไปโยนในนรกอ่ะหนึ่งในนั้นใครก่อนเลยโต๊ะครูนี่แหละใช่ไหมเราสบายใจได้เพราะตอนท่านถึงบอกว่าเราเท่ากันครับเราเท่ากันคือของใครของมันใครทำคนนั้นได้ใครขวนขวายคนนั้นได้เราตั้งใจแค่ไหนเราได้ไม่ได้แปลว่าเป็นโต๊ะคูณเหมือนไม่ได้แปลว่าผมมาพูดแล้วผมโอ้ยนี่ผมคงเข้าสวรรค์ชั้นบนสุดไม่แน่แต่ขอดุอาอยู่นะไม่ขอเข้านะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอะไรมันเป็นไปตามที่เราทำแปลว่าเราแข่งขันกันเพราะนั้นความเสมอภาคของศาสนาอยู่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าความเชื่ออื่นไม่ได้มีแบบเรานะเอาความเชื่ออารุณกิตาบแล้วกันเพราะอารุณกิตาบเนี่ยเขาจริงๆแล้วรากเหง้าเขาจะคล้ายๆกับเราถูกไหมรู้จักอารุณกิตาบไหมอารุณกิตาบก็คือพวกยะฮูดีพวกนาซอรอพอถ้าเอาบ้านเราเดี๋ยวก็เป็นประเด็นนะเดี๋ยวมันไปอะไรนะไปเม้นใน YouTube เราพวกอารุณกิตาบรากเหง้าดีกว่าเราคือความเชื่อเหมือนเราคืออะไรอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าปลายทางมันมั่วไงปลายทางมันเกิดเพี้ยนนะมันไปเชื่ออะไรต่ออะไรมากมายเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยต้นทางเหมือนกับเราแต่ปลายทางมันไม่ได้เหมือนกับเราเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้บทสรุปมันจึงต่างกันแต่เราจะเห็นว่าความเชื่อของเขาเนี่ยเห็นไหมบางศาสนาอายะนอซอรอเวลาคนมีความผิดมีบาปอยากจะสารภาพบาปกับพระเจ้าต้องผ่านใครของเขาผ่านใครผ่านบาทหลวงเขาแต่ของเราอ่ะต้องมาผ่านผมไหมไปผ่านอิหม่ามไหมไม่ต้องนะไม่ต้องไปเป็นภาระใครทำไมอ่ะนู่นเลยครับเราสายตรงเลยใช่ไหมเราร้องห่มร้องไห้กับอัลลอฮ์สารภาพผิดกับอัลลอฮ์มีบาปอะไรก็บอกเลยบอกอัลลอฮ์เลยว่าฉันผิดไปแล้วฉันตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอันนั้นเขาเรียกเตาบ้างไงเรื่องอะไรก็แล้วแต่หาเรื่องให้เจอด้วยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว่ากันเป็นเรื่องๆนะไม่เอาแบบเหมารวมนะไม่เอาอะไรนะไอ้อะไรon in one อะไรทุกอย่างในหนึ่งเดียวไม่เอาเป็นเรื่องๆไปลักขโมยทำซีนาเล่นการพนันเนรคุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเป็นบาปใหญ่ทั้งหลายอะนะเราก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปว่ากันเป็นเรื่องๆก็คือขออภัยโทษต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาสายตรงเลยครับไม่ต้องผ่านใครทั้งสิ้นแต่อาจจะถามโต๊ะครูบ้างได้ไม่เป็นไรฮะขั้นตอนมันเป็นยังไงเพื่อให้รู้อะนะให้รู้ถามโต๊ะครูเพื่อให้รู้แต่ว่าไม่ต้องมาสารภาพกับโต๊ะครูนะสารภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโต๊ะครูก็มีเรื่องของตัวเองอยู่แล้วนะของใครของมันว่ากันไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าเสมอภาคไหมเสมอภาคผู้ชายผู้หญิงก็เสมอภาคนะไม่ใช่แปลว่า ผู้ชายเข้าสวรรค์แล้วผู้หญิงไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ชายทำอามันอิบาดะละหมาดห้าเวลาครบผู้หญิงเข้าละหมาดได้แต่เขาละหมาดไม่ครบเพราะว่าช่วงมีประจำเดือนไม่ได้ละหมาดอย่างเงี้ย
เสียเปรียบไหมถ้ามองแล้วเสียเปรียบใช่ไหมเพราะตอนมีประจำเดือนนมาดได้ไหมไม่ได้แล้วอยากนมาดไหมเราก็อยากนมาดแต่เราทำไม่ได้ไงเมื่อทำไม่ได้ถามว่าไอ้ที่ไม่ทำเพราะเราทิ้งหรือไม่ทำเพราะอัลลอฮ์อนุญาตอัลลอฮ์อนุญาตเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตก็แปลว่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญไงนบีบอกว่าคนที่ไม่ได้นมาดเนื่องจากมีประจำเดือนอัลลอฮ์ยังให้มาลาอิกะห์บันทึกเสมือนหนึ่งว่าเขายังนมาดอยู่เพราะเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับความเป็นผู้หญิงว่าจะต้องมีประจำเดือนแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเพราะนั้นถึงบอกว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันวันนี้เนี่ยผู้ชายที่เป็นมุมินทำความดีทำอิบาดะห์ขนาดไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเข้าสวรรค์ผู้หญิงที่เป็นมุมินนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันเพียงแต่หน้าที่เราอาจจะต่างกันนะอย่างพ่อบ้านเขาหน้าที่แบบนึงใช่ไหมแม่บ้านเขาก็หน้าที่อีกแบบนึงเราไม่ต้องแย่งกันทำนะฮะพ่อบ้านให้เขาทำไปแม่บ้านก็ให้เขาทำไปแต่บางอย่างที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปแย่งหน้าที่เพื่อจะให้เหมือนกันไม่ต้องครับวงความต่างแบบนี้อัลลอฮ์ให้ความเสมอภาคมาแล้วและอัลลอฮ์สอบสวนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเงื่อนไขเดียวที่อัลเลาะห์วางคือเป็นมุมินก็แล้วกันเมื่อเป็นมุมินก็จะรู้บทบาทว่ามุมินทำอย่างนี้นะมุมินะทำอย่างนี้นะและอัลเลาะห์ก็จะให้การตอบแทนดุนยานี้อัลเลาะห์บอกว่าฟะละนุฮยันนะฮูฮายาตันตอยิบะอัลเลาะห์จะให้เขามีชีวิตที่ดีในดุนยานี้นี่คือการตอบแทนในเบื้องต้นก่อนเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผลมันต้องเกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นวันนี้เราทำความดีในดุนยานี้ถ้าเราไม่เห็นผลเลยได้หมดกำลังใจใช่มั้ยนมาดก็ครบอิบาดะห์อื่นก็ทำครบบริจาค ก็แจ๋วทำความดีก็เยอะแต่ท่านไม่เห็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเลยเงี้ยอย่ากำลังใจมันหมดแต่เชื่อเหอะยังไงอัลเลาะห์ให้เราเห็นครับเพราะมันจะมีอาลามะของมันที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งดีที่เราทำมันทำให้เรารู้สึกสบายใจเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะหมดกำลังใจเหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะเพราะบางทีไม่ใช่ว่าแหมพอทำความดีวันเดียวปุ๊บทำไมไม่เห็นมันจะมีรู้สึกดีเลยล่ะจะเย็นๆสิแม่แต่เอาวันเดียวแล้วก็ให้รู้ผลเลยมันคงไม่เป็นไปอ่ะนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรายิ่งเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้ววันนี้มาเป็นคนดีปั๊บเราอยากจะให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้นะมันต้องอะไรล่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะทำให้อิหม่านเราลดได้เหมือนกันทรัพย์สินเงินทองภรรยาลูกๆอีกอย่างนึงวันเอาลาดลูกๆก็เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตเราทั้งนั้นแหละนะครับที่จะเป็นตัวทำให้อีหม่านเราลดได้เพราะอีหม่านที่มันจะลดเนี่ยมันก็มีจากสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือปัจจัยดุนยานั่นแหละที่ทำให้อีหม่านเราลดเงินทองทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเครือญาติวงตระกูลที่มันอยู่รายล้อมเราเนี่ยมันตัวที่จะทำให้อีหม่านเราเพิ่มก็ได้ลดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆจะเป็นบททดสอบสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนหลักก็คือพ่อต้องปวดหัวเยอะหน่อยแต่แปลกนะพ่อไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่คนปวดหัวใครนะแม่ใช่ไหมเพราะว่าพ่อนี่มีหน้าที่นี่อย่างเดียวมีหน้าที่บู๊อย่างเดียวส่วนแม่เนี่ยจะเป็นคนที่รับเหมือนเป็นเลขาจะรับเรื่องเยอะหน่อยใช่ไหมรับเรื่องพิจารณาบางทีเลขานี่เขากันกองก่อนนะก่อนจะส่งให้อะไรนะให้ผอ.เซ็นนะกว่าจะถึงผอ.เนี่ยบางทีมันก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นแม่จะรับเรื่องเยอะนิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นบททดสอบก็แปลว่าเราต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราบริหารจัดการดูแลกันให้อยู่ในหลักการของศาสนาก็อินชาอัลเลาะห์ครับมันน่าจะดีนะไอ้คำว่าน่าจะดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าราบรื่นเป็นทะเลไม่มีคลื่นคงไม่ใช่นะเพราะชีวิตมันก็บททดสอบมันก็จะมาบ้างขึ้นๆลงๆอ่ะนะไปเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างดีมั้ยถ้าถูกทดสอบบ้างดีนะอย่าให้มาทีเดียวเราขอดุอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าโอ้ลอขอให้พระองค์เนี่ยให้ฉันเนี่ยเข้มแข็งต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาอย่าไปขอว่าอย่าให้บททดสอบมันเกิดขึ้นขอให้เราเข้มแข็งกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมามันจะได้แบบมาตามอะไรตามลิมิตที่เราจะรับไหวเพราะมันมาตามอีหม่านของเราเราเคยเรียนไปแล้วว่าเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยทดสอบตามอีหม่านของแต่ละคนอีหม่านเยอะก็โดนเยอะอีหม่านน้อยก็โดนน้อยจะไม่ให้โดนเลยเป็นผิดทางเป็นไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้อีหม่านลดก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างที่ทำให้อีหม่านเราลดได้ก็คือว่าเขาเรียกฝันหรือว่าหวังลมๆแรงๆอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะมีอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้เพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาเนี่ยมันคือความต้องการของชีวิตเรา
แต่ถามว่าถ้าอยากได้อย่างเดียวแล้วเราไม่ทำอะไรเลยมันจะได้ไหมเหมือนคนอยากรวยอะนอนอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยโอ้ยกูอยากรวยกูอยากรวยอยากรวยเหมือนเศรษฐีอยากรวยเหมือนเจ้าสัวอยากรวยแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำมาหากินไม่อะไรทั้งสิ้นนะยังดีอาจจะยังดีว่ายังละหมาดถ้าเวลาครบอะนะแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยได้ไหมบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดมันต้องอยู่ทั้งสองฝั่งไงก็คือฝั่งที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเราก็เอาไอ้ฝั่งที่เป็นอาคิเราะห์เราก็เอาเราจะหมกบวกเราจะมาทิ้งฝั่งหนึ่งฝั่งใดถือเป็นการขาดทุนไม่เอาเราทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาเราก็เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยอาคิเราะห์เรายิ่งต้องเอาแปลว่าเราจะไม่หวังแบบลมๆแรงๆบางคนเนี่ยฝันนู่นฝันนี่ไปเรื่อยเปื่อยนบีจึงได้เตือนอย่างนี้นบีบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์นบีบอกว่าคนฉลาดเนี่ยก็คือคนที่อามิละมันดานะนับซะฮูก็คือคนที่ทบทวนตัวเองเรื่อยๆคนฉลาดนะคนทบทวนตัวเองเรื่อยๆเราทำอะไรมานะเราฝ่าฝืนอะไรหรือเปล่าเราทำความดีมากพอหรือยังเราทำอะไรที่มันเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งเนี่ยครบหรือเปล่าเนี่ยก็ทบทวนตัวเองผมเคยแนะนำไปแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยๆก่อนนอนเราลองนึกดูว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราจะเข้านอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นผลงานเชิงบวกบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นผลงานลบบ้างถ้าหากว่ามันไม่ดีพรุ่งนี้เอาใหม่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกคนตายนะมันเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนสองแบบนะฮะเปลี่ยนขึ้นกับเปลี่ยนลงไงเราต้องเปลี่ยนขึ้นเพราะเราต้องการให้อีหม่านมันขึ้นมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่หวังอย่างเดียวไม่ฝันอย่างเดียวเราจะต้องมีความฝันแบบไหนอ่ะแบบที่มันควรจะเป็นไปได้เขาเรียกฝันที่เป็นไปได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเขามีรายการเลยนะฝันที่เป็นจริงขันฝันที่เป็นจริงใช่ไหมมีรายการฝันที่เป็นจริงคือฝันแล้วต้องนึกว่ามันเป็นไปได้ด้วยเพราะเราต้องทำให้ได้ไม่ได้ฝันแบบเพ้อเจ้อเหมือนกับขอดุอาก็เหมือนกันขอดุอาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โอ้ทำไมยังไม่ได้สักทีทำไมยังไม่ได้มันขอให้รวยเงี้ยแต่มันไม่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะขอให้บ้านหลังใหญ่ๆขอให้มีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ว่าไม่ขยันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะรอถูกหวยหรือไงล่ะใช่ไหมถูกหวยนี่ก็เป็นประเด็นอีกนะพอถูกหวยมาก็เป็นประเด็นอาจารย์เงินหวยเนี่ยเอามาบริจาคได้ไหมได้ไหมได้ไหมยุ่งอีกนะแหมมันก็ถามตั้งแต่ต้นทางเลยสิว่าเล่นหวยได้ไหมเราก็จะได้บอกไปตั้งแต่ต้นทางจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะนับซูมันเอานะใช่ไหมนับซูเนี่ยก็คือชัยฏอนมันยุอยู่แล้วถามว่าเงินใครไม่เอาบ้างยิ่งถ้ามันซื้อไปแล้วแล้วมันถูกอ่ะอู้ไม่ไปเอาละถึงว่าถูกรางวัลไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งอ่ะถูกสักแสนเดียวอ่ะคิดว่าไปเอาไหมไม่เอาเราเนี่ยไม่เอาสิเราก็ตอบได้ดิเพราะเราไม่เล่นอยู่แล้วไอ้คนที่มันเล่นเนี่ยคิดว่ามันเอาไหมล่ะมันเอายังไงมันก็เอามาถามว่ามันรู้มันบาปไหมมันก็รู้ว่าบาปมันก็เอาแต่ว่าอย่าลืมว่าเอามาแล้วเนี่ยมันจะดึงให้ทรัพย์ไอ้ที่มันสะอาดมันหมดไปด้วยไงมันหมดไปด้วยมันไม่ใช่แปลว่าได้มันหนึ่งแสนโอ้ยิ้มร่าเลยทำบุญแจกคนนั้นคนนี้สุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเพราะอะไรเพราะนั่นมันเริ่มต้นจากของที่ไม่ดีไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องมีจุดยืนของเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปซื้อมันก็จบไม่ต้องไปยืนหน้าแผงไม่ต้องไปลุ้นโอ้เลขนี้กูก็ชอบเลขนี้ก็สวยแหมนี่จะเป็นสมัยก่อนนะมึงนะกูกวาดทั้งแผงสักพักเดียวมันก็เอาเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันก็เป็นดีแหละนะหวยนี่อย่าไปยุ่งนะหมดนะไม่ดีหรอกเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นโพยใช่ไหมเป็นโพยแล้วก็เป็นรูปงูรูปอะไรต่ออะไรรูปเอาตัวเลขมาพันกันอะไรเงี้ยนะผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วผมพอมีประสบการณ์อยู่นะเห็นอยู่ เห็นอยู่นะเพราะนั้นมันสุดท้ายแล้วมันไม่เหลืออะไรมันไม่เหลืออะไรนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยยังชีพมันจะต้องได้มาจากต้นทางที่ฮาลาลเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันคือเลือดเนื้อของเราเพราะอย่าลืมคนได้ตังมาก็เอาไปซื้ออาหารการกินไปเลี้ยงครอบครัวไปใช้จ่ายนบีจึงเตือนไงครับว่ากุลุลละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารูอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดวันอิยาซูบิลละก็ต้องขอความคุ้มครองต่อเราว่าให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเรานะครับจะจนไม่มีปัญหาหรอกครับอัลลอฮ์ดูแลเราอยู่แล้ว
พราะอะไรอัลเลาะห์ไม่ปล่อยให้ใครอดตายไม่ต้องห่วงฮะว่ามามินดาบะตินฟินอัรดิอิลลาอัลลอฮิริซกูฮาอัลเลาะห์บอกแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนพื้นดินอัลเลาะห์ก็มีหน้าที่ให้ริสกีกับมันแล้วอัลเลาะห์จะปล่อยเราเหรอไม่มีทางแล้วครับเรานี่ถือว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอสนะอัลเลาะห์ยกย่องเรานะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพียงแต่ว่าอย่าหวังลมๆแรงๆอย่าแบมอะไรนะอย่างอมืองอเท้าก็คือให้ทำมาหากินเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยทบทวนตัวเองและคิดเสมอว่าอะไรที่ทำต้องมีผลหลังตายถึงได้บอกนะครับผมเรียนกับทุกท่านไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วว่าอะไรก็ตามที่เราทำคือผลงานของเราให้นึกเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบจะเล็กจะน้อยเราก็ต้องรับผิดชอบเราจะมาบอกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกหยุนหยวนน่ะหยวนกับใครอ่ะจะหยวนกับใครใช่ไหมล่ะเอาล่ะไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับครั้งที่แล้วเลยเรียนเรื่องอาธรรมใช่ไหมอาธรรมถามว่านิดเดียวแม้กระทั่งที่นบีบอกว่าแม้กระทั่งไม้กิ่งไม้ที่มันเป็นของคนอื่นเขาเขาเรียกไม้คล้ายไม้ข่อยที่เอามาแปลงฟันน่ะแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นเขาเราไปเอามาผิดไหมล่ะก็ผิดก็ถือไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเข้ามาไงแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยผ่านนะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยผ่านเราอย่าคิดเอาเองว่ามันเล็กน้อยนะมันเล็กน้อยไม่ใช่อันนั้นเราคิดเองแต่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับทุกคนนะครับนั้นคนฉลาดคิดเสมอว่าอะไรที่จะเป็นผลกับเราหลังตายส่วนคน

ัวเองนับซูเนี่ยลืมนะอินนันนับสละอัมมารอตุนบิซูนับซูของมนุษย์จะนำมนุษย์สู่การทำความชั่วนั่นคือนับซูเราแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมหลายๆคนไม่ทำความชั่วเพราะมันมีอีหม่านดึงเอาไว้ไงถ้าเราไม่ใครก็ตามไม่เอาอีหม่านมาครอบนับซูรับรองได้เลยทำแต่ความชั่วแต่ว่าบางครั้งอีหม่านเราลดไงเพราะอีหม่านเราลดนับซูมันก็แรงมันก็เลยทำให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในบางอย่างในบางครั้งเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องพยายามรักษาระดับอีหม่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานก็คือให้ยิ่งขึ้นได้เป็นดีอย่าให้อีหม่านมันลดเพราะถ้าอีหม่านลดเมื่อไหร่เราขาดทุนไง ทีนี้อ่ะทีนี้มาดูตัวช่วยนิดนึงแล้วกันว่าวิธีการในการที่จะทำให้อีหม่านมันเพิ่มเนาะเมื่อกี้เนี่ยสาเหตุให้อีหม่านมันลดแล้วใช่มั้ยอ้าววิธีการในการที่จะทำให้อีหม่านมันเพิ่มนะครับอันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าใครใหญ่อีหม่านจะเพิ่มเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่มั้ยถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราก็ไม่กลัวอัลลอฮ์คนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์แน่นอนอีหม่านไม่มีทางเพิ่มวันนี้เนี่ยอีหม่านจะเพิ่มได้1เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรู้จักแบบไหนอัลลอฮ์คือพระเจ้าแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่มันรู้จักอัลลอฮ์คือการศรัทธาและเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยกลัวพระองค์มากขึ้นถ้ารวมๆแล้วเราจะเรียกว่าเตาฮีดก็ได้เตาฮีดก็คือการศรัทธาการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วก็ศรัทธาในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ตามบอกตามมาก็มีทั้งหมดกี่ข้อนะ6ข้ออีหม่านมี6ข้ออีหม่าน6ข้อแต่เตาฮีดอีหม่านมี6ข้อแต่ว่าหลักอีหม่านเนี่ยอีหม่านมันประกอบไปด้วย3อย่างใช่อีหม่านประกอบไปด้วย3อย่างจากเราเนี่ยอีหม่านที่จะแปลว่าอีหม่านที่สมบูรณ์ได้ประกอบจากเรา3อย่าง1ยอมรับด้วยใจยอมรับด้วยใจเค้าเรียกอัตตัสดีกุบิลกัลบีใจที่ยอมรับอันนุตกุบิลลิซานการเป่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นวันอามาลูบินจาวาเรียการปฏิบัติด้วยร่างกายของเราแปลว่าอีหม่านของเราจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย3อย่างนี้ที่เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็ต้องประกอบด้วย3อย่างนี้เพราะถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดถือว่าอีหม่านไม่สมบูรณ์เช่นเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่อีหม่านอยู่ที่ใจนมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาแล้วบอกทุกอย่างอยู่ที่ใจอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีคนแบบนี้ไหมในนี้ในสังคมเรามีไหมมีนะอะไรอีหม่านอยู่ที่ใจอีหม่านอยู่ที่ใจไงพออีหม่านอยู่ที่ใจการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นแต่อีหม่านต้อง3ส่วนเอาละอีหม่านอยู่ที่ใจเราไม่ยุ่งเพราะใจคุณระหว่างคุณกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ดูที่ใจถูกต้องแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องยุ่งคือถ้าไม่ใช่มุสลิมก็เป็นวาจาว่าเป็นมุสลิมการกระทำไอ้คำพูดคำจาก็ต้องหมู่บอกว่าการถึงการเป็นมุสลิมและภาคปฏิบัติเราเห็นได้นมาดเอาไม่นมาดเลยแล้วจะบอกเป็นมุสลิมได้ไงเฮ้ยเป็นมุสลิมแต่ไม่นมาดนะแปลว่าเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์เรายังไม่บอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะเพราะถ้าเขามีอีหม่านเนี่ยอีหม่านแน่นอนแหละอีหม่านมันจะสมบูรณ์ได้ต้อง3ส่วนแต่ถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็อย่าเพิ่งไปอะไรนะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นกาเฟรกาฟิรุนเนี่ยแปลว่าผู้ปฏิเสธนบีห้ามนะนบีห้ามในการที่เราจะไปชี้หน้าว่าใครเขาว่าเขาเป็นกาเฟรถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลหรือเห็นอะไรตรงๆชัดๆยิ่งถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป่งวาจาก็ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะในใจเขายังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งละนะในเรื่องนี้เราคงไม่ได้ตัดสินเขาอยู่แล้วแต่ให้เราได้พิจารณาว่าความสมบูรณ์ของอีหม่านคือ3ส่วนใจต้องยอมรับเป่งวาจาการปฏิบัติด้วยร่างกายแล้วก็อีหม่านมี6ข้ออย่างที่เราว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านคือการศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันแปลว่าเชื่อยิ่งกว่าเชื่อยิ่งกว่าเชื่อคือเชื่อแบบไม่มีข้อกังขาเพราะถ้ากังขาไม่เรียกว่าศรัทธาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แปลว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อนั่นไอ้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่ให้มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยบรรดามุชริกเนี่ยเขาก็อีหม่านต่ออัลลอฮ์นะเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะมุชริกมักกะห์นะครับก็คือพวกกุเรชเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่เขาไม่ได้อีหม่าน3อย่างแบบนี้ไงเขาไม่ได้มีเตาฮีดครบ3ส่วนนะเขาโทษทีฮะเขาไม่มีเตาฮีดครบ3ส่วนเตาฮีดมี3แบบเหมือนกันอีหม่านมี3แบบเตาฮีดมี3แบบเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลลอฮ์

0: มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครซึ่งมุชริกเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวแต่เขาไม่เชื่อในลักษณะอื่นของอัลเลาะห์ก็แปลว่าอีหม่านของเขาไม่สมบูรณ์แต่ว่าอีหม่านของผู้ศรัทธาต้องสมบูรณ์ต้องไม่มีข้อกังขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราเชื่ออย่างนั้นทุกอย่างและการเชื่อแบบนี้นั่นแหละคือการรู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงไม่ใช่รู้จักแค่เพียงว่าอัลลอฮ์พระเหมือนกับถ้ารู้จักแค่นั้นก็เหมือนไม่ต่างกับความเชื่ออื่นเวลาศาสนาอื่นเขาพูดถึงเราพระอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์ใช่ไหมนั่นเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมอย่างนั้นรู้จักอย่างนั้นถือว่ารู้จักแต่ไม่ได้รู้จักแบบที่เรากำลังพูดถึงรู้จักอัลลอฮ์คือรู้จักอย่างลึกซึ้งรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่รู้จักว่าอัลลอฮ์ให้คุณให้โทษรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกนั่นเราจักขนาดนั้นเพราะถ้าเรารู้จักขนาดนั้นอีหม่านมันจะเพิ่มในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดีฮินอุลามะแท้จริงคนที่จะยำเกรงหรือกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคนที่มีความรู้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเราไม่สนใจในอิสลามเราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์พอเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราก็เลยไม่กลัวอัลลอฮ์งั้นคนที่เป็นมุสลิมหลายคนเนี่ยถามว่าเขาไอ้คำว่ากลัวเราก็อาจจะกลัวแต่ไอ้เขาเรียกไอ้ลิมิตของการกลัวเนี่ยมันอาจจะน้อยหรือมากต่างกันถ้าคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเยอะก็จะกลัวเราเยอะจะระวังตัวเองเยอะแล้วก็จะระมัดระวังตัวเยอะเพราะอะไรเพราะอีหม่านมันเกิดตักวามันก็ตามมาด้วยอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะพวกท่านทั้งหลายนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือใครคือคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงมันจะเกิดอีหม่านมันจะเกิดก็เพราะว่าเรากลัวอัลลอฮ์เรารู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงตัวช่วยต่อมาที่ทำให้อีหม่านมันเพิ่มนะประการที่สองคือตะดับบุรุนกุรอานกุรอานอย่าให้ขาดกุรอานต้องอ่านครับเพราะอ่านกุรอานแล้วเนี่ยมันได้ความรู้สึกเราจะสังเกตเห็นนะแม้กระทั่งเราอ่านเองก็เหอะพอเราอ่านรู้สึกว่าแหมมันรู้สึกมันสบายใจยิ่งถ้าไปฟังเช็คที่เขาอ่านเพาะๆโอ้โหเพลินมากเลยนะมันมีเสน่ห์นะเราเคยเห็นคลิปใช่ไหมที่ว่ากาเฟสเนี่ยที่ว่าเขาไปให้อย่างฝรั่งอ่ะไปให้ที่ไม่ใช่มุสลิมฟังอ่ะหลายคนเขาก็ยังอึ้งใช่ไหมมันเหมือนความรู้สึกว่ามันมีมนต์สะกดไงมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในอัลกุรอานเพราะนั้นอ่านกุรอานด้วยการตะดับบุตรมันจะทำให้เรายิ่งเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะดับบุตรแปลว่าใคร่ครวญไตร่ตรองซึ่งแน่นอนว่าเราจะใคร่ควรไต่ตองเองเนี่ยเราคงทำไม่ได้เพราะเราอ่านได้แค่เป็นภาษาอาหรับก็ต้องไปดูความหมายที่เป็นภาษาไทยด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ยากละเราก็ไปหาข้อมูลในสื่อต่างๆมากมายครับที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นในอัลกุรอานเนี่ยเราบอกว่าวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานาอัลเลาะห์บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่ออีหม่านเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นมาเนี่ยอีหม่านเขาจะเพิ่มอีหม่านเขาจะเพิ่มเหมือนเราเหมือนกันผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นเวลาได้ยินกุรอานแล้วรู้สึกสบายใจอย่างผมเนี่ยเวลาเข้าซอย53เนี่ยผมจะเปิดกุรอานฟังถ้ามาจากข้างนอกผมจะเปิดวิทยุเสียงอิสลามทำไมเปิดกุรอานนะอีหม่านมันจะได้เพิ่มใจมันจะได้สงบเพราะอะไรเพราะในซอยมันเต็มไปด้วยมัสยิดทั้งนั้นเห็นไหมมันทดสอบอีหม่านเราเนาะเห็นแล้วก็บางทีไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันจอดซื้อนั่นซื้อเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกเอาตรงๆเข้าหมั่นไส้ไงนับสู่คนมันมีงั้นต้องเอากุรอานฟังกุรอานเยอะๆฟังกุรอานเยอะๆนะแล้วจริงๆอย่างนั้นนะเวลาผมเข้าซอยผมต้องเปิดกุรอานให้มันสงบๆหน่อยเพราะว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของดีไงมันจะได้ทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะเพราะนั้นเมื่อฟังกุรอานอีหม่านต้องเกิดอีหม่านต้องเพิ่มนี่คือตัวช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงว่าการอ่านการฟังกุรอานอ่านกุรอานมันเป็นการอะไรด้วยนะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รู้ว่าเรามีที่พึ่งเราจะได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าของเรานะครับประการต่อมาครับขออีก15นาทีนะอีก15นาทีนะครับเพราะว่าวันนี้เราแค่2คนเอาได้ผมก็แปลงผมได้แหละเดี๋ยวคนฟังอย่าหลับกันแล้วกันมาอริฟตุรอซูลินละรู้จักรอซูลของอัลลอฮ์ตัวช่วยที่3นะรู้จักรอซูลของอัลลอฮ์เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้รู้จักอัลลอฮ์ก็ไม่ได้แปลว่าพระอัลลอฮ์นะไม่ใช่รู้จักรอซูลของอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ว่าพระมุฮัมมัดอะไรไม่ต้องนะ รู้จักรอซูลของอัลลอฮ์แปลว่ารู้จักว่าใครคือศาสนทูตและรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่มีแค่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวจริงๆแล้วเราควรจะเรียนรู้ประวัติของนบีทุกๆท่านนะมันเดี๋ยวนี้มีหนังสือภาษาไทยหรือบางทีขี้เกียจอ่านนะมันก็จะมีแบบคนมาเป็นเล่าให้ฟังนะเป็นเสียงอ่ะก็ฟังฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นประวัติของคนอื่นอย่างนี้ถ้ามันเป็นประวัติของนบีท่านอื่นที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานแปลว่าข้อมูลเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยในอัลกุรอานจะไม่ได้กล่าวข้อมูลโดยละเอียดนะอัลกุรอานจะไม่ได้กล่าวข้อมูลโดยละเอียดของบรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีแต่มันจะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาซึ่งถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรารับรองก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้รับรองเนี่ยนบีจะให้หลักไว้อย่างนี้ว่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องปฏิเสธถ้าหากว่าเรื่องเราเหล่านั้นมาจากอิสราเอลียาดแปลว่าเรื่องเราเหล่านั้นเนี่ยมาจากบันิอิสราเอลเนี่ยบันิอิสราเอลก็คือพวกยะฮูดีนะซอรอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่านบีอาดัมเป็นแบบนั้นนบีมุฮัมมัดนบีนูห์เป็นแบบนั้นนบีอิบรอฮีมนบีอะไรต่ออะไรเป็นแบบนั้นเพราะในอัลกุรอานจะไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนักนะไม่ได้มีรายละเอียดยิ่งนบีบางท่านเนี่ยเราแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาก็ฟังหูไว้หูแค่นั้นแต่ท่านนบีท่านอื่นๆที่มีประวัติและตรงกับอัลกุรอานอันนี้เชื่อได้เลยไม่มีปัญหาถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ก็ตามอย่างนบีอะไรนบีอิบรอฮีมเมื่อกี้ที่เราเรียนไปชั่วโมงแรกถึงขั้นจะฆ่าลูกเราก็คิดโอ้ใครจะไปฆ่าลูกก็อัลกุรอานเล่าไว้เราก็ต้องเชื่อตามนั้นเอาแล้วลูกบอกยังไงอ่ะลูกพูดอย่างนี้เป็นไปได้เลยเด็กจะยอมให้พ่อฆ่าก็เขาเป็นนบีอ่ะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเชื่อตามนั้นนะบอกว่าอะไรนะอิฟอันมาตุมัสตาจิรูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินพ่อจงทำในสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้พ่อจะเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อดทนนี่คืออีหม่านของอะไรของลูกนบีคือนบีอิสมาอีลนะตอนนั้นว่าเขาศรัทธาต่อแล้วเขามั่นใจแล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์ทดสอบพระเจ้าทดสอบเพื่อดูว่าอีหม่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนและที่สำคัญนี่คือนบีถามว่าท่านนบีอีหม่านน้อยได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะนบีต้องเป็นตัวอย่างให้คนให้ประชาชาติทั้งหลายให้ใครต่อใครอีกมากมายนบีจึงต้องโดนหนักๆไงนบีโดนหนักเพื่อให้ไอคนที่มันโดนหนักๆมันจะได้ไม่มีข้ออ้างบอกหูเนี่ยฉันโดนหนักมั่งไปดูนบีนจะเอาเรื่องไหนเอาเรื่องไหนโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยไปดูนบีอายุบหนึ่งจะเอาเรื่องไหนอีกเรื่องลูกโอ้ยลูกไม่เชื่อฟังไปดูนบีหลายๆคนน่ะลูกดื้อนั่นน่ะบางคนปฏิเสธอีกด้วยซ้ำเห็นมั้ยนั่นก็แปลว่ามีตัวอย่างเราจะได้สบายใจอ๋อไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่าโอ้กูนี่โดนจังเลยอ่ะหนักกว่าเพื่อนแล้วในดุนยานี่เนี่ยนะไม่มีใครหนักกว่ากูอีกแล้วไม่ใช่ใช่มั้ยเราจะได้เห็นเป็นกำลังใจว่าเขาโดนกันทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่ว่าใครจะโดนเรื่องอะไรเพราะนั้นตรงนี้แหละคือบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อวัดอีหม่านของแต่ละคนเมื่ออีหม่านลดต้องหาทางให้อีหม่านเพิ่มไปศึกษาประวัตินบีไปศึกษาประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนใช่ไหมเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนบีเกิดมาก็เป็นยะตีมุนและยะเต็มยะเต็มภาษาชาวบ้านเรียกยะเต็มยะตีมคืออะไรกำพร้าเพราะพ่อเสียชีวิตก่อนที่นบีอยู่ในท้องได้ประมาณ2เดือนพ่อเสียชีวิตแล้วพ่อตายพอเกิดมาได้หน่อยก็ทยอยตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาว่ากันไปตามวาระที่อัลลอฮ์กำหนดแต่ถามว่านบีเป็นเด็กมีปัญหาไหมเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าพอไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วกลายเป็นเด็กมีปัญหาวันๆก็อะไรเอ่ยอยู่เงี้ยเหรอเด็กมีปัญหาไงสร้างเรื่องสร้างเราไปเรื่อยไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นนบีเป็นตัวอย่างว่านบีเนี่ยเติบโตมายังไงแล้วนบีดูแลตัวเองยังไงและมีเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์ใช่ไหมเป็นตัวอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์นบีก็เป็นตัวอย่างเรื่องเหล่านี้ถึงบอกว่ารู้จักนบีรู้จักให้จริงเพราะอะไรเพราะนบีคือตัวอย่างคือต้นแบบและเมื่อนบีได้รับบัญญัติให้เป็นเขาเรียกอะไรแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตก็ทำหน้าที่ของการเป็นศาสนทูตและเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ก็คือว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามนบีคนนี้ใช่ไหมต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักพวกท่านก็แปลว่าเงื่อนไขมันถูกยึดโยงเอาไว้ว่าวันนี้เราเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดต้องอะไรต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนบีมุฮัมมัดเพราะนบีมุฮัมมัดได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งนบีทำเป็นตัวอย่างแล้วให้เราปฏิบัติตาม เงื่อนไขมันมีแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งนึกเองเรื่องราวของศาสนาผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันง่ายตรงที่เราไม่ต้องนึกเองครับวันนี้ไม่ต้องมานั่งนึกเองว่าจะทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นกับชีวิตวันนี้ไม่ต้องมานั่งนึกเองว่าทำอิบาดะแบบไหนแล้วอัลเลาะห์จะรับไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะหลักมันมีอยู่แล้วปฏิบัติตามคำสั่งแบบอย่างที่นบีทำเอาไว้แล้วนบีทิ้งเอาไว้แล้วไม่ต้องไปอุตริอุตริในภาษาสุภาพเขาแปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรเกินเลยจากที่นบีสอนเพราะถ้าเกินเลยจากที่นบีสอนจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะจะเอารางวัลจากใครเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วครับนบีทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วอย่าไปเอาข้อหาให้นบีเพราะหลายคนเนี่ยไปทำในสิ่งที่นบีไม่ทำมันเปรียบเสมือนกับเราเอาข้อหาเนี่ยไปแปะให้นบีว่านบีปล่อยของไม่ครบอ่ะนบีปล่อยของไม่ครบมีกั๊กเอาไว้เราเลยไม่ได้พอเราไม่ได้เราก็เลยต้องคิดเองมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะไม่ต่างอะไรจากความเชื่ออื่นซึ่งเขาต้องสังคายนาในบทบัญญัติของเขาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมให้มันเกิดความสวยงามกับอะไรล่ะกับไอ้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราไม่ต้องแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราสมบูรณ์แล้วอันเย้ามาอักมันตัวละกลุ่มดีนะกลุ่มว่าอัจมัมตัวอะไรกลุ่มเนี่ยมาตีวารอดีตัวละกลุ่มอิสลามมาดีนะวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์บอกแล้วแล้วก็พอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นคืออายะที่ถูกประทานในฮัจญะตุลวะดะแปลว่าอิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเราก็แค่เรียนรู้และปฏิบัติตามแล้วก็สบายใจด้วยถ้านึกเองนะปวดหัวนะเราคิดดูเดี๋ยวนึกเองไม่ตรงกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวก็ทะเลาะกับชาวบ้านเขาอีกอ่ะฉันนึกอย่างแกนึกอย่างในเรื่องเดียวกันนี่แหละเห็นกันคนละอย่างก็ทะเลาะกันแล้วสิพอทะเลาะกันตอนนี้ยังไงไม่คุยกันแล้วพอไม่คุยกันตอนนี้มิตรภาพมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นศัตรูกันละเห็นไหมแต่ถ้าเราไปในทิศทางเดียวกันหลักการอย่างนี้พยายามปรับตัวให้เข้ากับหลักการเราก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นรู้จักนบีรู้จักให้จริงเรียนรู้ประวัติต่างๆและปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีสอนเอาไว้ตัวช่วยต่อมาก็คือว่าตอัตฟักกุฟีคอนกินละพยายามใคร่ควรในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วใครได้ประโยชน์อย่างเช่นเราไปดูต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะที่เราปลูกเราอาจจะบอกว่าเราปลูกบางคนก็บอกว่าฉันมนุษย์ปลูกก็ใช่มนุษย์ปลูกแต่ถามว่าใครเป็นคนที่กำหนดว่ามันจะต้องขึ้นสูงกี่เซนกี่อะไรออกดอกออกผลถ้าเราปลูกเองถ้าเรากำหนดเองได้สมมติถ้ามนุษย์กำหนดเองได้แน่นอนมนุษย์อยากจะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้วให้ทุกต้นทุกอะไรก็คือเจริญงอกงามแล้วก็มีออกดอกออกผลตามที่เราอยากแต่มันก็จะมีใช่ไหมบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกบางทีก็ไม่ได้เรื่องก็มีบางทีก็ไม่รอดก็มีก็แสดงว่าไม่ใช่ฝีมือเรานะเราเนี่ยเป็นแค่ผู้กระทำแต่อำนาจในการให้มันเจริญเติบโตงอกงามขนาดไหนนั่นคืออำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราจึงยึดโยงกลับไปว่าอัลเลาะห์คือผู้สร้างไงเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะบอกว่าอ้าวนึกบอกอะไรนะมนุษย์สร้างก็เห็นบอกอัลลอฮ์สร้างก็เห็นมนุษย์ปลูกล่ะบอกว่าตึกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเหรอมันก็ใช่นะช่างมันสร้างเนาะไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างช่างมันสร้างแต่เราต้องกลับไปก่อนว่าไอ้ตึกที่มันเป็นตึกได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างไม้มนุษย์สร้างไง ต้องถามกลับไม้มนุษย์สร้างเหรอเหล็กมนุษย์สร้างเหรอหินมนุษย์สร้างเหรอเอามาจากไหนอ่ะหินมาจากภูเขาเหล็กมาจากแร่เหล็กไม้มาจากต้นไม้ใครสร้างอ่ะเห็นไหมเราสามารถที่จะย้อนกลับไปตรงนั้นได้นะแต่เชื่อเถอะคนไม่ได้ศรัทธาเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกับเราเพราะอะไรเพราะมันยืนอยู่กันคนละฝั่งไงไอ้ฝั่งเราเนี่ยเรายอมรับทุกอย่างเพราะอัลลอฮ์ให้เราศรัทธาแล้วในขณะที่อีกฝั่งนึงก็อาจจะมองก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แค่ขอดุอาว่าสักวันเขาน่าจะเข้าใจอินชาอัลลอฮ์เพราะถ้าเขาเข้าใจเวลาเราพูดมันจะง่ายเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราจะคุยอะไรสักอย่างนึงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องคุยในสิ่งที่คือเขาเรียกต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนยอมให้เขายอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซะก่อนอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ต้องไปยุ่งเหมือนกับท่านมูอาซบินจาบันนบีน่ะส่งไปเยเมนเป็นปรมาจารย์นะไปสอนแล้วนบีก็บอกว่าท่านกำลังจะเดินทางไปยังอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบคือยะฮูดกับนัสรอเพราะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องสอนหรือบอกให้พวกคนที่นี่เขารู้ก่อนก็คือให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นใครอะไรยังไงแล้วค่อยสอนเขาว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาละหมาดวันกับคืน5เวลาแล้วก็ค่อยสอนหลักการอื่นต่อมา นั่นนะอันนั้นคือหลักการเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายังไม่เรายังไม่ยอมรับเขายังไม่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ก็ยังไม่ต้องไปสอนเรื่องอื่นนะไม่ต้องไปสอนให้เขาคุมผมไม่ต้องไปสอนให้เขานมาดไม่ต้องไปฝึกให้เขาถือศีลอดไม่ต้องฮะเหนื่อยเปล่าๆนะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปนะครับเพราะนั้นรู้จักคิดในการสร้างของอัลเลาะห์ไปดูทะเลไปเที่ยวทะเลกันบ่อยๆนะช่วงนี้อย่าไปนะคนเป็นล้านฮะช่วงนี้อย่าเดินทางได้เป็นดีอยู่บ้านน่ะดีแล้วผมยังชอบเลยนะปีใหม่นี่สงกรานต์นี่ชอบมากหน้ารามเป็นของผมอ่ะขับรถสบายแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไม่ไหวจะระวังนี่ขนาดสบายเนี่ยมาวันยังได้เป็น1แผลเลยเห็นมั้ยใช่มั้ยเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้อะไรนะไอ้ช่วงที่เทศกาลเนี่ยเราอยู่บ้านนะเขาไปไหนก็ไปกันนะถ้าเราจำเป็นจะไปอยากจะพาครอบครัวไปบ้างได้นะไม่ใช่โอ้โหเป็นไปว่าไปไหนไม่ได้เลยสมควรไปนะเพราะเราจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายไงการเห็นอะไรก็ตามต้องทำให้อีหม่านเพิ่มนะไปดูทะเลไปดูภูเขาไม่ใช่โอ้โหสวยจังเลยถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลอย่างเดียวเลยนะเราต้องได้อีหม่านเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าตะฟักกุดฟีคอนกินละเนี่ยหมายถึงว่าในอะไรนะใคร่ควรในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเราจะต้องโยกยึดโยงกลับไปให้ได้ว่าไอเนี่ยไม่มีใครหน้าไหนมันสร้างเพราะแน่นอนไอของเล็กๆมนุษย์นั่งได้พอเราบอกเนี่ยทะเลเนี่ยอัลเลาะห์สร้างพระเจ้าสร้างมีใครกล้าปฏิเสธไหมไม่มีเพราะพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างแต่เราเรียกว่าอัลเลาะห์ไงไม่มีใครกล้าบอกให้กูสร้างบรรพบุรุษสร้างประเทศนั้นประเทศนี้สร้างไม่มีใครกล้าถามว่าถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามการกำหนดของอัลเลาะห์แล้วก็มนุษย์กำหนดอะไรเองได้นะน้ำจะท่วมไหมล่ะภาคใต้เราตอนนี้น้ำท่วมอยู่ใช่ไหมถือเป็นบททดสอบนะถือเป็นบททดสอบมันทำให้เราต้องมานั่งคุ้นคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันยังไงแล้วคนที่ถูกทดสอบเองต้องอดทนยังไงแล้วก็ต้องมานั่งพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องได้ข้อคิดเขาเรียกถอดบทเรียนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งวันเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ไหมในอัลกุรอานเราบอกอินนาฟีคอนกิสซามาวาติวันอัตวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮัดละอายาติลิอุลินอันบาบแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างมา7ชั้นตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มี7ชั้นนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มาสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยไม่รู้บางท่านเรียนหรือเปล่ามันจะมี7ชั้นฟ้านะชั้นล่างสุดคือชั้นที่ยังมีออกซิเจนพอขึ้นไปออกซิเจนมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเด็กนักเรียนเขาจะเรียนก็7ชั้นฟ้าเหมือนกันแต่ชั้นมันจะตรงกันกับที่อัลเลาะห์สร้างวัลลออาลามอันนั้นเราไม่รู้นะแต่7ชั้นฟ้าเพราะนั้นในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินที่อัลเลาะห์สร้างแผ่นดินที่อัลเลาะห์สร้างขุดไปเจอแร่เจอนั่นเจอนี่สารพัดอย่างมากมายวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์การหมุนเวียนเปลี่ยนไปของวันเวลากลางคืนไปกลางวันมากลางวันไปกลางคืนมาดีเรื่องที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้ามันไม่หมุนเลยเนี่ยยุ่งกันนะกลางวันอย่างเดียวเลย24ชั่วโมงไหวมั้ยสว่างตลอดเลยจะนอนยังไงล่ะฮะถ้ามืด24ชั่วโมงเลยตื่นมาก็เอ้ายังมืดอยู่เลยเอาไงล่ะใช่มั้ยนี่คือความสมดุลที่อัลเลาะห์สร้างให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับพวกเราทุกคนเพราะไอ้การสร้างแบบนี้มันต้องได้ข้อคิดไม่ใช่ก็มันก็เป็นไปตามนี้แหละและอีกอย่างนึงถ้าเราไปฝืนกับธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเนี่ยเราเนี่ยเดือดร้อนวะจะอันนัลไลลาลิบาซาใช่มั้ยวะจะอันนันนะฮารอมาอาชาอัลเลาะห์สร้างกลางคืนมาเพื่อให้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนสร้างกลางวันมาเพื่อให้เวลาให้เป็นเวลาแห่งการทํางานเราลองดูนะใครที่ทํางานกลางคืนน่ะใครที่จะต้องอยู่เวรกะกลางคืนใครที่ต้องเข้าเวรกลางคืนเนี่ยพวกนี้ตายไวโดยเขาเรียกโดยอะไรนะโดยทั่วไปอะนะไอ้ตายมันคืออายันของล้อแหละแต่ที่บอกว่าตายไวเพราะโอกาสตายไวมีเพราะอะไรอะเพราะมันไปเปลี่ยนกับโครงสร้างที่อัลเลาะห์วางไงอัลเลาะห์สร้างกลางคืนมาให้นอนให้พักผ่อนสร้างกลางวันมาให้มาทำมาหากินแต่เราสลับกันไงบางคนเนี่ยกลางคืนไม่นอนเป็นนกคู่ตาแข็งอยู่พอมันไม่นอนมันต้องทำยังไงมันก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นใช่ไหมกินกาแฟกินโดปยานั่นยานี่กินน้ำนั่นน้ำนี่เพื่อให้มันสุดท้ายแล้วร่างกายก็เห็นไหมก็มีปัญหาเพราะเราฝืนกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เราได้ข้อคิดพอคิดอย่างนี้ปุ๊บอีหม่านเพิ่มและอีหม่านเพิ่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกมันจะเป็นประโยชน์กับใครละอายะติลุอิลินอันบาบมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้สติปัญญาซึ่งคนใช้ต้องเราเพราะเรามีอิมานต่ออัลเลาะห์เราต้องคิดไงไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเหมือนกับเราไปเห็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็โอ้ธรรมชาติสวยจังเลยเหมือนกับคนอื่นโอ้ธรรมชาติทั้งสร้างได้สวยเหลือเกินโอ้ถ้าอย่างนั้นอากีดะห์ก็เสียกลับมาบ้านเถอะเปลืองตังค์ด้วยไปแล้วได้แค่นั้นเองเหรอฮะเราต้องอะไรมาชาอัลเลาะห์ซุบฮานัลลอฮ์ ต้องมีคำพูดแบบนี้บ้างนะซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เดี๋ยวเราแปลว่าไม่มีใครสร้างได้ใครมันจะสร้างภูเขาอ่ะใครมันจะสร้างน้ำตกอ่ะไม่มีนั่นก็แปลว่าอัลลอฮ์สร้างเมื่อสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สร้างต้องทำให้เราอีหม่านเพิ่มนะครับประการต่อมาก็คือว่าให้เราพยายามทำในสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์ให้เยอะซุนนะห์ทำเยอะๆเพื่อให้มันไปช่วยเสริมอีหม่านเราฟัรดูอันนั้นแน่นอนถ้าเราไม่ทำฟัรดูอีหม่านเราเนี่ยมันหายเลยมันไม่ใช่ลดอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำฟัรดูอย่างเดียวอีหม่านเรามันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับต้องเอาซุนนะห์ไปเสริมซุนนะห์ของละหมาดก็รอวาติบใส่ไปซุนนะห์ของซะกาตก็คือซอดาเกาะห์ทำไปซุนนะห์ของการถือศีลอดในรอมฎอนก็คือถือศีลอดนอกรอมฎอนทำไปเนี่ยซุนนะห์พวกนี้ก็คือเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเพราะถ้าเราอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นซุนนะห์แบบนี้เยอะๆเนี่ยมันอีหม่านเพิ่มแน่นอนครับประการต่อมาก็คือว่าพยายามอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมที่มันกระตุ้นอีหม่านเช่นอย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเรามานั่งเรียนด้วยกันเรามาฟังเรื่องราวของศาสนาอยู่บ้านก็พยายามเปิดทีวีที่มันเป็นทีวีมุสลิมถ้าเขาขายยาหรืออะไรเบื่อก็ไปเปิดฟังวิวบ้างอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนเปิดวิวทิ้งไว้เลยเพราะมันจะง่ายหน่อยใช่ไหมวิวมันสะดวกไงเสียปลั๊กก็เปิดยาว24ชั่วโมงเพื่ออะไรรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะอินนาลิลลาอินนาลิลลาอินนาลิลลาก็รู้แต่ใครวะพอลงนามสกุลนี้อ้าวนามสกุลนี้คุ้นๆพอลงไปนะอ้าวญาติเรานี่เห็นไหมลุ้นใช่ไหมเวลาอินนาลิลลาทีนะเพราะนั้นมันก็ได้ประโยชน์แหละครับเพราะคือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวกระตุ้นอีหม่านเพื่อให้เราไม่หลุดออกจากวงโคจรของการเป็นผู้ศรัทธาไงนะครับเพราะนั้นอยู่กับสังคมแบบนี้อยู่กับคบกับเพื่อนที่เขาเพิ่มอีหม่านเพื่อนที่คุยเรื่องราวของศาสนาแต่ไม่ต้องเครียดนะเวลาเราอยู่ด้วยกันมากๆอย่าคุยเรื่องเครียดเยอะคุยเรื่องศาสนาให้แบบสบายๆถ้าคุยเครียดโอ้แกไม่ทำแบบนั้นหรอกทำไม่คุยกับแกแล้วไม่แกโอ้จะเปลี่ยนแปลงคนจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเหรอครับนบีใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงคน23ปีครับ23ปีน้อยไหมไม่น้อยเราคุยกันแค่วัน2วันเดือน2เดือนเราโอ้โหบอกทำไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงทำไมมึงไม่เหมือนกูทำไมไม่เรียบร้อยเหมือนเราใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอดุอาให้เขานะต่อมาคืออีก2ข้อจะจบแล้วฮะซิกรุลเหรอลำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะซิกเกตเยอะๆนะซิกเกตเนี่ยทำให้ใจสงบใช่ไหมมีอะไรก็ลึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆนะครับดิเกตเยอะๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรว่างๆก็ว่าไปไม่ต้องมีนะละหมาดก็ได้ครับแล้วแต่ให้ดีก็หลังซุบฮ์น่ะหลังซุบฮ์เล่นตั้งแต่หลังซุบฮ์ยันดวงอาทิตย์ขึ้นน่ะเอาให้เต็มที่ไปเลยฮะเราคงไม่ต้องมากำหนดว่ากี่ร้อยกี่พันเพราะเราลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยปากขยับด้วยนะไม่ใช่นึกในใจนะเพราะว่าลิ้นที่เปียกชุ่มไปด้วยการเราลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือเค้าเรียกนั่นคือหยดน้ำที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายละอัดดาวะอิลัลลอฮ์หมายถึงว่าทำงานดาวะด้วยคำว่านำงานดาวะคือคุยเรื่องราวของศาสนาเชิญชวนผู้คนเพราะนั้นทำงานดาวะมันก็อาจจะเป็นภาพกว้างเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนทั่วไปจะไปดาวะใครก็คุยกับคนที่เรารู้จักนั่นแหละครับหะดีษบทหนึ่งที่นบีให้เป็นกำลังใจว่าไงนะบัลลีกูอันนีวะเราอายะตันเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวไม่ต้องรอให้รู้ทั้งเล่มละครับทั้งเล่มเนี่ย 6,000 กว่าอายะไม่ไหวละครับอายะไหนก็ตามที่เราเรียนรู้มาแล้วเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาอายะนั้นละสอนเขาแนะนำกันเพราะเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องที่เราต้องแนะนำกันอยู่เรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คืออันดับแรกผมนำเสนอในส่วนที่ว่าเหตุที่อีหม่านมันลดแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่มันจะช่วยให้อีหม่านเราเพิ่มได้ก็หวังว่าพวกเราจะได้รักษาระดับอีหม่านของพวกเราเอาไว้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับได้กลับมาพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รบกวนเวลาแค่นี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว จะละหมาดจนาซาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอนอัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบแด่พี่น้องนะครับทุกท่านที่ยังมีลมหายใจอยู่บนดุนยายังมีเรี่ยวแรงในการทำอิบาดะห์ยังมีเรี่ยวแรงในการดูแลครอบครัวดูแลภรรยาแล้วก็ดูแลสามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นเนียมัตที่อัลลอฮฺประทานให้กับพวกเราเป็นริซกีช่องทางหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยได้เข้าใจเราจะเข้าใจคำว่าริซกีก็คือเงินทองก็คือสิ่งที่มันได้มาจากอำนาจจากการทำงานนะครับปัจจัยที่เป็นสตุ้งสตางค์เราลืมไปว่ารีซิกีของอัลลอฮ์มีมาทุกทางนะครับให้เราได้ขอบคุณเพียงแต่ว่าเราจะขอบคุณเราจะรู้คุณต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์ประทานมาให้มากน้อยขนาดไหนนะครับปัจจัยหนึ่งที่เราพูดคุยก็คือการใส่ใจกับคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือแนวทางที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยจากการสอบสวนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็จะเป็นหนทางในการที่จะไปเพิ่มความดีในกระช่างของเราแล้วก็จะไปลบล้างบาปที่มันจะติดตัวเราไปด้วยกับการเอาสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าหะดีษของท่านนบีมาปฏิบัติมาใช้ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดของสังคมก็ตามนะครับหรือแสดงบทบาทใดในสังคมก็ตามแสดงบทบาทความเป็นพ่อแสดงบทบาทความเป็นลูกความเป็นภรรยาความเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวหัวหน้างานนะครับหรืออะไรก็ตามถ้าเราเอาจับหะดีษท่านนบีมาใช้ในหน้าที่การงานของตัวเองเราก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับเนียมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราคุยกันถึงช่วงตอนที่ซอฮาบะห์ต้องการที่จะรวบรวมหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบางหะดีษหรือบางเรื่องนะครับในประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงซอฮาบะห์ด้วยกันได้เล่าถึงเจตจำนงของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยากจะรวบรวมหะดีษให้ได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเล่มนะครับเพื่อที่จะมันจะได้เอื้อต่อคนรุ่นหลังในยุคเรานะครับได้มีโอกาสได้อ่านเพราะซอฮาบะห์ก็เข้าใจว่าคนในยุคท้ายๆความจำมันคงจะไม่แม่นยำเหมือนกับยุคของท่านนบียุคของบรรดาซอฮาบะห์เนื่องจากคนเหล่านี้อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้สิ่งที่เขาต้องการก็คือความจำความแม่นยำแต่พอมายุคเรานะครับความแม่นยำก็เริ่มถดถอยไป1ปัจจัยหลายอย่างนะครับ1เรื่องของสังคมเรื่องของโซเชียลเรื่องของอะไรก็ตามเรื่องของปากท้องจนทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะรับสมองของตัวเองเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้รับกันในยุคที่อยู่กับท่านนบีในยุคท่านอุมัรเองที่เราพูดนะครับคอลีฟะห์คนที่2ก็เลยมีความต้องการท่านอุมัรเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการรวบรวมหะดีษให้เป็นเล่มเนี่ยน่าจะมีผลดีกับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงก่อนที่ท่านจะรวบรวมหะดีษเนี่ยนะครับท่านก็เลยเรียกผู้คนมานะครับโดยที่ท่านอุดวะซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยได้เล่าถึงความต้องการของอุมัรก็เลยบอกว่ามีวันหนึ่งท่านอุมัรก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยมาหาตัวเองแล้วก็มาปรึกษานะครับว่าท่านเป็นคอลีฟะห์เนี่ยคนที่สองมาปรึกษาหารือว่าจะทำยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงว่าถ้าฉันจะรวมหะดีษให้มันเป็นเล่มให้มันเป็นซุนันเนี่ยเป็นเล่มเนี่ยพวกซอฮาบะห์เหล่านั้นจะมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็ได้สรุปจากบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าทุกคนเห็นดีด้วยที่ท่านอุมัรอยากจะ ดำเนินการในการรวบรวมหะดีษให้มันเป็นตำรับตำรานะครับเป็นข้อเขียนนะครับท่านอุมัรหลังจากที่ได้รับคำบอกเล่าคำความเห็นจากกลุ่มซอฮาบะท่านก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พร้อมทั้งสุญูดพร้อมทั้งละหมาดที่เรียกว่าละหมาดอิสติกอรอนะครับ1เดือนเต็มเพื่อให้ตัวเองได้มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยมันจะต้องดีหรือถ้าหากว่ามันส่งผลไม่ดีในอนาคตเนี่ยก็ขออัลลอฮ์ได้ชี้นำไปว่าตัวเองให้ตัวเองไม่ต้องไปรวบรวมหะดีษท่านขอดุอาถึง1เดือนเต็มนะครับท่านอุวะได้เล่าให้ฟังได้รายงานเอาไว้ให้เราฟังนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเวลารุ่งเช้านะครับเสร็จแล้วรุ่งเช้าของวันที่เข้าวันที่30วันที่1นะครับท่านก็มาหาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็มาหาซอฮาบะห์ทันทีนะครับหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าอัซมัลลอฮุละฮูท่านได้ข้อสรุปหลังจากที่ขอดุอามาเป็นแรมเดือนถึง1เดือนเกี่ยวกับการละหมาดอิสติกอเราะห์สุดท้ายท่านก็มั่นใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ที่จะให้ท่านได้รวบรวมหะดีษเป็นลายละอักษรท่านก็ออกมาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะฟะกอละตัวที่ชาท่านได้พูดถึงเหตุผลที่พูดถึงความตั้งใจของท่านหลังจากที่ละหมาดมา1เดือนบอกว่าอินนีกุนตุอูริดุนอันอักตุบัสซุนันเขาก็พูดให้ซอฮาบะฟังว่าฉันเนี่ยมีความปรารถนาหรือต้องการที่จะรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นคำว่าซุนันที่เราอ่านว่าซุนันอบูดาวูดซุนันติรมีซุนันอิบนุมาญะห์อะไรก็ตามเนี่ยซุนันเนี่ยมาจากคำว่าซุนนะห์ซึ่งเป็นมุฟรอดนะครับภาษาของนะฮูเรียกว่าเป็นมุฟรอดก็คือเป็นเอกพจน์ซุนันเป็นย้ำก็คือซุนนะห์หลายๆซุนนะห์เราเรียกว่าเป็นซุนันฉะนั้นหะดีษหนังสือใดก็ตามที่เอาหะดีษหรือคุยถึงเรื่องหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะเรียกหนังสือประเภทนั้นว่าเป็นซุนันนะครับนั่นคือหนังสือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรก็เลยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันเนี่ยก่อนหน้านี้มีความตั้งใจที่จะรวบรวมหะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันกลายเป็นหนังสือ1เล่มนะครับที่รวมเรื่องราวหะดีษทั้งหมดที่ท่านนบีได้เคยพูดเอาไว้ได้เคยทำเอาไว้เนี่ยนะครับว่าอินนีตะกัตตุกอมันกานูกอบละกุมแต่ฉันนะครับมีฉุกคิดขึ้นมาในภาษาของฮะดีษบอกว่าฉุกคิดขึ้นมาว่ามันมีชนกลุ่มหนึ่งในยุคก่อนที่ฉันที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยุคก่อนหน้านี้ก็คืออะไรเขาเขียนบันทึกนะครับอาจจะไม่ใช่ฮะดีษก็คือเรื่องราวอื่นๆลงไปในตำรับตำรานะครับบันทึกลงไปในตำรับตำราคือคนมีคนก่อนหน้าเนี่ยเขาทำแบบนี้กันนะครับเขียนเรื่องทั่วไปลงไปในตำรับตำรานะครับฟะอักับบูอะไลฮาพอเขียนไปแล้วเพลินเข้าใจไหมครับว่าความเพลินทุ่มเทไปกับมันจนกระทั่งทุ่มเทแบบไหนทุ่มเทจนกระทั่งลืมกีตาบุลละลืมอัลกุรอานนะครับลืมอัลกุรอานไปก็คือไม่สนใจอัลกุรอานเลยไปสนใจหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านอุมัรจะมีความตั้งใจนะครับว่าอินนีวัลลอฮิลาอัชรอบุกิตาบัลลอฮิชัยอันอาบะดาฉะนั้นอุมัรจึงบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้กิตาบุลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานได้ถูกทอดทิ้งแน่นอนหลังจากที่ฉันจะเขียนหลังจากที่ฉันจะรวบรวมหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายถึงอุมัรเองก็เข้าใจบริบทนะครับต่อสิ่งที่ท่านนบีท่านรอซูลเป็นห่วงก็คือตราบใดที่ถ้าทุกคนหมกมุ่นอยู่กับการเอาหะดีษท่านนบีมาเขียนลงในตำรับตำราเกรงว่าเขาจะไม่สนใจกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมัรเองก็เลยยังฉุกคิดไว้ก่อนคือมีแค่ความต้องการที่เรียกว่าอะไรมีโปรเจกต์อยู่ในหัวนะครับมีแนวคิดอยู่ในหัวตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพราะติดอยู่กับคำนี้แหละหะดีษท่านนบีที่บอกว่าเกรงว่าเขาจะไม่สนใจอัลกุรอานมันเลยผ่านมานะครับอบูบักก็ไม่ทำอุมัรก็ไม่ทำอุสมานก็ไม่รวบรวมหะดีษไม่เขียนหะดีษนะครับท่านอาลีก็ไม่เขียนหะดีษเช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดียวกันอุมัรอันหนึ่งเหตุผลที่อุมัรไม่ยอมทำหลังจากที่หนึ่งก็คือนึกถึงการพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเกรงว่าผู้คนจะทิ้งกุรอานแล้วไปสนใจหะดีษอย่างเดียวนะครับเหตุผลอีกอันของอุมัรก็คือนะครับอิกดามฮุอะลากิตาบะติซุนนะนะครับเกรงว่าการที่เอาหะดีษจดลงไปในตำรับตำราเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผู้คนหลงไหลแต่หะดีษอิกดามแปลว่าอะไรแปลว่ามุ่งสู่หะดีษอย่างเดียวมุ่งหวังแต่หะดีษอย่างเดียวจนกระทั่งผู้คนก็จะมาเขียนเฉพาะหะดีษท่านนบีและไม่สนใจในการที่จะเรียนอ่านกุรอานพี่น้องครับที่เราพูดนี่ก็คือว่าอะไรกุรอานเนี่ยมันถูกเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกเขียนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ถูกรวบรวมเป็นเล่มยังกระจายอยู่แต่ทุกหมดมันหมดแล้วฉะนั้นคำว่าหมดคืออะไรก็คือมันลงมา 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยทุกคนเขียนไว้หมดแล้วอาจจะคนนั้นเขียนไว้2ซูเราะห์คนนี้เขียนไว้3ซูเราะห์คนนั้น5ซูเราะห์แต่มันก็หมดแล้วภาษาเราคือวะฮีมันไม่ลงอีกแล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วฉะนั้นเมื่อมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับพอเวลาสั่งให้บันทึกหะดีษลงในตำรับตำราผู้คนก็จะมาใส่ใจหะดีษนะครับแล้วก็มาศึกษามานั่งเขียนนั่งปฏิบัติจนกระทั่งไม่ใส่ใจอัลกุรอานเพราะถือว่ามันเป็นเล่มไปเรียบร้อยแล้วมันถูกรวบรวมสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ใส่ใจว่าที่สำเร็จนั้นน่ะกุรอานสอนอะไรกุรอานให้ปฏิบัติอะไรกุรอานให้ทำอะไรบรรดาซอฮาบะห์เกรงว่าแบบนั้นก็เลยทำให้ชะงักความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนทิ้งความคิดแบบนี้เอาไว้เนื่องจากการกลัวของชาวอาหรับนะครับที่เป็นซอฮาบะห์ว่าจะไปวุ่นอยู่กับหะดีษที่เราเรียกว่าของใหม่เหมือนกับเราที่บ้านเราภาษาบ้านเราก็คือเห่อของใหม่จนลืมของเก่านะครับทั้งที่ของเก่ามันสำคัญกว่านะครับพวกคนมาเห่อหะดีษท่านนบีแล้วไปทิ้งกุรอานนั่นหมายความว่าเขากำลังปฏิเสธคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นกะลามุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อุมัรเองก็ใส่ใจอุมัรเองก็คิดหนักภาษาเราคือคิดหนักถ้าจะเอาหะดีษมาเขียนลงในแผ่นศิลาหรือในแผ่นหนังนะครับฉะนั้นสิ่งนี้เองจึงเป็นเหตุผลให้อุมัรไม่ผลักดันความคิดของตัวเองให้เป็นรูปธรรมแค่เก็บความคิดเอาไว้ในสมองแล้วก็ถ้าจะนั่นก็คือก็ลืมความคิดนี้ไปเลยนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะครับนี่คือยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบที่พยายามนะครับรักษาสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราพบก็คือว่าอะไรนะครับก็คือว่าอะไรเวลาซอฮาบะห์บางคนไปเห็นใครบันทึกหะดีษท่านนบีไปเห็นคนบันทึกหะดีษท่านนบีนะครับสิ่งที่ซอฮาบะห์เตือนก็คืออะไรก็คือท่านจงไปลบมันออกใครก็ตามที่เขียนเนี่ยไปลบมันออกเลยนะครับอย่าไปคืนทึกต่อไอ้สิ่งที่เขียนมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปลบมันทิ้งซะนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลก็คือซุมมาลาตักราอูฮูวะลาตุกริอูฮูอะฮาดันมินันนาสเขาแล้วก็สั่งว่าไปลบมันออกเพราะว่าอะไรจะได้ไม่มีคนไปอ่านมันนะครับท่านก็ไม่ไปอ่านมันหรือมีใครอ่านให้ใครฟังพี่น้องเข้าใจคำว่าอ่านให้ใครฟังคนนั้นอาจจะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยก็วานให้คนข้างๆช่วยอ่านให้ฟังนะครับเนี่ยแหละเป็นเหตุที่ซอฮาบะห์บางคนจึงบอกว่าอะไรพอเวลาเห็นหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบันทึกอยู่ในแผ่นหินในก้านศิลาจะสั่งให้ซอฮาบะห์ท่านอื่นลบทันทีเกรงว่าจะมีคนไปอ่านหะดีษที่ถูกเขียนเอาไว้หรืออ่านให้กับคนอื่นฟังสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ได้นะครับฟาลาอินบาลากอนีอังกะอันนากะกะเราะตาฮูนะครับซึ่งซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นอุมัรหรือใครก็ตามก็จะพูดว่าอะไรก็จะพูดว่าถ้ามีคนมาบอกฉันว่าท่านเนี่ยไปอ่านหะดีษที่ถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นศิลาในแผ่นหินหรืออะไรก็ตามที่สามารถเขียนได้เนี่ยนะครับแล้วเรื่องเข้ามาถึงหูฉันคือหูอุมัรเนี่ยนะครับว่าท่านไปอ่านหะดีษที่ถูกบันทึกให้คนนั้นฟังให้คนนี้ฟังเนี่ยนะครับถ้าฉันรู้เรื่องเมื่อไหร่นะครับท่านอุมัรบอกว่าอะไร ฉันจะสั่งลงโทษเขาเหล่านั้นแน่นอนนะครับละอังฮูกันนักะอุกูบาตันนะครับในสมมติที่บอกว่าฉันจะลงโทษท่านด้วยกับการลงโทษที่แน่นอนก็หมายถึงท่านถูกลงโทษแน่ๆเพื่อแสดงถึงอะไรครับเพื่อแสดงถึงความจริงใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่ยังรักษาคำมั่นที่มีต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันที่ท่านนบีจากดุนยาไปผู้คนนะครับในยุคซอฮาบะห์ก็มีเหมือนกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของการบันทึกแล้วก็รู้ข่าวคือทุกมาตรการของบรรดาซอฮาบะห์ตอนนั้นก็คือในช่วงนั้นก็คือทุกคนมีความเห็นว่าถ้าไม่บันทึกก็ไม่บันทึกนะครับหรือถ้าใครแอบบันทึกก็มีคดีนะครับคดีคืออะไรก็คือว่าถ้ามีใครแอบบันทึกแล้วมีคนไปอ่านเจอมีคนไปเห็นมีคนไปรู้ว่ามันเป็นหะดีษนะครับไม่ใช่กุรอานเนี่ยในสังคมของอาหรับบอกว่าอะไรครับอายุฮันนัสนะอายุฮันนัสอุมัดได้บอกว่าใครก็ตามหรือมนุษย์ผู้คนชาวบ้านฟังไว้นะครับว่าฉันจะเตือนในท่านอินนะฮูก็บาลากอนีอันนะฮูก็ซอฮารอฟบีอายดีกุมกุตุบแปลว่าอะไรแปลว่าอุมัดบอกว่าฉันรู้ว่ามีหนังสือเล่มนึงเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่หนังสือเล่มใหญ่แต่ภาษาคือก็มีตำรับตำรานะครับถูกเขียนเอาไว้เล่มนึงที่อื่นจากอัลกุรอานถ้ามีข่าวหรือข่าวมันบอกมาถึงหูฉันซึ่งฉันเป็นกอลีฟ้าเนี่ยนะครับจะทำละฟะอะฮับบะฮาอิลลอฮิอะดัลฮาวะอักรออาฮานะครับฉันก็จะลงโทษคนเหล่านั้นนะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มันขัดต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขัดคือขัดว่ามันจะแยกไม่ออกระหว่างว่าอันไหนคือหะดีษท่านนบีและอันไหนคืออัลกุรอานนะครับที่กลัวแค่ตรงนี้แต่ทุกคนซอฮาบะห์ทุกคนไม่ได้ปฏิเสธว่าให้บันทึกหะดีษได้นะครับแต่มีจุดเล็กๆที่ซอฮาบะห์เกรงก็คือกลัวว่าทุกคนจะไม่ใส่ใจกุรอานไปใส่ใจหะดีษมากกว่าคำพูดของอัลลอฮ์2ผู้คนจะไม่เดินตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการท่องจำหะดีษเพื่อให้ชัดเจนว่าถ้าเขียนต้องกุรอานถ้าท่องจำต้องหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับจนกระทั่งสุดท้ายในหะดีษได้เล่าถึงผลพวงหรือหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์ได้เล่าถึงซอฮาบะห์ด้วยกันถึงผลพวงของคนที่แอบไปทำแอบไปเขียนหะดีษนะครับตัวที่ทุกคนก็จะมีความเห็นหรือซอฮาบะห์ก็จะมีความเห็นก็คือหนึ่งผลของมันก็คืออะไรฟาอัตาฮูบิกูตูบีฮิมถ้ารู้ว่ามีใครเขียนหะดีษท่านอุมัดจะสั่งให้คนคนนั้นไปเอาหนังสือที่ตัวเองเขียนเนี่ยมาให้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับพอมาถึงแล้วอะฮรอกอฮาบินนาร์ท่านอุมัรจะเผาทิ้งนะครับจะเผาหะดีษที่บันทึกอันนั้นทิ้งทันทีภาษาคือทำลายทิ้งทันทีนะครับไม่ให้เหลือไม่ให้มีร่องรอยเหลือนะครับซุมมะกอละท่านละพอเผาเสร็จทำลายเสร็จท่านก็จะพูดว่าอะไรอัมนิยะตุนกับอัมนิยะตุอาลูกิตาบฉันอยากจะให้มันปลอดภัยนะครับเยอะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเหมือนกับที่ชาวอาลุนกิตาบชาวคัมภีร์เขาเคยทำแบบนี้แหละนะครับเขียนคัมภีร์ด้วยแล้วก็ไปเขียนอื่นด้วยจนกระทั่งมันผสมกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนคือศาสนาอันไหนคือวัฒนธรรมเหมือนกับที่เราบางคนวันนี้เองก็จะเห็นครับแยกไม่ออกว่าอะไรคืออิบาดะห์อะไรคือวัฒนธรรมเราก็เอาวัฒนธรรมแล้วก็ใส่อิบาดะห์ไปก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะเรากำลังยัดเยียดอิบาดะห์เข้าไปสู่วัฒนธรรมที่มันสวนทางกับคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราคุยกันว่านับภาษาอะไรกับหะดีษท่านนบีซอฮาบะห์ยังไม่กล้าเขียนยังไม่กล้าจดเพราะเกรงว่ามันจะไปกินเส้นหรือไปล้ำเส้นหะดีษกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับเป็นเหตุผลของซอฮาบะห์และยังมีอีกหลายตอนที่เรากำลังพูดถึงอินชาอัลลอฮ์คุยกันในชั่วโมงถัดไปในโอกาสต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
1: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดย
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะห์นวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
4: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความเจริญจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมในช่วงของโรงเรียนศรัทธาชนวันนี้บทเรียนตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเราได้เข้าสู่บทเรียนใหม่ก็คือซูเราะห์อันนาซิอาตแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวในอายะห์ลำดับที่1ถึง5ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่ของเรามะลาอิกะห์ต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องของหลักการอีมานต่อเรามะลาอิกะห์ตลอดจนสิ่งที่บ่งบอกถึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของเรามนุษยชาติในวันกิยามะห์ในลำดับต่อมาก็คือในอายะห์ที่6อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกล่าวไว้ดังนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยะอ์มะตัรญุฟุรรอญิฟะตัตบะอูฮัรรอดิฟะقلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة ในลำดับที่อายะห์ลำดับที่6ถึงอายะห์ลำดับที่14นะครับซึ่งก็มีเนื้อความดังนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเยามะตัรญุฟุรรอญิฟะซึ่งหมายถึงอัรรอญิฟะก็คือหมายถึงวันแรกที่มีการได้วันแห่งการที่มีการเป่าสัญญาณนะครับเป่าสัญญาณครั้งแรกสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเรียกว่าสั่นสะท้านเลยทีเดียวซึ่งในความหมายของคำว่าอัรรอเรียกว่าอัรรอญิฟะนะครับคำว่าอัรรอญิฟะนี่ก็คือหมายถึงเสียงบางอุลามะบางท่านก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของอัรรอญิฟะตรงนี้บอกว่าอันนัฟกะตุลอูลาหมายถึงเสียงเป่าสัญญาณครั้งแรกนะครับในวันกิยามะซึ่งเสียงสัญญาณครั้งแรกที่ปรากฏดังขึ้นก็จะทำให้สิ่งต่างๆเรานั้นที่อยู่บนหน้าดุนยานั้นต้องสั่นสะท้านเรียกว่าต้องจบชีวิตลงทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเยามะตัรญุฟุรรอญิฟะวันนั้นที่มีการเป่าสัญญาณปิดชีพต่างๆนั้นได้ดังขึ้นนะครับเป็นสัญญาณแรกสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าสั่นสะท้านเรียกว่าจบชีวิตลงโดยสิ้นเชิงต่อมาในอายะห์ลำดับที่7อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าตัตบะอูฮัรรอดิฟะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแล้วก็จะมีการเป่าสัญญาณครั้งที่2นี่เกิดขึ้นตามมานะครับในตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยได้บอกอธิบายความเกี่ยวกับว่าอัรรอดิฟะก็คือหมายถึงอัตตาบิอะตุลอัตตาบิอะห์ลิลอูลาก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณตามมาในครั้งที่ตามจากครั้งแรกมาซึ่งก็หมายถึงอันนัฟกะตุลอัสซานิยะก็คือการเป่าสัญญาณในครั้งที่2นะครับซึ่งสัญญาณในครั้งที่2นี้ก็เป็นสิ่งที่จะติดตามมาจากสัญญาณครั้งแรกซึ่งอัลเลาะห์ใช้สำนวนที่แตกต่างกันไปก็คือครั้งแรกนั้นใช้คำว่าอัรรอญิฟะนะครับส่วนสัญญาในครั้งที่2อัลเลาะห์ใช้คำว่าอัรรอดิฟะนะครับแตกต่างกันเรามาดูนะครับว่าในทั้ง2สิ่งนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราท่านทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัรรอญิฟะแล้วก็อัรรอดิฟะนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ายามะตัรญุฟุรรอญิฟะตัตบะอูฮัรรอดิฟะเรียกว่าวันที่มีการเป่าสัญญาณครั้งแรกได้ดังขึ้นเกิดการสั่นสะเทือนซึ่งตามมาด้วยกับสัญญาณในครั้งที่สองเนี่ยอุลามะเขาได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัรรอญิฟะก็คือหมายถึงแผ่นดินนั้นสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดการสั่นไหวนะเรียกว่าเป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นสู่วันกิยามะห์ส่วนคำว่าอัรรอญิฟะก็คือหมายถึงฟ้ามันเกิดเสียงกัมปนาทเกิดขึ้นแล้วก็มีความสับสนอุลามานอย่างมากมายนั่นคือสิ่งที่อุลามะได้อธิบายความเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความหมายอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าอัรรอญิฟะนั้นหมายถึงเสียงเป่าสัญญาณครั้งแรกดังขึ้นส่วนคำว่าอัรรอญิฟะก็คือหมายถึงเสียงสัญญาณในครั้งที่2ที่ดังขึ้นเป็นการก้าวเข้าสู่เรื่องของวันกิยามะห์โดยทันที ต่อมาในอายะที่8อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นใช้คำว่ากูลูบุยยามาอิจิยามาอิซิวาจิฟะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ากูลูบหมายถึงหัวใจก็คือหัวใจต่างๆของคนกาเฟรทั้งหลายของคนที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเขาบอกว่ายามาอิซิวาจิฟะในวันนั้นก็คือวันที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นหัวใจของเขาเป็นยังไงอยู่ในสภาพที่กังวลอยู่ในสภาพที่อลมานอยู่ในสภาพที่วิตกกังวลต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์จึงใช้คำว่ากูลูบุยยามาอิซิวาจิฟะเอกว่าหัวใจต่างๆของคนกาเฟรของคนที่ปฏิเสธศรัทธานั้นในวันนั้นเองในวันที่มีการเสียงสัญญาณได้ดังขึ้นหัวใจของคนเหล่านั้นมีความวิตกกังวลมีความตระหนกตกใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกว่าอับซอรุฮาข้อชีอะอับซอรก็คือหมายถึงสายตาของพวกเขานะครับสายตาของพวกเขาดูจากสายตานั้นบ่งบอกถึงความหวาดกลัวนะครับข้อชีอะก็คือหมายถึงมองไปที่สายตานั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความหวาดกลัวของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสายตาก็คืออะไรครับคือสิ่งที่เป็นม่านของหัวใจก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในจิตใจของเขาว่าสายตาของเขาก็สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกในจิตใจได้ซึ่งอัลลอฮฺสุบานตาลาได้ใช้สำนวนที่บอกว่าอัลบุซอรุฮาคอชัยอะสายตาของเขาเหล่านั้นมีความหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบานตาลายังได้บอกอีกว่ายากูลูนะอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรอยากูลูนะอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรออัลลอฮฺได้บอกเล่าเกี่ยวกับสภาพของคนเหล่านั้นที่ได้พูดขึ้นว่านะครับพวกกันดากุฟาร์พวกผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายได้กล่าวขึ้นว่าอินนาละมารดูดูนฟิลฮาฟิรอบอกว่าแท้จริงเราต้องกลับไปสู่การมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกันนั่นหรือนะครับเป็นการบ่งบอกถึงสภาพการของคนเหล่านั้นที่เขาไม่เคยนึกคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ได้สิ่งที่เป็นความน่าสะพรึงกลัวต่างๆเหล่านั้นได้ปรากฏขึ้นเสียงสัญญาณได้ดังขึ้นครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองตามมาจิตใจของเขาแล้วนั้นมีความประวันตลอดจนได้รับรู้ถึงสภาพการของเขาที่จะต้องฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาซึ่งก็ได้พูดออกมานะครับในสภาพที่บอกถึงสภาพการของเขาที่บอกว่าอินนาละมารูดูดูนฟิลฮาฟิรอแท้จริงเรานั้นจะต้องกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งกันนั่นหรือนะครับต่อมาลอสบาฮันตะลานั้นได้บอกว่าอิซากุนนาอิซามันนะคิรออิซากุนนาอิซามันนะคิรอการมีชีวิตใหม่ขึ้นมานั้นเป็นชีวิตใหม่ทั้งที่เราเนี่ยได้กลายเป็นกระดูกของเรานั้นได้กลายเป็นผุยผงเรียกว่าปนย่อยยับไปเรียกว่าไม่หลงเหลือแล้วก็ตามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทําให้เรือนร่างที่เน่าเปื่อยกระดูกที่ผุก่อนลงไปนะครับกับมีเรือนร่างขึ้นมาดังเดิมซึ่งในอายะห์นี้ก็เป็นการบอกถึงสภาพการของมนุษย์นะครับที่จบชีวิตลงไปแล้วเรือนร่างนั้นเน่าเปื่อยกระดูกนั้นเรียกว่าเป็นผุยผงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เรือนร่างต่างๆเหล่านี้กลับมามีชีวิตดังเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในอายะห์ที่11ตรงนี้ได้บอกว่าอิซากุนนาอิซามันนะคิรอเรียกว่ามีชีวิตขึ้นมาใหม่ทั้งที่เราเนี่ยได้กลายเป็นผุยผงกระดูกปนไปเราก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาด้วยกับเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นต่างก็ได้เห็นถึงความอัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้เรือนร่างของเขานั้นกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสภาพการของคนเหล่านั้นที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลเลาะห์บอกว่ากอลูติลกะอิซันกะรอตุนคอซิรอพวกเขายังได้กล่าวอีกว่าหมายถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นต่างก็ได้กล่าวกันขึ้นว่าติลกะอิซันกะรอตุนคอซิรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการคืนชีพขึ้นมาการฟื้นคืนชีพขึ้นมาการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรียกว่านั่นก็คือเป็นการกลับไปสู่ความขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รับรู้ทันทีเลยว่าสภาพการของเขาที่จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเขาต้องประสบกับความหายนะต้อง ประสบกับความขาดทุนเพราะการอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่พวกกุฟาร์พวกที่ปฏิเสธศรัทธานั้นได้บอกเล่าถึงสภาพการของเขาฟาอิซาฮุมบิสซาฮิรอฟาอินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟาอินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะอันที่จริงแล้วการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ให้มีการเป่าสัญญาณในครั้งที่2นี้ขึ้นเนี่ยเป็นการเป่าเพียงครั้งเดียวนะครับเรียกว่าซัจรอตูวาฮิดะเป็นการเป่าสัญญาณเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฟะอิซาฮุมบิซซาฮิรอทันใดนั้นเองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงก็กลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็นมาในโลกดุนยานะครับอัลเลาะห์ใช้สำนวนบอกว่าฟะอิซาฮุมบิซซาฮิรอทันใดนั้นเองเมื่อเสียงสัญญาณในครั้งที่2ที่ดังขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยแล้วได้ล้มหายตายจากไปเนี่ยเมื่อสัญญาณครั้งที่2ได้ดังขึ้นในอายะห์ที่14นี่บอกว่าฟะอิซาฮุมบิสซาฮิรอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็กลับสู่สภาพที่เคยเป็นมาบนโลกดุนยาพร้อมกับมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้บอกในซูเราะห์นี้นะครับในอายะห์ที่6ถึงอายะห์ที่14บอกถึงหลักอีหม่านศรัทธาประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาการที่จะต้องมาถูกไต่สวนถูกสอบสวนและมีการชำระความตอบแทนสิ่งที่เป็นผลงานต่างๆของคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาในศัพท์ที่มีความสำคัญกับเราก็คือหนึ่งก็คืออัรอจิฟะอัรอดิฟะก็คือสัญญาณดังในครั้งที่หนึ่งและก็สัญญาณดังในครั้งที่สองเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการปิดชีวิตต่างๆตลอดจนครั้งที่2ที่ดังขึ้นก็คือเป็นการกลับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนสิ่งที่เราได้จากสาระของซูเราะห์นี้ในอายะห์ที่4ถึงอายะห์ที่14เนี่ยนะครับอายะห์ที่7ถึงอายะห์ที่14เป็นการบอกเล่าถึงสภาพการของคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งการมีชีวิตของเขาบนหน้าดุนยานั้นไม่เรียกว่าไม่มีความเชื่อเลยว่าจะต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตสั่งสมสิ่งที่เป็นเรื่องของความมั่งมีอะไรต่างๆบนหน้าดุนยาสั่งสมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปให้มากที่สุดบำเรอสิ่งที่เป็นความสุขทางกายบนหน้าดุนยาอย่างมากที่สุดโดยไม่คาดคิดว่าการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาในโลกอาคิเราะห์นั้นจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้พบกับสภาพการเช่นนี้นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าเมื่อสัญญาณครั้งที่2ได้ดังขึ้นนะสิ่งที่เคยมีชีวิตอยู่บ้านดุนยานั้นและจบชีวิตลงไปนั้นต่างก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสภาพการเช่นนี้เองทำให้เขาเหล่านั้นรู้ถึงสภาพของความขาดทุนโดยทันทีซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้บอกเกี่ยวกับสภาพการของคนเหล่านั้นว่าจะต้องพบกับหายนะในสิ่งใดๆบ้างซึ่งในหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้อธิบายความไว้อย่างนี้นะครับว่าในอายะห์ลำดับที่10ถึง12นะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายะกูลูนาอินนาละมัรดูดูนฟิลฮาฟิเราะห์อะอิซากุนนาอิซามันนะคิเราะห์กาลูติลกะอิซันกะเราะตุลคอซิเราะห์ในอายะห์ที่10ถึง12เนี่ยนะครับก็ในตำราตัฟซีรอัลกุรอานก็ได้มีเรื่องราวที่บ่งบอกเกี่ยวกับอัสบาบุนนูซูลสาเหตุของการประทานอายะนะครับบอกว่าในอายะที่10ถึง12เนี่ยมีรายงานจากท่านซะอีดอิบนุมันซูรได้รายงานว่าจากมูฮัมหมัดอิบนุกะบนะครับบอกว่าอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาก็คือยะกูลูนะอินนาละมัรดูดูนฟิลฮาฟิเราะห์เรียกว่าความหมายก็คือพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราท่านทั้งหลายแท้จริงพวกเราทั้งหลายนั้นก็จะกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพวกเราทั้งหลายต้องกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกกุฟาร์พวกกุเรชนะครับพวกมุชริกีนพวกเหล่านี้ก็บอกว่าหากเราถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องตกอยู่ในสภาพที่ขาดทุนนะครับนั่นคือคำพูดของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพอหลังจากที่อายะนี้ประทานลงมานะครับพวกเหล่านี้ก็พูดขึ้นมาทันทีบอกว่าถ้าเรามีชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ย เราจะต้องอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอัลลอฮ์จึงได้เอา สำนวนของคำพูดของพวกกุฟาร์พวกมุชริกีนมาบอกเล่าในซูเราะห์นี้นะที่บอกว่ากอลูติลกะอิดันกะเราะตุลคอซิเราะห์เขานั้นกล่าวว่า การที่เรานั้นฟื้นคืนชีพเข้ามาเนี่ยเป็นการบ่งบอกเลยว่าเรานั้นขาดทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อายะห์นั้นได้ลงมาเป็นการบอกเล่าถึงสภาพการของการที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นมีสาเหตุที่มาจากการที่พวกมุชริกีนพวกกุฟาร์นั้นท้าทายบอกว่าถ้าเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราก็ยอมที่จะขาดทุนแล้วก็เป็นจริงตามนั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราได้จากอายะห์ในลำดับที่6ถึงอายะห์ที่14เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะห์โดยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เรานั้นต้องมีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความหวั่นเกรงนะครับแล้วก็ตลอดจนสิ่งต่างๆที่บ่งบอกถึงการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ผู้ที่จบชีวิตลงไปสรรพสิ่งต่างๆร่างกายที่เน่าเปื่อยกระดูกที่ผุพังไปนะครับทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องถูกไต่สวนถูกสอบสวนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายและเกินต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะกระทำแน่นอนและเกินสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอายะห์ลำดับที่6ถึงอายะห์ที่14นะครับเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้เราท่านหลายนั้นมีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของบัญญัติของอิสลามว่าด้วยการตอบแทนตลอดจนการลงโทษทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอยุติธรรมต่างๆที่เราได้รับในการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเราอาจจะมองว่าการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานั้นอาจจะถูกกระทำถูกอาธรรมจากผู้คนต่างๆสิทธิต่างๆที่เรานั้นถูกละเมิดไปตลอดจนเรื่องของการพิพากษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิทั้งเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชาติพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้มองดูเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อให้เกิดการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในโลกของอาคิเราะห์อยู่ในโลกของการไต่สวนอยู่ในโลกของการตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งในการที่จะทำให้สิ่งที่เป็นความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้มีการตอบแทนให้มีการไต่สวนล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความยุติธรรมในหน้าสังคมเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เราได้จากในอายะตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ทำให้ร้อนลายนั้นได้แง่คิดอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเล่าถึงสภาพการของพวกมุชริกีนที่เขานั้นปฏิเสธต่อเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในท้ายที่สุดก็ย่อมที่จะบอกถึงสภาพการของเขาเหล่านั้นว่าผู้ที่ปฏิเสธต่อหลักการของอิสลามปฏิเสธต่อความเชื่อของการฟื้นคืนชีพล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ขาดทุนโดยทั้งสิ้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นมีความหวั่นเกรงเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บัญญัติในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราบนหน้าดุนยาล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้เกิดความผาสุกนั่นเองวันนี้เวลาได้หมดตรงแต่เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ในบทเรียนหน้าเราจะมาต่อในซูเราะห์อันนาซิอาตต่อไปวันนี้ต้องจากลากับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสง เป็นย่าของคุณศศิรินทร์บินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะห์นวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์มาชาอัลลอฮ์เราอยู่ในประเทศไทยนะครับความเป็นมุสลิมของเราได้รับความเป็นอิสระเราได้รับสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะเรามีองค์อัครศาสนูปถัมภกในหลวงของเรานั้นกับการให้สิทธิกับผู้ที่นับถือศาสนา5ศาสนาที่ถูกบัญญัติไว้เนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่2ที่อยู่ในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าภาพที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมัสยิดเราสามารถที่จะทำการละหมาดอันนี้เป็นความโปรดปรานนี่เป็นเนมัตที่เราได้รับและเราเป็นมุสลิมเราจะอยู่อย่างไรในแผ่นดินที่เราเรียกว่ามีความสุขและก็มีสิทธิเสรีภาพเราก็ต้องแสดงตนกับความเป็นมุสลิมที่เราจะช่วยกันกับการที่จะทำให้สันติสุขและความสุขนั้นเกิดขึ้นนะครับวันนี้ท่านพี่น้องครับเมื่อมีมัสยิดเราก็ย้อนกลับไปในยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชาวอาหรับมาหารอซูลุลลอฮ์แล้วก็ถามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าเนี่ยละหมาดข้าพเจ้าถือศีลอดข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ออกจากของที่ฮารอมฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมข้าพเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ไหมละหมาดถือศีลอดของฮาลาลทำของฮาลาลฮารอมก็คือไม่ทำข้าพเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านผู้ชมครับเป็นคำถามของชาวอาหรับที่เราเรียกกันว่าบีดูอินเนี่ยนะคนหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ก็ได้กล่าวแล้วก็ได้ตอบว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์ถ้าคุณพูดในสิ่งที่ได้ทำในสิ่งที่ได้พูดมาเนี่ยคุณได้เข้าสวรรค์นักวิชาการผู้รู้ก็ได้มาอธิบายคำพูดและก็หะดีษต้นนี้ว่าละหมาดถือศีลอดเนี่ยนะแล้วก็ของฮาลาลของฮารอมเนี่ยต้องถามว่าวันนี้คุณเข้าถึงในเรื่องของคำว่าละหมาดหรือยังวันนี้คุณเข้าถึงของคำว่าการถือศีลอดหรือยังเพราะถ้าเราไปดูการละหมาดเนี่ยนบีได้กล่าวได้บอกว่าคนรู้ที่ละหมาด2รอกาตดีกว่าคนที่เรียนละหมาดแต่ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของละหมาดเนี่ยนะยืนละหมาด 1,000 รอกาตนึกว่าได้ผลบุญเยอะนะสู้คนละหมาด2รอกาตที่รู้แล้วเข้าถึงละหมาดไม่ได้เราตรงไหนมาเป็นตัวชี้วัดท่านพี่น้องครับซูเราะห์มุมินูนอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติมคอชิอูนคนที่ละหมาดแบบมีคูชัวนั่นคือคนที่เป็นมุมินดังนั้นเมื่อเขาเป็นมุมินเขาละหมาดแบบมีคูชัวแล้ววันนี้เราละหมาดเนี่ยเราละหมาดแบบไหนเราละหมาดอย่างไรเราละหมาดเมื่อถึงเวลาแล้วละหมาดให้ครบๆไปกลมๆงำเงยให้ครบไปหรือเปล่าเราเข้าถึงในเรื่องของการเริ่มต้นตักบีรเริ่มต้นของการอ่านฟาติฮะห์หรือเปล่าดังนั้นละหมาดจึงมีระดับของคนที่ละหมาดต่างกันแล้วเราจะทำยังไงที่ให้ไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าวันนี้ที่เราละหมาดเนี่ยเราตะกอดรุบเราต้องการทำตนให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าถ้าเราจะเข้าถึงตรงนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับประการแรกเลยเนี่ยถ้าเราทำอะไรก็ตามเรามีคำว่าอัลฮุบบุฮุบความรักลิลละวะลิรอซูลิเรารักให้กับอัลลอฮ์เรารักให้กับรอซูลเรารักเราละหมาดเพราะอัลลอฮ์เราละหมาดเพราะรอซูลุลลอฮ์เราละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งเราละหมาดเพราะรอซูลุลลอฮ์ทำเป็นแบบอย่างอันเนี้ยเรามีหรือยังทำไมเราถึงละหมาดพ่อดุแม่ดุพ่อถามแม่ถามถ้าเราละหมาดแบบนั้นไม่ใช่ละหมาดเพราะความรักวันนี้เราละหมาดเพราะอะไรคนเยอะเราละหมาดวันนี้เราละหมาดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เป็นมุสลิมต้องละหมาดมันก็ยังเข้าไม่ถึงนะแต่ถ้าเราละหมาดเพราะอะไรครับมันคือจิตสำนึกมันคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาเราเป็นมุมินเราจะทำยังไงที่จะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเราไม่ละหมาดเพื่อมนุษย์เราไม่ต้องการตำแหน่งเราไม่ต้องการยศเราไม่ต้องการศักดิ์ศรีแต่เราทำอามันแค่ละหมาดก็ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ประการถัดมาก็คือว่าเราจะต้องมีคำว่าอะไรครับโคฟอัลคอฟูก็คือมีความกลัวกลัวใครกลัวอัลลอฮ์กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอัลลอฮ์วันนี้เราละหมาดเราถือศีลอดเราไม่ได้กลัวมนุษย์เราไม่ได้กลัวใครแต่เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และประการถัดมาที่จะทำให้ละหมาดของเรานั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และมีความสุขมากๆก็คือเราต้องมีคำว่าอรอยะเราต้องมีคำว่าความหวังหวังที่เราจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงประทานความสุขเนี่ยมัดในหลุมฝังศพและก็ในโลกอาคิเราะห์และก็ประทานสวรรค์ให้เป็นสิ่งตอบแทนเราไม่ใช่บอกละหมาดทุกคนเข้าสวรรค์นะและไม่ได้บอกทุกคนจะละหมาดแล้วไม่พ้นนรกนะละหมาดฟาไวลุลลินมุซอลลีนในกุรอานก็กล่าวว่าหายนะก็คือขุมนรกนั้นจะเป็นของใครคนที่ละหมาดแล้วละหมาดอย่างไรเราก็ต้องไปดูกันแต่วันนี้เราละหมาดเพราะเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ทำตามแบบอย่างของนบีเราละหมาดเพราะเรากลัวเราละหมาดเพราะเรามีความหวังนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เมื่อเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะทำยังไงให้อิบาดะห์ละหมาดที่เป็นเสาหลักการถือศีลอดที่เป็นเรื่องของคนจนคนรวยก็ต้องทำเนี่ยมันเกิดความเข้มข้นและเกิดการเรียนรู้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้ววันนี้ความรู้ของเราในเรื่องของละหมาดยังเป็นพื้นฐานเดิมที่เราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กหรือเปล่าเรามีการพัฒนากับการที่อบรมเพิ่มเติมไหมผมยกตัวอย่างถ้าจะเป็นครูที่บรรจุราชการคุณเป็นครูผู้ช่วยคุณต้องก็มีการอบรมประเมินเพื่อเป็นครูอะไรครูระดับขึ้นมาจะเป็นขสสองเป็นครูก่อนแล้วเป็นครูขสสองครูขสสามขสสี่อาชีพครูเขายังมีการพัฒนาแล้ววันนี้เมื่อเราเป็นมุมินเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราต้องการที่จะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรามีการเรียนต่อยอดไหมไม่ใช่สอนละหมาดบอกใครก็ละหมาดเป็นไม่ใช่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ใครก็อ่านได้วันนี้เราเช็คซูเราะห์ฟาติฮะห์กับครูสักคนหนึ่งหรือยังนี่คือเรื่องที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นมุมินเราต้องมีการลดทิฐิมีการลดอคติแล้วต้องเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คิดอย่างเดียวเราจะทำตัวให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทิ้งในสิ่งที่จะเป็นเรื่องของอะไรครับการก้าวไปสู่ตำแหน่งต่างๆเพราะมันจะทำให้เรานั้นเหมือนกับจะเป็นตัวที่ดึงเราออกห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาครับแล้วก็ทบทวนกันอยากจะรู้ว่ามุมินที่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จะเป็นอย่างไรเรากลับไปทบทวนในซูเราะห์มุมินูนนะครับในอายะห์ต้นๆเนี่ยประมาณ11อายะห์เนี่ยแล้วเราจะรู้ว่ามุมินที่อัลลอฮ์รักเนี่ยจะเป็นอย่างไรวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเพื่อนในกูโบสคือใครโดยอาจารย์อามัดก้อพิทักษ์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณโรงเรียนกามาลุดดีนสุกาทองขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความประเสริฐของชาวมือบนโดยอาจารย์รอชิกีนอีซาในวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามบ้านยูเตะซอยอ่อนนุช61ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีในงานสานสัมพันธ์รวมน้ำใจให้มัสยิดสุเหร่าใหม่นูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเพื่อหารายได้ชำระหนี้สินมัสยิดก่อสร้างอาคารบำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดนูรุ่นอิสลามสุเหร่าใหม่เจริญตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตาฮีทางสู่สวรรค์โดยอาจารย์อาลีสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามโทร0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทกลุ่มมันฮัสลับบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ศรัทธายิ้มได้เมื่อภัยมาโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงบางปลา55ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมงานการกุศลของโรงเรียนอันอันฮาร์ตสถาบันฮาฟิซกุรอานและซะนาวีในงานรวมน้ำใจสู่อันอันฮาร์ตร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสนับสนุนการศึกษาและสร้างโอกาสให้เยาวชนในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนณโรงเรียนธรรมิสลามูลนิธิท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีบัตรบุฟเฟ่การกุศล300บาท
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ดุอาบทนี้เป็นดุอาที่เมื่อเราเห็นความจำเริญเราเห็นความเมตตาที่อัลเลาะห์มอบให้กับเรานะครับอย่างเช่นเวลาเรามีสวนมีไร่มีนาเห็นผลผลิตของมันมากมายนะครับให้เรากล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์และก็ไม่มีอำนาจใดๆเว้นแต่พระองค์ก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมที่จะให้คนที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ได้รับความดีงามนะครับให้เป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์นะครับให้กล่าวคำสั้นๆว่ามาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ลากุวะตะอิลลาบิลลาห
5: ์ถามว่าทำไมถึงมาสนใจอ่านซูเราะตุลวากิอะห์เพราะเนื่องจากท่านรอซูลบอกมันกอรออะซูเราะตุลวากิอะติฟีกุลลิไลลาติลลัมตุซิฟูฟากอตุนอับดาผู้ใดที่อ่านซูเราะตุลวากิอะห์ทุกคืนหรือใครจะอ่านเวลาไหนก็ได้นะจะอ่านทุกคืนหรือทุกวันก็ได้ลัมตุซิฟูฟากอตุนอับดาอัลลอฮ์จะไม่ให้ความจนประสบกับเขาก็หมายความว่าอัลลอฮ์จะเปิดริซกีให้อันที่จริงหะดีษบทนี้ถ้าดูตามฐานะของหะดีษแล้วไม่ถึงขั้นหะดีษที่ซอฮีฮ์แต่ว่าตั้งแต่ซอฮาบะห์ตลอดมาจนปัจจุบันนี้ใครนำซูเราะตุลวากิอะห์ไปอ่านอัลลอฮ์ให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องอัลลอฮ์เปิดริซกีให้เป็นแถวมาแหละแล้วพี่น้องไปอ่านแล้วพี่น้องจะรู้ว่าอัลลอฮ์จะเปิดริซกีให้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่แน่ๆเนี่ยพี่น้องไปอ่านเองสิแล้วพี่น้องจะรู้ว่าอัลลอฮ์เปิดริซกีจริงๆซึ่งไปปฏิบัติแล้วได้รับความสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งแต่อัลลอฮ์เมตตานะตัวฉันเองก็ได้รับริซกีจากความยากจนมาแล้วก็ขอมาอัลลอฮ์ก็ช่วยมาตลอดและไปแนะนำเพื่อนๆก็ได้รับความสำเร็จมาตลอดแล้วบอกให้รู้ว่าเมื่ออ่านซูเราะตุลวากิอะห์จบแล้วนะขอริซกีเลยขอด้วยภาษาไทยนี่แหละบอกกับอัลลอฮ์เลยเพราะสถานที่ที่ขอดุอาเป็นภาษาไทยไม่ได้มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่ไหนที่กำลังละหมาดเท่านั้นที่ขอเป็นภาษาไทยไม่ได้นั้นเมื่ออ่านซูเราะตุลวากิอะห์จบแล้วขอริซกีกับอัลลอฮ์เลยแล้วท่านมีสิทธิ์จะอ่านได้ทั้งกลางวันอ่านได้ทั้งกลางคืนอ่านเถอะเวลาไหนก็ได้แต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงซุบฮ์เป็นเวลาที่ดีมากอินนัลกุรอานัลฟัจริกานมัชฮูดาท่านนบีบอกว่าการอ่านกุรอานในตอนซุบฮ์เนี่ยนะมาลาอิกะห์ทั้งหลายจะเป็นพยานให
6: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: แผนการของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่และสวยงามเสมอซุบฮานัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
2: อิกรอแปลว่าจงอ่านคือคำแรกของคัมภีร์อัลกุรอาน

0: เราะแต่ละซูเราะห์แบ่งเป็นวรรคสั้นวรรคยาวไม่เท่ากันเรียกว่าอายะห์ซึ่งมีทั้งหมด 6,236 อายะห์ทุกครั้งที่ได้รับการประทานอัลกุรอานศาสนทูตมุฮัมมัดจะทำการเป่าประกาศให้กับผู้ศรัทธาที่ติดตามท่านได้รับรู้และให้บรรดาอาลักษ์หรือเลขานุการประจำตัวของท่านเป็นผู้คอยจดบันทึกนอกจากนี้บรรดาผู้ติดตามยังได้ทำการจดบันทึกลงบนก้อนหินกระดูกสัตว์ใบไม้หนังสัตว์และผู้ติดตามบางท่านยังทำการท่องจำอีกด้วยถึงแม้อายะต่างๆของอัลกุรอานจะมีการจดบันทึกและท่องจำแต่ก็ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันภายหลังจากท่านศาสนทูตมุฮัมมัดเสียชีวิตในช่วงสงครามอัลยามามะห์ท่านอบูบักผู้เป็นผู้ปกครองต่อจากท่านศาสนทูตเกิดความกังวลว่าอัลกุรอานจะสูญสลายไปพร้อมกับการเสียชีวิตของบรรดาผู้ติดตามที่ท่องจำอัลกุรอานจึงได้มอบหมายให้ท่านเศษบินซาบิตอาลักษ์หรือเลขานุการประจำตัวของท่านศาสนทูตทำการรวบรวมอายะทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นคัมภีร์อัลกุรอานในรูปแบบเล่มเช่นในปัจจุบันทุกวันนี้อัลกุรอานยังคงถูกอ่านและท่องจำโดยชาวมุสลิมในหลายประเทศทั่วโลกและเป็นคัมภีร์ที่มีเพียงฉบับเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 1,400 กว่าปี
1: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจเราะห์ศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ
2: ์ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
3: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าว
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลา

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر،

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมุกัลโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมมุกัลซูมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พูดคุยถึงประเด็นอิดดะห์ของสตรีที่ตั้งครรภ์พี่น้องการมีลูกนี่ถือว่าเป็นนิอามัตที่ยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานที่ใหญ่ยิ่งแต่การมีลูกก็อาจจะเป็นฟิตนะห์ได้นะถ้าเราไม่ได้เอาหลักการศาสนามาใช้ลูกเราอาจจะเป็นประตูสู่ความดีงามต่างๆหรือลูกเราอาจจะเป็นประตูของความชั่วร้ายก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนแต่ถ้าเราเลี้ยงดีแล้วทำสุดความสามารถแล้วอัลลอฮ์ไม่ว่าจะส่งมันเกมันเป็นเกไม่ใช่มันเกมันเกเรคือใช้คำว่าเกตอนนี้เนี่ยความหมายมันอาจจะต้องอธิบายเนาะก็คือเกเรไม่เอาทานอันนั้นก็คือพ้นอามานะเพราะว่าทำสุดความสามารถแล้วนะแล้วก็อย่าลืมดุอาของพ่อแม่เป็นดุอาที่มุสตะยับเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับมันจะเกเรขนาดไหนพี่น้องอย่าลืมที่จะขอดุอาด้วยท่านมีอาวุธที่สำคัญที่สุดก็คือดุอานะหลังจากที่พี่น้องทำสบับหมดแล้วนะส่งเรียนศาสนาเอ่ยพาไปฟังบรรยายเอ่ยทุกวิถีทางแล้วอีกอันหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้คือดุอาคราวนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของไอ้ดาของสตรีที่อยู่ในครรภ์เนี่ยสตรีที่มีครรภ์ไม่ใช่อยู่ในครรภ์สตรีที่มีครรภ์ในหนังสือเขาพูดถึงวัยหมดประจำเดือนคืออายุเท่าไหร่ผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนกันอายุเท่าไหร่นักวิชาการมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้ก็แน่นอนแหละจะไปตรงกันยังไงมันจะเป๊ะไหมล่ะตัวเลขอะพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่แต่ละคนเนาะนักวิชาการบางคนก็บอกว่าวัยหมดประจำเดือนก็คือวัยอายุ50ปี จริงไหมโต๊ะฟังอยู่โต๊ะหมดประจำเดือนกันเมื่อไหร่จ๊ะ50ยังมีอยู่ไหมประจำเดือนหรือว่าหมดเร็วนั้นกลุ่มที่บอกว่า50ว่ายังไง บางคนบอกไม่ใช่50 60 60นุ่นถึงจะหมดเอออันนี้ผมจะเห็นไปทางนี้นะ60นะ50ผมว่าถ้าดูแลตัวกันดีๆเนี่ยก็ยังได้อยู่นะยังดูสาวอยู่นะดูยกเว้นมาปล่อยตัวกันเลยไม่ได้สนใจเลยกับอร่อยนี่กว่า70แต่ทั้งมวลก็อยู่ที่อาหารการกินด้วยเนาะเรื่องของอารมณ์เลยอะไรเอ่ยนะความเครียดเกี่ยวหมดเละนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องหาหมอนะอารมณ์แปรปรวนมากๆเนี่ยเขาเรียกวัยทองเนาะมีคลินิกสูงวัยอยู่ในคลินิกกับตั้งครรภ์นั่นแหละอยู่แผนกเดียวกันกับตั้งครรภ์คลินิกวัยทอง ที่ถูกต้องเอาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของสตรีที่แตกต่างกันนี่เห็นไหมเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่าวัยหมดประจำเดือนของสตรีแตกต่างกันตามสภาพของสตรีซึ่งไม่มีข้อจำกัดแน่นอนตรงกันทุกคนและความหมายของอัลกุรอานที่ในคำที่บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนั้นก็หมายความว่าสตรีที่มีลักษณะของตัวเองหมดประจำเดือนไม่ใช่คนอื่นแต่ละคนแต่ของใครของมันก็ไม่รู้เราหมดที่55ก็ตามนะเราหมดที่60ก็เอาตามนะเราหมดที่51ก็ตามนะเพราะในกุรอานใช้คำว่าหมดประจำเดือนไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ถ้าบอกอายุสิแต่นี่บอกถึงลักษณะก็คือหมดประจำเดือนจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่สตรีแต่ละคนอิบนุตัยมียะห์ยังบอกว่าถึงแม้ว่าอายุยังพึ่งจะ40ปีก็ตามถ้า40หมดประจำเดือนคุณก็อยู่ในอายะห์นี้จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันอายุ40ฉันต้องนับแบบมีประจำเดือนสิก็ไม่มีอ่ะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่ามีเหมือนกันนะ40หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่อยู่เป็นโสดอ่ะไม่แต่งงานอ่ะมันแห้งหมดแหละถูกไหมมันเหมือนกับดินที่ไม่มีน้ำฝนตกลงมาน่ะมันไม่ชุ่มชื้นนะพูดง่ายๆใช่ไหมของพวกนี้มันต้องรดน้ำพรวนดินแล้วมีก็ต้องใช้อันนี้ไม่ได้เรื่องตึงตังนะพี่น้องแม้กระทั่งหมอปัจจุบันนี่ก็บอกว่าผู้ชายที่มีโอกาสเป็นอะไรนะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยการหลับนอนกับภรรยาสามารถช่วยลดอัตราตรงนี้ได้ดูสิพี่น้องลองดูสิว่าที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราแต่งงานกันมีครอบครัวแล้วก็ถ้าผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งแน่นอนอัตรามันก็ต้องเพิ่มตามใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะเราอย่าไปมองในเรื่องของความลามกไม่ใช่เรามองให้เป็นประโยชน์สิว่าเพราะตรงนี้เองเนี่ยมันมีเรื่องของการรับผิดชอบมีอามานะห์เข้ามาดูแลคือเอาง่ายๆนะพี่น้องถ้าศาสนาไม่ได้กำหนดเรื่องอามานะห์เนี่ยมีเป็นร้อยถูกไหมถ้าเอาความสนุกอย่างเดียวนะเอาร้อยหนึ่งก็ไม่พอแต่พอศาสนากำหนดเรื่องอามานะห์ความรับผิดชอบเนี่ยโอ้โหแค่หนึ่งคนเนี่ยบางคนกาหัวแล้วอย่าว่าแต่สองเลยหนึ่งนี่ก็เท้าจะกลายหน้าผากแล้วเดี๋ยวค่าเดี๋ยวก็ค่ารถค่าอะไรเนี่ยสิ้นเดือนมันเนี่ยพี่น้องเอ้ยค่ารถโรงเรียนเอ้ยค่าเรียนหนังสือเรียนพิเศษค่าชุดมันไปออกกำลังกายยังไงไม่รู้เตะที่เป้าขาดเอาอีเลี่ยหมดได้กางเกงค่าใช้จ่ายลูกเนี่ยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องตามวัยเลยใช่ไหมพี่น้องเข้าใจเนาะผมเนี่ยพูดในฐานะที่ดูแลครอบครัวนะครับมันมีอะไรที่มาให้เราได้ปวดหัวทุกวันนะแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าการให้กับคนในครอบครัวของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ให้ผลบุญนะอาจจะอะไรนะอาซอมอาซอมมูฮาเป็นผลบุญที่มหาศาลมากการให้กับคนในครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกนะผลบุญใหญ่มากนะครับดังนั้นก็มีความสุขนะภาษาเชฟพวกเอนจอยมีความสุขนะเวลาที่เราได้ใช้จ่ายไปในครอบครัวของเรานะครับบางคนแล้วก็เชคอิสลามบอกว่าถ้าถึง60แล้วยังไม่หมดล่ะ 65แล้วยังมีประจำเดือนอยู่เลยเนี่ยยังไงก็นับเหมือนคนที่ยังมีประจำเดือนอยู่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะอายุเท่าไหร่เพราะอันนี้คือร่างกายของเราจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดเอง40หมดก็นับ40 60ยังไม่หมดก็นับต่อไปอีกมันไปหมดที่65ว่าไปเออประเด็นในหัวข้อวันนี้นะครับก็คืออิดดะของสตรีที่มีครรภ์ระยะของอิดดะของสตรีที่มีครรภ์จะหมดลงก็คือวันที่คลอดไม่ว่าจะในเรื่องกรณีการหย่าร้างหรือตายก็ตามถ้าอะไรนะถ้ามีลูกนับอันเดียวเลยจะตายก็ไม่ต้องนับ4เดือน4วันแล้วมานับอะไรมานับคลอดดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัตตอลักวงการที่4บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอูลาติลอะห์มาลอะจัลฮุนนะอัยยะฎอนะฮัมละฮุนวัลอูลาตุลอะห์มาลอิดดะห์ของพวกนางก็คือพวกนางคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางแล้วในหนังสือซาดุลมาอาดบอกว่าคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอะจะลูฮุนนะที่บอกว่าไงอะจะลูฮุนนะอัยยะฎอนะฮัมละฮุนในมุมของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะคลอดมาแบบมีชีวิตหรือไม่สมบูรณ์เป็นปกติหรือไม่สมหลังจากนั้นนางก็คลอดลูกเป็นชาวบานีอับเดียงานไม่ได้จนกว่าเธอจะกล่าวว่าเมื่อเขาผู้หญิงคนนี้เมื่อมีข้อทักท้วงทางด้านศาสนาอบูสนาบินทักท้วงไปว่านี่เธอออกมาทำอะไรแต่งตัวทำไมจะแต่งงานใหม่หรอมันยังแต่งไม่ได้มันต้องรอก่อนผัวตายเนี่ยต้องรอ4เดือน10วันเธอก็เข้าใจว่ากับมันไม่ได้เกี่ยมันก็รู้แหละสามีตายแต่ฉันท้องไงแล้วฉันก็คลอดแล้วฉันก็ยูนิฟาสครบแล้วก็เลยแต่งตัวไปหาก็เลยใส่สวมเสื้อผ้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้นี้แต่งตัวนั่นแหละคือผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาอยู่บ้านเป็นหลักคือเขาจะไม่ค่อยออกนอกบ้านนะพูดกันง่ายๆแต่นี่เขาก็ไปหาท่านนบีเพื่อไปถามแล้วก็ถามเรื่องดังกล่าวท่านจึงถามว่าท่านจึงตอบว่าฉันหมดอิดดะห์ตั้งแต่คลอดแล้วนี่ไงนบีตอบว่าเธอน่ะหมดอิดดะห์แต่คลอดซึ่งซูบัยอะห์ก็เข้าใจแบบนั้นแต่อบูซะนาบินนี่เป็นไงบอกว่าไม่ใช่4เดือน10วันและนบียังอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้เลยเพราะหมดอิดดะห์ตั้งแต่คลอดแล้วนี่อยู่มัน40วันแล้วนี่ฟาดแสดงว่าประมาณเดือนกว่าแล้วนะจริงๆน่ะแต่งตั้งแต่วันแรกได้เลยถ้าหมดคลอดปุ๊บก็แต่งเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละใครจะแต่งล่ะพี่น้องแต่งไปก็ต้องรอหมดนี่ฟาดอีกใช่มั้ยเออมันยังไม่สะอาดอ่ะพูดง่ายอิบนุฮิชามก็ได้กล่าวว่าฉันเห็นว่าไม่เป็นไรนางจะทำการนิกาห์ทันทีหลังก็คลอดบุตรก็ได้อย่างที่บอกอะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อแต่งกันไปเนี่ยยังหลับนอนไม่ได้ทำไมหลับนอนไม่ได้ล่ะก็มีเลือดนิฟาสนี่ต้องเข้าใจนี้ก่อนแต่งไปก็นอนไม่ได้เพราะว่ามีเลือดนิฟาสเพราะเหมือนกับเลือดประจำเดือนแต่ประจำเดือนเนี่ยมัน7วันแต่นิฟาสนี่นู่นเดือนกว่านะบางคนสามีเดินเกาหัวเดือนกว่าเออโดยเลือดนิฟาสยังไม่หมดแต่สามีใหม่จะยังอยู่กับนางไม่ได้จนกว่าจะเกลี้ยงก่อนคำว่าอยู่ก็หมายถึงว่าจะไปมีความมีเพศสัมพันธ์กับนางไม่ได้จนกว่าจะสะอาดก่อนรายงานจากอิหม่ามอันบุคอรีนะซาอีได้อะไรจากเรื่องนี้1อาบุลซานาบินก็หวังดีเห็นอะไรก็ตักเตือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาบอกศาสนาเนี่ยขอโทษนะจะถูกหมด ก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันถูกกับเรื่องไหมถามว่าอบูสนาบินก็คือกรณีปกติครับสามีตายเนี่ยก็คือ4เดือน10วันถูกแต่นี่คือเป็นกรณีพิเศษเพราะนางคลอดบุตรนางมีท้องนบีก็เลยให้คำตอบนะแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ไปถามนบีนะ ส่วนกรณีปกติที่ไม่ได้ท้องก็คือ4เดือน10วันอันนี้ถูกแล้วที่อบูสนันวินบอกแต่กรณีท้องนับคลอดบุตรเป็นหลักนะครับแปลว่าแต่งงานได้แต่บอกไว้ก่อนนะคลอดอุแวปั๊บไปแต่งกับเขาคุณก็ต้องรอจนกว่าจะหมดนิฟาสนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาสนากำหนดเอาไว้ส่วนจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่จะมาแต่งงานกับเธอเนี่ยก็คือต้องก็มาแต่งหลังจากเธอหมดนิฟาสแล้วก็ไม่รู้บอกไม่ได้บอกด้วยว่าใครมาแต่งนะเพราะว่าอบูสนาบินเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะมาแต่งไม่ได้แต่งมาเตือนแต่คนสมัยก่อนด้วยความรักพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายถ้าอยู่ในวัยสาวเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นโสดผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าจะเป็นภรรยาของคนที่มีภรรยาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะขอแค่ว่าดูแลได้มีอามานะเป็นคนมีศาสนาแต่การที่อยู่เดียวๆไม่มีใครดูแลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่อันตรายในสังคมเมื่อสมัยก่อนณปัจจุบันนี้ก็อันตรายเหมือนกันพี่น้องใครจะบอกว่าไม่อันตรายนะนั้นเป็นม่ายแต่งเลยถ้ามีคนที่สนใจมีคนที่จะพร้อมดูแลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องซินาให้มากที่สุดนะก็คือการแต่งงานอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาวันนี้จากลาเท่านี้ครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมมุกัลละซอมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมมุกัลละซอมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
6: ขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่ฟรีการกุศลในงานวันวิทยุเสียงอิสลามฮิจเราะห์ศักราช1448ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุซอลีฮีนลำสาลีกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครอาจารย์ยะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยฮัจญียะห์ยาพ่วงสิริประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงาน แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้อินชาอัลลอฮ
7: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมและก็รับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับท่านพี่น้องครับในการเป็นผู้ศรัทธานะครับก็คือคนที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในลักษณะของการศรัทธาเนี่ยก็จะต้องมีหลายเรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการเชื่อมั่นต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ต่อสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้กำหนดนะที่เราเรียกว่ายากินเนี่ยยากีนเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านเรียกว่ายากินเนี่ยนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันที่จะต้องมีเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมุมินูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มุตตะกีนมุตตะกูลด้วยแล้วก็เป็นคนที่มูกีนูนด้วยหมายถึงเป็นคนที่ยึดมั่นเชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้กำหนดด้วยนั่นเองในการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงต้องมีลักษณะของการเป็นอะรุญยากีนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอะรุญยากีนก็คือคนที่เชื่อมั่นยึดมั่นแล้วก็ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาในคำนิยามเขาจึงบอกอย่างนี้ครับว่าอินนัญยากีนฮุวะตัสดีกุลอัมริตัสดีกอนมุอักกะดันยากีนก็คือการเชื่อในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเป็นการเชื่อแบบมั่นใจโดยไม่มีข้อกังขาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาทุกคนถือว่าเป็นอะห์ลุลยากีนด้วยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไอคนที่เชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีคุณลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องมีภาคปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องมีสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบร่วมนั่นเองอย่างเช่นอันแรกครับคนที่เป็นอาลุนยากีนเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่เร้นลับเพราะมันจะสะท้อนในเรื่องของอีหม่านอย่างแท้จริงถามว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะถ้าเราเชื่อได้แสดงว่าเรายากีนจริงเรายากีนจริงเราเชื่อจริงเรามั่นใจจริงเพราะนั้นหนึ่งในลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วได้ชื่อว่าเป็นอาลุนยากีนด้วยก็คืออันนะฮุมฮุมุลลดีนยุมีนูนบิลกอยบก็คือคนที่ศรัทธาต่อสิ่งที่เร้นลับศรัทธาต่อสิ่งที่เล่นลับสิ่งที่เล่นลับคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีจริงหลายเรื่องราวนะครับหลายเรื่องราวที่เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งเล่นลับด้วยแต่ก็ยังเชื่อเลยว่ามีจริงเพราะเรามองก็ไม่เห็นนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งเล่นลับมองก็ไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีจริงแสดงว่าเราเชื่อด้วยอีหม่านเราเชื่อด้วยการที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกในประการแรกก็คือว่าอัลลดีนยุมินูนบิลกอยบคนที่จะชื่อว่าเป็นยากีนได้ก็คือคนที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยก็ยังไม่พอนะครับวะยุกีมูนัสซอลาต้องนมาดด้วยวะมิมมารอซักกอนาฮุมยุนฟิกูนและจากสิ่งที่เราได้ประทานให้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้เนี่ยพวกเขาได้แบ่งปันแจกจ่ายวัลลาดีนยุมินูนบิมาอุนซิลาอิไลกะวะมาอุนซิลามิงกับลิกะวะบิลอาคิรอติฮุมยูกินูนตรงนี้ไงครับและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าก็คือท่านนบีมุฮัมมัดและสิ่งที่ถูกประทานให้แก่ผู้ที่มาก่อนหน้าเจ้าก็คือบรรดาอัมบียะบรรดานบีทั้งหลายและศรัทธาต่อวันอาคิรอเชื่อในวันอาคิรอมั่นใจว่าวันอาคิรอนั้นมีจริงนี่คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอะห์ลุลยากีนเพราะอย่าลืมว่า
9: วันอาคิเราะห์สภาพต่างๆการตอบแทนการลงโทษไม่มีใครเคยไปแต่เราเชื่อเพราะท่านนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะได้เอามาเตือนเรามาบอกเราเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเชื่อด้วยอีมานเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นไอ้การเชื่อแบบนี้แหละครับถึงจะถือว่าเป็นอาลุนยักยินอย่างแท้จริงนั่นเองนี่คือลักษณะที่จะต้องมีและประการต่อมาที่จะต้องมีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะเป็นอาลุนยักยินได้เนี่ยอันนะฮุมฮุมุลละซีนยูกีนูนบิอันนัรริซกะบิยาดิลลาฮิวะฮดะก็คือคนที่ต้องมั่นใจว่าริซกีทั้งหมดเนี่ยริซกีทั้งหมดเนี่ยเป็นอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราขอความช่วยเหลือเนี่ยเราจึงนึกถึงอัลเลาะห์เป็นอันดับแรกนึกถึงอัลเลาะห์เป็นอันดับแรกขอริซกีขอความเมตตาขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานอัลเลาะห์ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยืนยันถึงอำนาจถึงเดชานุภาพของพระองค์เพียงแต่เราจะต้องเป็นคนที่ไตร่ตรองใคร่ควรและใช้สติปัญญานั่นเองวะฟิลอัรฎิอายาตุลลิลมุกีนีนอัลเลาะห์บอกว่าในหน้าแผ่นดินเนี่ยมีหลายเครื่องหมายหลายสัญญาณด้วยกันที่บ่งบอกถึงเดชานุภาพของพระองค์แต่แน่นอนครับมันจะเป็นประโยชน์กับใครได้ล่ะมันก็จะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ที่เชื่อผู้ที่ยืนหยัดและผู้ที่ยอมจำนนก็คือบรรดาผู้ศรัทธาอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเขาคงไม่ได้รับประโยชน์นั้นใดหรอกครับเหมือนกับคนที่เวลาเขาไปเที่ยวอ่ะเขาไปดูภูเขาไปดูทะเลไปดูท้องฟ้าไปดูอะไรดูหมอกดูเมฆอะไรเขาก็แล้วแต่เนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยก็จะหยุดอยู่ที่ความสวยงามแล้วก็บอกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาแต่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วเป็นอายะตุลลินมุกีนินมันจะต้องเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงเดชานุภาพของพระองค์ได้เวลาเราเห็นเนี่ยเราจึงไม่ได้หยุดเหมือนกับที่คนอื่นเขาเข้าใจแต่เราจะมาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความสวยงามนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้สรรสร้างขึ้นมานี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮ์มองภูเขาที่มันสูงตระหง่านเราก็มั่นใจว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันทำได้แบบนี้มองท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลกันเราก็มั่นใจว่าไม่มีใครที่จะสรรสร้างได้มันได้สวยงามขนาดนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือเดชานุภาพคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราได้รับประโยชน์เวลาเรามองสิ่งเหล่านี้เราได้รับประโยชน์นี่แหละครับถึงจะถือว่าเป็นมูกินีจริงๆก็คือพอเห็นอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเราจะไม่หยุดไว้ว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติแต่เราจะต้องไปมากไปกว่านั้นก็คือจะต้องไปให้ถึงว่าใครคือผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทำให้เราได้รับประโยชน์ทำให้เราได้มาชื่นชมความสวยงามถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้ก็แสดงว่าเราเป็นอาลุนยากีนแล้วล่ะครับในรายการต่อมาก็คือว่าอันนะฮุม

ซึ่งไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นอายาตหรือว่าเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเขาเห็นเวลาเขารับรู้เนี่ยมันทำให้เขาเกิดอีหม่านที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เขานั้นเป็นคนที่ยอมจำนนแล้วก็สวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าเมื่อเขาเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซาดัตุมอีมานะสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มอีหม่านให้แก่เขาไปฟังเรื่องราวของศาสนาเอาสมมติฟังเรื่องราวของศาสนามีคนพูดเรื่องราวของศาสนาอีหม่านเขาเกิดอีหม่านเขาเพิ่มเขาได้มีโอกาสทำความดีอีหม่านเขาเกิดอีหม่านเขาเพิ่มเขาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติอีหม่านเขาเกิดและอีหม่านเขาเพิ่มเขาได้เห็นภูเขาที่สูงเห็นท้องทะเลที่สวยงามเห็นต้นไม้ที่เขียวขจีเหล่านี้เนี่ยทำให้อีหม่านเขาเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอายาตุนมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาณยืนยันถึงเดชานุภาพในอัลกุรอานก็ยังบอกถึงนะครับว่าในตัวของพวกเจ้าก็เช่นกันอัฟลาตุบซิรูนทำไมไม่ใช้สติปัญญาดูบ้างนั่นหมายความว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีความมหัศจรรย์อยู่ในความมหัศจรรย์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ยืนยันสะท้อนถึงอำนาจเดชานุภาพของใครล่ะก็ของผู้สร้างไงครับของผู้สร้างโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยนะมีตับไตไส้พุงมีอวัยวะโอ้สารพัดอย่างเลยแต่มันลงตัวทั้งหมดมันถูกสร้างมาในสภาพที่สวยงามขาใช้ในการเดินศีรษะอยู่สูงกว่าเพื่อนนะครับแสดงถึงความสมบูรณ์แสดงถึงความสวยงามที่บ่งบอกว่าผู้สร้างเป็นผู้ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงไม่มีใครที่จะมีอำนาจในการสร้างแบบนี้ได้เพราะนั้นกุรอานอัลเลาะห์ถึงบอกว่าแม้กระทั่งในตัวของพวกเจ้าเองก็เหมือนกันที่เรามองเห็นที่เราเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยกับเท้าของเราที่เราได้ยินด้วยที่เราสามารถที่จะพูดได้เราเนี่ยคืออำนาจของใครคือเดชานุภาพของใครก็ของผู้สร้างแน่นอนครับถ้าเราจะมาบอกว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติเอ้าแล้วบางคนที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเราล่ะบางคนไม่ได้หน้าตาดีแบบเราล่ะบางคนไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาหรือสวยงามแบบเราล่ะก็แสดงว่าอำนาจในการสร้างเนี่ยเป็นของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่พระองค์จะสรรสร้างแบบไหนก็ได้จะทำยังไงก็ได้เพราะนั้นเมื่อมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราได้ตระหนักตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วทำให้อีหม่านเกิดแสดงว่าเราเป็นอารุณยากีนเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้สรรสร้างขึ้นมาทำให้เราเกิดอีหม่านนั่นเองเพราะนั้นในลักษณะของอารุณยากีนก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่เมื่อตัดสินพูดง่ายๆว่าเป็นผู้พิพากษาเป็นคนที่ต้องตัดสินคดีความต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมและตัดสินด้วยฮุกมของอัลลอฮ์เพราะการเอาฮุกมของอัลลอฮ์มาตัดสินแสดงว่ากลัวอัลลอฮ์แสดงว่าเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเป็นคนที่มีอีหม่านอย่างแท้จริงอันนะฮุมฮุมุลลซีนะยะกูมูนะชะรออัลลอฮ์ฮิตาลาฟีญะมีอุมูริฮิมก็คือคนที่เอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินไม่ได้เอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตัดสินเพราะแน่นอนว่าถ้าเอาบทบัญญัติหรือว่าเอาตัวบทกฎหมายของมนุษย์มาตัดสินเนี่ยอย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่นะครับว่ามันก็จะมีข้อบกพร่องเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายที่มนุษย์คิดเนี่ยนะครับคนกลุ่มหนึ่งคิดก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นต่างเพราะมันเห็นต่างเนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งการขัดแย้งแล้วสุดท้ายก็อาจจะกฎหมายเนี่ยไม่ยุติธรรมใช้งานไม่ได้แต่กฎหมายของอัลเลาะห์คือกฎหมายที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดแล้วผู้ที่จะต้องถูกตัดสินเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันจึงเกิดไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกไม่มีการลำเอียงไม่มีการเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเด็ดขาดแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมและยุติธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะต้องเอาฮุกมของอัลลอฮ์มาตัดสินมาใช้ในการพิพากษาเราจึงเห็นว่าถ้าเอาตัวบทหรือว่าเอาฮุกมเอาบทบัญญัติของอัลเลาะห์มาตัดสินเนี่ยมันจะไม่มีการอธรรมต่อกันจะไม่มีการติดสินบนจะไม่มีการมาฟ้อง

0: ฟ้องกันในภายหลังว่าคนนี้ไม่ถูกต้องคนนี้อาธรรมต่อฉันจะไม่มีเพราะมันเป็นฮูกมหรือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์กำหนดบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและเป็นพื้นฐานที่แสดงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนนะครับว่าอย่าได้เอาบทบัญญัติหรือการตัดสินของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยมาเป็นตัวบทในการตัดสินแต่ต้องเอาหลักการของศาสนาซึ่งเป็นหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเสมอภาคให้ความยุติธรรมนั้นเราจึงเห็นว่าพออิสลามมานบีถูกส่งมานบีก็มายกเลิกมาลบล้างการตัดสินในเรื่องราวต่างๆที่มาจากความคิดของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากยุคญาฮิลิยะห์ซึ่งเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่ายุคญาฮิลิยะห์นั้นเป็นยุคแห่งความป่าเถื่อนเป็นยุคที่หาความยุติธรรมแทบจะไม่ได้ก็จะมีบางเรื่องที่โดดเด่นนะในเรื่องของการในข้อตกลงเรื่องของการยอมรับก็อาจจะมีแต่ว่าในหลายๆเรื่องราวก็มีการเอารัดเอาเปรียบเป็นลักษณะของใครแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบหรือว่าผู้หญิงนะสิทธิต่างๆเนี่ยผู้หญิงก็แทบจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มันแสดงถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นแต่พออิสลามมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาประกาศศาสนาเอาฮุกมอาบทบัญญัติของศาสนามาใช้เนี่ยปรากฏว่าเอามาให้ด้วยกับความเสมอภาคด้วยกับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งระหว่างชายหญิงความยุติธรรมความเสมอภาคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้นั่นก็คือว่าผู้ชายถ้าทำความดีนมาดห้าเวลาครบทำความดีสม่ำเสมอมีโอกาสเข้าสวรรค์ผู้หญิงนมาดห้าเวลาครบและอาจจะไม่ได้ละหมาดนะถึงแม้จะไม่ได้ละหมาดในช่วงที่มีประจำเดือนแต่ว่าไอการขาดนมาดเนี่ยอันเนื่องมาจากมีประจำเดือนก็ไม่ถูกถือว่าเป็นการทิ้งนมาดแล้วก็ทำความดีอื่นๆตามกติกาตามกฎเกณฑ์ก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือความเสมอภาคนี่คือสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ได้ให้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์เพราะทำความดีเยอะนมาดห้าเวลาครบผู้หญิงเนี่ยนมาดห้าเวลาครบก็จริงแต่ในช่วงที่มีประจำเดือนไม่ได้ละหมาดไม่ถูกถือว่าเป็นความดีถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผู้หญิงก็เสียโอกาสแต่อิสลามไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสทุกๆคนเท่าๆกันนั่นก็คือมีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันและมีโอกาสในการที่จะได้รางวัลการตอบแทนเหมือนๆกันนั่นเองนะครับฉะ นั้นคนที่เป็นอาลุนยากีนเนี่ยก็เลยต้องเอาฮุกมของอัลเลาะห์นี่แหละครับมาใช้โดยความเชื่อมั่นว่ามันคือความยุติธรรมประการต่อมาก็คือว่าอันนะฮุมฮุมุลลซีนะยุมินูนบิลกุรอานบิลกุรอานินกะรีมอาลุนยากีนเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ศรัทธาและศรัทธาต่ออัลกุรอานและเชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีนั้นเอามาเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือการยอมรับนั่นเองการยอมรับต่ออัลกุรอานการยอมรับต่อบทบัญญัติของอัลกุรอานและเชื่อว่านั่นคือความถูกต้องยินยอมแต่โดยดีโดยไม่มีข้อกังขาถึงจะได้ชื่อว่าเป็นอาลุนยากีนในประการต่อมาก็คือว่าอันนะฮุมฮุมุลลาดีนะบิอายาติลลาฮิวะยะยาซีฮีฟีกอนีฮีก็คือคนที่ยอมรับในความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานคนที่เชื่อว่าสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถที่จะมาคัดค้านสามารถที่จะมาเทียบเคียงได้โดยเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นทำให้ทุกคนนั้นอ่อนแอในการที่จะโต้แย้งโต้เถียงซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ท้าทายไว้ในหลายๆองค์การหลายๆอายะนะครับว่าถ้าหากว่าสงสัยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ศาสนทูตของพระองค์นำมาสักซูเราะห์สินำมาสักอายะสินำมาสักหนึ่งอักษรสิซึ่งก็ไม่มีใครหน้าไหนแล้วครับเพราะท้ามาตั้งแต่1400กว่าปีที่แล้วยังไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถจะมาคัดค้านสามารถที่จะมาโต้แย้งโต้เถียงได้นั่นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยืนยันถึงเดชานุภาพถึงอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการต่อมาก็คือว่าอันนะฮุมฮุมุลลซีนะยูกีนูนะบิอันนัฟอะวัดดอรรบิยะดิลลาห์ คนที่เป็นอาลุนยากีนจะต้องเป็นคนที่เชื่อว่าประโยชน์หรือโทษที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปด้วยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงคนที่มีความเชื่อมั่นยึดมั่นในกอดอกอดัตของพระองค์นั่นเองการกำหนดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยการอนุมัติเป็นไปด้วยการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วได้ชื่อว่าเป็นอะฮลุลยากีนต้องมีความเชื่อแบบนี้โดยสนิทใจและก็จะต้องยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ในประการต่อมาก็คือว่าอันนะฮุมฮุมุลละซีนะยัสตะอิดูนลินเมาวันไฮซาบจะต้องเป็นคนที่เตรียมความพร้อมสำหรับความตายที่จะมาถึงโดยการคิดตรวจสอบตัวเองแล้วก็จะต้องหาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองและประการสุดท้ายก็คือว่าจะต้องเป็นอันนะฮุมฮุมุลละซีนะยุห์ซินูนัซซอนบิลลาจะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเข้าใจว่าอัลเลาะห์กำหนดอะไรมาก็ตามเนี่ยในนั้นมันมีคุณงามความดีอยู่ถึงแม้ว่าใจของเรานับสู่ของเรามันอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องบางราวแต่เรามั่นใจว่าเมื่ออัลเลาะห์กำหนดอะไรก็ตามให้เป็นบทบาทสำหรับผู้ศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งดีสำหรับผู้ศรัทธาได้ทั้งสิ้นเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่เป็นอะฮลุลยากีนด้วยก็คือการเชื่อมั่นการยึดมั่นและการยอมรับต่อสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้กำหนดนั่นเองนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อาริฟีนเจสมัน
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุกบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอุมมุกัลละโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะอุมมุกัลละโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สิ่งที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาไว้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเราถึงการดำเนินชีวิตในดุนยาเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จประสบชัยชนะทั้งการใช้ชีวิตในดุนยาและการใช้ชีวิตในโลกอาคิเราะห์หนึ่งจากหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเป็นแนวทางเป็นกุดวะเป็นนิบรอสเป็นแสงสว่างเป็นหลักเป็นแนวทางให้กับการดำเนินชีวิตของเราก็คือหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันวันนี้เราจะนำเอาหะดีษบทนี้มาศึกษาร่วมกันเพื่อที่จะให้เราได้ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าในหะดีษบทนี้ให้สิ่งที่เป็นบทเรียนและคำสอนในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาของเราอย่างไรเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باللهولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلمท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัลมุมินุลกอวี خير วะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินัลมุมินัดดออีฟวะฟีกุลลิน خير ท่านนบีบอกว่ามุมินที่มีอีมานที่แข็งแกร่งนั้นมีความประเสริฐและเป็นที่รักยิ่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ามุมินที่อีหม่านอ่อนวะฟีกุลลินแต่ในทุกๆคนทั้งสองประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมินที่มีอีหม่านแข็งแกร่งหรือมุมินที่มีอีหม่านอ่อนก็ตามเขาก็ยังมีความดีอยู่ในตัวเขาวะฟีกุลลินไครุนในหะดีษบทนี้เนี่ยเราได้เข้าใจจากตัวบทหะดีษพูดถึงคนคนหนึ่งที่มีอีหม่านที่แข็งแกร่งคำว่ากอวีในที่นี้ไม่ได้ชี้ไปที่กุวะตุลบะดันไม่ได้ชี้ไปที่ความแข็งแกร่งของร่างกายเพราะอะไรครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของร่างกายนั้นด้วยตัวของมันเนี่ยไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์หรือเป็นที่รังเกียจของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะถ้าหากเขาใช้ความแข็งแกร่งไปในทางที่ดี
เชื่อฟังต่ออาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาความแข็งแกร่งของเขานั้นก็จะเป็นที่ชื่นชมนะอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาใช้ไปในทางที่ผิดสวนกับหลักการของศาสนาฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลลอฮ์แน่นอนความแข็งแกร่งนั้นก็เป็นโทษกับตัวเขาเองด้วยเหตุนี้ด้วยตัวของมันจึงไม่ได้ส่งผลนอกจากนำมันไปใช้ในรูปแบบไหนดังนั้นหะดีษบทนี้จึงเป็นการอธิบายอีมานใช้คำว่าอัลมุมินอัลกอวีคำว่ากอวีนี้มาอธิบายอีมานของคนคนนั้นคำอธิบายเขาได้บอกกับเราว่าลีอันนะกุวตัลบาดันกัตตะกูนูดอรรอนอัลอินซานอิดัสตะมะลาฮาดิฮิลกุวะฟีมะอัซียติลลาห์จริงๆแล้วไอ้ความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นโทษต่อมนุษย์ได้เมื่อเขาใช้มันไปในการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยเหตุนี้โดยหลักการฟะกูวะตุลบะดัลไลซัตมะห์มูดะตันวะลามัซมูมะฟีซาติฮาในความแข็งแกร่งทางร่างกายนั้นด้วยตัวมันไม่ใช่ตัวชี้ว่าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือถูกตำหนิหรือปฏิเสธเพราะเมื่อไหร่เขาตามที่เขาใช้มันไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณค่าจากสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้ไปในการฝ่าฝืนเขาก็ถูกตำหนิถูกลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาด้วยเหตุนี้มุมินที่มีอีมานที่แข็งแกร่งทำไมถึงเป็นที่รักและมีความประเสริฐกว่ามุมินที่อ่อนแอเพราะคนที่มีอีมานที่แข็งแกร่งนั้นเขาจะนำเอาอีมานของเขาไปปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะคนที่มีอีมานที่แข็งแกร่งเขาจะยึดถือสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เหนือความรู้สึกและอารมณ์ของเขาเขาจะอยู่ในสังคมในลักษณะของการกำชับในเรื่องความดีห้ามปรามความชั่วในส่วนปัจเจกบุคคลเขาก็ตรวจสอบตัวเขาเองว่าอะไรที่มันฝ่าฝืนต่อคำสั่งเขาก็ออกห่างอะไรที่ตอบสนองคำสั่งเขาก็ปฏิบัตินี่เป็นอาลามะของอีมานที่แข็งแกร่งเพราะว่าความแข็งแกร่งของอีมานจะวัดได้ในตอนที่ศาสนากับความรู้สึกมันเผชิญหน้ากันศาสนาบอกอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกความต้องการของเราบอกอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีอีมานหรือไม่มันอยู่ตรงที่เราน้อมรับปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาบอกหรือเรายอมจำนนต่อนับสูของเราแล้วตอบสนองในสิ่งที่นับสูอยากจะให้เราทำโดยไม่สนใจว่าสิ่งนั้นฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์หรือไม่นี่คือเครื่องหมายเราสามารถจะตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าอีหม่านของเราเป็นอย่างไรดูจากสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราเพราะในหลักศรัทธาของเรานั้นอัลอีมานยะซีดบิตตออะห์วะยันกุสบิลมะอ์ซิยะห์อีมานมันจะเพิ่มเติมพัฒนาขึ้นด้วยกับการพักดีต่ออัลลอฮ์และมันจะลดต่ำลงด้วยกับการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาเราสามารถใช้เป็นเกณฑ์วัดได้ว่าขณะนี้อีมานของเราเป็นอย่างไรดูซิว่าเมื่อคำสั่งมาเราน้อมรับหรือไม่หรือชีวิตเรายังเกลือกกล้วอยู่กับสิ่งที่เป็นมะซียะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่คือเครื่องที่จะวัดอีหม่านของเราเองที่จะบอกกับตัวเองว่าตอนนี้อีหม่านเราอยู่ระดับไหนมันวัดที่ว่าเราน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้นบีกลัวจะสับสนนบีเลยบอกกับเราว่าวะฟีกุลลินไคลุนแต่ทั้งคนทั้งสองประเภทเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นคนที่มีความดีอยู่เพราะถือว่าเป็นมุมินไม่ว่าจะเป็นดออีฟุลอีมานหรือกอวียุลอีมาน
คนที่มีอีหม่านอ่อนหรืออีหม่านแข็งก็ต่างเขายังอยู่ในคนที่มีอีหม่านแต่หะดีษบอกว่าถ้าจะให้เป็นที่รักและเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับเขาเขาจะต้องเป็นคนที่มีอีหม่านที่แข็งแกร่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อซึ่งเป็นประโยคที่น่าสนใจมากพี่น้องครับนบีบอกสิ่งที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เรารอดพ้นและปลอดภัยเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จบอกว่ายังไงครับบอกกับเราว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกไออิจตะฮิดจงหมั่นเพียรต่อสิ่งที่จะยังประโยชน์กับท่านตรงนี้สำคัญมากนี่คือวะซียะห์นี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้สั่งและเตือนเราว่าในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราต้องตรวจสอบว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเราและจงพยายามทำสิ่งนั้นให้มากอิฮริสอะลามายัมฟะอุกอิจตะฮิดฟีตะฮซีลิวะมุบาชะเราะติจงพยายามมันเพราะมีคนจำนวนมากที่สารวนอยู่กับสิ่งที่เป็นผลเสียต่อชีวิตเขาทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่ไร้สาระไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเลยเราไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางเราไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตตามอารมณ์นับสู่ของเราเพราะสิ่งที่เราต้องการมันมีมากเหลือเกินแต่อายันของเราอายุไขของเรามันถูกกำหนดไว้แล้วถ้าเราอยากจะให้เราสามารถทำในสิ่งที่มันบรรลุเป้าหมายของเราได้เราต้องละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระและมาตรวจสอบว่าชีวิตของเราอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แล้วทุ่มเทมันเพราะการงานของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3แนวทางด้วยกันแนวทางสิ่งที่เป็นการงานของมนุษย์เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเขาอย่างที่2สิ่งนั้นเป็นผลเสียกับเขาอย่างที่สามทำแล้วเสียก็อาจจะไม่เสียแต่ได้อะไรไหมก็ไม่ได้แปลว่าเท่าตัวในสามแนวทางเนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดยัมฟะอุลอินซานสิ่งที่มันก่อประโยชน์ให้กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตอนนี้มันมีอะไรบ้างเราทุ่มเทกับสิ่งนั้นไหมหรือเรากำลังทุ่มเทอยู่กับอัลอามานการงานที่มันตะดุรุที่มันกำลังทำลายเราก่อความเสียหายให้กับชีวิตเราหรือไปสารวนอยู่กับการงานที่มันไม่ได้บวกและลบอยู่ตรงกลางผมเรียนกับท่านแล้วว่าชีวิตเราไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ไปอย่างไร้สาระในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้ามาร้อยเรียงลำดับกันแล้วเนี่ยบางทีเรายังพบว่ามีอีกมากมายนะที่เรายังไม่ได้ทำเลยฉะนั้นเมื่อยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอีกมากยังไม่ได้ทำต้องหันกลับมาดูว่ามันคืออะไรเราใช้เวลาในชีวิตของเราไปกับสิ่งนั้นอย่างสมคุณค่าและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มันจะก่อประโยชน์ให้กับเราหรือไม่อิฮริสอะลามายัมฟะอุกคำถามต่อมาคือแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราผมให้หลักง่ายๆนะครับพี่น้อง
อะไรก็ตามที่อยู่ในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ทำสิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตสิ่งใดในสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตเราอัลลอฮ์ไม่อนุญาตสิ่งใดในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราวันนี้เราดูซิว่าชีวิตเราที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยบนมาตรฐานที่ศาสนาบอกว่านั่นคือสิ่งที่อนุมัติสำหรับเราหรือไม่บนสิ่งที่อนุมัติที่มีหลายอย่างนั้นเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังว่าอันไหนสำคัญที่สุดสำหรับเรานั่นแปลว่าเมื่อถูกกับผิดตัดสิ่งที่ผิดออกและเมื่อสิ่งที่ถูกมีหลายอย่างดูว่าในสิ่งที่มีหลายอย่างนี้อันไหนสำคัญที่สุดทำเริ่มต้นตรงนั้นก่อนฟัลอะฮัมยึดสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหลังจากนั้นก็มาทำในสิ่งที่เป็นมุฮิมสิ่งที่เป็นความสำคัญรองลงมาถ้าเราลำดับสิ่งเหล่านี้ได้มันจะทำให้เราไม่เสียเวลาผมเคยนำเอาหะดีษนี้ไปอธิบายกับลูกศิษย์แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเช่นการจะหาสิ่งที่เป็นข้อมูลสักอย่างหนึ่งในตำราบางทีเนี่ยคนที่เป็นนักค้นคว้าเนี่ยจะพบว่าเวลาเปิดตำราแล้วทุกบรรทัดหน้าอ่านหมดยกตัวอย่างอยากจะหาหะดีษสักบทนึงว่าหะดีษบทนี้อยู่ในไหนสถานะเป็นอย่างไรเวลาเปิดหะดีษไปเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียงรายเต็มไปหมดเลยเราก็ไปนั่งอ่านกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะหาในที่สุดเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเราก็ติดกับดักอยู่กับสิ่งนี้จนไม่สามารถหาในสิ่งที่เราต้องการได้นี่คือเรื่องง่ายๆเลยถามว่าในนั้นสำคัญหมดครับแต่อันไหนสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะหาอยากจะรู้ว่าหะดีษบทนี้มันอยู่ตรงไหนแต่เปิดมาตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยหน้าอ่านหมดเลยก็นั่งไล่อ่านไปเรื่อยจนกระทั่งไม่สามารถสู่สิ่งที่เราต้องการได้นี่แปลว่าเราเองลำดับความสำคัญก่อนหลังผิดฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกอะไรบ้างคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แยกก่อนระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโทษเอาโทษออกไปก่อนเพราะวันนี้เนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ชีวิตตัวเองจมปักอยู่นั้นมันคือสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตชีวิตหมดไปครึ่งชีวิตแล้วยังไม่รู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเลยวันนี้ต้องแยกก่อนครับอิฮริสอะลามายัมฟะอุกเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วจงพยายามมันทุ่มเทมันแต่เมื่อทุ่มเทแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอกย้ำกับเราว่าเมื่อเราได้ทุ่มเทในสิ่งนั้นแล้วอย่านึกว่าความสำเร็จอยู่ที่เรานบีบอกว่ายังไงวัสตะอิดบิลลาห์เวลาทุ่มเทรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำจนสุดกำลังหลังจากนั้นในขณะเดียวกันก็ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตาลาท่านอย่าลืมนะอัลลอฮ์พร้อมจะให้การช่วยเหลือต่อเราความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเก่งของเราเรามีหน้าที่พยายามมีหน้าที่ทำแต่การบรรลุผลอยู่ในมะชิอะติลลาห์อยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนขยันที่ไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ทุ่มเทแต่ไม่ขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่จะประทานความสำเร็จให้เราด้วยเหตุนี้นบีบอกเมื่อท่านทุ่มเทในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วใช่ว่าสิ่งนั้นมันจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จท่านจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์วัสตะอินบิลลาห์แม้กระทั่งในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของท่านวัสตะอินบิลลาห์
จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วนบีบอกต่อวะลาตะอยิซอย่าทิ้งงานกลางคันอย่าเกียจคร้านอย่าหยุดองค์ประกอบ3อย่างนี้จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์หนึ่งก็คือทุ่มเทกับสิ่งที่เป็นคุณ2มอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์3ไม่ทิ้งงานกลางคันบางคนทำงานเยอะครับแต่จับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยไม่เสร็จสักเรื่องนึงแต่เป็นคนดูเหมือนทำงานเยอะทำสิ่งนั้นก็พอเบื่อหยุดทำอีกสิ่งนึงเบื่อหยุดทำอีกสิ่งนึงเบื่อหยุดกลายเป็นว่าคนแบบนี้เนี่ยไม่บรรลุเป้าสักอย่างเดียวอย่าเป็นคนที่ทำงานเยอะแต่ไม่ได้รับผลแห่งการงานนั้นเลยนบีบอกกับเรานี่คือนิบรอสนี่คือตะเกียงนี่คือหลักนี่คือแนวทางที่รอซูลได้เตือนเราไว้จงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และทำให้ถึงที่สุดทำให้ถึงที่สุดต้องเป็นคนที่ทำงานแบบกัดไม่ปล่อยต้องต่อสู้ไม่เกียจคร้านต้องอดทนต้องยืนหยัดนบีบอกเอาไว้แต่ถ้าเราพยายามใน3อย่างนี้ครบแล้วพยายามสุดกำลังละดูสิดูความละเอียดและฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ฮะดีษบทนี้บอกกับเราว่าอินอัศอบะกัยชัยอุนแต่ถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างจากสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แปลว่าเราคาดหวังสิ่งหนึ่งแต่กับได้รับผลอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกับที่เราตั้งใจไว้นายบีบอกว่าฟาลาตะกุลอย่าได้กล่าวแบบนี้นะเราอันนีฟาอันตุกานะกะซาวะกะซาอย่ากล่าวอย่างนี้ว่าแม่ฉันน่าจะทำอย่างนี้นะมันถึงจะบรรลุผลฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันถึงเป็นแบบนี้อย่าเด็ดขาดเพราะเราทำเต็มกำลังแล้วเราทุ่มเทสุดแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่พระองค์ยังไม่ให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราพยายามนั้นมันเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยให้เราอย่าได้พูดในลักษณะที่ตัดพ้อต่อตัวเองในลักษณะที่ว่าไม่น่าทำเลยหรือน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้เพราะถ้าว่าเราพูดประโยคนี้เนี่ยท่านทราบไหมว่าอะไรเกิดขึ้นความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกเสียใจความเศร้าโศกและความรู้สึกที่พ่ายแพ้หมดอะไรตายอยากแล้วนี่คืองานของชัยฏอนเวลาเราพูดประโยคนี้มาเนี่ยชัยฏอนมันทำหน้าที่มันเลยครับชัยฏอนมันมากระซิบเลยว่านี่ไงไอ้สิ่งที่เจ้าพยายามมาเนี่ยมันไม่เป็นผลหรอกแล้วมันก็กระซิบเราในสิ่งที่เป็นลบต่อทั้งความรู้สึกและสิ่งที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์เท่านั้นอินนะร็อบบะกะฟะอาลุลลิมายูริดอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงกระทําในสิ่งที่พระองค์อะไรพระองค์ทรงประสงค์แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นมันประกอบไปด้วย2อย่างพี่น้องครับเราตระหนักสิ่งนี้ให้มาก1คือในความรอบรู้ของพระองค์2ฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่ในอัลกุรอานซูเราะห์อินซานวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์อินนัลลอฮะกานะอาลีมันฮะกีมาเจ้าไม่สามารถที่จะได้ตามสมปรารถนาที่เจ้ากระทําได้อัลลอฮ์เท่านั้นแหละเป็นผู้กระทําให้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
อินนัลลอฮะกานะอาลีมันฮะกีมะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ทรงรอบรู้และปรีชาญาณยิ่งแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดให้กับเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดบนฐานแห่งความรอบรู้และฮิกมะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ว่าพระองค์ทำไปเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้และมอบหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลาจะไม่เสียใจถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เปิดประตูให้ชัยฏอนมันเข้ามาทำลายอีมานและอะกีดะห์ของเราเพราะในหะดีษบอกว่าแท้จริงคำว่าเราที่แปลว่าหากทำนั่นหากทำนั่นก็ดีหรือทำนี่ก็ดีเนี่ยมันอะไรครับมันจะเปิดประตูไปสู่งานของชัยฏอนชัยฏอนมันจะเข้ามาทันทีเลยสังเกตไหมเวลาทำอะไรสุดกำลังแล้วมันไม่ประสบอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะบอกกับตัวเองว่าฉันน่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้เลยคำพูดนี้อันตรายนะดูเผินๆเหมือนไม่เป็นไรนะแต่นี่คือการเปิดให้ชัยฏอนเข้ามาแล้วก็มาป่วนสมาธิแล้วมาทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จด้อยค่าเราในที่สุดคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็นภาวะจิตได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยนำไปสู่การฆ่าตัวตายมีมากมายวันนี้เราต้องเข้าใจว่าบางอย่างอัลลอฮ์ยังไม่ให้เรานั้นเพราะฮิกมะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนฮิกมะฮ์เป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเคยฟังอายะห์กุรอานอายะห์มั้ยอายะห์นี้มั้ยครับวะอาซาอันตักเราะฮูชัยอันฟะฮูวะฮูวะค็อยรุลละกุมสิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านก็ได้สิ่งที่เป็นความต้องการของเราในบางขณะอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราในเวลานั้นก็ได้สิ่งที่เป็นความประสงค์ของเราในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเรามันอาจจะไม่ดีสำหรับเราในเวลานั้นก็ได้เมื่ออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ยังรักษาเราพระองค์ก็ยังไม่ให้สิ่งนั้นมันเข้ามาสู่ตัวเราแล้วพระองค์ก็จะหยิบยื่นในวันที่เรามีความพร้อมเพราะอัลลอฮ์ความประสงค์ของอัลลอฮ์อยู่ที่อาลีมันฮะกีมาอยู่ที่ทรงรอบรู้และปรีชาญาณยิ่งพี่น้องผู้มีเกียรติเมื่อเราได้พยายามในสิ่งนี้เมื่อเราได้ทุ่มเทในสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราผมไปอ่านคำอธิบายของปราชญ์ท่านหนึ่งมูฮัมหมัดบินซอลาห์อัลอุซัยมีนแกอธิบายหะดีษบทนี้ไว้แล้วจบคำพูดหนึ่งน่าสนใจเราอันนานาซิรนาอะลาฮะดีฮะดัลหะดีษลัสตะรฮนากะซีรอนหากเราดำเนินชีวิตบนแนวทางของหะดีษบทนี้เราจะพบว่าชีวิตเรานั้นจะรู้สึกผ่อนคลายมากทีเดียวในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปสังเกตไหมพยายามก่อนแล้วขอต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วทำงานอย่างมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามก่อนแล้วแต่ยังไม่สำฤทธิ์ผลให้เข้าใจไว้เถอะว่าอัลลอฮ์มีฮิกมะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราเพราะบางเรื่องเราเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นโทษสำหรับเราก็ได้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรักเราพระองค์ก็ดูแลประคับประคองและให้เราอยู่ในจุดที่เหมาะสมในเวลานั้นๆเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เป็นมุมินที่แข็งแกร่งที่ยืนหยัดแล้วอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับหะดีษบทนี้ให้ประโยชน์กับเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนาเรื่องการดำเนินชีวิตในทุกมิติท่านจะทำอะไรก็ตามแต่เอาหะดีษนี้ไปใช้ดูซิว่าในสิ่งที่ท่านทำมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้ามันเป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดขึ้นในดุนยาหรือประโยชน์ในอาคิเราะห์ประโยชน์แห่งศาสนาหรือประโยชน์ในตัวเราอย่างเดียวแล้วเราพิจารณาว่าเมื่อเราได้สิ่งที่ดีที่สุดลงมือทำจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ท่านอย่าตะกับบดนะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เรามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นมุ่งมั่น
แต่ถ้ามันไม่เกิดผลตามที่เราตั้งใจไว้จงเข้าใจว่าอัลลอฮ์ทรงมีฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่และพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้สำหรับเราอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจขอให้เราเป็นคนที่มีพลังอีหม่านที่แข็งแกร่งตลอดการดำเนินชีวิตของเราจนกระทั่งวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา

0: حول
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮะเจอไดนับอรุณพูนทรัพย์ฮะเจอไดนับอรุณพูนทรัพย์อายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีชาฟิอีอรุณพูนทรัพย์เป็นมารดาของคุณรุกอยยะหรือคุณสุมาลีสุขเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดดารุนมูนีรบ้านม้าเกาะบนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลอาซีรหรือคุณประดิษฐ์ดาราฉายนายอับดุลอาซีรหรือคุณประดิษฐ์ดาราฉายอายุ39ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอาจารย์ดันไนดาราฉายจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดบัดดารุนมุมินีนศาลาลอยซอยมีสุวรรณ3ถนนสุขุมวิท71อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นป้าของคุณเสาวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์อุมมุกัลละโซมหรือคุณทรงอาดัมฮัจญะฮ์อุมมุกัลละโซมหรือคุณทรงอาดัมได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแก้วนิมิตคลอง1คลองหลวงปทุมธานี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทานไข่ต้ม3ฟองต่อวันคุณจะได้โปรตีนดีวันละ18กรัมน้ำหนักลดลงแบบสุดๆเพราะในไข่มีโปรตีนและไขมันชั้นดีสูงมากสุขภาพของกระดูกดีขึ้นจากวิตามินดีฟอสฟอรัสแคลเซียมที่สูงมากๆในไข่ไข่จะมีโคลีนและวิตามินบีบำรุงสมองและมีส่วนประกอบของเหล็กหรือไอรอนสูงมากๆที่ช่วยสุขภาพของเลือดสุขภาพของดวงตาก็จะดีขึ้นเพราะในไข่มีลูทีนซีแซนทีนโอเมก้า3วิตามิน A และซิงค์ทำให้การมองเห็นดีขึ้นสดใสเทคนิคการเลือกไข่มี3หลักใหญ่ๆ 1. เลือกแบบออร์แกนิกไม่ฉีดยา 2. เลือกไข่จากไก่ที่ถูกเลี้ยงในทุ่งกว้าง 3. เลือกไข่ที่มีโอเมก้า3สูงและการปรุงไข่ไม่ว่าจะต้มนึ่งตุ๋นได้หมดถ้าคุณชอบสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการ อากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัด
0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาพบและได้พูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะห์หลักศรัทธานะครับหลักเตาฮีดที่ท่านเชคมุฮัมมัดเนี่ยได้พยายามรวบรวมเอาหลักการหลักฐานนะครับที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและก็อัลฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้ระบุเอาไว้ได้พูดเอาไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮีดแล้วก็เรื่องราวของชิริกเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องที่ติดตามเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจได้เกิดนะครับถ้าเรียกว่ามุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอะกีดะห์ว่าจริงๆแล้วอะกีดะห์นั้นมีที่มาที่ไปนะครับมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีหลักการหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างให้เราปฏิบัติตามรวมไปถึงมีข้อห้ามนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อให้อะกีดะห์ของเรานั้นมีความใสบริสุทธิ์มีความสะอาดในเมื่อครั้งที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งครั้งนี้นั้นเราได้เดินทางมาถึงบทที่25นะครับบาปที่25เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของบาบูมาจาอาฟิลกุฮานีวะนะฮวีฮิมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของเวทมนต์ไสยศาสตร์ครั้งนี้นะครับท่านเชคมุฮัมมัดก็เลยตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบรรดาตัวพ่อมดหมอผีทั้งหลายนะครับบรรดานักไสยศาสตร์นะครับครั้งที่แล้วเรื่องกระบวนการไสยศาสตร์แต่ครั้งนี้ผู้ที่ทำไสยศาสตร์ผู้ที่เป็นนะครับนักเขาเรียกว่าผู้ร่วงผู้อ้างตนว่ารู้นะครับความเป็นมาเป็นไปของอนาคตนะครับความเป็นไปของอนาคตวะนะฮวีฮิมหรือคนที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากบทที่24นะครับกอลัลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับท่านเชคมุฮัมมัดบอกว่านะครับบาบูมาจาอะฟิลกุฮานีวะนะฮวีฮิมนะครับคำว่ากุฮานเนี่ยกุฮานในภาษาอาหรับนะครับเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์นะครับเป็นคำพหูพจน์ซึ่งมีเอกพจน์ก็คือคำว่ากาฮินกาฮินหมายถึงฮุวัลลาดียะคุดูอันมุสตาริกิสซัมอีวะกานูกับเลลมะบะอัติกะซีรอนนะครับคำว่ากาฮินเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ที่ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะหมายถึงบรรดาพวกที่ดูเขาเรียกว่าดูดวงนะครับดูดวงทำนายทายทักต่างนะครับให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังอยากรู้สิ่งที่เขามีความต้องการอยากจะรู้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหรือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันก็แล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เนี่ยต้องการที่จะรับรู้ถึงเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นกาฮินเนี่ยก็คือคนที่เป็นสื่อกลางคำจริงๆคำว่ากาฮินในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงคนที่นะครับรับเอาข้อมูลความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจากบรรดายินที่ไปแอบฟังมาจากมาลาอิกะนะครับซึ่งถ้าท่านพี่น้องเนี่ยได้ติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์มาช่วงระยะเวลาแรกๆนะครับช่วงที่ประมาณสักตอนที่10กว่าๆเนี่ยเราได้มีการพูดถึงเรื่องราวของการที่ทำไมถึงบรรดาพ่อมดหมอผีนะครับซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้นะครับซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้อธิบายนะครับได้บอกให้เรารู้ไว้แล้วว่าเดิมทีเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่มีใครล่วงรู้ได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับท่านไม่เคยที่จะล่วงรู้ด้วยกับตัวของท่านเองถึงสิ่งที่มีอยู่ในอนาคตว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นณเวลาใดจะเกิดเวลาอะไรจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะครับจะมีคนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่นักบรรดานักโหรานักไสยศาสตร์พวกนี้นะครับพวกพ่อมดหมอผี พวกนี้สามารถที่จะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างได้ในอนาคตไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดช่องหรือว่าให้โอกาสเขาได้รับรู้หรอกครับแต่มันเป็นการร่วมมือระหว่างตัวของคนที่เป็นพ่อมดหมอผีเองกับคนยินนะครับยินที่เป็นกอรีนยินที่เป็นยินคู่นะครับยินคู่กับตัวพ่อมดหมอผีเองท่านพี่น้องครับก่อนอื่นท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์แต่ละคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะมียินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างยินติดขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งยินคนเนี้ยหรือยินตัวเนี้ยทุกคนนะครับมียินติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นยินประจำตัวของเราเพียงแต่ว่ายินนี้นั้นนะครับจะเป็นยินดีหรือยินร้ายก็แล้วแต่ว่าไปอีกทีหนึ่งถ้าเป็นยินดีก็จะเป็นยินที่คอยชักจูงคอยชักนำหรือคอยพาให้คนคนนั้นไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเกิดยินอันนั้นเป็นยินที่ร้ายนะครับมันก็พยายามที่จะชักชวนให้คนคนนั้นน่ะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนคนเรานะฮะมันมีในสังคมเราเนี่ยมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีนะครับท่านพี่น้องก็จะเห็นว่าคนที่ดีก็พยายามนะทำให้ตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ให้คนอื่นดีตามด้วยยินก็เหมือนกันครับยินเนี่ยนะครับที่เป็นยินที่ดีก็พยายามที่จะชักชวนให้คนที่เป็นเจ้าของของมันที่มนุษย์ที่อยู่คู่กับมันเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็ตามในทางกลับกันเช่นเดียวกันมนุษย์คนนี้เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับยินที่ไม่ดียินมันก็พยายามที่จะคอยหลอกล่อดึงนะครับพยายามที่จะชักนำนะให้คนคนนั้นน่ะหลงผิดไปแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็มียินของท่านนะครับเพียงแต่ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและด้วยกับความเป็นนบีของท่านทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะยินของท่านแล้วก็ทำให้ยินของท่านเนี่ยเชื่อฟังนะครับอยู่กับหลักธรรมคำสอนที่ท่านนำมาได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้เคยเกริ่นให้กับท่านพี่น้องฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งขั้นต่อมายินพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราไปเจอยินที่ไม่ดีสมมุติว่าคนคนหนึ่งที่เป็นพ่อมดหมอผีนะครับพ่อมดหมอผีเองไม่มีอภินิหารไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วทำไมคำทักทายทายทักครับคำทำนายทายทักนะฮะของพ่อมดหมอผีเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดขึ้นตามที่เขาทำนายทายทักเอาไว้ได้เรื่องของเรื่องก็คือนะครับเมื่อครั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงประทานวะฮีคำวะฮีในที่นี้ก็หมายถึงคำสั่งที่จะให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นใดๆขึ้นในแต่ละวันเนี่ยทุกวันเนี่ยครับท่านพี่น้องฮะท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการตักดีรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะครับมีอยู่หลายขั้นตอนมีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือระดับที่เรียกว่าการตักดีรอามนะครับตักดีรอามก็คือการกอบอกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่หมดแล้วก่อนที่จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับครั้งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงสร้างปากกาขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้ทรงใช้ปากกาพระองค์ได้ทรงให้ปากกาอันเนี้ยนะครับได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ทุกสิ่งทุกอย่างถูกบันทึกด้วยปากกาแล้วซึ่งการบันทึกอันนั้นจะเป็นการบันทึกแบบภาพรวมว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นั้นถูกบันทึกไว้ในลอฮ์อัลมะห์ฟูซนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากนั้นก็จะมีแล้วก็กิตาบะอันนี้ก็จะถูกเก็บนะครับการบันทึกอันนี้ก็จะถูกเก็บไว้ที่ลอฮ์อัลมะห์ฟูซนะครับที่ชั้นฟ้าหลังจากนั้นในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยถูกประทานลงมาอีกนะครับลงมายังโลกมนุษย์นี้นะครับทีละปีนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์นอกจากนั้นยังมีเรียกว่ากอดารุลเยามีนะครับอัตักดีรุลเยามีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันแบบรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะลงมาจากเราฮิลมาฟูซเหมือนกันอันนี้พอเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์นะครับประสงค์จะให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่พระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะทรงมีดำรัสนะครับจะทรงมีคำสั่งให้กับท่านญิบรีล

ในนั้นก็คือท่านญิบรีลนะครับดำรัสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำสั่งที่จะให้เกิดขึ้นในวันนั้นคำดำรัสอันนี้จะต้องถูกถ่ายทอดทันทีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสขึ้นมาเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ประจำชั้นฟ้าต่างๆพากันตกอกตกใจนะครับตกอกตกใจเรียกได้ว่าไม่ได้สติครับขาดสติไปเลยหมายถึงว่าฟังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยินแต่เสียงดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเพียงญิบรีลเท่านั้นนะครับที่ได้ยินแล้วก็รับฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะครับทันทีที่ญิบรีลนะครับตื่นขึ้นหรือว่าไม่ได้ตื่นขึ้นก็คือได้สติจากหลังจากที่ได้รับวะฮีแล้วญิบรีลก็จะผ่านชั้นฟ้าตั้งแต่ชั้นที่7ลงมานะครับพอญิบรีลมาถึงชั้นฟ้าชั้นที่7บรรดามลาอิกะห์ที่อยู่ชั้นฟ้าชั้นที่7ก็จะถามว่าเมื่อตะกี้หรือวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีวะฮีอะไรบ้างนะครับท่านญิบรีลก็จะให้คำตอบแบบสรุปกอลุลฮักวะฮุวัลอาลียุลกะบีรนะครับก็จะให้คำตอบแบบสรุปแล้วก็สรุปว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องมีขึ้นมาจริงๆพระองค์นั้นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งทุกครั้งทุกชั้นฟ้าที่ญิบรีลผ่านไปท่านญิบรีลผ่านไปก็จะถูกคำถามนี้และท่านก็จะตอบแบบนี้ตอบแบบนี้ตอบแบบนี้จนกระทั่งมาถึงชั้นฟ้าชั้นที่7ซึ่งเป็นชั้นฟ้าที่ใกล้โลกดุนยามากที่สุดทันทีที่ญิบรีลบอกนะครับทันทีที่ท่านญิบรีลบอกให้มลาอิกะห์รับทราบถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาชัยฏอนหรือบรรดายินนะครับที่เป็นกุรอนะที่เป็นยินประจำตัวของพ่อมดหมอผีแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่พวกมันทำก็คือจะพากันต่อตัวกันจากโลกดุนยาเนี่ยเรื่อยๆๆๆขึ้นไปบนชั้นฟ้าจนกระทั่งไปสามารถได้ยินสิ่งที่บรรดามลาอิกะห์เนี่ยเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับวะฮีในวันนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับพอมันได้ยินดังกล่าวสิ่งดังกล่าวนั้นยินพวกนี้ก็จะทิ้งตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมาสู่ชั้นพื้นแผ่นดินนะครับแล้วก็เอาความลับต่างๆเหล่านี้หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ที่เป็นวะฮีจริงๆแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่มุกอยาบาตละเพราะมลาอิกะห์รู้แล้วตอนนี้นะครับมลาอิกะห์รู้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นสำหรับมนุษย์อาจจะยังเป็นข้อมูลยังเป็นความลับอยู่นะครับเป็นความลับอยู่แต่สำหรับมลาอิกะห์สำหรับเรื่องนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นอิลมุลมุกอยาบาตละไม่ใช่อิลมุลเกบละนะครับเพราะฉะนั้นพอทันทีที่ยินพวกนี้ได้ยินเหตุการณ์สิ่งที่มลาอิกะห์พูดก็จะเอามาเล่าให้กับคนที่เป็นพ่อมดหมอผีประจำตัวของมันเนี่ยฟังเพราะฉะนั้นคนที่ไปหาพ่อมดหมอผีนะครับพวกยินก็จะบอกไว้แล้วว่าจะเกิดแบบนั้นจะเกิดแบบนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสังเกตไหมฮะว่าทำไมคนที่เป็นหมอดูหมอเดาที่แม่นๆนะครับถึงพอเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าเขาก็จะใช้วิธีนี้แหละครับเพียงแต่ว่ามาเชทุกครั้งที่เขาจะพูดตรงนะท่านรอซูลบอกว่าบางทีเนี่ยคนพวกเนี้ยนะครับคนที่เป็นพ่อมดหมอผีเนี่ยพูดถูกแค่ครั้งเดียวแต่คนที่ได้ยินคนที่เห็นคนที่อยู่รอบข้างพากันเขาเรียกว่าเชื่อโดยสนิทใจและมั่นใจว่าทุกครั้งที่พูดจะเป็นความจริงทั้งหมดทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่พูดจะเป็นความจริงทั้งหมดเหมือนท่านพี่น้องก็ดูสิตอนมันใบ้หวยอ่ะใช่ไหมครับบางทีใบ้หวยกันมาเป็น20 30งวดหลาย10ปีเพิ่งมาถูกงวดเดียวหรือเคยถูกในอดีตมา3งวดนะอีก5ปีผ่านมาไม่ถูกเลยแต่เราก็ยังเชื่อมันอยู่เราก็ยังเชื่อในสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนี่คือขั้นตอนนี่คือสิ่งที่เป็นวิธีการของบรรดายินที่ร่วมมือกับชัยฏอนที่ร่วมมือกับกุรอนะของมันที่เป็นพ่อมดหมอผีเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันได้มาก็บางครั้งก็จะถูกบางครั้งก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ถูกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้แหละที่เราเรียกกันว่ากาฮินในภาษาอาหรับกาฮินก็คือย้ำว่ากุฮานนะครับกอลัลมุซอนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเชคมุฮัมมัดก็เล่าต่อไปว่าวะรอวามุสลิมฟีซอฮีฮีนะครับว่ามีบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมไว้ในหนังสือซอฮีหของท่านนะครับซอฮีก็คือซอฮีมุสลิมอันบาอ์ดีอัซวาจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากซึ่งรายงานมาจากภรรยาบางคนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมนะครับในสายรายงานท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยอันบาอ์ดีอัซวาจิฮีได้บอกว่าได้เล่ามาจากภรรยาบางคนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะครับแต่ในอะหดีษอีกรีวายะห์อื่นๆนะครับที่รายงานโดยซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยนะครับหรือบันทึกโดยท่านนักวิชาการหะดีษนักบันทึกหะดีษท่านอื่นๆเนี่ยได้ระบุว่าภรรยาของท่านรอซูลคนนี้ก็คือท่านหญิงฮับซอห์บินติอุมัรนะครับท่านฮับซอห์บินติอุมัรซึ่งเป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็น

0: ษาของท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่ามาจากท่านนบีอีกทีนึงว่ากอละวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ามันอะตาอัรรอฟันฟะซะอะละฮูอันชัยอินลัมตุกบัลละฮูศอลาตุนอัรบะอีนยอมันนะครับตามตัวบทที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าท่านหญิงฮับซอภรรยาคนหนึ่งของท่านรอซูลเล่ามาจากท่านนบีว่ามันอะตาอัรรอฟันใครก็ตามที่ไปหานะครับคนที่ทำนายทายทักเรื่องราวในอนาคตพูดง่ายๆดูดวงทำนายแหละทำนายทายทักเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัรรอฟันนะครับหรือไม่ใช่เรื่องในอนาคตก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขายังไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ไปหาคนประเภทนี้คนที่จะบอกข้อมูลรายละเอียดเขาได้ฟาซาอะลาฮูอันชัยอินแล้วก็ไปถามเขาถึงสิ่งที่เขาต้องการอยากจะรู้เช่นไปถามหาหมอดูนะอนาคตฉันจะเป็นยังไงหรือไปหาหมอดูเพื่อที่จะถามอ้าวเฮ้ยวันนี้ฉันทำของหายไปนะของหาไม่เจอให้ช่วยหาหน่อยสิว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของอารอฟันหรือว่ากูฮานันนะครับไปถามเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่แค่ถามนะครับลัมตุกบัลละฮูศอลาตุนอัรบะอีนยอมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับคนคนนี้แล้วละหมาด40วันละหมาดของเขาเป็นระยะเวลา40วันจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้หะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปหาไปถามเขาแค่ไปถามนะครับไปแล้วก็ไปถามฉันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถามเหตุการณ์ในอนาคตหรือถามเหตุการณ์ที่เราต้องการอยากจะรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของเขาเป็นระยะเวลาถึง40วันท่านพี่น้องครับละหมาด40วันนี้ไม่ใช่น้อยๆนะละหมาด40วันนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺไม่รับแล้วฉันก็ไม่ต้องละหมาดไม่ใช่นะครับที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดของเขาจะไม่เป็นที่ตอบรับเป็นระยะเวลาถึง40วันนี่คือการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้ให้กับคนที่ไปหาบรรดาพ่อมดหมอผีที่จะทำนายทายทักเหตุการณ์ในอนาคตความรุนแรงของมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขนาดคนไปหานะแล้วก็ไปถามเฉยยังไม่ได้เชื่อนะครับยังไม่ได้ปักใจเชื่อแค่ไปถามแค่นั้นแหละเพราะถ้าเกิดคนที่เชื่อยังมีอีกหุกกลมนึงนะครับสำหรับคนที่เชื่อยังมีอีกหุกกลมนึงนี่แค่คนที่ไปหานะแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับละหมาดของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องละหมาดการละหมาดยังเป็นฟัรดูสำหรับเขาอยู่เขาจำเป็นจะต้องละหมาดอยู่ถ้าไม่ละหมาดนะครับถ้าไม่ละหมาดมีความผิดฐานไม่ละหมาดแล้วสองยังมีความผิดที่ว่าถ้าละหมาดก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่รับอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นสองความผิดเลยเพราะฉะนั้นยังต้องละหมาดอยู่การละหมาดยังเป็นฟัรดูเพียงแต่ว่าละหมาดที่เขาทำไปนั้นจะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆทำฟรีแต่ก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็จะโดนความผิดโทษฐานละทิ้งการละหมาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการละหมาด40วันเนี่ยนะครับท่านพี่น้องการละหมาดทั้ง40วันเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะไปละหมาดญะมาอะห์นะครับละหมาดทันจะมาตั้งแต่ตักเบียร์แรกเลยทุกเวลาเลยเป็นระยะเวลา40วัน อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกำหนดให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ปลอดภัยเป็นผู้ที่รอดพ้นจากภาวะนิฟากภาวะหน้าไหว้หลังหลอกการเป็นมุนาฟิกเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเห็นไหมฮะกลับกันเลยคนที่ละหมาดในคนที่ละหมาดครบ40วัก40เวลานะครับ40วัน5เวลาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ฮะเป็นระยะเวลา40วันเนี่ยคนคนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อานิสงส์กับเขาให้รอดพ้นจากการเป็นมุนาฟิกแต่ในขณะที่คนที่ไปคนที่ไปหาหมอดูหมอเดานะครับแล้วก็ถามคำถามถามนั่นถามนี่ในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ตัวเองอยากจะรู้อัลลอฮฺไม่รับการละหมาดของเขาเป็นระยะเวลาถึง40วันเห็นไหมฮะความแตกต่างระหว่างคน2คนนี้คนหนึ่งไม่ต้องเป็นมุนาฟิกอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดเขาเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องราวของหมอดูหมอดาวการทำนายทายทักนะครับหรือแม้กระทั่งการอะไรล่ะการสอบถามถึงสิ่งที่ ไม่ใช่เรื่องราวที่จะต้องรู้เราไม่มีความรู้นะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงไปถามเรื่องราวที่เป็นวิชาการหุกกลมทางด้านศาสนาไม่รู้แล้วเอาอย่าไปถามเขานะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผิดหลักการอันนี้ไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้ยินใช้อะไรเข้ามาช่วยอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดบทลงโทษไว้อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเตือนตัวผมเตือนตัวท่านพี่น้องเตือนคนอื่นที่ท่านพี่น้องรู้จักเพราะเรื่องราวบทลงโทษของมันไม่ใช่น้อยท่านพี่น้องจะบอกว่าเอ้ยละหมาดไม่รับละหมาด40วันก็ไม่เห็นเป็นไรท่านพี่น้องคิดว่าถ้าท่านพี่น้องไม่ได้ละหมาด40วันแล้วท่านพี่น้องจะโดนอะไรนั่นแหละครับคือสิ่งนั้นแหละแค่การละหมาดหลุดฟัรดูไปแค่นั้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรับการละหมาดนั้นเพราะฉะนั้นเตือนผมเตือนตัวนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลฮาลีมสุไลมาน
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮะเจอดัยนับอรุณพูนทรัพย์ฮะเจอดัยนับอรุณพูนทรัพย์อายุ82ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีชาฟีอีอรุณพูนทรัพย์เป็นมารดาของคุณรุกกอยยะหรือคุณสุมาลีสุขเจริญจะละหมาดจนาซาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดดารุนมูนีรบ้านม้าเกาะบนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดุลอาซีรหรือคุณประดิษฐ์ดาราฉายนายอับดุลอาซีรหรือคุณประดิษฐ์ดาราฉายอายุ39ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของอาจารย์ดานัยดาราฉายจะละหมาดจะนาซาในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดบัดดารุนมุมีนีนศาลาลอยซอยมีสุวรรณ3ถนนสุขุมวิท71อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินคุณไซนับหรือคุณทองสุขบินซัมซูดินอายุ88ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณมูฮัมหมัดและคุณสุไลคอบินซัมซูดินรอฮิมะฮุลลอเป็นป้าของคุณเสวนีเรืองแสงเป็นย่าของคุณสัสซิรินบินซัมซูดินจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์หรือประมาณ13นาฬิกาณมัสยิดดีนุนอิสลามซอยบางปลา21ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยฮัจญะฮ์ฟาติมะห์เผือกน้อยหรือนีมาอ้วนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันคอยริยะนวลน้อยเอกมัยสอบถามโทร0610615115 0610615115
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชน